0: ว่าเป็นแชมป์เซิร์ฟบอร์ดไงแต่ลงนะเรื่องเซิร์ฟบอร์ดไม่เคยล้มเลยนะจ๊ะ
1: โอ้เยี่ยมอ่ะ
0: จริง
2: ถ้าอย่างนั้นก็ช่วยโชว์ให้พวกเราดูเป็นขวัญตาเลยนะคะ
0: ลองของว่างั้นเถอะจัดเต็ม
1: เย้
0: เฮ้ยปูเอาแล้วเริ่มไปบ้าบ้ายี่ว่าซ้ำ
2: ตายแล้วนี่ถ้าเล่นอย่างนี้นะคะ10ปีก็ไม่มีล้มค่ะ
0: ไม่ใช่มีล้มนะ
2: แต่ก็ดีแล้วล่ะค่ะเพราะว่ากีฬาเซิร์ฟบอร์ดเนี่ยมันเหมาะสำหรับวัยรุ่นเพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์อะไรช่วยเลยอะค่ะแล้วก็ถ้าล้มไปเนี่ยอันตราย
0: ก็ใช่สิก็เล่นแบบนี้ไงถึงได้ปลอดภัยอะ
2: พี่ตุ๊กแอมเชื่อแล้วแหละที่พี่ตุ๊กบอกอะไม่มีพิษไม่มีภัยแล้วก็ไม่มีสาระด้วย
0: โอ้ตาเสียเลยโอ้ยโอ้หน้ามืดเหรอลุงใครหน้ามืดเอาโธ่น่ารักตั้งหากจ้า
3: โอ้โหมีให้นี่ด้วย
0: แอม
4: นี่ที่ว่าบอกก็ไปเถอะ
2: แอมบอกเหรอ
4: เ
2: ออ
5: ิงไม่กล้าเหมือนกันนะคะให้ลุงแช่มบอกแล้วกันค่ะ
0: ฉันก็ไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกเรื่องอะไรกันเนี่ย
3: นี่เอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็พอจะรู้นะว่าลุงเนี่ยจะแอบมาจีบแม่ผมอะแต่จริงๆแล้วแม่ผมเนี่ยคิดกับลุงเป็นเพื่อนมากกว่านะเอา
0: ทำไมตุ๊กคิดกับแช่มอย่างนี้เห็นแช่มแก่แล้วแต่แช่มนี่ปกป้องตุ๊กได้นะแช่มนี่แข็งแรงนะแช่มออกกำลังกายทุกวันจริงๆนะตุ๊กถ้าไม่เชื่อคอยดูเดี๋ยวมาคอยดูจริงๆ
3: เอาตะหวันไหมลุง
0: หวันสิเดี๋ยวไปคืนเด็กมันขอที่มาคุณตุ๊กจ๋าดูนะจ๊ะนี่คือเคล็ดลับที่ทำให้แช่มแข็งแรงจะดูแลตุ๊กได้ตลอดชีวิตอยากเห็นไหมเฮ้เฮ้ช้างกูอยู่ไหนเฮ้ดูนะฮะนี่เริ่มแล้วจะต่อยมวยโชว์ทิ้งหมัดซ้ายทิ้งหมัดขวาตีเข่าสับดอกสับดอกหันบอลถวายแหวนป๊าดเอาไปเลยให้สองวง
2: ตายแล้วนี่ที่บอกว่าระดับเทพเนี่ยเทพพงงาม
0: จะกินหนูเปี้ยเหรอ
2: สองกล่อง
0: แค่หยอกจะทำให้คุณตุ๊กหัวเราะนะไม่หัวเราะเหรออันนี้คือของจริงชมการไหว้ครูเอ๊

0: นี่นะไม่เตรียมไอ้ดอกหญ้าแล้วก็ไอ้ดอกเข็มแล้วก็หญ้าแพรกมาด้วยล่ะ
1: โอ้ยดอกหญ้าทำไมก็จะเฮ้ยครูคันใจหักจริงเลยเชียวอ่ะมาดูของจริงกันเลยดีกว่า
2: พร้อมไหมครับผม
1: พร้อม
2: เอาเอ้ยโอ้ยโอเค
3: โอ้ยครับจดข้าวเนี่ย
2: จดลูก
3: เฮ้ย
2: มาพร้อมครับ
3: ต่อยขวาต่อยขวา
0: จริงเลยนะดูสินะตายนี่ยังก็สามารถพยักอรุณ
1: ยัง
0: ไม่ปกมือให้ลุงเหรอ
3: ยังไม่พาไปนั่งอีกแล้วพ่อโอ้ยไม่ไหวแล้ว
2: คร
3: ับ ขาขวานี่ชาขาซ้ายนี่กาแฟเลย
0: เห็นไหมล่ะ

0: โชว์ความแข็งแกร่งให้ฉันดูเรียกเลยสมน้ำหน้า
1: ถึงขาจะเดี้ยงแต่หัวใจก็มีเพียงตุ๊กนะจ๊ะ
2: ไหวไหมคะถ้าไม่ไหวเดี๋ยวอิงเรียกรถพยาบาลให้ก็ได้นะคะ
1: โอ้ยไม่ต้องตามยังแข็งแรงอยู่ไม่ต้องห่วง
3: ไม่ต้องเรียกแล้วค่ะมาแล้วค่ะ
2: มาดิยังไม่ได้ขอเรียกเลยอ
1: ่
2: ะ
1: คนหรือกุมารทอง
3: คุณลุงหนูเองค่ะ
2: ฮะ
1: ล้านล้าน
2: นะคะ
3: คุณลุงออกกำลังกายหักโหมอีกแล้วใช่ไหมเนี่
1: ย
3: บอกแล้วไงทำไมไม่เล่นโยคะแบบที่หนูสอนนะคะ
1: จะบ้าเหรอโยคะก็ให้ผู้หญิงเล่นถ้าโยคะลุงถึงจะเล่น
3: ที่จริงโยคะมันเหมาะสำหรับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เล่นได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะ
1: จริงเหรอ
3: ยิ่ง
1: แต่ไม่บอกลุงละ
3: ขอโทษทีค่ะจริงๆโยคะเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเนาะแล้วก็จะช่วยในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยค่ะสำหรับที่ผู้สูงอายุที่แบบปวดเมื่อยหลังเนี่ยอันนี้ก็จะคลายปวดเมื่อยได้เหมือนกันค่ะ
1: จะย้ายบ้านไงไปเดี๋ยวนั่งหอบอยู่คนเดียว
3: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปทำท่าตามกันเลยเนาะ
1: ทำ
3: วันนี้นะคะจะมาสอนการออกกำลังกายนะคะในรูปแบบของโยคะที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะคะ
4: ทำยังไงเดี๋ยวสูงอายุหันไปทางโน้น
3: มาดิโอเคค่ะถ้าอยากรู้ว่าใครจะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะคะ
4: ย้ำอีกปีหน้าเป็นอาหารล
3: ู
4: กชายคนเล็ก
3: เดี๋ยวเราลองไปดูท่าแรกกันดีกว่าค่ะม
4: า
3: ท่าแรกนะคะเดี๋ยวนั่งลง
4: นั่ง
3: ท่านี้จะเป็นท่าก้มยืดเหยียดค่ะก้มยืดตัว
4: อะไร
5: ก้มนั่งลง
4: เอ้ยผมเกิดมาไม่เคยฟังใครเลยนั่งกัน
3: เหยียดขาตรงไปทางด้านหน้าค่ะ
4: ผมไม่เหยียดได้ไหมผมเหยียดหยานเหยียดคนนั้นได้ไหมอ
3: ุ้ยไปเคลียร์กันเองนะคะ
4: เหยียดตรงให้ไงต่อจ๊ะ
3: กระดกปลายเท้าขึ้นค่ะ
4: กระดก
3: ได้ด
4: ้
3: วย
4: กระดก
3: กระดกปลายเท้าอย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่ต้อง
4: รู้นะคิดอะไรแม่ถ้าคิดอย่างที่เราทะลึ่งตายเลย
3: ขาเหยียดค่ะขาไม่งอนะ
4: ไม่งอ
3: เหยียดมือไปทางด้านหน้าแล้วค่อยๆก้มตัวลงช้าๆค่ะเอามือให้เอื้อมแตะปลายเท้า
5: ไม่ได้แล้วจ้ะหยุดได้เท่านี้จ้ะ
3: โอเคถ้าไม่ได้แตะที่หน้าแข้งค่ะเอาเท่าที่ได้นะโอเคหายใจเข้าออกตลอดนะคะกระดกกระดกปลายเท้าขึ้นฮึบโอเคเก่งมากค่ะได้ตึงมากขึ้น
4: น้องพลจะติดพุงไม่ครั้งนู้นติดพุงเพราะแมวใหญ
3: ่ท่านี้จะรู้สึกยืดเหยียดทางด้านหลังแล้วก็ตึงขาไปถึงด้านล่างเลยรู้สึกเหมือนกันไหมคะ
4: โอ้ตอนนี้เริ่มรู้สึกจำอะไรไม่ได้เลยเริ่มตึงแล้วเนี่ย
3: โอเคค่ะค้างไว้5วินาทีก่อนขอ5วินาที
5: หายใจได้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะหายใจได้นะคะ
4: ชั่วคราวหรือครั้งคืนอ
3: ุ้ยคืนแล้วเท่าไหร่คะโอเคค่ะหายใจเข้าค่อยๆยกตัวขึ้น
4: นะยกตัวไหนยกตัวคนไหน
3: ขออีกสองรอบยกตัวหนูได้ไหม
4: อ๋อยกตัวเราเอง
3: เอาใหม่กระดกเท้าขึ้นเหมือนเดิมนะ
5: จ้า
3: หายใจเข้ายืดตัวหายใจออกค่อยๆดันมือไปทางด้านหน้าค่ะก้มลงมาก้มลงมาหายใจเข้าออกปกตินะคะ
4: ไม่ก้มใช่ไหมพี่ไม่เคยก้มหัวให้ใคร
3: โอ้โหนะวันนี้พี่ก็น่าจะต้องก้มแล้ว
4: อย่า
3: ตึงจัดเลยนะ
4: แล้วพี่จะขับรถได้ไหมเนี่ย
3: ขับได้ค่ะพี่ถ้ารถพี่มีน้ำมัน
4: ต่อเลยจ้า
3: โอเคค่ะค่อยผ่อนคลายนะคะทำท่าละ15-20วินาทีก็ได้นะคะเดี๋ยวขออีกครั้งนึง
4: อีกแล้วอ่ะขอให้บ่อยจังเยอะคนนี้อ
3: ่
4: ะ
3: โอ้โหแล้วพี่จัดให้ไหมคะ
4: จัดจ้า
3: ไปค่ะอาจจะเข้าลึกๆอาจจะออก
5: ไป
3: ใช่ค่ะ
4: ไม่เหรอโอ้แล้วก็ไม่บอกบอกไปแล้วนะ
5: ท่านี้ตลกใหญ่เนี่ย
3: จะเห็นว่าครั้งที่3เนี่ยจะยืดได้ไกลกว่าเดิมเนาะ
5: ใช่ค่ะ
3: อย่า
5: ไกลกว่าอีก1มิลเนี่ย
3: เราก็นับว่าไกลเหมือนกันค่ะ
4: อันนี้แอร์เย็นหรือขาที่สั่นเนี่ย
3: ถ้าไปไม่ถึงแตะที
4: ่ปอดได้อ่ะ
3: ใช่เขาจะต้องค่อยๆขึ้น
5: เข่ามันชอบกระดก
3: ใช่ท่านี้จะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุได้น้อยยืดเกียงหลัง
4: ทางโน้นคนสูงอายุ
3: อ๋อเกี่ยงการให้เสร็จนะต่อไปเดี๋ยวมาเริ่มท่าที่สองกันดีก่อนเย
4: ้ท่าแรกทำให้เราหายใจดีขนาดนี้เลยนะเนี่ยอันนี้เรียกท่าอะไรนะ
3: อันนี้เป็นท่ายืดตัวค่ะก้มยืดตัว
4: ก้มยืดตัว
5: ยืดตัว
4: ดีมากเลย
5: เนาะตึงมากเลยอ่ะ
4: สุดยอด
5: อะไรนะ
4: อันนั้นหูเต็มแล้วหู
3: โอเคค่ะท่าต่อไปอ่ะ
4: ขาที่สอง
3: ไขว้ขาค่ะตั้งเข่าชันข้างขวาชันมาก่อน
5: โอเค
4: ท่าแรกก็ยากไงมีไขว้หาไขว้ขาอีกไขว้ขาปั๊บอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะตั้งเข่าชันไว้ตัวตรงนั่งตัวตรง
4: ตัวตรงด้วย
3: เอาแขนซ้าย
5: แขนซ้าย
3: มาดันที่เข่า
4: แขนซ้ายออกข้างนี้ซ้าย
3: ใช่ใช่
5: เนี่ยคุณเควินมันเป็นเงี้ยคุณเควินอ่ะ
3: ใช้ซอกค่ะดันเข่าอีกข้างนึงมือ
5: จับ
3: ไปทางด้านหลังแล้วตามองผ่านหัวไหล่ไปได้เลยค่ะไปค่ะท่านี้จะยืดเหยียดด้านข้างลำตัวใช่ค่ะรู้สึกเหมือนจะเอื้อมไปหยิบอะไรสักอย่างถูกต้องค่ะ
5: เป็นไหมนะคุณเควินเป็นไหมนะ
4: เป็นฮะ
3: เป็นอะไรเอ่ย
4: เป็นตะคริว
3: เป็นตะคริวกลับมาก่อนช้าช้าช้าช้า
4: เนี่ยล็อกมาแล้วดันขาล็อกอีก
5: เดี๋ยววันนี้หายวันนี้หายเลย
4: แขนหายอย่าบอกหายจากรายการ
3: หายจาก
4: เป็นไงท่าต
5: ่อไปจะเปลี่ยนข้าง
3: เปลี่ยนข้างกันตั้งเข่าชันเหมือนเดิมอีกข้างหนึ่งใช่ค่ะ
4: อันนี้มันช่วยอะไรนะน้องพลอย
3: ท่านี้จะยืดเหยียดด้านข้างลำตัวค่ะ
4: ช่วยให้เหยียด
3: ใช่
4: แขนเหมือนเดิม
3: แขนเหมือนเดิมค่ะใช้ซอกด้านเข่า
4: ก็นั่นค่ะ
3: แล้วก็บิดตัวไปเลย
5: เอ๊ะเสียงอะไรก๊อกฮะ
3: อุ๊ย
5: พอยังก๊อกเลยคิดดู
3: คอลั่นคอลั่น
5: นั่นไปตดคุณเควินมันเหม็นมั้ยเนี่ย
4: ไม่ได้ตด
5: เหมือนจะไปหยิบของข้างหลังเอ๊ะใครเรียกนะสวัสดีค่ะ
3: คุยกับแม่ซื้อแล้วนะคะหนึ่ง
5: เจอหู
4: ใช้เวลาเยี่ยวตัวนานไหมฮะ
5: ดีจังเลยนะน้อง
3: ค้างไว้ประมาณ 15-20 วินาทีได้ค่ะต่อ1ครั้งน้องหนึ่งท่านะคะ
5: นับหนึ่งถึงเช้าไหม
4: เช่นสาม
3: ยังไงดีปุ
5: ๊บท่านี
3: ้โอเคค่อยๆกลับมาเหมือนเดิมรู้สึกสบายด้านข้างลำตัวมากขึ้นไหมเอ่ย
5: ใช่สบายมากจ้ะ
4: สบายเยอะเลย
3: เดี๋ยวขอซ้ายขวาอีกรอบหนึ่งมาเอาข้างขวาชั้นเขาไว้เอาศอกด้านเข่าแล้วบิดมาค่ะบิดได้สุดตัวเลย
4: อย่างนี้ก่อนที่เราจะทำท่าเนี่ยเราต้องมีการนวดน้ำมันนวดอะไรนะต้องทาไหมน้องพลอย
3: ทาได้ค่ะจะได้รู้สึกหอมๆมั้ย
5: น้ำมันหมูได้ไหมคะ
3: เอาไปทอดเลยค่ะอร่อยเลย
5: ไอ้เสียงอะไรคะน้องพลอย เสียงแมว
4: อันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สูงอายุ
3: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าใครทำไม่ได้ทำได้นิดเดียวเอาเท่าที่ได้นะคะไม่รู้สึกเจ็บเอาเท่าที่ตึง
4: ยังไม่ช่วยพี่ดึง
3: ก่อนเปลี่ยนข้างกันเถอะต้องดูว่าตั้งใจฟัง
4: ท่าไหนต่อจ้ะ
5: เอาซ้ายขวา
3: เอาให้ครบเอาให้ครบ
5: เอาให้ครบอย่างละสอง
3: เดี๋ยวยืดเหยียดไม่ตึง
4: เดี๋ยวหาคนแก่อย่างเราทำไม่ได
3: ้ทางนู้นอันนี้ก็เป็นมุกเหมือนกันค่ะ
4: เป็นจริง
5: นี่เราทำที่จีนแล้ว
3: ตามองทางหัวไหล่ไปทางหลัง
5: กลับบ้านเลยได้ไปทำได้
3: ฉันอยาก
5: ล
3: องใช่ใช่ใช่มองด้านหลังเลยมองด้านหลังเลย
4: มองหลังอ่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: มองหลังอ่ะ
3: เอ๊ะหลังถึงไหม
5: ใครเรียก
4: มือขวาเราต้องเหยียดไปข้างหน้าใช่ไหม
3: ใช่ค่ะพยายามใช้ศอกเหมือนดันหัวเข่าไว้นะ
4: ยิ่งมากยิ่งดี
3: ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าทำได้เอาเท่าที่ทำได้นะคะเอาแค่เหยียดตรงเหยียดตึงโอเคค่อยๆกลับมาค่ะมาโอเคหายใจเข้าลึกๆเรายืนขึ้นกันดีกว่าย
5: ืนแล้ว
4: ฮะ
3: ยืนกันยืนกัน
4: จะหัวทิ่มไหมน้องพลอยยืนเลยเหรอ
3: ยืนเลยยืนเลยไหวไหมคะ
4: ไหว
3: แ
4: บบ
3: ไม่ใช่ผู้สูงอายุแล้วเนาะอย่างเง
4: ี้
3: ยโอเคเดี๋ยวท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าต้นไม้เนาะเดี๋ยวมาลองทำกันดู
4: ท่าต้นไม้ใช่ไหมน้องพลอย
3: ต้นไม้ค
4: ่
3: ะ
4: เฮ้ยพี่เควินจะทำได้เหรอ
3: เดี๋ยวลองดูกัน
4: เหร
3: อ
4: ยืนเป็นนกได้มาก
5: ต้นไม้เสร็จเวลานะอยากจะเป็นต้นไม้แล้วเร็วๆน้องพลอยนะคะ
3: ยืนกางขากว้างเท่าช่วงสะโพกเลยค่ะแล้วค่อยยกมือขึ้นมาสองข้างหลังจากนั้นยกขาขวาขึ้นมาก่อนหนึ่งข้างค่ะขาขวา
4: ขาขวา
3: แตะข้อเท้าได้ไหมถ้าแตะข้อเท้าได้ทรงตัวได้แล้วแตะที่หัวเข่าได้เลยค่ะเหนือหัวเข่านะคะ
4: หัว
3: ถ้าใครไหวแตะที่เหนือหัวเข่าได้แต่ว่าถ้าใครไม่ไหวเนี่ยแตะที่ข้อเท้าได้เหมือนกันท่านี้จะเน้นการทรงตัวนะคะ
4: โอ้
3: เหมาะสำหรับผู้สูงอายุเลย
5: แต่พี่ตุ๊กทำไม่ได้หรอท่านนี้พี่ตุ๊กทำไม่ได้หรอกเนี่ยดูสิ
3: ใช่ใช่ค้างไว้ประมาณ 15-20 วิเหมือนเดิม
5: 2วันได้ไหม
3: ได้เลยค่ะท ำได้เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูกลับมาใหม่นะ
4: แม่ไปคุยกันข้างนอกเสียสมาธิพี
3: ่แขนเหยียดตรงเลยค่ะคุณเควิน
4: เอาละ
5: เนี่ยเห็นไหมแขนแนบหูใช่ไหมคะน้องพล
3: ใช่ค่ะแขนแนบหูได้เลยตัวตรงนะ
5: ตรงค่ะ
3: โอเคค่ะ
5: คะ
3: อ
5: ่
3: ะวางขาได้ขออีกหนึ่งข้างต่อไปเป็นข้างซ้ายเนาะ
4: อ๋อเมื่อกี้ข้างขวาเอามือลงปกติใช่ไหม
3: ใช่ค่ะหายใจเข้าลึกๆยกมือขึ้นแล้วยกขาซ้ายขึ้นมาแตะที่ตะตุ่มทำได้ไหมเอ่ยถ้าทำได้แตะที่เนื้อหัวเข่าได้เลยค่ะแล้วค้างไว้นะ
4: เอ้ยทำไมเราต้องเอียงไปเอียงมานี่เพราะอะไร
3: อันนี้ที่การเอียงไปเอียงมาก็เพราะว่าร่างกายเราเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็ความสมดุลของร่างกายเนี่ยยังไม่สมดุลพอนะคะแต่ว่าท่านี้ก็จะช่วยทำให้ร่างกายเราเนี่ยสมดุลขึ้น
4: ถ้าทำนานๆจะสมดุลสมดุลนานๆถ้าทำนานๆจะมีอาการตรงใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: เอาที่ตำรวจเขาไม่ฝึกให้เหรอตอนสิ้น
4: ฮะอะไรนะ
0: คุณเควิน
4: แหมเหมือนเสียงมาตุ๊กเลย
3: โอเคค่ะอ่ะมาลงได้เลย
4: พี่เหลือเลยไหมพี่ค้าง
3: ได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมาดูใหม่เนาะโอ้โอเคนะคะเป็นไงบ้างท่านี
0: ้เหนื่อยก่อนเหนื่อยก็ไปวิ่งจับผู้ร้ายไหม
4: มันได้อันนั้นไม่เหนื่อยเท่าไหร่ได้พลังปอดไงสุดยอด
0: มากเลยค่ะท่าต่อไปค่ะน้องพลอย
3: โอเคค่ะท่าต่อไปนะท่าที่4เป็นท่านักรบท่านี้เหมาะกับคุณเควินเลย
4: ยังไงฮะ
3: กางขากว้างๆได้เลยค่ะ
0: กว้าง
4: ขวาก
3: างขากว้างๆนะ
0: ท่านลมแล้วช่วยกันดึงนะ
3: โอเคค่ะเดี๋ยวเริ่มเปิดเท้าที่เท้าซ้ายก่อนนะคะ
4: จ้ะ
3: เท้าซ้ายนะ
4: เท้าซ้าย
3: เปิด
0: ซ้าย
3: เปิดเท้าซ้ายหนึ่งด้าน
0: เท้า
3: ซ้ายด้านเดียวนะคะแล้วงอขาง
4: อ
3: เข่าค่ะเข่าไม่เลยปลายเท้านะโอเค
4: ดีไหมดีไหม
0: ไม่ต้องพลอยถางดีจังเลยเน
3: า
0: ะ
3: เดี๋ยวคุณเควินกางอีกนิดนึง
0: กางเนี่ยดูนะน้องพลอยเขากางเยอะนะ
3: ตัวเราตรงนะ
4: ฮะกางเยอะ
3: ใช่กางอีกกางอีก
4: กางมากกว่านี้ผมว่าใช้ร่มดีกว่ากางขนาดเลยพลอยนะฮะ
3: กางขาไม่น้มตัวไม่น้มตัว
0: ตัวตรง
3: ตัวตรงตรงตรง
4: ตรง
3: ขยับเท้าข้างหน้าไปอีกหน่อยขยับเท้าข้างหน้าขึ้นไป
4: กางนี้เหรอ
3: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วลงเหมือนเด
0: ิ
3: ม
0: ตอนนี้เหมือนเชฟสปิน
3: ต้องทำช้าๆนะคะ
4: ช้า
3: โอเคหายใจเข้ากางมือออกแล้วตามองไปทางมือด้านซ้ายค่ะ
0: ซ้าย
3: งอเข่าเหมือนเดิมงอเข่าเหมือนเดิม
4: ข้างขวาหน้ามองขวา
0: น้องแอมสิน้องแอมด้วย
4: ไม่อยากเห็นตัวนม
3: ตัวตรงตัวตรงสมดุลเสียแล้วใช่ไหมต้องกลับไปทำท่าที่3อีกรอบแล้วแหละโอเคค่ะเข่าไม่เลยปลายเท้านะ
4: เข่าไม่เลย
3: ใช่ค่ะเข่าไม่เลยปลายเท้าเก่งมากค่ะอ่ะกลับมาอีกนิดนึง
4: ครับ
3: โอเคตัวตั้งตรงค้างไว้นิดนึงนะ
4: เท้าเอียงคออะไรเงี้ย
3: ใช่ค่ะหน้ามองตรงมือทั้งสองข้างเสมอกันนะคะค้างไว้15-20วิเหมือนเดิม
4: มันเหมือนรูปในที่อะไรเนี่ย
3: เหมือนนักรบเลยท่านี้จะเ
4: ป็นท่านพลอยช่วยบอกเขาด้วยค่าเสียงไม่เอา
3: ละมาเปลี่ยนข้างกันดีกว่าค่ะดึงกลับมาเก็บเท้า
0: ใครช่วยถีบกลับคืนด้วยจ้ะ
3: ดันกลับได้เลยค่ะดันกลับมาแล้วเปิดขาเปิดเท้าข้างขวาค่ะเปิดเหมือนเดิม
4: เปิดเหมือนเดิม
3: กางมือออกค่ะแล้วค่อยๆงอเข่าค่ะ
4: ทำไมน้องพลอยก็ทำสวยได้ค่ะ
0: น้องพลอยก็สวยใช่ไหมน้องแอมได้ไหมคะพี่เควิน
4: เหมือนน้องกระยาง
3: อะผ่านแข้งขางขา
4: คน
3: รับ
4: เ
3: ปลี่ย
4: นกลับเฮ้สมัครอย่าร้อง
0: ไม่ต้อง
3: ท่านี้จะเกร็งได้ต้นขาด้านหน้าด้านหลังนะคะ
0: กระดูกหลังก็ดังนะน้องพลอยได้ยินไหม
3: ใช้ได้เลยค่ะ
0: ได้ยินไหมจ๊ะ
4: กระดูกหลัง ไม่ต้องแล้ว
3: ไปกันดีกว่าค่ะ
4: ไป
3: มา
4: เ
0: ฮ้ย
4: ไ
0: ม่ใช่ไม่ใช่ของฉันของ
4: เออได้พลังปอดเฮ้มาฉัน
3: เนาะ
4: ดีขึ้นเยอะ
1: เยอะ
3: เนี่ยถ้าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุทำได้ง่ายๆเนาะผู้สูงอายุอาจจะไม่ต้องกางขาหนักนะคะหรือถ้าทำก็คืออาจจะมีพนักพิงนิดนึงหรือการท่ายกขายกแข้งเงี้ยค่ะใช้เก้าอี้เกาะก็จะดีมากขึ้นค่ะ
5: นะอย่าลืมไปบอกพี่ตุ๊กกันนะ
4: ครับพี่ตุ๊กดูไว้ถ้าพี่ตุ๊กทำมันจะทำท่าจะเหมือนน้องแอมเลย
5: ไม่เราเก่งกว่า
0: คุณมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราอะค่ะเพราะว่าโยคะเนี่ยมีแต่ข้อดีๆทั้งนั้นเลยค่ะ
4: ใช่มีข้อดีเหมือนแช่มเลยถึงวันนี้คุณตุ๊กไม่เห็นข้อดี

0: แชมป์แต่ไม่ต้องห่วงแชมป์จะพยายามทำให้คุณตุ๊กเห็นข้อดีของแชมป์ให้ได้อืมไม่ใช่ข้อไก่ข้อดี
1: อุ้ยชุ่มให้ทีนึง
0: พอแล
1: ้วขอโทษนะคะช่วยรบกวนพาคุณลุงไปกลับบ้านได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนแบบมียุงมีมดมีอะไรแบบว่ามาตอมตัวพี่ไปหมดแล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาเนี่ยนะคะลุงเนี่ยนะคะเขาหยอกคำหวานให้พี่ตุ๊กตลอดเลยค่ะไม่หยุดเลยค่ะ
0: กลับมาเนี่ย
2: ต้องขอโทษแทนคุณลุงด้วยนะคะ
3: อ
2: ้
3: าว
2: คุณลุงคะกลับบ้านกันค่ะ
0: ไปไป
2: เดี๋ยวพยุงนะ
0: เฮ้ยลุงเดี้ยงมาเดี้ยงเธอเองเธอนี่ตลกเหมือนนะจริงๆแล้ว
2: ไปกลับบ้านกัน
0: ขออยู่นี่ได้ไหมขออยู่นี่ได้ไหมยังจริงเลยอย่าไปตีตายเธอน
1: ี่ยังไม่หยุดไปแล้วค่ะพี่ตุ๊กเหนื่อยป้องนั่งเหรอป้องนั่งก่อน
4: ลุกสิครับผม
1: อ๋อเหรอจะได้นั่ง
4: ผมจะได้นั่งก่อน
1: ดีไหม
4: งั้นเดี๋ยวพี่มาเหนื่อยเดี๋ยวพี่เอาน้ำเย็นให้กินดีกว่านะ
5: รักรักรักคนปวดไหล่เอาน้ำเย็นให้กินโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วย
4: ลูกจิ้นเดี๋ยวก่อนครับใจเย็นหน่อยครับอันนี้ไม่ใช่โรคจิตนะครับนี่ดูนี่คือไอ้ป้อมน้องชายผมเองครับ
6: ฮะจะได้ครับ
4: ป้อมครับ
7: ป้อม
8: โอ้โหเกือบไปแล้วเชียว
4: เกือบโดนแล้ว

0: ื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไม้โทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกัน
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: พายเรือแม่ค้า
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าพายเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
4: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
2: คุณตามะพร้าวชอบ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณต

0: ฉาะมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาเฉาะมะพร้าว
1: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทรเลย
2: ซื้อทุเรียนผม
3: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
0: ผมซื้อทุเรียนอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
2: อืมอร่อยจังเลย
1: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
2: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
3: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
0: ผมถ่ายตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
1: แทนไทยและเพื่อนๆเก่งที่สุด
2: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่สอนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
0: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
1: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไม่โทเย
3: ่หลังจากวันนั้นแทนไทยไม่โทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณไม่โทและเด็กๆคนที่ช่วยกันพยายามทำจนสำเร็จไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
0: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่
2: ยานยา
1: ได้ยา
3: จะรู้จับยาได้ได้ก็ไม่รู้จับ
1: ยา
4: เฮ้ยฮึบฮึบ

唉，梗系佢啦，佢未走啫。

0: ได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการจะหนีไปไหน
1: ทำไงดี
2: ไม
1: ่ทำไงเ
3: ฮ้ยเข็มทอง
0: นี่ไงสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
1: ้ ไม่เอาหรอกตอนนี้ตันหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
2: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
1: ตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
4: ทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
1: ข้าบอกว่าตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
4: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
5: แอบทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
3: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
0: นี่คิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
3: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
1: ไปเร็ว
0: โอ๊ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
1: เร็วๆเร็วๆเฮ้ย
5: ไม่ทันแน่จนจะเป็นลม
3: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
1: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
5: เอ๊ะ
4: ทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
5: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
1: ฮะ
5: ท่านอาจารย์
1: ท่านอาจารย์
3: เฮ้ยเจ้าปัน
6: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
3: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
4: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอดเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
6: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
3: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
6: ถูกต้องแล้วศิลา
1: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
4: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
6: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหา ภาวะตัณหา

0: ไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
1: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสผัดที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
2: ส่วนอันต่อไปก็คือภาวะตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
3: ส่วนอันสุดท้ายวิภวะตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
0: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
3: เจ้า
1: ขอรับท่านอาจารย
0: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
4: ไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
2: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
0: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
5: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
1: คำถามคำไทย
2: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
1: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
2: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
1: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
2: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
1: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวะตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวะตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
2: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
1: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

PMKU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เซฟติกิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกับหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
2: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
1: เข
3: ้
1: าใจ
3: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
2: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ยใช่ๆหมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พลาสินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
7: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์น
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขาร่อทรงประกวดกันแทบสุจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดชนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้น

0: ขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
1: อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังได๋อยู่ลืมไปเบิดแล้ว
2: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
3: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
2: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
4: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้เนอะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคม

0: มและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
2: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
2: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
3: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
4: สวัสดีพ่อ
5: สว
4: ั
5: สดีพ่อ
6: แม่ครับแม่
3: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
7: โอ้โห
8: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
9: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
3: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
6: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
9: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
6: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
9: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
10: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่นไลน์กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
3: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
11: พร้อมครับ
12: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
6: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
10: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
9: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
10: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
6: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
4: เฮ้

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมย์อันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
3: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
4: ปลอดภัยครับ
2: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
3: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
5: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
6: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
5: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก่อกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
6: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
4: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
3: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
7: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
3: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
2: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
7: เย้ดีใจปลอดภัย
4: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
3: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
2: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
8: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
9: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
7: ขอพระองค์ส
8: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
2: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
11: ค่ะ
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
8: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
2: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
3: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
2: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
3: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
2: พร้อมแล้ว
3: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
2: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
3: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
2: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: ภาวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

จะเป็นแบบร้อนชื้นแบบมลสุขเขตร้อนแบบซาวันน่าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบที่

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเรามาพบกันอีก1วันแล้ววันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาทำกิจกรรมกันนั่นเองกิจกรรมแรกของเรานะคะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปพูดคุยหรือว่าสนทนาข่าวกันค่ะเราจะมาร้องเพลงอะไรกันก่อนคะเพลงสวัสดีถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาร้องเพลงสวัสดีให้เด็กๆช่วยคุณครูพัชร้องแล้วก็ทำท่าทางไปพร้อมๆกันเลยได้ไหมคะได้ไหมคะลูกได้ค่ะน่ารักมากเลยเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีกันนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3สวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากค่ะให้เด็กเอามือวางไว้บนตักค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่เมื่อเราค่ะพบเจอกันนะคะเราก็มีการทักทายด้วยการกล่าวคำว่าสวัสดีนั่นเองเด็กผู้หญิงจะพูดว่าอะไรนะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะแล้วเด็กผู้ชายล่ะครับสวัสดีครับยอดเยี่ยมเลยค่ะน่ารักมากเลยนะคะคุณครูพัชค่ะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่เมื่อเด็กๆค่ะพบเจอคุณครูหรือว่าพบเจอผู้ใหญ่นะคะเด็กๆมีการกล่าวทักทายด้วย

0: คำว่าสวัสดีค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ขอชื่นชมเด็กๆปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางไปพร้อมๆกับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูพัฒน์ได้นะคะค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะจะชวนเด็กๆนะคะได้มาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆรับประทานก่อนที่จะมาโรงเรียนนั่นเองเช้านี้ก่อนที่เด็กๆจะมาโรงเรียนเด็กๆรับประทานอาหารอะไรกันมาเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเด็กๆค่ะสามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูพัฒน์แล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะเด็กๆปลายทางนะคะก็ออกมาเป็นตัวแทนนะคะพูดหน้าชั้นเรียนค่ะเกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆนะคะได้รับประทานมาก่อนที่จะมาโรงเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะเอามือวางไว้บนตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องขนุนครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: ชื่อน้องขนุนครับ
0: น้องขนุนครับก่อนที่น้องขนุนจะมาโรงเรียนน้องขนุนรับประทานอาหารอะไรมาลูก
1: ข้าวไข่เจียว
0: ข้าวไข่เจียวแล้วที่ข้าวไข่เจียวของหนูนอกจากมีไข่เจียวแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
1: ผัก
0: มีอะไรนะคะ
1: มีผัก
0: อ๋อมีผักด้วยผักสีอะไรนะ
1: สีเขียว
0: มีผักสีเขียวๆใครทำให้น้องขนุนรับประทานลูก
1: ย่า
0: คุณย่าอร่อยไหมครับอร่อยแล้ววันนี้ใครมาส่งน้องขนุนที่โรงเรียนลูก
1: พ่อ
0: คุณพ่อมาส่งแล้วตอนที่คุณพ่อมาส่งน้องขนุนสวัสดีคุณพ่อด้วยไหมครับสวัสดีคุณพ่อด้วยน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนุนเลยค่ะน้องขนุนนะคะบอกว่าเมื่อเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนน้องขนุนก็รับประทานอาหารเช้ามาแล้วเป็นข้าวกับไข่เจียวแล้วก็มีอะไรด้วยคะแล้วก็มีผักด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถรับประทานผักได้นะคะเพราะว่าผักเป็นอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายของเด็กๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะใครดีนะเด็กๆคะข้อตกลงของเราเวลาที่เด็กๆยกมือเราจะยกมือยังไงคะยกมือสูงๆแล้วเด็กๆจะส่งเสียงด้วยหรือเปล่าเอ่ยใช่ต้องจุ๊ๆเลยเราจะไม่พูดชื่อของตัวเองนะคะตามข้อตกลงของเราใช่ไหมคะลูกเราจะยกมือสูงๆอย่างเดียวเดี๋ยวคุณครูพัดขอสังเกตอีกหนึ่งรอบค่ะเด็กๆเอามือวางไว้บนตักไหนใครจะออกมายกมือค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์มาด้านนี้ได้ค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องกีตาร์ค่ะ
0: น้องกีตาร์ค่ะ
2: น้องกีตาร์ชอบกินไข่เจียวแกะผัด
0: อ๋อน้องกีตาร์บอกว่าตอนเช้าน้องกีตาร์ก็รับประทานอาหารเช้ามากับไข่เจียวแล้วก็ผักใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกคะ
2: มีเปิ้ล
0: อ๋อกินผลไม้มาด้วยกินอะไรมานะคะหรือว่ารับประทานอะไรมานะลูก
2: กินแอปเปิ้ลมา
0: แอปเปิ้ลมาด้วยอร่อยไหมคะ
2: อร่อย
0: ใครทำให้น้องกีตาร์รับประทานลูก
2: พัดพาร์ท
0: ใครนะคะ
2: พัดพาร์ท
0: แม่พาร์ทอ๋อยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องกีตาร์บอกว่าตอนเช้านะคะน้องกีตาร์รับประทานข้าวกับไข่เจียวแล้วก็ผักแล้วก็มีผลไม้ด้วยคืออะไรนะคะ
3: แอปเป
0: ิ้ลยอดเยี่ยมเลยค่ะนอกจากจะรับประทานผักแล้วก็รับประทานผลไม้ก่อนที่จะมาโรงเรียนด้วยปรบมือให้น้องกีตาร์หน่อยค่ะเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมเลยว่าก่อนที่เราจะมาโรงเรียนเราจะต้องรับประทานอะไรมาคะ
3: ผลไม้กับผัก
0: รับประทานข้าวผลไม้หรือว่าผักเหมือนที่เด็กๆบอกเลยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่รับประทานอาหารเช้าก่อนมาโรงเรียนจะเป็นไงลูก
3: ปวดท้อง
0: จะปวดท้องดังนั้นนะคะเด็กๆค่ะก็ต้องรับประทานอาหารก่อนที่จะมาโรงเรียนเลยเด็กๆจะได้มีแรงนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆกับคุณครูนั่นเองค่ะคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะใครดีนะเอามือวางไว้บนตักค่ะใครดีนะ

0: น้องมีอาค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องมีอา
0: น้องมีอาค่ะ
1: น้องมีอาค่ะ
0: น้องมีอาขาตอนเช้าน้องมีอารับประทานอาหารเช้ามาหรือยังคะ
1: รับประทานเช้ามาแล้ว

0: ็ทานไก่ทอดกับข้าวเหนียวมาคุณแม่ทำเองหรือว่าไปซื้อมาคะ
1: ซื้อมา
0: ซื้อมาไปซื้อที่ไหนเอ่ย
1: ซื้อที่ตลาด
0: ซื้อที่ตลาดยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: อร่อยแล้วนอกจากรับประทานข้าวเหนียวกับไก่ทอดมาแล้วรับประทานอะไรอีกไหมลูก
1: รับประทานผลไม
0: ้รับประทานผลไม้แล้วผลไม้ที่น้องมีอารับประทานมาคืออะไรคะ
1: สตรอเบอรี
0: ่สตรอเบอรี่อร่อยไหมลูก
1: อร่อย
0: อร่อยยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องมีอาหน่อยค่ะเมื่อเช้าน้องมีอาบอกว่ารับประทานอะไรมานะคะข้าวเหนียวกับอะไรนะลูกกับไก่ทอดนอกจากจะรับประทานข้าวเหนียวกับไก่ทอดแล้วก็รับประทานผลไม้นั้นก็คือสตรอเบอรี่มาด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะอย่าลืมเลยว่าเด็กๆนะคะจะต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะคุณครูพัดจะให้เป็นอะไรดีคะให้เป็นกล่องข้าวได้เลยค่ะกล่องข้าวกล่องเล็กกล่องเล็กมากเลยกล่องข้าวกล่องใหญ่กล่องข้าวกล่องใหญ่มากเลยคุณครูพัดขอมอบให้น้องให้น้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องเดมี่ค่ะ
0: น้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่ค่ะตอนเช้าน้องเดมี่รับประทานอาหารเช้ามาหรือยังคะรับประทานมาแล้วรับประทานอะไรมาคะ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอดไก่ทอดกับอะไรลูก
1: กับผัก
0: กับผักอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: แล้วใครเป็นคนทำอาหารให้น้องเดมี่รับประทานคะ
1: พ่อ
0: คุณพ่อแล้วตอนที่น้องเดมี่มาโรงเรียนน้องเดมี่เจอใครบ้างลูก
1: แม่ครู
0: เจอใครบ้างคะตอนที่มาโรงเรียน
1: แม่
0: เจอคุณแม่เหรอคะคุณแม่มาส่งใช่ไหมคะวันนี้แล้วเวลาที่จะเข้าโรงเรียนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่ด้วยไหมคะน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะน้องเดมี่นะคะบอกว่าตอนเช้าค่ะน้องเดมี่รับประทานไก่ทอดแล้วก็ผักมาด้วยใช่ไหมคะลูกยอดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถพูดคุยกับเด็กๆนะคะเกี่ยวกับอาหารเช้าที่เด็กๆรับประทานก่อนที่จะมาโรงเรียนได้ค่ะและสามารถพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันเด็กๆเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: น้องพี่เต็มครับ
0: น้องสแตมครับน้องสแตมครับวันนี้ตอนที่น้องสแตมมาโรงเรียนก่อนที่จะมาโรงเรียนรับประทานอาหารเช้ามาหรือยังครับ
1: มาแล้ว
0: รับประทานอาหารเช้ามาแล้วอาหารเช้าที่น้องสแตมรับประทานมาคืออะไรลูก
1: มะเขือเทศ
0: มะเขือเทศยอดเยี่ยมเลยรับประทานมะเขือเทศมาใช่ไหมครับแล้วรับประทานอะไรมาอีกลูกมะเขือเทศใส่อยู่ที่ไหนคะ
1: ตัวที่บ้าน
0: รับประทานมะเขือเทศที่บ้านนอกจากจะรับประทานมะเขือเทศแล้วมีอะไรอีกลูก
1: มีไข
0: ่มีไข่มีอะไรอีกคะ
1: มีน้ำ
0: มีน้ำอ๋อแสดงว่าน้องสแตนรับประทานข้าวมีมะเขือเทศแล้วก็มีน้ำด้วยเอ๊จะคือเมนูอะไรนะคืออะไรคะ
1: คือน้ำ
0: หรือว่าคือต้มจืดหรือเปล่าใช่ไหมคะอ๋อเป็นต้มจืดยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องสแตมนะคะบอกว่ารับประทานข้าวมาแล้วนอกจากจะรับประทานข้าวแล้วใน

0: ารของน้องสแตมนะคะก็มีมะเขือเทศแล้วก็มีน้ำด้วยใช่ไหมคะเด็กๆคะปรบมือให้น้องสแตมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกๆคนมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะคนสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคุณครูพัฒน์จะให้กล่องข้าวกล่องเล็กค่ะกล่องข้าวกล่องใหญ่คุณครูพัฒน์ขอมอบให้ให้ใครดีนะให้น้องกวินครับมาด้านนี้เลยครับน้องกวินหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
1: ชื่อน้องกวินครับ
0: น้องกวินครับตอนเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนวันนี้น้องกวินรับประทานอาหารเช้ามาหรือยังลูก
1: มาแล้วค่ะ
0: รับประทานมาแล้วรับประทานอะไรมาคะ
1: ไข่เจียว
0: ไข่เจียวไข่เจียวกับอะไรลูก
1: กับข้าว
0: กับอะไรนะคะ
1: กับข้าว
0: กับข้าวอร่อยไหมลูก
1: อร่อย
0: อร่อยครับ
1: อร่อยครับ
0: ใครทำให้น้องกวินรับประทานคะหรือว่าใครทำให้น้องกวินกินลูก
1: คุณแม่
0: คุณแม่แล้ววันนี้ก่อนที่จะมาโรงเรียนนอกจากจะรับประทานอาหารมาแล้วน้องกวินดื่มนมมาด้วยไหมครับ
1: ไม่ดื
0: ่
1: ม
0: ไม่ได้ดื่มนมใช่ไหมครับแต่ว่ารับประทานอาหารเช้ามาแล้วใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่ใช่ปรบมือให้น้องกวินหน่อยค่ะเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมเลยว่าก่อนที่จะมาโรงเรียนเราจะต้องทำอะไรคะจะต้องรับประทานอาหารหรือว่ากินข้าวก่อนที่จะมาโรงเรียนด้วยเพราะว่าอาหารเช้านะคะมีประโยชน์กับร่างกายของเด็กๆมากเลยเด็กๆนะคะก็ควรที่จะรับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนหรือว่าดื่มนมก่อนที่จะมาโรงเรียนด้วยก็ได้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็อยากจะฝากเด็กๆทุกคนเลยว่าเรานะคะจะต้องรับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนค่ะเพราะว่าใน1วันนะคะเราจะต้องรับประทานอาหารทั้งหมด3มื้อเลยทั้งตอนเช้าตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นเลยเด็กๆนะคะจะต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้อเลยนะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะก็จะให้เวลาเด็กๆแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะกลับมาพบกันนะคะในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรนะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะตอบคุณครูเด็กๆอย่าลืมลงท้ายด้วยหางเสียงด้วยถ้าผู้ชายก็ต้องพูดว่าครับแล้วผู้หญิงล่ะคะค่ะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็มีเครื่องให้จังหวะนะคะมาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเครื่องให้จังหวะนี้มีชื่อว่าอะไรลูกโอ้โหเด็กๆจำกันได้แล้วนี่นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมนั่นเองคืออะไรนะคะระฆังเหล็กสามเหลี่ยมถูกต้องเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดก็จะใช้ระฆังเหล็กสามเหลี่ยมเป็นเครื่องให้จังหวะของเราในวันนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆมาทบทวนจังหวะกันก่อนให้เด็กๆฟังแล้วบอกคุณครูนะคะว่าจังหวะที่เด็กๆจะได้ยินคือจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วได้ไหมคะได้ตั้งใจฟังนะ

เด็กๆจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าต้องเคลื่อนไหวแบบไหนคะเคลื่อนไหวช้าๆแล้วถ้าจังหวะนี้ล่ะคะจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถ้าได้ยินจังหวะเร็วต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแล้วถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดเด็กๆ เคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆ เคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะเด็กๆสามารถทำท่าทางตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะแต่ถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะหยุดเด็กๆ ก็จะต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรนะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วค่ะน่ารักมากเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆหาพื้นที่คุณครูพัดมีเวลาให้เด็กๆหาพื้นที่คุณครูพัดจะนับ1ถึง5ถ้าคุณครูพัดนับถึงเลข5แล้วเด็กๆจะต้องหยุดหาพื้นที่ของตนเองเลยได้ไหมคะพื้นที่ของเด็กๆต้องไม่ชนใครคะต้องไม่ชนเพื่อนไม่ชนอะไรอีกลูกไม่ชนโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะเจ็บนะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นค่ะคุณครูพัดจะนับ1ถึง5นะ1 2 3 4 5ให้เด็กๆหยุดหาพื้นที่เลยค่ะตอนนี้พื้นที่ของเด็กๆต้องไม่ชนกับเพื่อนด้วยนะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

หุยจังหวะหยุดแล้วค่ะไหนใครหยุดนิ่งแล้วบ้างโอ้โหน้องบาสหยุดนิ่งเลยน้องบาสทำท่าอะไรครับทำท่าอะไรนะครับทำท่านกยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถทำท่าทางต่างๆที่แตกต่างจากเพื่อนๆได้นะคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อนะอยู่กับที่นะคะ

เฮ้ยจังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดหรือยังไงหยุดนิ่งกันแล้วน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่ทำท่าอะไรคะทำท่าแมวแมวร้องยังไงนะเหมียวเหมียวน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆค่ะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เวลาที่เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆทำอะไรได้บ้างคะเดินได้ไหมคะเดินได้ทำอะไรได้อีกลูกกระโดดทำอะไรได้อีกนะหมุนหมุนตัวก็ได้คลานก็ได้แต่ว่าเด็กๆต้องระวังเพื่อนนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะ

ังว่าหยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งก่อนนะหยุดนิ่งหรือยังเอ่ยน้องกันค่ะน้องกันทำท่าอะไรคะทำท่าอะไรนะคะอ๋อทำท่าขับรถยอดเยี่ยมเลยเป็นท่าที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่เหมือนเพื่อนเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะจังหวะหยุดแล้วค่ะมีใครยังไม่หยุดบ้างนะจังหวะหยุดแล้วนะครับน้องบาซิสจังหวะหยุดแล้วไหนใครทำท่าอะไรบ้างนะน้องออโต้ครับน้องออโต้ทำท่าอะไรลูกทำท่าอะไรนะครับทำท่ารถบัสโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันอีกหนึ่งรอบค่ะเด็กๆจังหวะหยุดแล้วค่ะมีใครยังไม่หยุดบ้างนะ

0: อุ๊ยเด็กๆขาจังหวะหยุดแล้วนะหยุดนิ่งเลยน้องมุยมุยน้องมุยมุยทำท่าอะไรคะทำท่าสไปเดอร์แมนจิ้วจิ้วน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาทำกิจกรรมกันนั่นก็คือวันนี้ค่ะคุณครูนะคะจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบคำคล้องจองค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัฒค่ะก็จะให้เด็กๆเคลื่อนไหวประกอบคำคล้องจองนั่นเองคุณครูพัฒนะคะก็มีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังนะว่าคำคล้องจองที่คุณครูพัฒนำมาฝากเป็นคำคล้องจองเกี่ยวกับอะไรให้เด็กๆลองฟังแล้วก็ลองคิดดูซิว่าเอ๊เด็กๆจะทำท่าทางอะไรพร้อมไหมคะให้เด็กๆตั้งใจฟังก่อนนะคำคล้องจองครอบครัวของฉันครอบครัวของฉันมีกันมากมายปู่ย่าตายายมากมายดูแลยังมีอีกหนอคุณพ่อคุณแม่คอยดูคอยแลรักแท้ห่วงใยเดี๋ยวรอบต่อไปค่ะคุณครูพัฒนะคะจะท่องคำคล้องจองแล้วให้เด็กๆนะคะลองคิดท่าทางนะคะประกอบคำคล้องจองตามคุณครูค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาทำท่าทางประกอบคำคล้องจองนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยครอบครัวของฉันมีกันมากมายปู่ย่าตายายมากมายดูแลยังมีอีกหนอคุณพ่อคุณแม่คอยดูคอยแลรักแท้ห่วงใยเดี๋ยวคุณครูพัดขออีกหนึ่งรอบได้ไหมคะ
1: ได้
0: อีกหนึ่งรอบได้ไหมคะได้เด็กๆทำท่าทางตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆก็ได้นะครอบครัวของฉันมีกันมากมายปู่ย่าตายายมากมายดูแลยังมีอีกหนอคุณพ่อคุณแม่คอยดูคอยแลรักแท้ห่วงใยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะชวนเด็กๆค่ะไปผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะลองหาพื้นที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนเด็กๆลองหาพื้นที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนแล้วนั่งลงได้เลยถ้าเด็กๆมีที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนแล้วเด็กๆนั่งลงได้เลยนะคะนั่งลงได้เลยแล้วให้เด็กๆนั่งในท่าที่เด็กๆรู้สึกสบายเลยเดี๋ยววันนี้คุณครูพัชจะนั่งขัดสมาธินั่งที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนได้เลยค่ะน้องมีอานั่งได้เลยลูกนั่งได้เลยครับเด็กๆนั่งในท่าที่เด็กๆรู้สึกสบายได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันค่ะ

เดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะให้เด็กนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันก่อนนะคะคุณเก่งพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิ

Đằng sai nam sầm yên đằng na pha a ca ăn bang bao. เด็กๆเอามือวางไว้บนตักแล้วหลับตาค่ะหลับตาเลยนะค่อยๆหลับตาลงค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็นั่งที่กันทุกคนแล้วยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเราในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็ให้เด็กๆ เคลื่อนไหวนะคะประกอบคำคล้องจองนั่นเองเด็กๆนะคะก็สามารถคิดท่าทางนะคะประกอบคำคล้องจองตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของตนเองได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการแข่งของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก

0: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
0: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้อะไรคะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยครอบครัวมีสุขนั่นเองค่ะและเรื่องที่เด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วน่ารักมากเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะตั้งใจฟังคำคล้องจองจากคุณครูพัดค่ะคุณครูพัดนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะคำคล้องจองมารยาทดีผู้แต่งอนุชาอินพ่วงเราพบใครให้ทักทายไหว้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราทำผิดคิดพลาดไปให้ขอโทษขอโทษครับขอโทษค่ะเราได้รับจับสิ่งใดให้ขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะพวกเราเด็กดีต้องมีมารยาทสามคำอย่าขาดสวัสดีขอบคุณขอโทษเดี๋ยวรอบต่อไปนะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆได้มาอ่านตามคุณครูพัดได้ไหมคะคุณครูพัดนะคะอยากได้ยินเสียงเด็กๆทุกคนเลยเด็กๆช่วยคุณครูพัดอ่านคำคล้องจองด้วยนะคะคำคล้องจองมารยาทดีผู้
1: แต่ง
0: อนุ
1: ชา
0: อินพ่วงเราพบใครให้ทักทายไหว้
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีสวัสดี
1: คร
0: ับ สวัสดีค่ะเราทำผิดคิ
1: ดพลาดไป
0: ให้ขอโทษ
1: ขอโทษ
0: ครับขอโทษค่ะ
1: เราได
0: ้
1: ร
0: ับ จับสิ่
1: งใด
0: ให้ขอบคุณ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ ขอบ

0: คุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: พวกเราเด็กดี
1: พวกเราเด็กดี
0: ต้องมีมารยาท
1: ต้องมีมารยาท
0: สามคำอย่าขาด
1: สามคำอย่าขาด
0: สวัสดี
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีขอบคุณ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: ขอโทษน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆนะคะช่วยคุณครูพัฒน์ท่องคำคล้องจองกันด้วยเอเด็กๆคะคำคล้องจองที่เด็กๆนะคะได้ช่วยคุณครูพัฒน์ท่องไปเมื่อสักครู่นี้เป็นคำคล้องจองเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับการขอบคุณสวัสดีแล้วก็ขอโทษใช่ไหมคะซึ่ง3คำนี้นะคะก็เป็นมารยาทของคนไทยของเรานั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาที่คุณครูนะคะเน้นย้ำกับเด็กๆเสมอเลยว่าเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนพบเจอคุณครูหรือว่าพบเจอผู้ใหญ่เราจะต้องทำอย่างไรนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ไหมคะและเวลาที่เราได้รับสิ่งของจากผู้อื่นล่ะคะจะต้องทำอย่างไรลูกขอบคุณใช่ไหมคะเด็กผู้ชายจะต้องพูดว่าอะไรลูกขอบคุณครับแล้วเด็กผู้หญิงล่ะคะขอบคุณค่ะถูกต้องเลยและอีกหนึ่งคำที่สำคัญค่ะเด็กๆ เวลาที่เราทำผิดไปเราจะต้องพูดว่าอะไรนะคะขอโทษผู้ชายพูดว่าอะไรลูกขอโทษครับและผู้หญิงก็พูดว่าขอโทษค่ะถูกต้องเลยค่ะโดยนี้นะคะก็คือคำคล้องจองที่คุณครูพัดนะคะนำมาฝากเด็กๆนั่นเองค่ะเพราะว่าในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วหรือยังคะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะจะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเราจะต้องทำอย่างไรเด็กๆอยากทราบกันแล้วหรือยังคะอยากทราบกันแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะไปสังเกตที่ภาพต่อไปกันได้เลยค่ะภาพอะไรคะภาพการวายนั่นเองหรือว่าการที่เด็กๆนะคะสวัสดีใช่ไหมคะภาพนี้ก็คือการวายผู้ใหญ่ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะอ่านให้เด็กๆฟังเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมใช่ไหมเอ่ยเด็กๆนะคะสังเกตคำที่คุณครูพัฒน์ชี้ด้วยนะคะการไหว้
1: การไหว
0: ้อีกหนึ่งครั้งค่ะการไหว้
1: การไหว
0: ้ถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพการไหว้นั่นเองค่ะเด็กๆคะตอนเช้าที่มาโรงเรียนเด็กๆบอกคุณครูใช่ไหมคะว่าเด็กๆค่ะพบเจอผู้ใหญ่เด็กๆก็จะกล่าวคำว่าสวัสดีใช่ไหมคะนอกจากเราค่ะจะกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วเราก็จะทำไมด้วยลูกเราก็จะไหว้ผู้ใหญ่ด้วยเอ๊ะเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าเรานะคะจะมีการไหว้ผู้ใหญ่อย่างไรคะไหว้คุณครูไหว้ผู้ใหญ่ที่เด็กๆพบเจอใช่ไหมคะเวลาที่เด็กๆไหว้นะคะเด็กๆก็จะต้องพนมมือขึ้นมาทั้งสองข้างไหนเด็กๆลองทำตามคุณครูสิคะพนมมือขึ้นมาแล้วเวลาที่เด็กๆไหว้นิ้วหัวแม่มือหรือว่านิ้วโป้งของเด็กๆจะต้องอยู่ที่ปลายจมูกอยู่ที่ปลายจมูกนะคะแล้วให้เด็กๆก้มศีรษะลงแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเด็กๆนิ้วโป้งของเด็กๆอยู่ที่ปลายจมูกแล้วนิ้วชี้ของเด็กๆก็อยู่ที่หว่างคิ้วแบบนี้นะคะอีกหนึ่งรอบนะนี่นะคะก็คือการไหว้ผู้ใหญ่นั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาสาธิตการไหว้ให้เพื่อนๆดูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เอ๊ใครดีนะเอามือวางไว้บนตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องบาสครับน้องบาสมาด้านนี้เลยตอนนี้น้องบาสออกมาหน้าห้องแล้วใช่ไหมคะน้องบาสเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายถูกต้องเลยสวัสดีครับ
2: สวัสด
0: ี
2: คร
0: ับ เด็กๆค่ะเวลาที่น้องบาสเจอคุณครูหรือว่าเจอผู้ใหญ่เราจะทำยังไงครับไหว้แบบไหนครับ
2: สวัสดีครับ
0: น้องบาสลองก้มศีรษะลงมานิ้วหัวแม่มือนะคะอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็นิ้วชี้อยู่ที่หว่าง

0: หิวก้มศีรษะลงแบบนี
1: ้ถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องน้องบาสว่ายอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะไหนน้องบาสลองก้มศีรษะค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆสังเกตดูนะคะตอนนี้ค่ะนิ้วโป้งของน้องบาสก็อยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวน้องบาสว่ายค้างไว้เลยได้ไหมคะให้เพื่อนๆสังเกตอีกครั้งหนึ่งแบบนี้เลยเด็กๆดูนะคะนิ้วโป้งของน้องบาสอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็นิ้วชี้อยู่ที่หว่างคิ้วก้มศีรษะลงเล็กน้อยแบบนี้ค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องบาสต้องเอานิ้วชิดติดกันด้วยเอานิ้วชิดติดกันแล้วก้มศีรษะลงอีกนิดนึงครับก้มศีรษะลงยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กผู้หญิง1คนค่ะใครดีนะเอามือวางบนตาก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องขนมหวานค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะน้องขนมหวานเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้หญิงถูกต้องเลยสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เด็กๆค่ะเวลาที่เรานะคะพบเจอผู้ใหญ่หรือว่าพบเจอคุณครูเราจะไหว้ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้เราจะต้องพนมมือไว้ที่ไหนนะคะไว้ที่หน้าอกเอานิ้วชิดติดกันเลยเอานิ้วชิดติดกันแบบนี้นะคะแล้วนิ้วโป้งอยู่ที่ปลายจมูกนิ้วชี้อยู่ที่หว่างคิ้วแล้วก้มศีรษะลงก้มศีรษะลงแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยแล้วน้องค้างไว้ให้เพื่อนๆดูก่อนเอานิ้วขึ้นมาแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะแบบนี้ถูกต้องไหมคะ
2: ถ
0: ูกต้องเวลาที่เด็กๆนะคะไหว้ผู้ใหญ่หรือว่าไหว้คุณครูเด็กๆก็จะต้องทำแบบนี้เลยถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะเด็กๆค่ะนอกจากการที่เด็กๆนะคะจะไหว้สวัสดีแล้วค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะได้รับของจากผู้ใหญ่เราจะต้องพูดคำว่าอะไรคะถ้าเวลาเด็กๆได้รับของจากผู้ใหญ่จะต้องพูดว่าอะไรลูกขอบคุณครับขอบคุณค่ะใช่ไหมคะนอกจากการที่เด็กๆนะคะจะยกมือไหว้แล้วกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วค่ะเด็กๆนะคะยังสามารถยกมือไหว้แล้วก็กล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะได้อีกด้วยเพื่อเป็นการขอบคุณนั่นเองอาจจะขอบคุณเพื่อนๆหรือว่าขอบคุณผู้ใหญ่นะคะเด็กๆก็สามารถกล่าวคำว่าอะไรนะลูกขอบคุณได้ค่ะเด็กผู้ชายจะต้องบอกว่าขอบคุณอะไรนะขอบคุณครับและเด็กผู้หญิงล่ะคะขอบคุณค่ะยอดเยี่ยมเลยแล้วยังมีอีกหนึ่งคำค่ะเด็กๆถ้าหากเด็กๆนะคะทำอะไรที่เด็กๆค่ะไม่ได้ตั้งใจอาจจะชนเพื่อนๆหรือว่าชนผู้ใหญ่ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจเราจะกล่าวคำว่าอะไรคะขอโทษถูกต้องเลยค่ะเด็กผู้ชายพูดว่าขอโทษอะไรลูกขอโทษครับแล้วเด็กผู้หญิงล่ะคะขอโทษค่ะยอดเยี่ยมเลยนอกจากเด็กๆนะคะจะกล่าวคำว่าขอบคุณขอโทษแล้วก็สวัสดีแล้วนะคะเด็กๆยังสามารถยกมือแล้วก็กล่าวคำต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยนะคะเด็กๆทำได้ไหมเอ่ย
2: ทำได
0: ้ถ้าเด็กๆทำได้นะคะก็จะเป็นการที่เด็กๆนะคะปฏิบัติตนค่ะเป็นสมาชิกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่นอกจากนั้นนะคะเด็กๆค่ะยังจะเป็นเด็กๆที่น่ารักของผู้ใหญ่คนอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่านอกจากการไหว้แล้วนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถทำได้นะคะยังมีอีกหนึ่งอย่างเลยที่คุณครูพัดนะคะจะมาให้เด็กๆได้ดูกันค่ะว่าถ้าเด็กๆนะคะอยากจะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอยากจะเป็นเด็กดีของคุณครูเด็กๆจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆนะคะไปสังเกตที่ภาพกันเลยค่ะภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรคะเป็นภาพนักเรียนเป็นภาพนักเรียนกับใครอีกคะกับคุณครูแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรคะเด็กๆบอกว่าเป็นภาพเพื่อนๆแน่เลยภาพนี้นะคะคุณครูพัดค่ะนำมาให้เด็กๆนะคะได้สังเกตค่ะเป็นภาพเกี่ยวกับการตั้งใจเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะอ่านให้เด็กๆฟังค่ะตั้งใจเรียนอีกหนึ่งรอบนะคะ

0: ตั้งใจเรียนถูกต้องเลยค่ะเด็กๆภาพนี้นะคะก็คือภาพที่เด็กๆตั้งใจเรียนนั่นเองค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะได้เรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมเอ่ยว่าตอนนี้เด็กๆนะคะมีหน้าที่อะไรลูกหน้าที่ของเด็กๆตอนนี้คืออะไรคะ
1: ต
0: ั้งใจเรียนเพราะว่าตอนนี้เด็กๆเป็นนักเรียนอนุบาลอะไรนะอนุบาลหนึ่งตอนนี้หน้าที่ของเด็กๆของคุณครูนะคะก็มีหน้าที่เรียนหนังสือนั่นเองเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆก็จะต้องตั้งใจเรียนเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะหาเงินเพื่อให้เด็กๆค่ะได้มาโรงเรียนนั่นเองเด็กๆก็จะต้องตั้งใจเรียนนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นการปฏิบัติตนนะคะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวหรือว่าเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ของคุณปู่คุณย่าหรือว่าคุณตาคุณยายของเด็กๆนั่นเองค่ะภาพนี้คือภาพอะไรนะคะตั้งใจเรียนถูกต้องเลยแล้วคุณครูพัดก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆ ด้วยเพราะว่าเด็กๆของคุณครูพัดนะคะน่ารักแล้วก็ตั้งใจเรียนกันทุกคนเลยใช่ไหมคะเด็กๆเป็นเด็กดีของคุณครูนอกจากจะเป็นเด็กดีของคุณครูแล้วเด็กๆก็เป็นเด็กๆที่น่ารักแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะมีรูปภาพต่อไปให้เด็กๆได้ดูกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆไปสังเกตที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะภาพอะไรคะ
1: น้ำต้นไม
0: ้ภาพอะไรคะภาพเด็กๆบอกว่าภาพรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมเอ่ยมีภาพรดน้ำต้นไม้แล้วมีภาพอะไรอีกคะกำลังทิ้งขยะแล้วก็ภาพล้างจานถูกต้องเลยนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างค่ะของการที่เด็กๆนะคะช่วยเหลืองานบ้านนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะพร้อมไหมคะพร้อมน่ารักมากเลยค่ะช่วยเหลืองานบ้านอีกรอบหนึ่งนะคะช่วยเหลืองานบ้านยอดเยี่ยมเลยค่ะภาพที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆนะคะก็เป็นตัวอย่างค่ะของการช่วยเหลืองานบ้านใช่ไหมเอ่ยมีอะไรบ้างนะคะมีภาพอะไรนะภาพนี้ภาพอะไรคะทิ้งขยะถูกต้องเลยเป็นภาพเด็กๆกำลังทิ้งขยะภาพนี้ล่ะคะภาพรดน้ำต้นไม้และภาพสุดท้ายค่ะภาพล้างจานถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างใช่ไหมคะของการช่วยเหลืองานบ้านค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆได้ค่ะเอ๋มีเด็กๆคนไหนคะที่เวลาที่อยู่ที่บ้านแล้วเด็กๆช่วยเหลืองานบ้านคุณพ่อคุณแม่ยกมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดขอลองเรียกเด็กๆออกมาพูดคุยดีกว่าว่าเวลาอยู่ที่บ้านเด็กๆช่วยเหลืองานบ้านอะไรคุณพ่อคุณแม่ไหนใครจะออกมาดีนะน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: น้องหมุยหมุยค่ะเวลาอยู่ที่บ้านน้องหมุยหมุยช่วยเหลืองานอะไรคุณพ่อคุณแม่คะ
2: ทิ้งถังขยะค่ะ
0: เอาขยะไปทิ้งที่ถังขยะใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้น้องหมุยหมุยหน่อยค่ะน้องหมุยหมุยบอกว่าเวลาอยู่ที่บ้านน้องหมุยหมุยก็เคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทิ้งขยะนั่นเองเวลาที่เด็กๆทิ้งขยะจะต้องนำไปทิ้งที่ไหนคะทิ้งที่ถังขยะถูกต้องเลยค่ะนอกจากเด็กๆนะคะจะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะเวลาที่เด็กๆค่ะอยู่ที่โรงเรียนถ้าเด็กๆพบเห็นขยะนะคะเด็กๆก็สามารถช่วยเหลือคุณครูด้วยการเก็บไปทิ้งที่ไหนคะเอาไปทิ้งที่ถังขยะถูกต้องเลยคุณครูพัดนะคะสังเกตเห็นค่ะว่าเด็กๆนะคะก็สามารถทิ้งขยะได้ถูกที่เลยนั่นก็คือที่ถังขยะนะคะคุณครูพัดก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆด้วยค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างใช่ไหมคะของการช่วยเหลืองานบ้านค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆอยู่ที่บ้านแล้วเด็กๆนะคะช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆนะคะก็เป็นการที่เด็กๆค่ะเป็นเด็กดีนะคะแล้วก็เป็นการปฏิบัติตนนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณหรือว่าช่วยเหลือ

0: คุณแม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะได้มาพูดคุยกันนะคะว่าเด็กๆนะคะจะมีวิธีอะไรนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนั่นเองค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าถ้าเด็กๆค่ะอยากจะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวหรือเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรคุณครูพัชจะลองถามดูค่ะว่าเด็กๆนะคะจะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรให้เด็กๆนะคะเป็นเด็กดีของสมาชิกในครอบครัวนั่นเองค่ะคุณครูพัชขอตัวแทนคนแรกเลยใครดีนะเอามือวางไว้บนตักค่ะคุณครูพัชขอให้น้องออโต้ครับน้องออโต้หันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: ออโต้ครับ
0: น้องออโต้ครับน้องออโต้จะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรครับให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวลูก
1: กวาดบ้าน
0: ทำอะไรนะครับ
1: กวาดบ้าน
0: กวาดบ้านยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าเวลาอยู่ที่บ้านน้องออโต้ก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านใช่ไหมครับน่ารักมากเลยค่ะการที่เด็กๆนะคะช่วยผู้ปกครองกวาดบ้านนะคะก็เป็นการช่วยเหลืองานบ้านนั่นเองปรบมือให้น้องออโต้หน่อยครับยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณครูพัชขอตัวแทนอีก1คนค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้ององฟองค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องอองฟองค่ะ
0: น้องอองฟองน้องอองฟองขาถ้าน้องฟองอยากเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่จะต้องทำยังไงคะ
3: ต้องช่วยถูบ้านกับเก็บขยะ
0: อ๋อยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องอองฟองบอกว่าจะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ถูบ้านแล้วก็เก็บขยะด้วยใช่ไหมคะแสดงว่าเวลาที่น้องอองฟองอยู่ที่บ้านก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการทำงานบ้านใช่ไหมคะปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยนะคะที่เมื่อเวลาเด็กๆอยู่ที่บ้านแล้วเด็กๆนะคะช่วยเหลืองานบ้านคุณพ่อคุณแม่หรือว่าสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆค่ะแต่นอกจากการช่วยเหลืองานบ้านแล้วนะคะการที่เด็กๆค่ะตั้งใจเรียนหรือว่าเมื่อเด็กๆนะคะพบเจอคุณพ่อคุณแม่หลังจากที่กลับไปจากโรงเรียนเด็กๆนะคะก็สามารถกล่าวทักทายหรือว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นการที่เด็กๆนะคะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนั่นเองค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็อยากจะฝากเด็กๆเลยเวลาที่คุณพ่อคุณแม่มาส่งที่โรงเรียนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่มารับเด็กๆที่โรงเรียนเด็กๆจะต้องยกมือไหว้แล้วก็กล่าวคำว่าอะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่มาเจอเด็กๆจะได้ชื่นใจนั่นเองค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนั่นเองค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะให้เด็กๆค่ะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวของเด็กๆด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเวลาที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆก็เป็นเด็กๆที่น่ารักของคุณครูนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปกันค่ะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันในกิจกรรมต่อไปเลยค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.

าขอ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

0: จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมหรือว่าก่อนที่เราจะไปรู้กันนะคะว่าคุณครูค่ะมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆบ้างเราจะต้องเตรียมความพร้อมด้วยการขยับมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันเลยเดี๋ยวคุณครูพาร์ทค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาขยับมือแล้วก็นิ้วมือกันเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆค่ะมาทำท่าแมงมุมลายเลยค่ะเด็กๆเอาแมงมุมลายเกาะไว้ที่หลังมือของเด็กๆเลยนะคะพร้อมไหมเอ่ยช่วยกันร้องด้วยนะ

อีกรอบหนึ่งได้ไหมคะเอาแมงมุมก่อไว้เลยแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเหลือทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์

โอ้โหน่ารักมากเลยค่ะให้เด็กๆนะคะเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมเหมือนเดิมเลยค่ะโดยกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะถูกต้องเลยค่ะโดยเด็กๆนะคะถ้าเลือกทำกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็ต้องหยิบแผ่นรองปั้นกับกระปุกดินน้ำมันด้วยนะคะสำหรับคุณครูปลายทางค่ะถ้าไม่มีดินน้ำมันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นดินเหนียวหรือว่าแป้งโดได้นะคะและกิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเวลาที่เด็กๆทำกิจกรรมนี้จะต้องปั๊มอะไรคะปั๊มสัญลักษณ์ที่กระดาษด้วยนะคะเด็กๆและเมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จเรียบร้อยค่ะอย่าลืมนำมาเล่าให้กับคุณครูได้ฟังด้วยนะคะคุณครูจะได้จดบันทึกค่ะเกี่ยวกับผลงานของเด็กๆนั่นเองและกิจกรรมที่3ของเราค่ะในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมร้อยหลอดนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้สังเกตกันนะคะว่ากิจกรรมร้อยหลอดของคุณครูนะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆสังเกตที่อุปกรณ์ของคุณครูเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะคือหลอดถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือหลอดนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะก็นำหลอดมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆให้กับเด็กๆได้ร้อยนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากคุณครูปลายทางนะคะไม่มีหลอดนะคะสามารถปรับเปลี่ยนค่ะเป็นวัสดุอื่นๆได้นะคะอาจจะเป็นแกนได้นะคะหรือว่าหลอดได้นั่นเองค่ะก็สามารถนำมาให้เด็กๆนะคะได้ใช้ในการร้อยได้ค่ะ

นี่นะคะก็คืออุปกรณ์แรกของเราค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะนี่ค่ะคืออะไรคะคืออะไรลูกคือเชือกถูกต้องเลยแต่ว่านี่นะคะไม่ใช่แค่เชือกธรรมดาค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพัดจะหยิบมาให้เด็กๆได้สังเกต1เส้นพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูหยิบมาให้เด็กๆดู1เส้นนะนี่เลยค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆสังเกตที่ด้านบนก่อนเลยด้านบนของคุณครูค่ะคุณครูนะคะใช้กาวทาค่ะที่ปลายของเชือกนั่นเองค่ะหรือว่าคุณครูปลายทานะคะอาจจะใช้เป็นเทปใสหรือว่าเทปกาวนะคะมาพันที่บริเวณปลายของเชือกก็ได้ค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะสะดวกในการร้อยนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะได้สังเกตที่ปลายเชือกอีกด้านนึงค่ะนี่เลยค่ะที่ปลายเชือกอีกด้านหนึ่งของคุณครูนะคะคุณครูค่ะก็จะใช้ลูกปัดนะคะในการร้อยที่ปลายของเชือกค่ะเพื่อสะดวกนะคะในการร้อยนั่นเองค่ะหลอดของเด็กๆนะคะจะได้ไม่หล่นลงไปนั่นเองนี่นะคะคุณครูค่ะก็ใช้ลูกปัดนะคะพันที่ปลายอีกด้านหนึ่งค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการร้อยหลอดนะคะให้เด็กๆได้ดูกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะให้เด็กๆค่ะจับที่ปลายเชือกแบบนี้เลยค่ะปลายที่คุณครูนะคะไม่มีลูกปัดนั่นเองคุณครูนะคะก็ใช้กาวทาไว้ให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะเลือกหลอดนะคะสีต่างๆเลยที่เด็กๆชอบนะคะเด็กๆสามารถเลือกสีที่เด็กๆชอบได้เลยนะคะแล้วนำมาร้อยลงไปค่ะแบบนี้เลยจะมีเชือกโผล่ขึ้นมาเด็กๆใช้มือของเด็กๆจับเชือกแล้วก็ร้อยลงมาแบบนี้ค่ะตอนนี้หลอดของเด็กๆก็ลงไปอยู่ที่ไหนแล้วคะลงไปอยู่ที่ด้านล่างแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาร้อยต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆเด็กๆเลือกสีที่เด็กๆชอบได้เลยนะคะเด็กๆสังเกตดูนะร้อยลงไปแบบนี้ค่ะแล้วใช้มือจับเชือกขึ้นมาแบบนี้เลยร้อยลงไปแบบนี้นะคะเด็กๆนะคะสามารถร้อยไปเรื่อยๆเลยค่ะจนหมดความยาวของเชือกเลยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูค่ะจะนำมาทำเป็นสร้อยคอหรือว่ากำไรให้กับเด็กๆนั่นเองผลงานชิ้นนี้นะคะเด็กๆสามารถนำกลับบ้านได้ด้วยเด็กๆอยากจะนำผลงานไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูไหมคะอยากถ้าเด็กๆอยากนำผลงานนะคะไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูค่ะเด็กๆก็สามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้นะคะนี่นะคะก็คือการสาธิตนะคะกิจกรรมใหม่ของคุณครูค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้ค่ะโดยวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็จะให้เด็กๆนะคะเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมหรือว่าเด็กๆคนไหนนะคะอยากจะทำครบทั้ง3กิจกรรมเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็จะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้เด็กๆได้เข้าเล่นได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าวันนี้คุณครูเปิดมุมประสบการณ์อะไรให้เด็กๆบ้างคะมุมอะไรคะหนังสือมุมอะไรอีกลูกมุมบทบาทสมมุติแล้วก็มุมดนตรีถูกต้องเลยค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆค่ะเด็กๆอย่าลืมแบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะและเมื่อเด็กๆได้ยินสัญญาณหมดเวลาจะต้องเก็บของเล่นถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆนะคะรวมถึงเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางด้วยนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะแล้วตอนนี้เด็กๆของคุณครูพัดพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเมื่อเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆจะต้องมาทำอะไรคะมาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเลยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆยกเก้าอี้เบาๆนะคะเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเรียบร้อยแล้วนะคะกิจกรรมปั้นค่ะแถวแรกกำลังหันเลยค่ะเด็กๆกำลังหันเลยครับแล้วเดินไปหยิบอุปกรณ์เลยลูก

เด็กๆค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเก็บของเล่นเลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุ้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆห้องคุณครูพอดก็ทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆ1คนค่ะออกมาเล่าซิว่าเอ๊ะวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมอะไรกันค่ะใครดีนะเอามือวางไว้บนตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะเชิญเลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: พี่น้องกัน
0: น้องกันค่ะ
1: กันค่ะ

0: น้องกันค่ะวันนี้น้องกันทำผลงานอะไรคะ
1: ทำของร้านเส้นหลอด
0: ทำผลงานด้วยหลอดใช่ไหมคะทำเป็นอะไรคะ
1: หนูทำเป็นวงกลม
0: ทำเป็นอ๋อเป็นสร้อยกลมๆใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องกันนะคะบอกว่าทำกิจกรรมร้อยหลอดนั่นเองแล้วก็ทำสร้อยเป็นกลมๆด้วยใช่ไหมคะปรบมือให้น้องกันหน่อยค่ะนี่นะคะก็คือตัวอย่างนะคะที่เด็กๆค่ะได้ทั้งกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นั่นเองและนอกจากนั้นนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆก็ได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้กับเด็กๆด้วยเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินสัญญาณหมดเวลาเด็กๆก็ช่วยกันทำอะไรนะคะก็ช่วยกันเก็บของเล่นยอดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณครูผัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะที่ตั้งใจในการทำกิจกรรมนะคะแล้วก็ช่วยกันเก็บของเล่นได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูผัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปไหนเอ่ยไปล้างมือถูกต้องเลยเดี๋ยวเราไปล้างมือกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันค่ะในกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเด็กๆคะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะว่าวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์มีเกมการศึกษาอะไรมาฝากเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยให้เด็กๆยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยค่ะยกมือขึ้นมาสองข้างเลยนะกำมือแบมือกำมือแบมือกำมือแบมือ

0: cam cam cam cam cam cam bè bè bè cam cam cam bè ให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะน่ารักมากเลยวางเบาๆนะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะมีเกมการศึกษาใหม่มาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยซึ่งเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเกมจับคู่ภาพเหมือนรูปเลขาคณิตนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะให้เด็กๆค่ะสังเกตนะคะรูปเลขาคณิตที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆเลยค่ะเริ่มจากภาพแรกเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูนะคะคือภาพอะไรคะภาพนี้นะคะคือสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็กๆลองนับกันนะคะว่ามีกี่เหลี่ยม1 2 3 4มีกี่เหลี่ยมคะ4เหลี่ยมถูกต้องเลยภาพนี้คือภาพสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวคุณครูพาร์ทค่ะจะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อมาค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะคือภาพอะไรคะภาพอะไรนะสามเหลี่ยมถูกต้องเลยสามเหลี่ยมเหมือนอะไรคะสามเหลี่ยมเหมือนกับอะไรนะเหมือนหลังคาบ้านใช่ไหมคะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยถูกต้องเลยภาพนี้นะคะก็คือภาพสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะนำไปวางไว้เลยค่ะภาพต่อไปนะคะภาพอะไรคะภาพอะไรลูกวงกลมวงกลมใช่ไหมคะวงกลมสีอะไรนะสีเหลืองใช่ไหมคะภาพนี้ก็คือภาพวงกลมนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อมาค่ะนี่เลยค่ะลองสังเกตดูนะคืออะไรคะนี่นะคะคือวงรีค่ะเด็กๆวงรีถูกต้องเลยภาพนี้นะคะก็คือวงรีนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะนำไปวางไว้เลยค่ะภาพต่อมาค่ะนี่เลยค่ะภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยนี่นะคะคือภาพห้าเหลี่ยมค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะห้าเหลี่ยมถูกต้องเลยภาพนี้คือภาพห้าเหลี่ยมนั่นเองเพราะว่ามีเหลี่ยมทั้งหมดห้าเหลี่ยมเลยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพที่เหลือนะคะคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะสาธิตค่ะวิธีการเล่นเกมนะคะจับคู่ภาพเหมือนรูปเลยค่ะคณิตค่ะเด็กๆอยากให้คุณครูพัดจับคู่ภาพแรกที่ภาพอะไรดีคะภาพวงกลมใช่ไหมคะ
1: ภาพส
0: ามวงกลมหรือสามเหลี่ยมดีคะสามเหลี่ยมได้เลยค่ะภาพสามเหลี่ยมนะคะคุณครูพัดก็จิบที่ภาพสามเหลี่ยมแล้วก็นำไปวางไว้เลยแบบนี้ค่ะคุณครูพัดก็ต้องหาภาพอะไรต่อคะภาพสามเหลี่ยมภาพสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะอันนี้หรือเปล่าคะไม่ใช่อันนี้หรือเปล่าเอ่ยภาพนี้ล่ะคะใช่ถูกต้องเลยคุณครูพัดก็จะหยิบมาต้องวางแบบไหนนะคะวางชิดติดกันยอดเยี่ยมเลยค่ะวางชิดติดกันแบบนี้คุณครูพัฒน์จับคู่ถูกต้องไหมคะถูกต้องเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะสาธิตอีกหนึ่งภาพค่ะภาพต่อไปเอาเป็นภาพอะไรนี้คะภาพอะไรนะลูกภาพวงกลมได้เลยค่ะภาพนี้นะภาพนี้นั่นเองคุณครูพัฒน์ก็จะหยิบมาวางเลยติดกันได้ไหมคะไม่ได้คุณครูพัฒน์ก็ต้องเว้นระยะนิดนึงใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะขอตัวแทนเด็กๆ1คนค่ะออกมาช่วยคุณครูหานะว่าภาพวงกลมอีก1ภาพอยู่ตรงไหนนะใครดีนะน้องข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะน้องข้าวหอมลองหาสิคะว่าวงกลมอยู่ไหนเอ่ยเอามาวางชิดติดกันถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยค่ะน้องข้าวหอมนะคะจับคู่ได้ถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือการสาธิตนะคะเกม จับคู่ภาพเหมือนรูปเลขาคณิตนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้เล่นนั่นเองแต่ว่าเด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆเล่นเกมการศึกษาเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องทำยังไงคะก่อนที่จะเก็บต้องทำอะไรก่อนลูกเด็กๆจะต้องยกมือแล้วก็ให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องก่อนถ้าคุณครูตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็ถึงจะเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าได้และถ้าเด็กๆเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถมาหยิบเกมการศึกษานะคะที่มุมเกมการศึกษาได้เลยเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนะว่าเมื่อเด็กๆเล่นเกมการศึกษาเด็กๆจะต้องให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องด้วยและเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมแบ่งปันกันเล่นด้วยนะคะได้ไหมคะได้เดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆนะคะรวมถึงเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางด้วยนะคะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัฒน์นะคะให้เด็กๆค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันค่ะ

0: เด็กๆกระจายเกมการศึกษาเลยค่ะไหนดูซิมีภาพอะไรบ้างไหนมีภาพอะไรบ้างคะน้องกีตาร์ของน้องกีตาร์มาวางเลยวางด้านนี้เลยภาพต่อไปเอาภาพอะไรคะน้องน้องกันวางได้เลยค่ะวางหนึ่งภาพเอาภาพไหนดีวางตรงนี้จ้ะเอาวางตรงนี้แล้วช่วยหาสิคะนี้อยู่ไหนน้องมาตินหยิบมาวางเลยครับวางให้เหมือนกันวางให้เหมือนกันนี่หมุนแบบนี้นี่ถูกต้องไหมคะถูกต้องภาพต่อไปเลยเอามาวางด้านล่างค่ะเราต้องถูกต้องเลยภาพต่อไปค่ะน้องวางเลยวางเลยครับน้องมาตินดูซิเหมือนกันไหมภาพเดียวกันไหมคะเห็นอะไรนะคะ
1: เห็น
0: หลอดอีกอันนึง

ค่ะวางเลยเอามาวางตรงนี้ค่ะอ๋อของคุณค่ะน้องสแตมป์วางเลยค่ะถูกต้องเด็กๆช่วยกันดูสิคะมีภาพอะไรบ้างอันนี้ภาพอะไรคะสามเหลี่ยมไม่เป็นไรค่ะอันนี้ล่ะวงนี้แล้วก็สี่เหลี่ยมถูกต้องเลยเด็กๆช่วยกันเก็บใส่ตะกร้าค่ะวางค่ะวางค่ะมาค่ะสแตมป์น้องหมุยเย็นขึ้นค่ะ

เอาขยับขึ้นมาอีกลูกสีส้มขยับขึ้นมาแล้วของน้องสแปมสีอะไรครับแล้วนั่งลงโอเคช่วยกันบอกว่ามีสีอะไรบ้างสีอะไรคะสีเขียวสีแดงสีส้มสีม่วงแล้วก็นี้สีอะไรคะสีเหลืองเก็บสันตะกร้าค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆเรียนจากโอ่งใบเล็กขึ้นโอ่งใบใหญ่ใช่ไหมคะเราเหลืออีก2ภาพไหนลองมองซิภาพไหนโอ่งใบเล็กกว่ากัน2ใบนี้ที่เหลืออันไหนเล็กกว่ากันคะใบนี้ใบนี้หยิบมาเลยอันนี้เราเรียงแล้วค่ะ2ใบนี้เราเหลือ2ใบนี้ช่วยกันมองค่ะอันไหนคะอันไหนคะหยิบมาค่ะเอาวางตรงนี้เลยถูกต้องเดี๋ยวเราต้องเว้นระยะนิดนึงถูกต้องไหมคะช่วยกันมองสิคะเรียงจากเล็กไปไหนลูกไปใหญ่ถูกต้องเลยเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและเพื่อนครูตรวจสอบความถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าแล้วมานั่งที่ได้เลยนะคะ
1: เสร็จแล้ว
0: เก่งมากเลยค่ะ

เด็กๆค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะทั้งเกมการศึกษาใหม่และได้ทบทวนนะคะเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆค่ะได้เคยเรียนรู้มาแล้วนั่นเองค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยค่ะที่มีความตั้งใจนะคะในการทำกิจกรรมค่ะสามารถเล่นเกมการศึกษานะคะได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับเด็กๆบางกลุ่มนะคะที่ยังเล่นเกมการศึกษาไม่ถูกต้องนะคะคุณครูค่ะก็ให้คำแนะนำนะคะจนเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษาได้นั่นเองค่ะคุณครูพัดก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยนะคะที่มีความตั้งใจค่ะและเด็กๆนะคะยังสามารถเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าให้กับคุณครูได้ด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงอะไรเอ่ยเพลงหมดเวลาเพื่อบ๊ายบายกันใช่ไหมคะแล้วก็บ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันค่ะ1 2 3วันนี้

บ๊ายบายเด็กๆค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะสวัสดีค่ะ

0: นที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
1: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: ก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนพรบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุลาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวง2ถึง

0: แต่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคือมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกิลเพราะแม่เกิลมีตัวสะกดคือวอลแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโอย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังขยับ

0: ได้ไม่มีแรงส่ง
1: แล้วทำยังไงล่ะ
2: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
3: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
3: ฮะว้าย
2: ใช่อย่าตื่นตกใจ
4: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
4: ใช่มีสติ
3: เงียบสิ
5: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเอา
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลปะ
2: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
4: หยุดก่อน
0: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
3: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหร
5: ไม่นะ
0: พวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วม

0: น้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

จ้าช้างตัวสูงใหญ่ชูงวงขึ้นมาเจ้าสิงโตไม่กลัวใครหัวใจเจ้าป่าใครต่อใครก็ชอบมาเที่ยวสวนสัตว์เธอรู้ไหมมีสัตว์มากมายเรา

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ศึกชิงแชมป์การทำไข่เจียวกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเพราะไข่เจียวเป็นอาหารที่มีประโยชน์สำหรับเด็กๆอย่างเราใครมีความคิดแปลกใหม่เชิญสมัครเลย
1: ว้าวน่าตื่นเต้นข้าสู่อยากสมัครบ้างจังต้องคิดเมนูเด็ดๆซะแล้วฮะดาวี่จะช่วยข้าสู่เหรอคะอุปกรณ์สำคัญที่เราเอาไว้ทอดไข่ดาวี่รู้ไหมคืออะไรนี่ไง What is it?

0: A frying pan. F R Y I N G P A N. Frying pan. A frying pan. Frying pans.
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า
2: อุ๊ปส์อ้าวอ้าว
1: ฮะดาวี่เป็นอะไรหรือเปล่าเขาสวยลืมบอกไปว่ากระทะร้อนนะแช่ในน้ำเย็นสิจ๊ะ
2: Thank you
1: โอ๊ยทำไม่ได้สักทีไข่เจียวเนี่ยแค่ไข่เจียวเราก็ทำไม่ได้
3: เป็นอะไรหรอข้าสวยดาวี่ใจเย็นๆนะค่อยเป็นค่อยไป
4: มานี่เลยมานี
1: ่ฮะจะไปไหนหมูหยองมีอะไรเหรอหมูหยอง
4: ด่วนมากเลยข้าสวย

0: ถึงจุดหมาย
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
2: อ้าวมาทำไมที่นี่คะแล้วไข่เจียวของข้าวสวยล่ะเฮ้ยไม่เอกเป็นยังไงบ้างฮะโอเคไหมไม่เอก
3: นั่นไงอ่ะ
2: What is it?

0: F R O G frog. A frog. Frog.
1: คุณกบครับจะเริ่มแข่งกันหรือยังก็ใกล้แล้วล่ะมีอะไรเหรอพวกนายแล้วคุณกบเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยังครับ
2: สบายมากอบอบชิวชิวอบอบอบอบชิวชิวอบอบอบอบ
3: ท่าทางจะสบายจริงๆแฮะ
4: ขณะนี้การแข่งขันกำลังจะเริ่มขอเชิญนักแข่งเข้าประจำที
3: ่เร็วทางนี้เร็วเข้าตรงนี้แหละ
1: นั่นไงนั่นไง
3: What is it?

0: A fish. F I S H fish. A fish. Fishes.
1: เอาละการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว
2: ใส่ตีนกบทำไมอะครับ
3: เครื่องทุ่นแรงอะ
2: เอ้าก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรองุย
1: การแข่งนี้ถ้าผู้ใดชิงธงที่อยู่กลางน้ำได้ก่อนจะชนะไปเลยเอาละเข้าที่ระวังไปได้
2: ฮึ

ไปดูกันแล้ว

a flag. F L A G, flag. A flag. Flags.

0: คุณปลาเป็นผู้ชนะ
1: ว้าวประทับใจจัง
2: ยินดีด้วยครับคุณปลา
3: ไม่เห็นจะเข้าใจเลยอ่ะอะไรเหรอหมูหยองก็ทำไมคุณกบถึงแพ้ได้ขนาดนั้นอ่ะ
2: ที่ผมตกลงไปในน้ำทำอะไรกันเหรอครับ
3: พวกเรากำลังซ้อมกันอย่างหนักหลายปีมาเนี่ยพวกเรายังไม่เคยชนะพวกกบเลยอ
2: ่
3: ะ
2: โอ้เอาจริงเอาจังมากเลยนะครับซ้อมมานานนะครับเปรียบเทียบกับคุณกบ
4: ชิวชิวอบอบอบชิวชิวอบอบ
3: เห็นภาพเลยเข้าใจแล้วล่ะ
2: นี่แหละความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
5: yes yes

0: What is it?
1: Flag? Rock? Frying pan. Good job.
0: What is it?
1: Fish? Flag? Frog. Frog. Wow.
2: เก่งจังเลยค่ะเพื่อนๆแล้วพบกับพวกเราใหม่นะครับ

0: หลังจากหนีไฟป่ามาได้กลับโชคร้ายโดนลมพัดไฟไล่มาถึงแม่น้ำแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยบรรดาสัตว์ให้ข้ามแม่น้ำหนีไฟไปจนได้โล่งอกไปทีที่สัตว์ทุกตัวปลอดภัยและที่ดีใจมากคือพลังความดีสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสว่างทั่วป่า
1: พวกเราต้องขอบใจพวกท่านมากที่ช่วยให้พวกเราอะรอดพ้นจากไฟป่ามาได้ดังนั้นพวกเราจึงขอฉลองให้แก่พวกท่านเพื่อเป็นการขอบคุณ
0: มหัศจรรย์ได้รับการเอาใจใส่จากบรรดาสัตว์ต่างๆพอดีและมีความสุขใจมากเป็นพิเศษทำให้แสงเรืองออกมาและสว่างกว่าเดิมจนเป็นที่สังเกตของพวกคณะละครสัตว์ที่ออกตามหาลูกหมีซึ่งเจ็ดมหัศจรรย์เคยช่วยเอาไว้

ประหลาดนั่นคงจะทำเงินให้เราได้มากมายทีเดียวใช่แล้วน่าจะดีกว่าจับสัตว์มาแสดงซะอีกแน่แต่มันเป็นตัวอะไรกันแน่นะตัวอะไรก็ช่างเถอะไปจับมันมาก่อนก็แล้วกันได้เลยครับผมจะไปจับมันเดี๋ยวนี้ล่ะ

0: 安全来，安全来。
1: 赵敦，再演演，没有来得困扰。
0: 啊，怎么着？มนุษย์มนุษย์หนีเร็วหนีหนีหนี
2: พูดช้าช้าใครจะจับใคร
0: มีคนจะจับพวกท่านหนีเร็ว
1: แย่ละสิครั้งนี้เจ็ดมหัศจรรย์ต้องตกเป็นผู้ประสบภัยเสียเองแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้แล้วจะหนีไปไหนได้ล่ะไม่ทันแล้วล่ะ
3: พวกเราไม่ต้องหนีหรอกฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไง
2: ไม่หนีก็ต้องถูกจับแน่ๆนะสิโอ้ยแย่แล้ว
0: นับสี่ไม่ต้องกลัวแต่พวกเราจะทำยังไงดีล่ะ
3: พวกเรารวมตัวกันเถอะครั้งนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่ล่ะ
1: เราจะแปลงเป็นอะไรดีนะที่ใหญ่พอจะซ่อนได้ครบทุกคนแถมยังกบุญอีกต่างหาก
0: อ๋อบ้านนั่นเอง
1: ใช่แล้วถ้าอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องกลัวอันตรายและแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็
4: โยเย
3: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
2: นับสี
1: ่พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาแปลงร่างเป็นบ้านหลังใหญ่ให้เพื่อนสัตว์เข้าซ่อนตัวและตบตาพวกคนใจร้ายไงพวกนั้นมากันแล้ว
2: เอ๊ะหายไปไหนนะเมื่อกี้ยังเห็นแสงอยู่เลยเข้าไปดูในบ้านสิ
6: บ้าจริงหนีไปจนได
1: ้งั้นกลับไปรายงานเจ้านายก่อนเถอะ
0: เฮ้อโล่งอกปลอดภัยกันแล้วสินะแต่คงต้องรีบเดินทางต่อแล้วล่ะคราวนี้คงต้องระวังตัวให้มากเพราะคนใจร้ายพวกนี้คงไม่ยอมแพ้ง่ายๆและครั้งนี้เจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการทำดีช่วยเหลือผู้อื่นของพวกเขานั้นทำให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือเป็นการตอบแทน
7: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
5: ดีเหมือนกันนายเป็นหนูบ้าน

0: ย่แล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
0: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
0: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยแยะ
1: หัวแหลม
2: ฝาแฝดตองและตาม
3: ฝาและชาย
4: นับสี่
5: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลง

ป็นพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะแผนการครั้งนี้สำเร็จลงได้ก็เพราะความร่วมมือของทุกคนแต่ก็ทำให้เจ็ดมหัศจรรย์สูญเสียพลังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ

0: มชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยเนาะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่อใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิแล้วประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงแล้วจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน

0: โอ้โห
1: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สครับ
0: โหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
1: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียทาน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของทาน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
0: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
1: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
0: โอ้พอแล้วต้นกล้า
1: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
0: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
1: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
0: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปนี้เลย
1: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
1: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
4: โอ้ยวันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นล้มแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
0: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
1: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
2: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
1: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ลอยได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: เย้ยตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิสาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: หลังจากที่สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังก็มีประชาชนเดินทางมาถวายความอาลัยอย่างต่อเนื่องไปติดตามบรรยากาศกับคุณชนาการสุวรรณวงศ์รายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงคุณชนาการครับเชิญครับ
2: คุณผู้ชมคะณบริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลานมณฑลพิธีท้องสนามหลวงที่ดิฉันได้ยืนจุดนี้ยังคงมีประสบนิกรชาวไทยเดินทางหลั่งไหลจากทั่วทุกสารทิศเพื่อเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพักตร์มหาวชิระราชธิดาด้วยความจงรักภักดีโดยวันนี้เป็นวันที่3และเป็นวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทำให้มีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมากซึ่งผู้ที่เดินทางมาก็ต้องเข้ามาจุดนี้เป็นอันดับแรกและตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประชาชนเดินทางหลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้บรรยากาศภายในบริเวณงานวันนี้ยังคงปกคลุมไปด้วยความโศกเศร้าและอาลัยด้วยความอาลัยยิ่งต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าหญิงผู้เปี่ยมด้วยปรีชาสามารถรอบด้านและทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยหลายคนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ท่ามกลางความเงียบสงบและความสำรวมของผู้มาร่วมงานทุกย่างก้าวและทุกการกระทำล้วนสะท้อนถึงความรักความผูกพันและความอาลัยที่ประชาชนมีต่อพระองค์อย่างลึกซึ้งโดยต่างตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและอาลัยยิ่งประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้ต่างสำนึกในพระเมตตาพระกรุณาธิคุณโดยเฉพาะโครงการที่ทรงผสมผสานความรู้ด้านกฎหมายเข้ากับพระเมตตาธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและสร้างมาตรฐานความยุติธรรมในระดับสากลอย่างโครงการกำลังใจเพื่อผู้ก้าวพลาดโครงการเพื่อนพึ่งพายาม

0: และยังคงจดจำความน่ารักของพระองค์อย่างไม่มีวันลืม
1: แต่ได้มีโอกาสมาทำถุงยังชีพของมูลนิธิเพื่อนเมืองพาอาศัยยามยากอาภากาชาติไทยร่วมกับพระองค์ท่านในวันนี้ที่เรามาเนี่ยก็มากราบพระองค์ท่านน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านมีต่อประชาชนทั่วไปแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เราจริยวัตรของท่านเนี่ยท่านมีความเป็นกันเองแล้วก็เป็นเจ้าฟ้าที่ไม่ถือพระองค์แล้วก็พวกเราประชาชนไม่ว่าจะเป็นเหล่าใดหมู่ใดก็คงเสียใจที่ท่านได้สิ้นพระชนม์นะครับเพราะว่ากรณีกิจของท่านเนี่ยมากมายที่เรามาในวันนี้ก็เรารู้สึกว่าเรามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่มากราบแล้วก็ให้พระองค์ได้สถิตในสวงสวรรค์ที่เป็นทิพยวิมานของท่าน
2: ค่ะใจมากราบพระศุกร์ก็ตอนสมเด็จแม่มากราบครั้งแล้วตอนนี้ว่าจะกลับวันที่20เนี้ยก็เลยพอดีองค์พาท่านจะก็เลยมากราบท่านอีกครั้งจะกลับแล้วก็กล่าวว่าจะค่อยขึ้นมาเดือนธันวามาเผาพระศพสมเด็จแม่จะกลับไปบ้านก่อนเพราะแม่จะโรงพยาบาลก็นัดหมอก็นัดพระองค์ท่านเป็นผู้ที่มีอุตสาหะวิริยะท่านเก่งมากเลยแต่ละกรณียกิจของท่านประทับใจท่านเป็นเด็กก็จริงแต่ว่าความสามารถของท่านความดีของท่านที่ท่านทำตามรอยสมเด็จย่าสมเด็จพ่อสมเด็จปู่ดังนั้นก้าวพระวิชาสามารถทุกอย่างจริงทุกคนเสียใจมากที่ได้ข่าวกัน
3: ตั้งแต่หนูเกิดมาหนูก็เติบโตมาแล้วก็เจอพระองค์ท่านเลยคือเรารู้สึกมีความผูกพันโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยสักคำหนึ่งค่ะคือตั้งแต่ได้ข่าวก็คือรู้สึกเศร้าแล้วก็รู้สึกเศร้าแล้วก็เสียใจคือมีความรู้สึกว่าเราอยากให้พระองค์ท่านอยู่กับเราให้นานๆกว่านี้อีกนิดนึงอยากให้อยู่ไปนานๆจนเรารู้สึกว่าอยากให้เราโตไปมากกว่านี้อีกแต่ว่าณวันนี้คือถ้าพอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นแล้วถามว่าทำใจได้ไหมก็ยังทำใจไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยพร้อมๆกันค่ะ
0: ด้านเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเป็นระบบโดยบริเวณจุดพักคอยภายในอุโมงค์ทางเข้ามีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์และนำประสบนิกรเข้าสู่พื้นที่พักคอยก่อนเดินทางต่อไปยังศาลาสหทัยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งมีการตั้งจุดคัดกรองและตรวจสัมภาระอย่างเข้มงวดพร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางและขั้นตอนเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาคอยให้ข้อมูลและดูแลความเรียบร้อยแม้ในขณะนี้เราคนไทยจะอยู่ในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้าแต่ภาพแห่งการร้อมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวและสืบสานพระปณิธานจะส่งผลให้เป็นพลังแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ที่จะสถิตในดวงใจของคนไทยตลอดไป
4: ครับขอบคุณครับคุณชนการครับ
5: ขณะที่ประสบกรณิกรชาวไทยนะคะได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อวานนี้ค่ะที่วัดอมรินทารามหรือวัดตาลทางจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกับคณะสงฆ์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
4: ที่จังหวัดสระบุรีทางจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่วัดมงคลชัยพัฒนาพระอารามหลวงตำบลห้วยบงอำเภอเฉลิมพระเกียรติโดยมีข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่าง

0: ที่สุดมิได้ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ทางจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดเลยค่ะทางจังหวัดและคณะสงฆ์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยที่วัดศรีสุทธาวาสมีข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: ไปฟังคำบอกเล่าเรื่องราวของข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2568จังหวัดยะลาที่ได้ย้อนเล่าถึงวินาทีประทับใจที่ได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยบอกว่าภาพวันนั้นยังคงชัดเจนในความทรงจำไม่เคยเลือนหายในฐานะข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันว่าจะขอสืบสานพระปณิธานในการทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนนางสุเรียนนาระเด่นกุลผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2568ย้อนเล่าถึงวินาทีประทับใจเมื่อครั้งมีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะตัวแทนจังหวัดยะลาที่นำผลงานเด่นของบ้านบันนังกาแจอำเภอทานโตไปร่วมจัดแสดงนางสุเรน่าเล่าถึงพระจริยวัตรอันเป็นกันเองเมื่อพระองค์เสด็จไปยังบูธทรงถามทรงซักถามและประทานคำแนะนำอย่างใกล้ชิดมีมุมเล็กๆที่ชวนให้ยิ้มทั้งน้ำตาเมื่อนึกถึง

0: นางซูเรน่าเปิดเผยถึงความรู้สึกต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยว่านับตั้งแต่ทราบข่าวพระอาการประชวรนั้นก็มารอปาฏิหาริย์ให้ทรงหายเป็นปกติเมื่อทราบข่าวการสิ้นพระชนรู้สึกเสียใจและใจหายอย่างที่สุดเพราะพระองค์เป็นต้นแบบทรงเป็นต้นแบบของผู้หญิงยุคใหม่ที่เพียบพร้อมไปด้วยความเก่งความแกร่งและความรอบรู้โดยเฉพาะโครงการกำลังใจพระราชทานความช่วยเหลือแก่สตรีผู้ต้องขังในฐานะข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนใต้นางซูเรน่ายืนยันหนักแน่นว่าจะขอสืบสานพระปณิธานโดยน้อมนำแนวทางปฏิบัติตนและพระจริยวัตรมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน
1: ในฐานะประสงค์นิกรไทยคนหนึ่งนะคะก็รู้สึกเสียใจนะคะอย่างยิ่งเลยนะคะตั้งแต่ข่าวทราบข่าวการประชวรของพระองค์ท่านก็เฝ้ารอวันที่พระองค์ท่านได้ฟื้นนะคะได้หายเป็นปกตินะคะแต่พอทราบข่าวสิ้นพระชนม์แล้วรู้สึกใจหายนะคะแล้วก็เสียใจแล้วก็เสียดายนะคะที่ราชวงศ์เนี่ยได้สูญเสียพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างนะคะในเป็นต้นแบบให้กับผู้หญิงนะคะหลายๆคนนะคะที่ได้มองดูพระองค์ท่านนะคะที่เป็นผู้หญิงที่เก่งนะคะแกร่งนะคะแล้วก็มีความรอบรู้ในหลายๆด้านนะคะซึ่งเหมาะกับในยุคสมัยที่ผู้หญิงในยุคปัจจุบันนะคะที่ต้องมีความสามารถหลายๆอย่างนะคะ
2: ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็มีทั้งหน่วยงานและประชาชนนำพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาให้ทางร้านใส่กรอบค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณขณะที่เจ้าของร้านกรอบรูปนะคะร่วมถวายความอาลัยพร้อมทั้งตั้งมั่นทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลอย่างนางสาวทัศนีชิวปรีชา

0: หรือว่าคุณเปิ้ลค่ะเป็นเจ้าของร้านรับทำกรอบรูปในอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีก็เล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะว่าช่วงนี้ที่ร้านก็มีทั้งหน่วยงานราชการภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนำพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาใส่กรอบเป็นจำนวนมากแม้จะทำให้มีงานเพิ่มขึ้นแต่กลับเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกสะเทือนใจมากที่สุดและหากเลือกได้ก็อยากใส่กรอบพระรูปในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองมากกว่าคุณเปิ้ลยังเล่าด้วยนะคะว่าจะนึกถึงพระจริยวัตรอันงดงามเรียบง่ายและทรงเป็นกันเองของพระองค์จากการติดตามพระกรณียกิจต่างๆและจากการบอกเล่าของคนรู้จักที่เคยได้มีโอกาสรับเสด็จในฐานะประสบกนิกรชาวไทยก็ตั้งใจทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตลอดไป
1: อยากให้ท่านทำกรอบที่รู้สึกเป็นสิริมงคลอะไรมากกว่า
2: ท่านเป็นจะร้องไห้เนาะท่านน่ารักนะคะแล้วรู้สึกเป็นกันเองเพราะว่าตอนก่อนหน้านั้นคือท่านเสด็จไปที่บ้านเพที่ระยองตัวเองก็จะมีน้องสาวที่ทำร้านอาหารนะคะท่านเคยเสด็จไปทานอาหารที่นั่นแล้วก็น้องสาวก็เล่าให้ฟังประทับใจอะค่ะท่านเป็นกันเองเหมือนกับเป็นประชาชนธรรมดาเลยไม่ได้วางตัวนะคะเรารู้สึกครั้งที่เราไม่ได้เจอพระองค์ท่านเองแต่ว่าจากการที่น้องเล่าให้ฟังไปร้านนะคะก็รู้สึกค่ะรู้สึกตื้นตันกับท่านนะคะแล้วก็รู้สึกเสียดายที่ท่านมีอายุน้อยเกินไป
3: ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกนำผู้ต้องขังหญิงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานางสาวทิพารัตน์โชติพิทยานนท์ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกพร้อมด้วยข้าราชการนำผู้ต้องขังหญิงกว่า700คนร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระองค์ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อการพัฒนางานราชทัณฑ์ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้กระทำผิดให้สอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมอย่างยั่งยืนด้วยจริยภาพและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นทรงได้เริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อประทานโอกาสการเรียนรู้และการฝึกทักษะอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพอีกทั้งยังทรงผลักดันบทบาทสตรีในกระบวนการยุติธรรมโดยทรงนำมาตรฐานสากลการดูแลผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังภายใต้ข้อกำหนดกรุงเทพมาขับเคลื่อนจนประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและยังทรงรับเป็นประธานกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์แก่สัตว์ทรงใส่พระทัยในด้านการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขและการแพทย์ของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียม
0: ทางด้านกรมสุขภาพจิตค่ะได้แนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพใจในภาวะโศกเศร้าร่วมของสังคมนะคะต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตบอกว่าจากเหตุการณ์ที่สร้างความโศกเศร้าแก่ประสบกรณิกรชาวไทยอาจจะส่งผลให้บางคนนั้นมีความอ่อนไหวทางอารมณ์หรือว่ารู้สึกเศร้าสะสมนำไปสู่สภาวะโศกเศร้าร่วมในสังคมที่คนจำนวนมากมีความรู้สึกเศร้าสูญเสียหรือสะเทือนใจไปพร้อมกันในช่วงเวลาของการสูญเสียมนุษย์อาจมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันอย่างเช่นเศร้ารู้สึกว่างเปล่าสับสนนอนไม่หลับเบื่ออาหารหรืออาจจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นติดตามข่าวสารมากขึ้นหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมหรือต้องการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยมากขึ้นทางกรมสุขภาพจิตได้แนะนำประชาชนให้พักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่เหมาะสมดูแลสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้และหลีกเลี่ยงการติดตามข่าวซ้ำๆหรือว่าเนื้อหาที่กระตุ้นอารมณ์มากเกินไปรวมทั้งเปิดโอกาสให้ตนเองได้แสดงความรู้สึกอย่างเหมาะสมอย่างเช่นการพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยในระดับที่พอดีโดยเฉพาะกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษได้แก่เด็กผู้สูงอายุผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ที่เคยมีประสบการณ์สูญเสียมาก่อนขณะที่คนใกล้ชิด

0: ก็สามารถช่วยเหลือด้วยการรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินเปิดพื้นที่ให้ระบายความรู้สึกส่วนทำกิจกรรมหรือว่าร่วมพิธีแสดงความอาลัยอย่างเหมาะสมและสังเกตสัญญาณเสี่ยงอย่างเช่นอาการซึมเศร้าที่รุนแรงฉุนเฉียวผิดปกติหรือว่าการพูดถึงการทำร้ายตัวเองนอกจากนี้ยังสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงกรมสุขภาพจิตเชื่อว่าความโศกเศร้าจะคลี่คลายลงเมื่อได้รับการดูแลจากตนเองครอบครัวและสังคมอย่างเหมาะสมและการที่มีพื้นที่รับฟังที่ปลอดภัยก็จะช่วยให้ประชาชนสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้ไปได้อย่างเข้มแข็ง
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนหยุดแชร์ภาพปลอมปรับแต่งด้วย AI เกี่ยวกับสถาบันนะครับพร้อมเตือนผู้นำเข้าส่งต่อเข้าข่ายมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โดยเพจของทีมโฆษกกอรมน.ได้เผยแพร่ข้อความกรณีที่พบภาพที่ถูกสร้างและก็ดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แสดงพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาภาพดังกล่าวถูกส่งต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีลักษณะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อกระตุ้นอารมณ์และสร้างปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความสับสนในสังคมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณรับส่งต่อข้อมูลโดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันควรตรวจสอบแหล่งที่มาจากหน่วยงานภาครัฐสำนักพระราชวังหรือสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนทุกครั้งเพื่อเป็นการป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมตลอดจนปกป้องสถาบันหลักของชาติไม่ให้ตกเป็นเป้าของการบิดเบือนข้อมูลในโลกดิจิทัลทั้งนี้การนำเข้าสู่เผยแพร่และการส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จจนก่อให้เกิดความเสียหายหรืออาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
0: วันนี้วันอังคารนะคะก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
2: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ข้ามลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กับป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วข้ามแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ข้ามแก้วเองสิไปใส
2: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พาราซินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพยุกาลศิลป์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
7: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปกับบ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์น
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
8: ่แก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสู่จังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอกพื้นเรียบหรือว่าแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ่าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
7: อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอเต้นตื่น
3: เต้น
9: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ยโอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: มารวมสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาสนุกกันในรายการ
1: อนุบาลสมอง
0: รายการนี้นะครับจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดและจินตนาการมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นตั้งต้นที่เรามีให้แล้วมาดูกันสิว่าวันนี้เด็กๆทางบ้านกับเด็กๆที่นี่จะวาดรูปให้กลายเป็นอะไรได้บ้างและเป็นประจำครับเราจะมีลายเส้นปริศนาให้ซึ่งลายเส้นวันนี้จะเป็นแบบนี้ครับแบบนี้ตอนนี้นะครับก็ขอให้ผู้ปกครองนะครับลากเส้นตามโจทย์นี้ไปเลยนะครับง่ายๆครับวันนี้มีเส้นอยู่3เส้นแบบนี้เลยให้เวลา1 2 3คงจะลากเส้นกันเสร็จแล้วนะครับเราอนุบาลชั้นสมองทั้งหลายดูภาพแล้วคิดออกกันหรือยังเด็กๆทั้งบ้านแล้วครับคิดออกหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันเลย

น้องๆทั้งบ้านครับตอนนี้กำลังวาดกันใหญ่เลยใช่ไหมครับถ้าใครมีสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือว่าจะเป็นสีช็อกแบบนี้นะครับก็เอามาระบายให้สวยงามได้เลยนะครับรีบๆกันหน่อยนะครับเวลามีจำกัดนะครับ

0: น่าเสียดายมากเลยนะครับตอนนี้เวลาจะหมดแล้วพี่เซฟจะนับนะครับนับถอยหลังนะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาทุกคนวางอุปกรณ์ครับหมดเวลาแล้วครับและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงช่วงที่เราจะมาดูว่าน้องๆวาดอะไรกันบ้างแล้วก็มีตั้งชื่อภาพว่าอะไรบ้างนะครับเริ่มจากคนเลยนะครับน้องเข้าปั้นนะครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: มดแดงกินอาหาร
0: มดแดงกินอาหารนะครับเอามดแดงกินอาหารยังไงไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
1: มดแดงตัวนี้จะเดินมากินอาหารเองครับ
0: ครับ
1: มดแดง2-3ตัวนี้จะเดินมากินอาหารกับตัวนี้ครับ
0: โอ้ครับแล้วที่วาดนี้มดแดงพวกนี้นี่อยู่ที่ไหนเนี่ยครับ
1: อยู่ที่รังของมันครับ
0: อยู่ที่รังของมดแดงนะครับ
1: ถูกแล้วแล้วนี่ก็คือปืนใหญ่ของมดแดงครับ
0: โอ้โหทำไมมดแดงต้องมีปืนใหญ่ด้วยล่ะครับ
1: เอาไว้ป้องกันตัวครับ
0: มดแดงต้องป้องกันตัวด้วยใช่ไหม
1: ถูกแล้วคร
0: ับ เหรอครับ
1: นี่มันคือมดแดงที่มีความสามารถพิเศษอ
0: ่ะเอ้าความสามารถพิเศษอะไรเอ้า
1: ก็แค่ป้องกันตัวแค่เนี่ย
0: โดยใช้อะไรป้องกันตัวนะปืนใหญ่ป้องกันตัวนะเอ้าเก่งมากเลยปรบมือให้หน่อยเอาปรบมือเด็กๆปรบมือเอามาที่น้องนานะผลงานการวาดภาพต่อเติมของหนูตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ

0: สี่เหลี่ยมอุ๊ยจะเป็นยังไงไหนต้องเล่าให้ฟังแล้วล่ะ
1: นับว่าสี่เหลี่ยมมันไปสอนมังกรตัวนี้อยู่มังกรตัวนี้เลยไม่อยากฟังก็เลยเดินหนีออกไปจากกลุ่มของเขา
0: เออ
1: มันเป็นหมาที่เขา

0: นางฟ้าใช่ไหมครับ
1: บ้านลอยอยู่อันนี้คือทุ่งเมฆ
0: โอ้มีบ้านลอยอยู่บนก้อนเมฆนะครับ
1: ไม่มีใครอยู่ก็เลยสร้างเอง
0: ต้องสร้างเองเสกเอาเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้ว
0: โอ้นี่นะครับเป็นรูปอะไรบอกอีกทีนึงสิชื่อภาพมาทางนี้บ้างมาดูที่น้องคนที่3นะครับผลงานของน้องเซนต์มีชื่อภาพว่า
1: สวนสนุกแสนวิเศษค่ะ
0: สวนสนุกแสนวิเศษนะครับน้องเซนต์ลองชี้ให้ดูหน่อยว่าตอนแรกมีเส้นที่รายการให้มานะครับตรงไหนบ้างเอ่ย
1: อ
0: ันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้เอาไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
1: ก็แล้วพ่อแม่หนูพาไปที่สวนสนุกอันนี้พ่อแม่หนู
0: ค่ะ
1: อันนี้หนูก็สไลด์ลงมาค่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเนี่ยทั้งหมดนี้คืออะไรครับตรงนี้คืออะไร
1: คือสไลเดอร์แล้วก็เป็นตรงนี้ก็จะมีแบบสไลเดอร์แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นอ่างน้ำให้เด็กๆลงมาเล่นสไลเดอร์ก็สูงค่ะ
0: สูงมากไหม
1: ก็ไม่ค่อยสูงมากหรอกค่ะส
0: ู
1: งประมาณคอยีราฟได้ค่ะ
0: สูงประมาณคอยีราฟได้ก็ไม่สูงเท่าไหร่ใช่ไหมนี่คือสวนสนุกของน้องเซนนะครับเอาปรบมือให้น้องเซนหน่อย
1: ก็ม
0: ี
1: ทำงานด้วยค่ะ
0: ผลงานของน้องลูกแก้วนะครับน้องลูกแก้วตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: ใบหน้าของฉันค
0: ่
1: ะ
0: ใบหน้าของฉันเหรอครับ
1: ค่ะ
0: เอาไหนชี้ให้ดูหน่อยครับว่าเส้นเริ่มต้นที่มีอยู่ตรงไหนบ้างนะ
1: อยู่ตรงนี้
0: ตรงนี้
1: ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้
0: ตรงนี้คือเป็นรูป
1: ตา
0: ตาอีกข้างนึงก็มี
1: ตาสองข้าง
0: แล้
1: วน
0: ี่
1: แล้วนี่ก็คือใบหน้าค่ะแล้วนี่ก็คือหูค่ะ
0: ครับแล้วตรงนี้เป็น
1: แล้วนี่ก็คือปากนี่ก็คือแก้มค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: แล้วนี่ก็คือจมูกค่ะแล
0: ้
1: วนี่ก็คือหัวใจค่ะ
0: ครับทำไมถึงคิดว่าจะวาดเป็นรูปใบหน้าของฉันล่ะครับ
1: เพราะว่ามันก็ต่อเติมวงกลมแล้วเราก็วาดแล้วเราก็เพิ่มวงกลมตรงนี้เข้าไปนิดนึงค่ะแล้วเราก็ค่อยทำจมูกแล้วก็ทำปากค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเท่านี้ก็จะเป็นใบหน้าใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทำไมต้องมีหัวใจด้วยล่ะครับ
1: เพราะว่าเขากำลังจะมีความรัก
0: อุ้ยมีความรักด้วยคนรักกันต้องทำอะไรให้กันล่ะครับ
1: คนรักกันก็จะดูแลห่วงใยกันค่ะไม่อยากให้คนอื่นมาแตะต้องผู้หญิงที่เรารัก
0: โอ้ครับ
2: ให้อภัยต่อกัน
0: ให้อภัยต่อกันคนรักกันต้องให้อภัยต่อกันด้วยนะครับ
1: ให้ดอกไม้ให้กัน
0: ให้ดอกไม้ให้กัน
1: ห่วงใยกัน
0: ห่วงใยกันโอ้โหเด็กๆตัวแค่นี้รู้จักด้วยนะครับว่าความรักเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเก่งมากๆเลยเอาปรบมือให้น้องลูกแก้วหน่อยนะครับเก่งมากมาถึงผลงานของน้องคนสุดท้ายนะครับเป็นผลงานของน้อง
3: ซาอินค่ะ
0: น้องซาอินนะครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
3: แมวสีรุ้งค่ะ
0: แมวสีรุ้งนะครับจากลายเส้นตั้งต้นอยู่ตรงไหนบ้างเอ่ย
3: ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะ
0: จากข้างบนนี้หนูคิดว่าทำให้กลายเป็นส่วนไหนของแมวครับ
3: อันนี้หูของแมวค่ะ
0: หูแล้วข้างล่างล่ะครับ
3: ข้างล่างคือปากของแมวค่ะ
0: เป็นปากของแมวทำไมถึงคิดว่าจะวาดเป็นรูปหน้าของแมวล่ะครับ
3: เคยเห็นแมวตัวจริงแมวตัวจริงตรงนี้มันจะเป็นหูเป็นแหลมแหลมค่ะ
0: โอ้ช่างสังเกตมากเลยนะไหนอธิบายหน่อยว่ารอบๆแมวนี้มีอะไรบ้างครับ
3: อันนี้ต้นหญ้าค่ะ
0: ค่ะ
3: อันนี้ดอกไม
0: ้
3: อ
0: ัน
3: นี้ก้อนเมฆ
0: อ
3: ันนี้นกค่ะอันนี้พระอาทิตย์ตอนดึกมันทำงานแทนพระจันทร์ค่ะ
0: นี่คือผลงานอันสวยงามนะครับแมวสีรุ้งนะครับของน้องสาอินนะครับเอาปรบมือให้หน่อยท่านผู้ปกครองครับจินตนาการมีส่วนสำคัญมากเลยนะครับเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ไม่มีอะไรมากนอกจากกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพเท่านั้นเองนะครับเด็กๆนะครับก็จะใช้ความคิดอย่างมีเสรีภาพในการแต่งเติมลงไปถ้าท่านอยู่ว่างๆนะครับลองขีดเขียนลองสร้างโจทย์เองก็ได้แล้วให้เด็กๆนะครับลองวาดดูว่าเขาจะต่อเติมเป็นรูปอะไรได้บ้างนะครับอย่าลืมพบกับรายการอนุบาลชาญสมอง

0: ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวินดี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ย่าย่าข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า

0: วิตตี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิตตี้ออกไปช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับโอ้ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคตึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคตึกดำบรรพ์เหรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกตึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิดดี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิดดี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิดดี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิดดี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัวจริง

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้ดีแล้วพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
3: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
4: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
3: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
4: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
3: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
4: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
4: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
2: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
4: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวิดดี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
2: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
3: เดี๋ยววิดดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
2: ้ทำยังล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
3: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิดดี้แล้ว
4: เ
2: อ๊โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วิตตี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วิตตี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนเปลี่ยนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูกระหว่างทีมพิงกี้เซนจูรี่น้องเฟรย่าและคุณแม่เมย์มีคะแนนสะสมในเกมแรก100เหรียญและทีม Powerpuff พิมพ์น้องพิมพ์และคุณแม่ปอซึ่งทีมนี้ยังไม่ได้เหรียญคะแนนเลยนะครับในเกมแรกของเรารอบที่2

0: ับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนแล้วนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการกรองแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยและภารกิจในเกมที่3นั่นก็คือเกมร่วมด้วยช่วยคิดเรามาดูกันนะครับว่าน้องๆและคุณแม่ทีมใดจะสามารถพิชิตเหรียญคะแนนไปได้มากกว่ากันและทีมใดที่จะเป็นผู้ชนะในสัปดาห์นี้หรือเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อไปได้เลยครับ
1: สวัสดีจ้ากลับมาแล้วนะครับกับรายการสำหรับครอบครัวในยุคไซเบอร์ครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์และวันนี้นะครับเรายังอยู่กับ2ทีมนะฮะที่พกความน่ารักมาทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับทีมแรกนะครับทีมพิงกี้เซนจูรี่นะฮะแม่เมย์และน้องเฟย่าครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: สวัสดีนะฮะ
3: ยังตื่นเต้นอยู่ไหมเฟย่า
4: ตื่นเต้นค่ะ
1: ยังตื่นเต
5: ้นอยู่ค่ะ
1: เหรอจำภาพตัวเองได้ไหมตอนลุ้นกับแม่จำได้ไหมไปปรึกษาอะไรกันบ้างครับคุณแม่นะฮะเพื่อที่จะมาเก็บเหรียญไปให้ได้เยอะที่สุดเป็นไงฮะ
4: ใช่ค่ะรอบนี้ก็จะคุยกันแล้วตั้งใจมากขึ้นค่ะใช่ไหม
5: ใช
1: ่ค่ะแสดงว่ารอบที่แล้วไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมาย
5: ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมาย
1: ครั้งนี้ต้องตั้งใจละเอาเหรียญไปแต่ไม่ต้องห่วงยังเสมอกันอยู่ได้300เหรียญอยู่นะครับอันนี้ก็น่ารักอีกทีมนึงก็น่ารักครับกับ Power Pup พิมพ์ครับแม่ปอและน้องพิมพ์ในทีมนี้โอ้โหเกมตอนแรกภารกิจที่2ที่เห็นน่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะฮะเป็นไงบ้างน้องพิมพ์ยังตื่นเต้นอยู่มั้ย
6: มากค่ะ
1: มากเลยนะผมบอกเลย2ทีมนี้พร้อมที่จะละครต้องเข้าผมบอกเลยทำการแสดงได้อย่างเยี่ยมยอดมากเป็นไงฮะไปปรึกษาคำสำหรับลูกทีมเป็นไงบ้าง
7: ทีมเราก็ไม่แพ้ค่ะไม่ยอมค่ะ
1: ไม่ยอมนะ
7: ไ
1: ปปรึกษาไงบ้าง
7: ก็มีการส่งซิกทางสายตา
1: ครับ
7: เราจะส่งแบบคำตอบทางสายตากันค่ะ eye contact ค่ะ
1: สำหรับสายตาของทั้งสองคนดูเล็กมากเลยนะครับ
7: นี่แหละค่ะแบบหมวยเล็กๆ
1: เป็นเส้นเอกเป็นแบบสองหมวยแม่ลูกสองหมวยนะแต่วันนี้ภารกิจก็ไม่ได้ง่ายนะครับต้องพยายามสะสมเหรียญให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับมาถึงวันนี้นะฮะเป็นการแข่งขันในรอบที่3คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้ทีมไซเบอร์ของเราจะทำอะไรสนุกสนานขนาดไหนกับภารกิจนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดครับภารกิจนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับมันเป็นเกมสร้างสรรค์สำหรับเด็กนะครับที่จะเพิ่มทักษะนะครับการใช้ความคิดนะครับการใช้หลักการและก็เหตุผลนะครับเป็นรากฐานของการที่ไปเขาเรียกว่าไปเขียนโค้ดเทคโนโลยีนะครับที่จะไปเกี่ยวกับระบบดิจิทัลก็คือ IoT การเขียนโค้ดนะฮะพอพูดถึงโค้ดฮะผมบอกได้เลยว่า Gen X Gen Y อย่างใช้คำว่าพวกเราแล้วกันนะฮะไม่ใช่พวกเขา พวกเราเนี่ยบอกเลยว่าขอบายเลยนะฮะเป็นสิ่งที่ยากแต่สำหรับเด็กยุคไซเบอร์นะฮะน้องพิมพ์แล้วก็น้องเฟย่าผมบอกว่ามันไม่ได้ยากเลยนะฮะเขาสามารถทำได้ส่วนพวกเราล่ะใบกันจริงๆนะฮะและเมื่อกี้บอกว่าเขามีอยากเป็นนักแสดงอยากเข้าวงการอะไรอย่างงี้คุณแม่ส่งให้ไปเรียนพวกร้องเพลง
4: ค่ะเรียนการแสดงเรียนเต้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: พี่ขอชมการเต้นของน้องเฟย่าสักนิดนึงได้มั้ยฮะ
5: ได้ค่ะ
1: เชิญตรงนี้เลยฮะอุ๊ยสวยจังเลย
5: Pink a pink like this star pink when she star pink when she star pink when game game game chicken she go like boom boom boom chicken she go like ah ah ah she star pink when she star pink when she star pink when the game game game chicken she go like boom boom boom chicken she go like ah ah ah
1: โอ้โหน่ารักมากแล้วเรียนมานานยังครับเรียนเต้นมานานยัง
5: เคยเรียนตอนเด็กๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เลิกเรียนไปแล้วค่ะ
1: หรอคืออยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนางเอกไหมลูก
5: อยากเป็นค่ะ
1: เล่นคู่พี่ไหมตอนที่น้องเป็นนางเอกพี่คงอยู่บนรถเข็นแล้วล่ะสวยอย่างไรอ่ะเขาซื้อปมือให้น้องเฟย่าหน่อยเชิญครับเชิญครับแล้วน้องพี่มีความสามารถแบบเต้นอะไรไหม
8: มีร้องเพลงกับเต้นค่ะ
1: เต้นได้ไหม
8: ได้ค่ะ
1: เชิญตรงนี้นิดนึงคุณแม่ภูมิใจคุณแม่ยิ้มแป้นเลยอ่ะสักหน่อยเชิญครับ
8: เริ่มเลยนะคะ
1: พรุ่งนี้ก็ได้น่าจะเริ่มวันนี้เพราะรายการเราถ่ายวันนี้นะฮะนี่รับไปเลย100,000 บาทครับโอ้อยากมอบเงินให้จังเลยนะฮะเอาละ

0: ครับเรามาดูกันนะครับว่าเกมสำหรับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรไปชมกติกากันเลยครับ
1: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดเกมโคดดิ้งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้เพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีนำไปสู่การพัฒนาการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันเกมโคดดิ้งเล่นง่ายและสามารถเล่นสนุกด้วยกันได้ทั้งครอบครัววันนี้รายการเรานำเกมนี้มาให้น้องๆของเราได้ขยับแข้งขยับขาโชว์กันได้อย่างเต็มที่กับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่า Dance Party
0: เอาล่ะมึงเมื่อกี้พอดูแล้วแบบการเขียนโค้ดนี่คุณแม่รู้จักการเขียนโค้ดอะไรบ้างไหมคะ
2: ก็พอรู้จักค่ะ
0: พอรู้จักแล้วคุณแม่
3: เพิ่งจะรู้ตอนที่มารายการนี้แหละค่ะ
0: โอ้ถ้าผมเป็นผมก็จะพูดเขาเรียกว่าโค้ดดิ้งมันเป็นผมก็รู้จักพวกหมักเก็บหมักคอร์สหมักข้ามหมักอะไรอย่างเงี้ยนะหมักฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยยังอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแต่คราวนี้ล่ะเอาล่ะผมเชื่อว่าน้องพิมพ์กับน้องเฟรย่าทำได้แน่นอนนะครับมองหน้ามองตากันแล้วพร้อมไหมจ้าน้องเฟรย่า
4: พร้อมค่ะ
0: พร้อมครับสวยจังเลยอะ น้องพิมพ์ล่ะครับ
4: พร้อมค่ะ
0: พร้อมนะครับน่ารักทั้ง2ทีมเลยขอให้สะสมเหรียญไปให้เยอะๆนะครับเอาล่ะครับพร้อมแล้วกับเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะครับถ้าพร้อมแล้วประจำที่ครับสลับกันนะครับตอนนี้ถ้าผมบอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวหาย
0: ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาแล้วครับตอนนี้

0: ติกาเกมนี้ก็คือผู้เล่นจะต้องสลับกันออกมาอ่านโจทย์แล้วเต้นให้คู่หูใส่โค้ดวิธีใส่โค้ดมีดังนี้ขั้นตอนที่1ผู้เล่นนำโค้ดจากช่องเครื่องมือนักเต้นโค้ดแรกคือการสร้างนักเต้นต่างๆของผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีแดงบนสุดมาใส่ในกรอบการตั้งค่าสีเหลืองเมื่อลากเสร็จผู้เข้าแข่งขันถึงจะสามารถเลือกนักเต้นได้ว่าเป็นใครและอยู่ตำแหน่งไหนได้บ้างขั้นตอนที่2เมื่อสร้างนักเต้นเสร็จต่อมาคือการกำหนดท่าเต้นโดยการเลือกโค้ดสีม่วงอันล่างสุดมาใส่ในกรอบการตั้งค่าสีเหลืองจะมีให้เลือกท่าเต้นมากมายให้กับนักเต้นของผู้เข้าแข่งขันขั้นตอนที่3การเลือกเพลงเพลงจะอยู่ช่องข้างบนของห้องการแสดงถ้าหากผู้เข้าแข่งขันอยากลองดูการแสดงว่าถูกต้องตามโจทย์หรือไม่ให้กดปุ่มเริ่มแล้วการแสดงก็จะเริ่มขึ้นทันทีเพียงเท่านี้ผู้เข้าแข่งขันก็จะเป็นผู้สร้างการแสดงเต้นได้แล้วเพียงแค่ใส่โค้ด3ขั้นตอนเท่านั้นแต่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำตามโจทย์5โจทย์ที่ได้กำหนดไว้ภายใน10นาทีทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้คะแนน100เหรียญและถ้าหากถูกต้องจะได้1ท่าเท่ากับ100เหรียญ
1: นี่น้องพิมพ์สบายฮะน้องพิมพ์เอาอีกแล้วฮะนี่ยังใบท่าเดิมอยู่เลยนะฮะ

0: สร็จแล้วเสร็จแล้วสลับสลับเร็วเร็วเอาละครับปังลิสได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้ผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะมียังได้ท่าเดิมอยู่เลยนะฮะ
1: คุณแม
0: ่ดีมากครับคุณแม
2: ่ทำไมทำไม่ได
0: ้อ๋อเอาละครับตอนนี้ได้นะครับท่าสองอยู่นะฮะ
2: ท่
0: า
2: สอง
0: แม่มาแล้วนะฮะท่าหนึ่งนะฮะเอาละครับ
1: โอ้โหมาเรียนได้ชัดเลยนะเนี่ย
0: เอาละคุณแม่มองแล้วทีนี้พี่เขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เอาละครับลูกทำไปแล้วแม่ยังงงอยู่เลยนะแม่ยังงงอยู่เลยนะครับแล้วฝั่งนี้นะฮะเอาละครับด้านนี้นี่เอาละคุณแม่เข้าใจท่าสองคืออันนี้ตอนนี้นะต้องลงสองทีมนะฮะเหรียญที่สะสมมาเสมอกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้ดีเลยนะครับเพื่อที่จะชนะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะฮะ

0: เอาละครับฝั่งนี้ได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับ
1: สลับ
0: ตอนนี้ผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะข้อสองกดหันละครับ
2: เลือกกัน

0: หูนี่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพ่อพักพิงตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม่ใช้เต็มหน่อยใช้เต็มหน่อยเต้นเต้นดูเกร็งๆนี่คุณลูกดูฮะคุณลูก
1: ได้ไหม
0: เอาละ
2: ได้ไหม
0: ใจเย็นๆนะฮะ
1: ได้ไหม
2: ได้แล้ว
1: สองท่าแล้วนะสองท่าแล้วโอเคไหม
2: โอเค
0: โอเคสะอาด
2: ได้
0: แล้วเอาละตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนตุนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพ่อคุณพระพิมพ์ตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม่ตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนตุนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่
2: อันบนอันบนสุดบนสุด
0: อันบนสุดบอกแม่บอกแม่ด้วยบอกแม่ด้วยกดให้แม่ได้กดให้แม่เลยได้อันไหนเนี่ยนี่กดไปเร็วเร็วเร็วไม่เป็นไรลบก่อนใจเย็นฮะเรามีเครื่องตัดต่อครับไม่ต้องห่วงครับ
3: เอาใหม่
0: เอาเร็วมาแล้วครับเต้นนะฝั่งรุ้นเป็นไง
3: ตบมือสูงโอเคอ
2: ย่าง
3: น
2: ี้นะ
3: ค่ะดูนะ
0: นี่นะดูนี
3: ่ตบมือสูงโอเค
0: โอ้ยได้เลยตอนนี้นะถ้าจะเสมอกันอยู่นะตอนนี้ได้ไหม
3: โอเคโอเค
0: โอเคโอเคผ่านครับ
2: มุม
0: ม
2: วง
3: ท่าแรก
2: อันนี้สาม
3: ใช่อันนี้สามข้อสาม
0: ท่าแรก
2: ท่าแรกมุมมวง
0: รวมด้วยช่วยคิดจริงๆนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้สอง
2: อันนี้สอง
0: นี่นี่นี่น่ารักมากครับผมเฮ้ยคุณแม่มา
2: เดี๋ยวนะ
0: คุณแม่ไปเรียนเต้นหน่อยไหม
2: แล้วก็ต่อเลยเดี๋ยวหาย
0: หาย
1: ไม่ใช่
0: ใจเย็น
1: ไม่ใช่เอาใหม่
0: เอาใหม่อ
2: ยู่นี่อันนี้ต
0: ่อไปได้ครับ
2: ที
0: ่สองได้แล้วกดกิ่งเลย
1: โอเคโอเค
0: อ่านไหมไปเลยเอ้าสลับ
1: อันที่สี
0: ่รวมด้วยช่วยกันนะไม่เป็นไรรวมด้วยช่วยคิดกันนะกดไปห้ากดไปห้าไม่เป็นไร

0: ้ทำไมนี
1: ่ได้
0: เฮ้ยเจออะไรนะครับนี่แหละนี่อ่ะคุณแม่หนูเก่งๆนะนี่เอาได้ไหมนี่ใช่เบิ้งใช่เ
1: บิ้งอ๋อท่าที่สองไง
0: ท่าที่สองคืออะไร
1: สอง
0: ต้องไปด้วยกันบอกเลยเอาแล้ว
1: นี่
0: น
1: ี
0: ่
1: แม่ดูเรื่อง
0: แม่เต้นเต้นเนี่ยใจเย็นๆสิลูกได้ไหม
2: ไม่ใช่
0: ลอง
3: เปลี่ยน
0: ฝั่งนี้ก็ไม่ใช่
1: ไม่ทำท่าแรก
0: เหมือนกันท่าแรก
3: เด็กเหมือนเซย่าท่าอะไรอย่างเงี้ยที่มันยุบๆอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมเอาใหม่ไม่เป็นไร
1: ลองท่าเฟซ
0: ดูไหม
1: เออท่าอะไรได้ท่าที่สองอะไรได้ไหม
0: ฟ้อนท่าที่สองอะไรได้
3: อย่างนี้
1: ดีขึ้นบนท่า
0: ใช่ไหม
1: อันเฟซข้างล่างฟ้อน
0: ใช่ไหม
1: โอเค
0: นะตอนนี้โอเคเอาละครับ
3: ทำ
0: เป็นทีมฮะตอนนี
1: ้แป๊บนึงเดี๋ยวเอาใหม่
0: เอาใหม่
1: ทำ
0: เอาละครับ
3: อันนี้ท่าที่สอง

0: มาแล้วครับ
1: แม่
0: ชิดชิดเ
2: ลยไหม
0: ดูท่าท่าอะไร
3: โอเค
0: โอ้ยโอเคแล้วเหรอ
3: เร็วๆๆ
0: เอาเลยครับเร็วๆๆๆฝั่งนี้ฝั่งนี้น่าจะนำนะฮะพิงกี้เซนตุรี่นะฮะพาวเวอร์พับพาวเวอร์พับแม่อย่ายอมแม่เสร็จแล้วเหรออันนี้เสร็จไปแล้วนะฝั่งนี้พิงกี้เซนตุรี่ยังทำต่อเลยฮะเอาละครับ
2: อันนี้จะอันนั้นใช่ไหม
0: เอาละครับทำไม่เสร็จ
2: โอ้ยตื่นเต้นเซฟไม่ได้ด้วย
0: เออเว้ยทำไม่ได้ว่ะยังไงนะฮะก็มาลุ้นกันนะครับตอนนี้คณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ

0: ไปดูกันนะครับว่าทีมไหนจะได้กี่เหรียญนะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนตุรีได้ไปถูกไป3โจทย์นะฮะได้รับไป300เหรียญนะครับรวมทั้งหมดนะครับกับเกมที่แล้วก็คือ600เหรียญครับเอาแล้วนะครับมาดูทีม Power Pub พิมพ์นะฮะเกมนี้ร่วมด้วยช่วยคิดนะครับได้ไปถูกไป4โจทย์ได้400เหรียญนะครับรวมกับของเดิมได้ไป700เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ชนะของสัปดาห์นี้นะครับได้แก่ทีม Power Pub พิมพ์ครับรับไปเลยนะครับโล่เกียรติคุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทเชิญครับนี่ครับนี่คุณได้ 5,000 บาทครับและนี่นี่เอ๊ะ 5,000 บาทนี่เป็น
1: ให้แม่กินไว้ก่อนค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ไปกินพวกมิซูกี
1: ้
0: ยังนะให้แม่เก็บไว้ก่อนนะครับเป็นไงความรู้สึกตอนนี้ฮะ
1: ก็คลายความกังวลคลายความตื่นเต้นขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: ครับผมได้ไปเก็บไว้ 5,000 นี่เก็บไว
1: ้เก็บไว้จริงๆค่ะ
0: จริงนะตาดูแบ๊วเอาละครับยินดีด้วยนะฮะผู้ชนะของเรา Power Pub พิมพ์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และอีกหนึ่งทีมนะครับ Pinky Century นะฮะเราไม่ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้เราเรียกว่ารองชนะเลิศละกันนะครับรองชนะเลิศของเรานะครับจะได้รับเกียรติบัตรนะครับจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเชิญครับเชิญจ้าอ่ะนี่ครับมาแล้วครับอ้าวเป็นไงคุณแม่ความรู้สึกตอนนี้
2: ตอนแรกคือก็ตื่นเต้นมากค่ะเมื่อคืนแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคลายกังวลแล้วแล้วก็รู้สึกแบบสนุกที่ได้มาร่วมเล่นเกมค่ะ
0: ครับได้ร่วมทำกิจกรรมกับน้องเขานะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ดีไหมลูก
3: ดีค่ะ
0: ดีนะ ถ้าสมมติอยากได้ทุนการศึกษาไปยืมทาง ทางพีมเอานะ เอาละครับขอบคุณมากพิงกี้เซนตุรีครับสนุกสนานมากครับบอกได้เลยว่าเกมนี้นะฮะรายการนี้เหมาะสำหรับครอบครัวจริงๆในยุคไซเบอร์นะฮะอยากจะให้คุณแม่ปอฮะในการเลี้ยงลูกในยุคไซเบอร์แบบนี้เนี่ยอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้าน
1: ค่ะก็สำหรับยุคไซเบอร์หรือว่ายุคไอทีของเรานะคะผู้ปกครองก็ต้องตามเด็กให้ทันแต่ว่าเราต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอารมณ์อร่วยในการที่เราเลี้ยงลูกนะคะมีทั้งตึงแล้วก็หย่อนให้มันบาลานซ์กันไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆจะเกิดการต่อต้านและมีปัญหาได้ในอนาคตค่ะ
0: ครับสำหรับไม่มีแล้วครับ
2: ค่ะก็คืออย่างยุคไซเบอร์นะคะตอนนี้ก็คือในเรื่องของสื่อต่างๆมันมีทั้งสื่อที่น่ากลัวเนาะอันตรายเงี้ยค่ะก็คืออย่างพ่อแม่เราก็ต้องคอยดูห่างๆคอยเฝ้าระวังและคอยสอนลูกอยู่เสมอค่ะว่าอันไหนควรไม่ควรควบคู่กันไปด้วยอะค่ะ
0: ครับผมนะครับขอบคุณนะครับแม่เมย์น้องเฟย่าขอบคุณมากๆนะครับ

0: คุณแม่ปอแล้วก็น้องมิ้นมากเลยนะครับ
1: นอกเหนือจากเกม Dance Party ที่เล่นกันอย่างสนุกสนานพร้อมทักษะเบื้องต้นของการฝึกโค้ดแล้วยังมีเกมอื่นๆที่มีประโยชน์เสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆอีกมากมายครับท่านผู้ชมเตรียมตัวรับชมเกมนี้ซึ่งจะมาเป็นเกมแข่งขันในสัปดาห์ต่อๆไปของเรานั่นคือเกมรามเกียรติ์ครับการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกหลานช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราๆก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จากโคดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดเป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่าน
0: สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันใหม่นะครับต่อไปจะเป็นใครนะครับและมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับนอกจากสนุกไม่แพ้กันแล้วนะฮะเราจะร่วมกันนะครับเป็นครอบครัวที่จะเข้าใจนะครับในการเติบโตของเด็กรุ่นนี้ครับเด็กยุคดิจิทัลนะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์
2: คุณผู้ชมครับเกมออนไลน์ก็เหมือนกับเหรียญ2ด้านมีเกมที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะทางความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กๆให้ไปในทิศทางที่ดีและก็มีทั้งเกมที่มีเนื้อหารุนแรงนำไปสู่สภาพจิตใจและสภาพร่างกายที่ไม่ดีของเด็กๆดังนั้นหากลูกหลานของท่านอยากจะทดลองเริ่มเล่นเกมออนไลน์หรือดูสื่อใหม่ๆที่ท่านไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ท่านควรอยู่รับชมหรือเล่นเกมไปพร้อมๆกับเขาเพื่อพิจารณากันกรองและสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันในครอบครัวอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าการเล่นเกมจะเป็นเรื่องไม่ดีนะครับ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: ที่นี่หาปลาได้เยอะเลยว่าแต่พี่แว่นก่อไฟได้ยังไงหรอครับ
2: วิตตี้อยากรู้หรอพี่แว่นจะบอกให้พี่แว่นแค่ไปรับแสงแดดที่ทำให้เกิดไฟได้เพราะพี่แว่นเป็นแว่นขยายซึ่งเป็นเลนส์นูนแสงที่ผ่านเลนส์จะหักเหมารวมกันที่จุดเดียวจนเกิดเป็นไฟแบบนี้ไงแต่น้องๆไม่ควรทดลองทำเองคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
0: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าอยู่นี่กินแต่ปลาถ้ามีผักของโปรดของวิตตี้ก็คงจะดีนะครับ
2: งั้นก็เก็บพืชผักบริเวณนี้กินได้นี่นะ
0: ก็วิตตี้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นี่นาง
2: ั้นเราไปลองขอจากไดโนเสาร์กินพืชกัน
0: เย้ yeah!
2: นั่นไงวิตตี้ไดโนเสาร์กินพืชที่วิตตี้อยากเจอ
0: แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
2: มันชื่อว่าไทรเซราทอป

สวัสดีครับคุณไทเซอราท็อปพอจะมีผักแบ่งให้พวกเราบ้างได้หรือเปล่าเจ้าอยากกินพืชหรอที่นี่มีแต่พวกเฟิร์นต้นสนและต้น

ปรงเจ้ากินได้ไหมเราน่าจะกินพืชพวกนี้ไม่ได้หรอกโลกไดโนเสาร์คงไม่มีผักที่วิทย์ที่กินได้แล้วพืชที่เจ้าอยากกินคืออะไรทำไมไม่กลับไปกินที่โลกของเจ้าล่ะจริงด้วยเดี๋ยววิทย์จะโชว์สิ่งที่อยากกินให้ดูว่าตึกกลมของเรามีตู้เย็นไหนๆลองดูสิมีผักของโปรดวิดดี้เหลืออยู่ไหมนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆได้ไปรู้จักกับผักทั้ง5สีพร้อมกับเจ้ายักษ์3เขาไทรเซราทอปกันมาแล้วพี่แว่นเลยอยากรู้ว่าน้องๆชอบกินผักอะไรกันบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ชอบกินบรอกโคลีเพราะเป็นผักที่มีความกรอบเวลาเอาไปทำอาหารยิ่งมีรสชาติอร่อยถูกใจพี่วิดดี้สุด
0: ๆส่วนพี่แว่นชอบกินเห็ดหอมเพราะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติอร่อยอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยชูรสชาติอาหารในแต่ละเมนูอีกด้วยนะแล้วน้องๆล่ะครับชอบกินผักอะไรบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหน้องๆแต่ละคนชอบกินผักหลากหลายและน่าอร่อยกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะและวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นตอนที่พิเศษมากๆโดยเฉพาะพิธีกรของเรานะคะเรียกได้ว่าพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าดูหล่อขึ้นขาวขึ้นแล้วก็ดูเกาหลีมากยิ่งขึ้นค่ะขอต้อนรับนะคะพี่ตั้วนเรศหันพันพงค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงครับ
0: ค่ะ
1: แล้วขอบคุณมามากเลยนะครับทำให้พี่ดูดีขึ้นมาเลยนะครับขอบค
0: ุ
1: ณนะคร
0: ับ10บาทครับ
1: ให้หลังฉากนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะที่ต้องเชิญพี่ตั้วมาในวันนี้ก็เพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของคู่สามีภรรยานั่นเองฉะนั้นหมอรุตซึ่งยังเป็นหนุ่มโสดเนี่ยไม่อินอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเชิญพี่ตั้วมาเพราะว่าเพิ่งจะเรียกได้ว่าสละ

0: โสดนะเป็นแบบคู่เข้าใหม่ประมาณมาเมื่อแบบปลายปีหมาดๆนี้เองเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคุยในเรื่องนี้เนี่ยต้องถามพี่ตั้วก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชีวิตคู
1: ่จริงๆนี่ปิดมาตั้งนานนะครับปิดข่าวไม่อยากให้ใครรู้มาบอกนี่เขารู้ทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้ว่าถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์หลังจากที่แต่งงานแล้วใช่ไหมครับก็มีความสุขดีครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็
0: พูดความจริงก็ได
1: ้มีความสุขดีแต่ว่ามีเรื่องให้ต้องเขาเรียกว่าก็ทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันมากขึ้นมากกว่าตอนที่เป็นแฟนกันครับแต่ไม่ได้ทะเลาะกันนะครับ
0: ค่ะ
1: นะ
0: เขาเรียกได้ว่าเรียนรู้กัน
1: เรียนรู้แล้ว
0: และการปร
1: ับ
0: ตัวนี่ค่ะก็ถือว่าดีค่ะ
1: แล้วด้านมานี่เป็นยังไงครับก
0: ็
1: เปลี่ยนสถานะเหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากที่เป็นสามีเป็นภรรยาเปลี่ยนมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นไงครับ
0: ไม่อยากจะเล่าเลยครับพี่ตู
1: ้เล่ามานะครับเล่ามาเลยครับ
0: คือรู้สึกว่าตั้งแต่แบบเป็นแม่มีลูกเนี่ยนะคะคือขี้เยอะขึ้นค่ะพี่ตู้
1: เฮ้ยโอ้อันนี้มันเรื่องส่วนตัวป่ะครับเดี๋ยวพี่เอากระดาษชำระเต็ม
0: ไม่ใช่ขี้อย่างนั้นเนี่ยพี่ตู้หมายถึงแบบเป็นคนที่แบบขี้งอนมากขึ้นขี้น้อยใจขี้บ่นแล้วก็อีกสารพัดขี้เลยทีเดียวค่ะพี่ตู้ประดังประเดเข้ามาตอนช่วงมีลูกเนี่ยแหละค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ก็เยอะอยู่แล้วนะครับมีลูกแล้วเยอะกว่านั้นอีกเหรอครับ
0: พี่ก็ไม่ต้องพูดความจริงก็ได
1: ้สงสารสามีคุณมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เรานะครับก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากครูนกดร.ศิริลักษณ์ รัตน์สำริดนะครับท่านเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษานะครับซึ่งครูนกนี่นะครับมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวครับ
0: ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีครูนกค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค่ะโดยจากประสบการณ์ของครูนกที่ให้คำปรึกษาครอบครัวเนี่ยมาหลายปีเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะสะท้อนได้ไหมคะว่าปัญหาของครอบครัวไทยในปัจจุบันนี้
4: ค
0: ่
4: ะ
0: มันคืออะไรคะ
4: ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของผู้หญิงผู้ชายคนที่มีอำนาจในครอบครัวมักจะเป็นคนที่นำเงินเข้ามาก็คือผู้ชายนะคะซึ่งวัฒนธรรมไทยก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยวัฒนธรรมเราเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่คุณผู้ชายทำงานถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ภรรยาก็ต้องทำงานฉ
0: ัน
4: ออกไปหาเงินด้วยกันทั้งคู
0: ่
4: แต่ไอ้ความเคยชินสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาหลายๆครอบครัวที่ผู้ชายไม่ต้องทำอะไรอ่ะแต่ว่าลูกสาวมาเช็ดหนี้หน่อยมาช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าลูกชายนั่งอาจจะอ่านหนังสือฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่เราเขาเรียกเคยชินนะคะแต่เมื่อปัจจุบันทุกๆอย่างเปลี่ยนไปสามีและภรรยาทำงานฉะนั้นภรรยาควรที่จะได้รับหรือเป็นความต้องการเนี่ยก็คือความเท่าเทียมกันทั้งข้างนอกบ้านแล้วก็ในบ้านอันนี้จะเห็นเป็นปัญหา
0: แล้วอย่างวิธีการหรือว่ากระบวนการในการที่เราจะเข้าไปในการแก้ปัญหา
4: เริ่มแรกก่อนเลยนะคะก็คือการที่ให้คนที่มาปรึกษาเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความเขาเรียกเคารพซึ่งกันและกันทุกคนมีความต้องการฉันก็มีเธอก็มีในขณะที่สามีเขามีความต้องการของเขาเช่นเขาออกไปทำงานบางวันเขาก็อยากไปดื่มเบียร์อยากไปสังสรรค์กับเพื่อนถูกไหมอยากไปเล่นกีฬาไปเตะฟุตบอลแล้วภรรยาล่ะความต้องการของเขาคืออะไรเขาก็อาจจะอยากมีความต้องการอย่างเช่นว่าอยากจะมีเวลาไปสปาไปทำเล็บถูกไหมคะทีนี้เมื่อฉันมีเธอมีเนี่ยเมื่อฉันพูดถึงความต้องการของฉันเนี่ยเธอก็จะฟังและเคารพในสิ่งที่ฉันต้องการขณะเดียวกันเธอเองก็มีความต้องการของเธอนะคะเวลาที่เธอบอกความต้องการของเธอให้ฉันฟังฉันก็จะฟังแล้วก็เคารพในความต้องการของเธอเช่นเดียวกัน
1: ฟังดูว่าถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่าทำจริงนี่ยากนะครับ
0: สังคมไทย
1: เราก็นึกถึงแต่ความต้องการ
0: ของ
1: เราอยากความต้องการเราไปทำให้เขาเป็นแบบที่เราต้องการอีกต่างหากใช่ไหมครับนี่คือต้นตอของปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้น
0: ทีนี้ถ้ามองในสังคมไทยอย่างเงี้ยค่ะคือการหันหน้าคุยกันทุกๆเรื่องเพื่อที่จะหาจุดตรงกลางของการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยความเป็นครอบครัวไทยไม่ค่อยหันหน้าคุยกันตรง
4: ๆหลายๆครั้งเนี่ยมีคนมาขอการปรึกษาจากพี
1: ่
4: นะคะแล้วก็รู้สึกอัดอั้นตันใจรู้สึกอึดอัดใจว่าทำไมสามีถึงไม่เข้าใจนะคะทำไมสามีถึงได้เรียกร้องบางอย่างที่เขา ไม่รู้หรือว่าเขารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าอึดอัดใจที่จะต้องทำหรือรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินที่จะต้องทำคำถามที่พี่ถามกลับไปเนี่ยก็คือว่าแล้วเราได้บอกสิ่งที่เราต้องการหรือบอกความรู้สึกของเราให้กับเขาได้ทราบหรือยังเพราะว่าถ้าเราไม่พูด

0: ที่เราต้องการแล้วบอกกับคู่ชีวิตหรือจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์คือหมายถึงทุกอย่างกับคุณพ่อคุณแม่เราหรือใครเองก็ตามถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาแล้วเราเริ่มที่จะพูดกับเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรับไว้อะเราจะเลือกที่จะอยู่กับตรงนั้นหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่ไม่รับฟังความต้องการเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสัมพันธภาพที่จะแย่ลงสัมพันธภาพเป็นเรื่องของคนสองคนถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่คนใดคนหนึ่งมันอยู่ทั้งสองคนอะแล้วเราจะบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเธอแต่ฝ่ายเดียวก็คงไม่ใช่ฉะนั้นเมื่อเราจะต้องปรับถ้าเรารู้ว่าสัมพันธภาพเนี่ยไม่อาจจะมีความขัดแย้งหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนที่จะต้องปรับคือทั้งสองคนที่จะต้องยินดีที่จะต้องมามองแต่ถ้าต่างคนคือคนนึงอาจจะยินดีแต่อีกคนนึงอาจจะไม่ยินดีเนี่ยการแก้ปัญหามันก็จะไม่ได้ประสบผลสำเร็จหรือรุ่งเรืองอย่างที่เราต้องการฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาคืออะไรใช่ไหมคะคือสัมพันธภาพในอนาคตที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด
1: เอาละครับตอนนี้นะครับมีความรู้สึกนะครับของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มาฝากนะครับจะเป็นยังไงไปฟังกันครับ
2: แม่ฝ้ายค่ะเพิ่งมีลูกนะคะคนแรก
3: ครับพ่อเจ๋งครับพ่อฟันดาวครับ
2: เราคิดว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมค่ะคือแบบอย่างตอนที่ยังไม่มีน้องใช่ไหมคะก็แบบแล้วยังมีความรู้สึกแบบยังทะเลาะแบบง้องแง้งกันอะไรเงี้ยมีปากเสียงกันบ่อยแล้วมาหลังๆเข้าก็เริ่มซาลงเหมือนถึงว่าฝ้ายนะก็เริ่มซาลงไม่ค่อยสนใจตรงนั้นยิ่งพอมีน้องปุ๊บมันเปลี่ยนแบบนี้เลยอะไม่สนใจเลยส่วนกับเขาก็แทบจะไม่ดูแลก็คือเสื้อผ้าไม่เคยแทบจะไม่เคยรีดให้ไม่เคยด้วยแหละ
3: อย่างนี้อันนี้คือปัญหาเหมือนกันนะ
2: อะไร
3: อันนี้คือปัญหาเหมือนกันคือบางทีเราก็นึกน้อยใจตัวเองทำไมเฮ้ยเราไม่ดูแลเราบ้างกลับบ้านไปแบบข้าวของแบบรกมากกองเสื้อผ้าแบบเราเฮ้ยเราจริงๆเราก็พับได้เราจะลองดูว่ากองเสื้อผ้าเนี้ย3อาทิตย์เนี้ยก็ยังอยู่เหมือนเดิม
2: แต่บอกเขานะว่ามันต้องยอมรับนะว่างานบ้านเราขอบกพร่องเลยแหละต้องบกพร่องเลยแหละเราคงไม่เป๊ะๆแบบเมื่อก่อนอะไรเงี้ยต้องให้เขาดูแลตัวเองอย่างพวกเสื้อผ้าเขาอ่ะเขาก็แค่ปั่นใส่เครื่องกดปุ๊บปั่นแค่นั้นจบงานบ้านเขาต้องช่วยทำเองดูแลตัวเองผ้าต้องรีดเองอะไรเงี้ยจัดกระเป๋าเสื้อผ้าก็ต้องจัดเองเงี้ยแล้วก็ต้องมาช่วยแบ่งเบาเรื่องลูกด้วยอะไรเงี้ย
0: ที่จะมองไปในเรื่องของการสื่อสารสามีรู้สึกว่าตั้งแต่มีลูกแล้วเนี่ยภรรยาไปให้เวลากับลูกมากนะคะถามว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยคืออะไรเรารู้สึกน้อยใจจังเลยนะคะเรารู้สึกเหมือนถูกละเลยอ่ะนะคะเรารู้สึกจากที่เราเคยเป็นคนสำคัญของเขาเนี่ยแล้ววันนี้เรารู้สึกความสำคัญเราน้อยลงเสร็จแล้วเนี่ยสื่อสารความรู้สึกอย่างนั้นออกไปค่ะดีกว่าที่จะไปชี้นิ้วแล้วบอกว่าทำไมเธอเปลี่ยนไปอย่างนี้เธอไม่ดูแลฉันเรากำลังไปตำหนิละสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบอกถึงความรู้สึกของเราให้กับอีกคนหนึ่งเขาเข้าใจคุณฝ้ายได้พูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณฝ้ายเองก็ต้องฟังในสิ่งที่สามีต้องการเช่นเดียวกันหรือสามีเองคุณฝ้ายอาจจะฟังก็ได้แต่สามีเองอาจจะไม่ชินที่จะพูดถึงความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะผู้ชายนะคะการที่จะบอกถึงความต้องการหรือความรู้สึกเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอ่ะฉะนั้นต้องเอาตรงนี้กับทั้งสองคนออกมาให้ได้ก่อนเหมือนวางแผนที่ว่าเรารู้ถ้าเรารู้แต่ความต้องการอีกคนนึงเราไม่รู้ความต้องการอีกคนนึงเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงอ่ะนะคะแต่ถ้าเรารู้ความต้องการของอีกคนนึงแล้วเราก็รู้ความต้องการอีกคนนึงเราจะได้เอาความต้องการนั้นแล้วลองมาดูว่ามันมีช่องตรงไหนที่สามารถที่จะทำได้แต่ก่อนอื่นเลยข้อสำคัญมันไม่ใช่วิธีที่จะแก้ไขเพราะวิธีมันมีเยอะแยะแต่ว่าเราได้เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจกับความรู้สึกและความต้องการของเราและบอกหรือยังหรือบอกอย่างเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพและถูกต้องให้อีกคนหนึ่งเขาได้เข้าใจแล้วหรือยัง นะคะที่จะมองพื้นฐานเป็น

0: เหล่านี้มากกว่า
1: ผมสมมุติว่าผมเป็นพ่อเจ๋งแม่ป้ายมาบอกว่าขอเวลาไปเลี้ยงลูกเธอดูแลตัวเองไปก่อนนะเราเข้าใจได้แต่เราทำใจยังไม่ได้เงี้ยครับผมจะต้องทำยังไงครับผมต้องยอมรับสภาพนี้แล้วก็เข้าใจเขาแบบนี้ไปแล้ว
0: ค่ะมันก็ถ้าเรายอมรับได้มันก็โอเคมันก็เรื่องก็จบใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าบางอย่างเรารับได้บางอย่างเรารับไม่ได้อันเนี้ยก็ต้องดูให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เรารับไม่ได้คืออะไรเรารับไม่ได้ที่ภรรยาเราต้องดูแลลูกเหรอ
1: ตรงนั้นรับได้แต่ไม่อยากมานั่งซักผ้าตากผ้าคนเดียวนั่งกินข้าวคนเดียวอะไรเงี้ยครับ
0: โอเค
1: ทำใจไม่ได้ครับ
0: โอเคคือแปลว่าความต้องการของเราเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของภรรยาและลูกด้วยค่ะอันเนี้ยต่างหากที่เป็นคีย์เวิร์ดว่าเราสื่อสารตรงนี้ให้เขาเห็นหรือเปล่าว่าไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอหรือฉันต้องซักผ้าเองมันไม่ใช่ฉันยินดีที่จะซักแต่ฉันขอฉันอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในวงจรของเธอและลูกอันนี้ต่างหากนี่คือ needs นี่คือความต้องการที่มันเป็นมากกว่าเรื่องของซักผ้าเรื่องของเธอไม่ดูแลฉันไม่ใช่แต่ฉันอยากจะเป็นส่วนหนึ่ง
2: ค่ะ
0: อันนี้คือสิ่งที่เราต้องชัดเจนคือความต้องการซับซ้อนนะที่บางครั้งสามีภรรยาคุยกันเนี่ยล้างขวดนมอย่างเงี้ยซักเสื้อผ้าทิ้งฉันไปเลยไม่ดูแลฉันมันเป็นแค่เขาเรียกว่าวิธีการที่เราเห็นชัดที่เราเห็นด้วยตาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกต่างหากว่าฉันต้องการอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วลองคิดดูสิถ้าภรรยาได้ยินคำนี้จากสามีเขาจะรู้สึกยังไง
1: ครับเขาอาจจะมานั่งดูเราซักผ้าอยู่ข้างๆก็ได้เราก็ซักไปแล้วก็คุยกันไป
0: ก็มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ถูกไหม
1: เธอเลี้ยงลูกฉันซักผ้าได้แต่ขอคุยกันหน่อย
0: ค่ะ
1: อ๋อมีทางออกขึ้นมาเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาแล้ว
0: ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้เราเป็นภรรยาคนเป็นภรรยาจะรู้สึกดีไหมล่ะสามีเดินมาบอกว่าฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกอ่ะแล้วเดี๋ยวเนี่ยออปชันมาเลย
1: ครับ
0: เห็นไหม
1: หาทางออกได้แล้ว
0: หาทางออกมาแล้วคือไม่ต้องไปคิดเลยแต่เพียงแต่ว่าบอกจับจุดให้ถูกจับจุดตัวเองให้ถูกแล้วสื่อสารให้ถูก
1: อันนี้ผมมาลองถามเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกครับอย่างแม่ฝ้ายก็จะอยากเลี้ยงลูกแบบโอ้โหดูแลทุกขั้นทุกตอนไม่อยากให้พลาดเลยเป็นห่วงเป็นใยส่วนพ่อเจ๋งนี่ก็อยากจะสบายสบาย
3: ฝ้ายเป็นคนจุกจิกเรื่องลูกมากกว่าฝ้ายจะแบบเป๊ะมากกว่าแต่เจ๋งเขาจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยทำตามที่ฝ้ายบอกฝ้ายต้องบรรดาอึกี่ครั้งต้องจดอะไรเงี้ยลูกอึกี่ครั้งลูกอึต้องถ่ายรูปทุกครั้งอะไรเงี้ยเพื่อมาดูการเปลี่ยนแปลงอย่างสมมติเรากำลังรักษาเรื่องอะไรของลูกเนี้ยคือทุกอย่างฝ้ายขวดนมต้องต้มอย่างนี้นะต้องอย่างงุ่นนี้คือฝ้ายจะจุกจิกมากแล้วไม่ค่อยมีความสุขไว้ใจให้เขาเลี้ยงจะผ่านอย่างพาลูกไปอยู่ต่างจังหวัดทิ้งให้เขาอยู่กับลูกสองคนก็จะแบบโทรถูกว่าวันนี้บรรดาเป็นยังไงบ้างกินข้าวยังไงเขาป้อนข้าวลูกไม่ค่อยกินต้องทำยังไงแล้วลูกไม่กินนมต้องเอากระต่ายไหมเขากอดนะคือฝ้ายจะจุกจิกเนี้ยแล้วเขาก็จะแบบก็จะหาฝ้ายเป็นโรคจิตตกเน
4: ี่
3: ย
4: จริงๆบางทีเราเนี๊ยบเกินไปเราระแวงมากเกินไปเงี้ยมันทำให้เราเครียดขึ้นเครียดไปเองบางทีเราแบบเฮ้ยเราเลี้ยงแบบสบายๆดีกว่าไหมอะไรเงี้ยทำไมพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาได้ไม่ต้องแบบสะอาดมากอะไรเงี้ยเราเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเดี๋ยวธรรมชาติมันก็รักษาไปเองให้ลูกเขาเรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเป๊ะ
3: เนี่ยคือการที่ข้อต่างคือเขาก็จะคิดว่าธรรมชาติแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเลี้ยงเขามาได้แล้วเขาก็โตได้เลี้ยงตามธรรมชาติแต่ฝ้ายรู้สึกว่าสมัยนี้กับสมัยก่อนมันต่างกันสมัยก่อนคือไม่มีโรคไม่มีเชื้อโรคไม่มีไวรัสโน่นนี่สารพัดมันต่างกับสมัยนี้ในสมัยนี้โอ้โหมันน่ากลัวมากมันมีเชื้อนั่นเชื้อโน่นสารพัดเลยมันจะมาเลี้ยงแบบสมัยก่อนไม่ได้ในความสุขคือแบบถ้วยจานของพันดาวกินต้องต้มต้องลวกอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกมันต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยแบบเนี่ยเขาจะต่างกันตรงเนี้ยก็จะมีถ้าจะทะเลาะกันเรื่องลูกก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ฝ้ายฟิกแต่เขารู้สึกว่าปล่อย
0: วิธีที่จะช่วยพ่อแม่ในการที่มีวิธีการในการเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันคือแบ่งเบาหน้าที่เลยคือถ้าเราให้คนคนเดียวคือให้แม่เนี่ยแล้วพ่อซึ่งอาจจะมีความคิดที่แตกต่างไม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในการดูแลตรงนี้เนี่ยพ่อก็จะรู้สึกว่าถูกเหมือน
1: ีดกัน
0: แยกออก

0: ปใช่
1: เป็นแค่ผู้สังเกตการ
0: ค่ะแล้วความรู้สึกของพ่อจะเป็นยังไงใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยพี่จะแนะนำว่าให้บางอย่างเนี่ยเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่เป็นประเด็นความสำคัญคือไม่ได้อยู่เยอะเท่าไหร่ให้แยกกันไปสมมติว่าสามีสามารถที่กำหนดได้ว่าเป็นคนกำหนดละกันว่าลูกจะเข้านอน 3 ทุ่
1: ม
0: ภรรยาเลือกที่จะเป็นคนกำหนดว่าลูกจะเล่นคอมพิวเตอร์ได้วันละ1ชั่วโมงคือเขาเรียกแยกความรับผิดชอบนะคะเพื่อที่จะทำให้พ่อเองก็ได้มีบทบาทและแม่เองก็มีบทบาทของเขาแต่อันเนี้ยทั้งสองคนจะต้องเหมือนกับหลังฉากเนี่ยจะต้องมานั่งคุยกันแล้วแบ่งกันว่าใครจะเป็นคนดูตรงไหนในขณะเดียวกันพอเข้าหน้าฉากพ่อเนื่องจากเป็นคนให้นอน 3 ทุ่มก็โอเคนะคะทีนี้พอมาเรื่องเกมละแม่เป็นคนกำหนดว่าให้เล่นวันละชั่วโมงเดียวแต่จริงๆเนี่ยในใจพ่อคิดว่าแม้ชั่วโมงเดียวจะไปพอได้ไงเพราะพ่อก็ชอบเล่นก็อาจจะแบบ2ชั่วโมงแต่ว่าเมื่อคุยกันแล้วถ้าลูกบอกว่าพ่อพ่อรู้ไงลูกว่าร
1: ู้ว่าม
0: ีพ่อ
1: เดี๋ยวพ่อจะใจดีกับเรา
0: จริงๆพ่อให้นะก็จะไปบอกพ่อแม่ที่พ่อก็ยังให้พ่อเคยบอกว่าจะให้2ชั่วโมงฉันพ่อเมื่อคุยกันหลังฉากออกมาหน้าฉากต้องสนับสนุนแม
1: ่และในวันนี้นะครับไม่ได้มีแค่กรณีปัญหาของพ่อเจ๋งแม่ฝ้ายเท่านั้นนะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้มีแขกรับเชิญมาร่วมในรายการนี้นะครับเป็นคุณแม่นะครับที่กำลังมีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงลูกครับ
2: แม่กรหรือพักจีลาน้ำเพชรอายุ40ปีเป็นคุณแม่ลูก2คนแรกคือน้องเฟรมสาวน้อยวัยสดใสเรียบร้อยน่ารักคอยช่วยแม่ทำงานบ้านโดยเฉพาะดูแลน้องชายคนเล็กหลังกลับจากโรงเรียนฟีฟ่าลูกชายคนเล็กของบ้านฉลาดแต่มักจะเอาแต่ใจตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาที่พ่ออยู่บ้าน
3: ฟีฟ่าเลิกเล่นได้แล้วลูกพอได้แล้วเลิกเล่นได้แล้วไปกินนมเล่นนานแล้วนะลูกเวลาที่อยู่กับแม่นะคะเขาจะไม่ค่อยมีอาการคือแม่พูดอะไรเขาจะเชื่อฟังแต่ถ้ามีแขกมาหรือว่าพ่ออยู่ด้วยเขาก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานาให้ทุกคนสนใจเขาตลอด
2: ด้วยความที่พ่อมักจะตามใจลูกชายคนเล็กทำให้หลายต่อหลายครั้งทั้งคู่มีปากเสียงกัน
3: บางทีเขาก็มีวีนแม่ก่อนเหมือนกันอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วีนพอวีนตุ้มเสร็จปุ๊บเขาจะไม่พูดกับแม่ก่อนไป3วัน4วันแล้วบางทีแม่ก่อนก็จะถามเขาว่าเป็นอะไรเขาก็จะพูดฟังว่าเนี่ยวันนั้นลูกเป็นแบบนี้แบบนี้เธอไม่น่าเป็นแบบนี้เลยไม่น่าไปพูดแรงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีค่ะแม่ก่อนเพิ่งจะมานั่งคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาแก้ไขปัญหานี้เพราะว่าแม่ก่อนคิดว่าตอนนี้มันมีผลกระทบทั้งกับลูกคนโตน้องเฟรมแล้วก็น้องฟีฟ่าคนเล็กแม่กลัวว่าเขาจะโตขึ้นหรือว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้อยากให้ช่วยเรื่องนี
4: ้ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีแม่ก่อนก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: มาเข้าเรื่องกันเลยค่ะปัญหาและความทุกข์ใจที่แม่ก่อนกำลังเผชิญอยู่นี่คืออะไรคะ
3: ตอนนี้ที่คุณแม่เจอบ่อยๆก็จะเป็นปัญหาของลูกชายคนเล็กซึ่งเป็นเด็กค่อนข้างที่จะเอาใจตัวเอง อย่างล่าสุดคุณพ่อเขาบอกว่าหั่นแตงกวาให้ลูกชายหน่อย คุณแม่ก็หั่นให้คุณพ่อก็บ่นทำไมเธอหั่นแบบนี้เธอไม่หั่นอีกอย่างนึงลูกต้องการอีกอย่างนึง ซึ่งคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าลูกต้องการอย่างไหนแต่ว่าเราเข้าใจว่าโอเคลูกไม่มีฟันข้างหน้าถ้าเราหั่นเล็กๆลูกจะได้กินได้สะดวกซึ่งคุณพ่อก็ดุแม่แล้วก็โกรธด้วยว่าทำไมเธอทำอะไรเธอทำไมไม่ตามใจลูกอะไรเงี้ยแล้วลูกชายก็ร้องไห้คุณพ่อก็โกรธคุณแม่ไปเป็นอาทิตย์เหมือนกันไม่พูดด้วยเลยแล้วก็จะเป็นบ่อยๆ
0: ค่ะ
3: ก็เลยรู้สึกว่าเป็นปัญหาที่หนักแล้วเจอบ่อยก็เลยอยากจะรบกวนคุณโอ๊คไปแนะหรือว่าชี้ทางแก้ปัญหาให้อะค่ะ
0: จากปัญหาของคุณกรณ์นะคะคือพี่มองเป็น2 อย่างก่อนคือความสัมพันธ์ของเรากับลูกที่มีปัญหาหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณกรณ์มองณตอนนี้นะคะที่มีความสำคัญในกรณีเนี้ยสถานการณ์เนี้ยคือเรากับสามี
3: กรณีที่1 น่าจะเป็นสามีก็
0: ค
3: ือเขาก็เข้าใจลูกอย่างนึง
0: ค่ะ
3: คุณแม่ก็เข้าใจลูก

0: ไปอีกอย่างนึงความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกัน
1: อันดับแรกในสถานการณ์เนี่ยสิ่งที่พี่เห็นก็คือว่าสามีคุณกรอาจจะไม่ได้โฟกัสความสำคัญหรือไอ้ผลที่จะตามมากับสิ่งที่เขาว่าแม่ต่อหน้าลูกสิ่งที่ลูกจะเรียนรู้ก็คือว่าแทนที่ลูกจะยินดีหรือขอบคุณที่แม่ทำให้ถูกไหมคะ
2: ค
1: ือแม่หั่นแตงกวาให้สิ่งที่พ่อกับแม่เนี่ยจะต้องสร้างและเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเรียนรู้ว่าลูกจะขอบคุณใครก็ตามที่ทำอะไรให้กับเขาเขาควรจะต้องขอบคุณนะคะแต่ทีนี้การที่พ่อไปพอยต์หรือว่าไปชี้ประเด็นที่ว่าทำไมเธอถึงหั่นแบบนี้ลูกถึงไม่กินนอกจากลูกจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะขอบคุณหรือว่านึกถึงการให้ของแม่แล้วเนี่ยลูกสิ่งที่ลูกจะได้เรียนรู้ก็คือว่าถ้าอะไรที่ทำให้เราไม่ถูกใจเรามีสิทธิ์ที่จะชี้ไปที่คนนั้นแล้วบอกเขาว่าฉันไม่ได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการนะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่พ่อแม่อาจจะละเลยนะเขาต้องการอย่างนั้นหรอนะคะอันดับที่สองเนี่ยก็คือว่ากฎเนี่ยมันมีอย่างนี้คือว่าเวลาที่พ่อแม่เนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะเราจะไม่ขัดแย้งกันต่อหน้าลูกไม่ได้บอกว่าเราแตกต่างกันไม่ได้เราแตกต่างกันได้แต่เราจะไม่ทำอย่างนี้ต่อหน้าลูกนะคะเพราะอะไรหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่พ่อแม่ขัดแย้งกันพ่อให้ดูทีวีการ์ตูนตอนเช้าก่อนทานข้าววันเสาร์อาทิตย์แต่แม่ไม่ให้อย่างเงี้ยเวลาพ่อไม่อยู่ลูกเดินลงมาเปิดทีวีปุ๊บแม่บอกย่าหนูต้องไปกินข้าวก่อนลูกแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูลูกจะพูดว่าที่พ่อยังให้เลยค่ะเราอยากที่จะส่งเสริมให้ลูกเนี่ยใช้ความขัดแย้งของเราแล้วนำมาซึ่งสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์ฉะนั้นเด็กก็จะใช้ทุกวิธีด้วยความเป็นเด็กนะคะผู้ใหญ่ยังเป็นเลยแต่ว่าเด็กเนี่ยก็จะใช้ทุกวิธีในการที่จะต้องได้ในสิ่งที่เขาต้องการฉะนั้นเมื่อพ่อแม่เปิดช่องให้เขาเห็นเขาก็จะฉวยโอกาสจากตรงนั้นเราอยากให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นหรอเราอยากให้วันหนึ่งลูกมาแล้วบอกว่าแม่ให้นะอันเนี้ยทำไมพ่อไม่ให้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแม่เขาไม่ทำแบบนี้พ่อทำนะคะนั่นเป็นเพราะเขาเห็นนะคะฉะนั้นพ่อกับแม่ถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่บอกอะค่ะคุยกันหลังฉากตกลงกันให้เรียบร้อยแต่พอหน้าฉากแล้วเนี่ยไม่ว่าการตัดสินใจจะเป็นอะไรอีกคนคนหนึ่งควรจะต้องสนับสนุนนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันที่สำคัญก็คือว่าเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพซึ่งกันและกันอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเราเรียนรู้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าเรามองแค่ว่าความต้องการของเราถูกผิดชนะแพ้อย่าลืมว่านั่นคือตัวเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการให้ลูกนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ขอย้ำว่าความสำคัญในการในครอบครัวในการดูแลลูกคือประโยชน์ของลูกเป็นหลักนะไม่ใช่ประโยชน์ของพ่อและแม่นะคะให้นึกอันนี้ไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าให้ทำความเข้าใจแล้วตระหนักถึงอันนี้ฉะนั้นเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็จะคิดถึงประโยชน์ที่เราต้องการให้ลูกได้รับนะคะ
2: ต้องถามแม่ตอนว่าตอนที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันได้มีกันหันหน้าเข้ามาคุยกันบ้างไหมคะหรือว่าลองค้นหาสาเหตุที่แท้จริงว่าต้นทางของปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งสะสมจนกลายมาเป็นปัจจุบันนี้มันคืออะไร
0: จริงๆแล้วก็คุณแม่ก็เพิ่งจะคิดได้เมื่อไม่นานนะคะว่าเราน่าจะมีโอกาสคุยกันบ้างแต่ว่าทั้งพ่อและแม่ก็ต่างทำงานต่างเวลากันก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยกันเลย คุณแม่ก็คิดอยู่ว่าต้องหาเวลาต้องคุยกันเพราะว่าไม่อยากให้ปัญหานี้มันเป็นระยะยาวแล้วเราทั้งสองคนก็จะไม่มีความสุขรวมถึงลูกๆด้วย
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นหลังจากได้รับคำแนะนำจากครูนกไปนี่ก็น่าจะได้เริ่มมาหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วทำให้บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูมีความสุขมากยิ่งขึ้น
0: ค่ะ
2: ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้รู้ทัศนคติของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะตลอดจนแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหานะคะจากครูนกซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของ

0: การให้คำแนะนำนะคะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะให้หันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็สลายความขัดแย้งนะคะทำให้ครอบครัวกลับมามีชีวิตที่ได้ว่ามีชีวามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะก็ได้ว่าวันนี้รายการของเราน่าจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวหลายๆครอบครัวเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับใช่แล้วครับเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะครับก็น่าจะมีความสุขกับการเป็นพ่อเป็นแม่มากขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูนกนะครับแล้วก็แม่กอนะครับที่มาร่วมในรายการนะครับและสำหรับเป็นพ่อเป็นแม่นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: มันน่าโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มารวมสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาสนุกกันในรายการ
1: อนุบาลชาสมอง
0: รายการนี้นะครับจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดและจินตนาการมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นตั้งต้นที่เรามีให้แล้วมาดูกันซิว่าวันนี้เด็กๆทางบ้านกับเด็กๆที่นี่จะวาดรูปให้กลายเป็นอะไรได้บ้างและเป็นประจำครับเราจะมีลายเส้นปริศนาให้ซึ่งลายเส้นวันนี้จะเป็นแบบนี้ครับแบบนี้ตอนนี้นะครับก็ขอให้ผู้ปกครองนะครับลากเส้นตามโจทย์นี้ไปเลยนะครับง่ายๆครับวันนี้มีเส้นอยู่3เส้นแบบนี้เลยให้เวลา1 2 3คงจะลากเส้นกันเสร็จแล้วนะครับเราอนุบาลชั้นสมองทั้งหลายดูภาพแล้วคิดออกกันหรือยังเด็กๆทั้งบ้านแล้วครับคิดออกหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูปกัน

น้องๆทั้งบ้านครับตอนนี้กำลังวาดกันใหญ่เลยใช่ไหมครับถ้าใครมีสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือว่าจะเป็นสีช็อกแบบนี้นะครับก็เอามาระบายให้สวยงามได้เลยนะครับรีบๆกันหน่อยนะครับเวลามีจำกัดนะครับ

0: น่าเสียดายมากเลยนะครับตอนนี้เวลาจะหมดแล้วพี่เซฟจะนับนะครับนับถอยหลังนะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาทุกคนวางอุปกรณ์ครับหมดเวลาแล้วครับและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงช่วงที่เราจะมาดูว่าน้องๆวาดอะไรกันบ้างแล้วก็มีตั้งชื่อภาพว่าอะไรบ้างนะครับเริ่มจากคนแรกเลยนะครับน้องเข้าปั้นนะครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: มดแดงกินอาหาร
0: มดแดงอาหารนะครับเอามดแดงกินอาหารยังไงไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
1: มดแดงตัวนี้จะเดินมากินอาหารเองครับ
0: ครับ
1: มดแดง2 3ตัวนี้จะเดินมากินอาหารกับตัวนี้ครับ
0: โอ้ครับแล้วที่วาดนี้มดแดงพวกนี้นี่อยู่ที่ไหนเนี่ยครับ
1: อยู่ที่รังของมันครับ
0: อยู่ที่รังของมดแดงนะครับ
1: ถูกแล้วแล้วนี่ก็คือปืนใหญ่ของมดแดงครับ
0: โอ้โหทำไมมดแดงต้องมีปืนใหญ่ด้วยล่ะครับ
1: เอาไว้ป้องกันตัวครับ
0: มดแดงต้องป้องกันตัวด้วยใช่ไหม
1: ถ
0: ู
1: กแล้วคร
0: ับ เหรอครับ
1: นี่มันคือมดแดงที่มีความสามารถพิเศษอ
0: ่ะเอ้าความสามารถพิเศษอะไรเอ้า
1: ก็แค่ป้องกันตัวแค่นี
0: ้โดยใช้อะไรป้องกันตัวนะปืนใหญ่ป้องกันตัวนะเอาเก่งมากเลยปรบมือให้หน่อยเอาปรบมือเด็กๆปรบมือเอามาที่น้องนานะผลงานการวาด
2: มีแบบสไลเดอร์แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นอ่างน้ำให้เด็กๆลงมาเล่นสไลเดอร์ก็สูงค่ะ
0: สูงมากไหม
2: ก็ไม่ค่อยสูงมากหรอกค่ะส
0: ู
2: งประมาณคอยีราฟได้ค่ะ
0: สูงประมาณคอยีราฟได้ก็ไม่สูงเท่าไหร่ใช่ไหมนี่คือสวนสนุกของน้องเซนนะครับเอาปรบมือให้น้องเซนหน่อย
2: ก็ม
0: ี
2: ทำอะไรด้วยค่ะ
0: ผลงานของน้องลูกแก้วนะครับน้องลูกแก้วตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
3: ใบหน้าของฉันค
0: ่
3: ะ
0: ใบหน้าของฉันเหรอครับ
3: ค่ะ
0: เอาไหนชี้ให้ดูหน่อยครับว่าเส้นเริ่มต้นที่มีอยู่ตรงไหนบ้างนะ
3: อยู่ตรงนี้
0: ตรงนี
3: ้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี
0: ้ตรงนี้คือเป็นรูป
3: ตา
0: ตาอีกข้างนึงก็มี
3: ตา
0: ตา
3: แล้วนี่แล้วนี่ก็คือใบหน้าค่ะแล้วนี่ก็คือหูค่ะ
0: ครับแล้วตรงนี้เป็น
3: แล้วนี่ก็คือปากนี่ก็คือแก้มค่ะ
0: นะครับ
3: แล้วนี่ก็คือจมูกค่ะแล
0: ้
3: วนี่ก็คือหัวใจค่ะ
0: ครับทำไมถึงคิดว่าจะวาดเป็นรูปใบหน้าของฉันล่ะครับ
3: เพราะว่ามันก็ต่อเติมวงกลมแล้วเราก็วาดแล้วเราก็เพิ่มวงกลมตรงนี้เข้าไปนิดนึงค่ะแล้วเราก็ค่อยทำจมูกแล้วเราก็ทำปากค่ะ
0: โอ้เท่านี้ก็จะเป็นใบหน้าใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: ทำไมต้องมีหัวใจด้วยล่ะครับ
3: เพราะว่าเขากำลังจะมีความรัก
0: อุ้ยมีความรักด้วยคนรักกันต้องทำอะไรให้กันล่ะครับ
2: คนรักกันก็จะดูแลห่วงใยกันค่ะ
1: ไม่อยากให้คนอื่นมาแตะต้องผู้หญิงที่เรารัก
0: โอ้ครับ
4: ให้อภัยต่อกัน
0: ให้อภัยต่อกันคนรักกันต้องให้อภัยต่อกันด้วยนะครับ
1: ให้ดอกไม้ให้กัน
0: ให้ดอกไม้ให้กัน
1: ห่วงใยกัน
0: ห่วงใยกันโอ้โหเด็กๆตัวแค่นี้รู้จักด้วยนะครับว่าความรักเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเก่งมากๆเลยเอาปรบมือให้น้องลูกแก้วหน่อยนะครับเก่งมากมาถึงผลงานของน้องคนสุดท้ายนะครับเป็นผลงานของน้อง
5: ซาอินค่ะ
0: น้องซาอินนะครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
5: แมวสีรุ้งค่ะ
0: แมวสีรุ้งนะครับจากลายเส้นตั้งต้นอยู่ตรงไหนบ้างเอ่ย
5: ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะ
0: จากข้างบนนี้หนูคิดว่าทำให้กลายเป็นส่วนไหนของแมวครับ
5: อันนี้หูของแมวค่ะ
0: หูแล้วข้างล่างล่ะครับ
5: ข้างล่างคือปากของแมวค่ะ
0: เป็นปากของแมวทำไมถึงคิดว่าจะวาดเป็นรูปหน้าของแมวล่ะครับ
5: เคยเห็นแมวตัวจริง

0: ตัวจริงตรงนี้มันจะเป็นหูเป็นแหลมแหลมค่ะ
1: โอ้ช่างสังเกตมากเลยนะไหนอธิบายหน่อยว่ารอบๆแมวนี้มีอะไรบ้างครับ
0: อันนี้ต้นยาค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ดอกไม
1: ้
0: อ
1: ัน
0: นี้ก้อนเมฆ
1: อ
0: ันนี้นกค่ะอันนี้พระอาทิตย
1: ์
0: ตอนดึกมันทำงานแทนพระจันทร์ค่ะ
1: นี่คือผลงานอันสวยงามนะครับแมวสีรุ้งนะครับของน้อง

0: ตอนแผนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แผนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆ เหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย้
1: โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได้
0: ก็เพราะเพื่อน

0: ช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้มีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: เปเป้เป็ดน้อย
3: ตอนมะเขือเทศของเปเป้

Oh.

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับเปเป้กำลังเก็บมะเขือเทศมาช่วยเปเป้นับมะเขือเทศกันหน่อยครับว่ามีกี่ลูกเฉลย1 2 3 4 5มะเขือเทศของเปเป้มี5ลูกครับ

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: แล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: ศึกชิงแชมป์การทำไข่เจียวกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเพราะไข่เจียวเป็นอาหารที่มีประโยชน์สำหรับเด็กๆอย่างเราความคิดแปลกใหม่เชิญสมัครเลย
1: ว้าวน่าตื่นเต้นข้าสู่อยากสมัครบ้างจังต้องคิดเมนูเด็ดๆซะแล้วฮะดาวี่จะช่วยข้าสู่เหรอคะอุปกรณ์สำคัญที่เราเอาไว้ทอดไข่ดาวี่รู้ไหมคืออะไรนี่ไง What is it?

0: A frying pan. F R Y I N G P A N. Frying pan. A frying pan. Frying pans.
1: เก่งมากดาวี
2: ่ยัยยัยยิปปี
1: ้งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า
2: อุ๊ปส์อ้าวอ้าว
1: ฮะดาวี่เป็นอะไรหรือเปล่าเขาสวยลืมบอกไปว่ากระทะร้อนนะแช่ในน้ำเย็นสิจ๊ะ
2: Thank you
1: โอ๊ยทำไม่ได้สักทีไข่เจียวเนี่ยแค่ไข่เจียวเราก็ทำไม่ได้
3: เป็นอะไรหรอข้าสวยดาวี่ใจเย็นๆนะค่อยเป็นค่อยไป
4: มานี่เลยมานี
1: ่ฮะจะไปไหนหมูหยองมีอะไรเหรอหมูหยอง
4: ด่วนมากเลยก็สวย

0: ถึงจุดหมาย
1: มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
2: อ้าวมาทำไมที่นี่คะแล้วไข่เจียวของข้าวสวยล่ะเฮ้ยไม่เอกเป็นยังไงบ้างฮะโอเคไหมไม่เอกนั่นไงอ่ะ What is it?

0: F R O G frog. A frog. Frog.
1: คุณกบครับจะเริ่มแข่งกันหรือยังก็ใกล้แล้ว

0: มีอะไรเหรอพวกนายแล้วคุณกบเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยังครับ
1: สบายมากอบอบชิวชิวอบอบอบอบชิวชิวอบอบอบอบ
2: ท่าทางจะสบายจริงๆแฮะ
3: ขณะนี้การแข่งขันกำลังจะเริ่มขอเชิญนักแข่งเข้าประจำที
2: ่เร็วทางนี้เร็วเข้า

0: A fish. F I S H fish. A fish. Fishes.
1: เอาละการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว
2: ใส่ตีนกบทำไมอะครับ
3: เครื่องทุ่นแรงอะ
2: เอ้าก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรองุย
1: การแข่งนี้ถ้าผู้ใดชิงธงที่อยู่กลางน้ำได้ก่อนจะชนะไปเลยเอาละ

0: สบายมากเฮ้ยตามไปดูกันแล้ว
1: What is

A flag. F L A G. Flag. A flag. Flags.

0: คุณปลาเป็นผู้ชนะ
1: ว้าวประทับใจจัง
2: ยินดีด้วยครับคุณปลา
3: ไม่เห็นจะเข้าใจเลยอ่ะอะไรเหรอหมูหยองก็ทำไมคุณกบถึงแพ้ได้ขนาดนั้นอ่ะ
2: ที่ผมตกลงไปในน้ำทำอะไรกันเหรอครับ
3: พวกเรากำลังซ้อมกันอย่างหนักหลายปีมาเนี่ยพวกเรายังไม่เคยชนะพวกกบเลยอ
2: ่
3: ะ
2: โอ้เอาจริงเอาจังมากเลยนะครับซ้อมมานานนะครับเปรียบเทียบกับคุณกบ
4: ชิวชิวอบอบอบอบชิวชิวอบอบ
3: เห็นภาพเลยเข้าใจแล้วล่ะ
2: นี่แหละความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
5: yes yes

0: Right? Frying pan. Good job. What is it? Fish? Flag? Frog! Frog! Wow!
1: เก่งจังเลยค่ะเพื่อนๆแล้วพบกับพวกเราใหม่นะครับ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: กำลังเรียนเสียงที่ปลุกฟาฟาทุกเช้าอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: เอกีเอกเอกเอกีเอกเอกฮ่าฮ่า
0: เรียนเสียงเสมือเลยนะฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไร
2: ไม่รู้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเราลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับดีเอกีเอกเอกเอกีเอกเอก
0: เราลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ

างจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟ้าฟ้าถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

0: ไปสิจ้าฟาฟาฮ่าดูนั่นสิตรงนั้นมีเล้าไก่อยู่ด้วยลองไปถามลุงไก่เขาดูดีไหม
1: จะได้ลองทำเต็มที่แล้ว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
2: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
1: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
1: ่แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
1: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได
5: ้ย้อยเย
2: ้หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
7: นับสี่
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
4: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
5: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ไปนานดีกว่าเอ๊ะพรุ่งนี้เป็นวันมาฆบูชาเหรอเนี่ยคุณครูบอกว่าวันสำคัญทางศาสนาแบบเนี้ยอย่าลืมทำความดีกันเยอะๆนะถ้างั้นพรุ่งนี้เราจะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นๆทั้งวันเลยดีกว่าพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันดีๆแน่ๆคุณยายคะกำลังจะทำอาหารเหรอคะ
1: ใช่จ้ะยายว่าจะทำอาหารไปทำบุญเลี้ยงเพลที่วัดหน่อยนะจ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นอย่ากุ๊กช่วยนะคะแต่ว่าเราจะทำอะไรดีล่ะคะพระท่านเขาฉันอาหารอะไรได้มั่งคะ
1: พระท่านเลือกอาหารไม่ได้หรอกจ้ะกุ๊กเราทำบุญใส่บาตรอะไรไปพระท่านก็จะฉันอย่างนั้นแหละจ้ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราควรจะเลือกอาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนแล้วก็เคี้ยวง่ายๆไม่ลำบากมากเผื่อพระบางรูปที่อายุมากแล้วท่านจะได้ฉันได้ง่ายๆนี่ยายก็ว่าจะทำผัดผักรวมกับแกงจืดเต้าหู้หมูสับไปถวายท่านดีละจ้ะ
0: เออเข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นลงมือทำกันเลยนะคะเสร็จแล้ว
1: จ้าขอบใจกุ๊กมากๆเลยนะจ๊ะ
0: เอ๋คุณแม่ทำอะไรอยู่ล่ะคะ
1: อ๋อแม่จะเอาหนังสือพิมพ์กับพวกเศษกระดาษเก่าๆไปชั่งกิโลขายนะจ๊ะนี่ก็แพ็คใส่กล่องไว้ตั้งหลายกล่องแน่อยู่หลังบ้านโน่นนะจ๊ะ
0: อ๋องั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยยกกล่องที่เหลือออกไปให้นะคะ
1: เอ๋แต่ว่ามันหนักมากเลยนะจ๊ะกุ๊กเฮ้ยไหวไหมเนี่ยกุ๊ก
0: ไม่เป็นไรค่ะไหวค่ะ
1: ว้ายว้ายตายแล้วเป็นอะไรหรือเปล่ากุ๊ก
0: เอ้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกุ๊กเก็บให้นะคะไอ้คุณพ่อขาล้างรถอยู่หรอคะ
2: ใช่จ้าเนี่ยพึ่งจะล้างเสร็จกำลังเช็ดไอ้แห้งอยู่นี่แหละจ้า
0: อ๋องั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยเช็ดให้นะคะ
2: อืมขอบใจมากจ้ะงั้นเดี๋ยวพ่อเข้าไปทำธุระในบ้านแป๊บหนึ่งนะ
0: ด้านข้างเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแต่ฝากระโปรงหน้าเฮ้ยไม่ถึงแฮะ
2: เสร็จหรือยังจ๊ะอาจารย์รถของฉัน
0: ขอโทษค่ะ
3: อ
0: ้
3: าวโถเย้ทำไงดีล่ะเนี่ยต้นไม้นี่ก็สูงซะด้วยสิ
0: เอ๋ของเล่นขึ้นไปติดบนต้นไม้เหรอแก๊ปมาเดี๋ยวพี่เก็บให้เอง
3: ไหวมั้ยเนี่ยพี่กุ๊ก
0: จ้าจ้าไหวจ้าไหวเกือบได้ละได้แล้วได้แล้วจ้า
3: ว้าพี่กุ๊ก
1: แล้วนี่นึกยังไงถึงได้ไปปีนต้นไม้อย่างนั้นล่ะเนี่ย
3: นั่นน่ะสิครับปกติพี่กุ๊กเคยปีนต้นไม้ซะที่ไหนเล่าแล้ววันเนี้ยนึกยังไงถึงมาปีนต้นไม้ช่วยเก็บเนี่ย
0: คือว่าวันนี้เป็นวันมาฆบูชานะคะกุ๊กก็เลยตั้งใจว่าจะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นทั้งวันเลยนะคะ
1: โธ่กุ๊กจ๋าเรื่องตั้งใจทำความดีน่ะยายเห็นด้วยนะจ๊ะแต่ว่าบางทีเราก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าเราทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเรื่องปีนต้นไม้เนี่ยกุ๊กไม่ถนัดแน่ๆแทนที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นกลับกลายเป็นตัวเองต้องมาเจ็บตัวซะเองแบบนี
3: ้แล้วก็ทำเครื่องวิ่งของแก๊สพังด้วยล่ะครับ
1: ยายว่าเรื่องที่มันเหนือบากกว่าแรงเรามากๆเราก็น่าจะคิดหาทางช่วยทางอื่นดีกว่านะจ๊ะใช่แล้วจ้ะหรืออย่างเรื่องช่วยแม่ยกของหนักๆเนี่ยยังไงยังไงกุ๊กก็ยกไม่ไหวแน่แน่แม่ว่ากุ๊กน่าจะไปหารถเข็นหรืออะไรมาช่วยทุ่นแรงนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องล้มเจ็บตัวแบบนั้น
0: จริงด้วยสิคะกุ๊กลืมไปเลย
2: หรืออย่างเรื่องช่วยพ่อเช็ดรถเนี่ยตรงไหนที่มันเอื้อมไม่ถึงก็ปล่อยมันไปเถอะจ้าเดี๋ยวพ่อมาเช็ดเองส่วนกุ๊กก็เข้าไปเช็ดเบาะหรือเก็บขยะในรถแทนก็ได้นะจ๊ะ
0: นั่นสิคะขอโทษนะคะที่กุ๊กทำแต่เรื่องแย่ๆทั้งวันเลยทั้งที่วันนี้กุ๊กตั้งใจจะทำแต่ความดีแท้ๆเลย
1: โถกุ๊กจ๋ายังไงยังไงเรื่องที่กุ๊กตั้งใจทำความดีเนี่ยแม่ก็ขอชื่นชมนะ แม่ภูมิใจในตัวลูกจริงๆจ้ะถึงผลมันจะออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแต่ยังไงก็อย่าเพิ่งท้อนะจ๊ะการทำความดีน่ะเป็นเรื่องดีเสมอจ้ะ
2: ใช่แล้วจ้ะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะจ๊ะลูกพรุ่งนี้ก็พยายามกันใหม่นะจ๊ะ
3: เอ๊ะแต่พรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันมาฆบูชาแล้วนี่ครับยังต้องทำความดีอีกเหรอ
1: ความดีน่ะทำได้ทุกวันแหละจ้ะไม่ต้องรอทำเฉพาะวันสำคัญเท่านั้นหรอกความจริงแล้วเราควรจะทำความดีกันตลอดเวลาด้วยซ้ำนะจ๊ะแก๊ปใช่แล้วจ้ะความดีน่ะทำได้ตลอดเวลาจริงๆจ้ะ
0: เข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้กุ๊กจะพยายามทำความดีใหม่นะคะคราวนี้กุ๊กจะทำด้วยความรักค่ะไม่ทำอะไรเกินตัวอีกแล้วค่ะ
2: เยี่ยมมากจ้ะกุ๊กต้องอย่างนี้สิจ๊ะถึงจะสมเป็นลูกพ่อ

0: แก๊ปก็เหมือนกันครับแก๊ปก็จะพยายามตั้งใจทำความดีเหมือนกันนะครับ
1: ดีแล้วจ้ะแก๊ป
2: Hehehehe

ไดอารี่หนูกุ๊กตอนประโยชน์อีกอย่างของอาหาร

0: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเรื่องอาหารเนี่ยนอกจากจะใช้กินแล้วยังใช้ประโยชน์เรื่องอื่นๆได้อีกด้วยเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าว้าวผ้าพันคอหมูหน่อยของแม่ล่ะคะสวยจริงเลยค่ะ
1: ใช่จ้าเนี่ยสีนี้กำลังฮิตอินเทรนด์เลยนะจะบอกให้ ไหนไหนโอ้สวยจริงๆด้วยจ้ะแต่แม่ว่ามันผืนใหญ่ไปหน่อยหรือเปล่าจ๊ะเออคุณแม่ขานั่นมันผ้าม่านนะคะผ้าพันคออยู่ทางนี้ค่ะโอ้จริงด้วยนี่มันผ้าม่านจริงๆด้วยมองผิดอีกแล้วโทษทีจ้า
2: แล้วแก๊ปเลยจ้าแก๊ปว่าผ้าพันคอแม่สวยไหมจ้าอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยว้ายตายแล้วพ่อแก้วแม่แก้วช่วยด้วย
3: แก๊ปเองล่ะครับแม
2: ่เอ๊แก๊ปเองหรอกเหรอโธ่ตกใจหมดเลยทำไมถึงชอบแกล้งคนอื่นอย่างนี้นะเนี่ย
3: ก็มันสนุกดีนี่ครับท่าทางแต่ละคนน่ะตลกตลกทั้งนั้นเลย
0: แต่คนเดินล่ะเขาไม่ตลกด้วยนะแก๊ปถ้าเกิดเขาตกใจเป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไง
3: โถเอ้ยแค่หลอกกันสนุกสนุกนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะ
2: โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวแม่ขอไปนอนพักเอาแรงหน่อยก็แล้วกันนะเหนื่อยเหลือเกินวันนี
4: ้กลับมาแล้วจ้า
0: สวัสดีค่ะคุณพ่อไปทำงานต่างจังหวัดมาเป็นยังไงมั่งคะ
4: ก็สนุกดีนะจ๊ะแต่เหนื่อยตอนขับรถนิดหน่อยเนี่ยก็ต้องรบกาแฟนี่แหละจ๊ะถึงจะช่วยให้หายง่วงได
0: ้แหมลำบากแย่เลยนะคะเนี่ย
4: เฮ้ยอะไรเนี่ย
3: แก๊ปเองครับพ่อ
4: โทแก๊ปหรอกเหรอหัวใจจะวายตกใจหมดเลยนะเนี่ย
0: ว้ายตายแล้วผ้าพันคอของแม
3: ่เออไม่จริง
0: ข้าวกาแฟเนี่ยซักออกไม่ได้ง่ายๆด้วยนี่ถ้าแม่รู้เรื่องนี้เข้าแล้วก็
2: นี่แก๊ปกล้าทำผ้าพันคอของแม่เลอะงั้นเหร
3: อขอโทษครับแม่คุณพ่อครับคุณยายครับช่วยแก๊ปด้วยสิครับแก๊ปยังไม่อยากตาย
0: นี่แหละนะมัวแต่แกล้งคนอื่นจนได้เรื่องแล้วเห็นไหมล่ะสำน้ำหน้า
3: คือเอาไว้สมน้ำหน้าทีหลังเถอะครับแต่ตอนเนี้ยมาช่วยแก๊ปคิดก่อนดีกว่าครับว่าจะทำยังไงดี
0: พี่ว่าแก๊ปอะรีบไปซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วหนีออกนอกประเทศไปเลยดีกว่ารับรองว่าแม่ตามไม่ทันแน่นอน
3: ดีครับงั้นรีบไปกันเลยครับเย้ยนี่ก็จะมาล้อเล่นอะไรกันตอนนี้ล่ะเนี่ยโถ
0: ก็ไหนแก๊ปบอกว่าแล้วกันเล่นนิดหน่อยไม่เป็นไรไงล่ะทีนี้รู้หรือยังแล้วว่าคนที่โดนแกล้งน่ะเขารู้สึกแย่แค่ไหน
3: เข้าใจแล้วครับต่อไปนี้แกจะไม่แกล้งใครอีกแล้ว
2: เอาเธอจากกุ๊กยายว่าแก๊ปเขาคงจะสำนึกผิดแล้วเหรอจ้ะรีบช่วยน้องเขาได้แล้วล่ะ
4: เอ๋นี่กุ๊กรู้วิธีช่วยน้องแล้วเหรอ
0: ค่ะวันก่อนคุณยายเพิ่งสอนกุ๊กมาเองค่ะว่าการซักเสื้อผ้าที่เลอะคราบอาหารเนี่ยมันต้องมีเทคนิคนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะผ้าที่เลอะคราบกาแฟอย่างนี้นะต้องใช้แป้งข้าวเจ้าถูทิ้งไว้สักพักแล้วก็เอาไปซักตามปกติแค่นี้คราบกาแฟก็ออกหมดแล้ว
3: ฮ่าคราบกาแฟไม่เหลือแล้วแก๊ปรอดตายแล้ว
0: รีบเอาผ้าพันคอไปตากหรือไปเป่าให้แห้งแล้วก่อนที่แม่จะตื่นขึ้นมาเห็น
3: ครับครับ
4: แล้วถ้าเป็นผ้าเช็ดหน้าที่เปื้อนหมากฝรั่งนี่ล่ะจ๊ะ
0: ถ้าแล้วหมากฝรั่งอย่างนี้ก็ต้องใช้น้ำแข็งอังไว้หรือไม่ก็เอาไปแช่ช่องฟรีซเลยค่ะนี่ค่ะแช่ช่องฟรีซให้หมากฝรั่งมันแข็งตัวไม่เหนียวเหนอะหนะทีนี้ก็ขูดออกได้ง่ายๆเลยค่ะ
4: โอ้เยี่ยมไปเลยแล้วเสื้อพ่อที่เลอะหมึกเนี่ยพ่อจะซักออกได้ไหมจ๊ะ
0: ได้ค่ะร้อยหมึกแบบเนี้ยเขาให้ใช้น้ำมะนาวผสมกับเกลือทาไว้ค่ะร้อยเกลือก่อนแล้วก็บีบมะนาวลงไปให้ชุ่มเลยทิ้งไว้อย่างนี้สักครึ่งวันแล้วค่อยเอาไปซักได้เลยค่ะ
4: ว้าวไม่น่าเชื่อเลยแฮะว่าอาหารนี่ก็ใช้ขจัดคราบเลอะพวกนี้ได้ด้วย
0: ยังมีอีกนะคะ อย่างเสื้อผ้าขาวที่เริ่มหมองๆเป็นสีเหลืองเนี่ยถ้าเราเอาเปลือกไข่มาป่นละเอียดใส่ลงไปในอ่างแช่ผ้าก่อนก็จะช่วยให้ผ้าหายเหลืองได้ค่ะหรืออย่างผ้าที่เลอะน้ำมันเครื่องเนี่ยก็ใช้มะนาวถูที่ลอยเปื้อนให้มันจางลงก่อนแล้วค่อยเอาไปซักต่อค่ะ
1: ยังมีอีกเยอะเลยจ้ะอย่างผ้าที่เลอะกาวเนี่ยก็ใช้น้ำส้มสายชูเช็ดที่รอยเปื้อนก่อนแล้วเอาไปแช่น้ำเย็นจากนั้นค่อยเอาไปซักตามปกติส่วนผ้าที่เลอะคราบเลือดก็ให้เอาไปชุบน้ำเย็นแล้วโรยเกลือตรงรอยเปื้อนทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงแล้วเอามาซักน้ำสบู่อีกทีก็พอจะช่วยได้จ้ะ
4: ว้าวสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ย
3: ฮ่าแห้งแล้วครับผมเอาไดร์เป่าผมมาเป่ามันจนมันแห้งแล้วล่ะครับ

0: ียงดังอะไรกันนะฮะผ้าพันคอ
1: เกยงานนี้พี่ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะแก๊ป
2: แก๊ปนี่ฝีมือลูกใช่ไหม

0: 7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้ตัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงั้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพาไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
0: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
3: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
4: แต่เจ้าแมวน้ำมันน่าสงสารเนาะ
3: ไม่รู้ล่ะฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
1: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
0: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อน
2: จะเอายังไงกันดี
4: โธ่มาทะเลาะกันซะอย่างนี
5: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ
3: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
5: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามาร่วมพลังกันเถอะ
0: มหัศจรรย์

0: ที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: มหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ
3: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้นี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

B-Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: จนพายุภาค2
1: เรียนท่านเจ้าแห่งพายุพวกเด็กๆกลุ่มนี้มีเรื่องจะขอร้องท่านขอรับ
2: ฮะไม่ได้อย่างนั้นหรอ
1: วันนี้ท่านเจ้าแห่งพายุอารมณ์ไม่ดี
3: แล้วจะทำยังไงท่านถึงจะอารมณ์ดีขึ้นมาได้ล่ะ
2: เรื่องนี้เหรออ
1: จริงด้วยสินะปกติท่านเป็นคนที่ชอบดูละครมากถ้าหากว่าท่านได้ดูละครสนุกๆแล้วก็บางทีท่านอาจอารมณ์ดีขึ้นมาก็ได้นะ
3: ถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราจะแสดงละครให้ท่านดูเอง

0: าพวกเสื้อผ้ากับอุปกรณ์ประกอบฉากให้พวกเราได้บ้างไหมล่ะ
1: เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวฉันจะเสกของพวกนั้นขึ้นมาจากใบไม้ให้กับพวกเธอเองพวกเธอต้องการจะเล่นเรื่องอะไรกันเหรอ
2: ซินเดอเรลล่า
1: แบบนี้สับปะรดก็ต้องเป็นซินเดอเรลล่าสินะ
0: ไม่ได้หรอกซินเดอเรลล่าเป็นตัวละครที่สำคัญที่สุดเลยพวกเราต้องเอาน้อยออกแบ่งบทกันถึงจะยุติธรรม
1: ชาวหมู่บ้านเวกจี้เวกจี้ช่างเป็นคนดีกันจริงๆนะ
3: ซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าเจ้าอยู่ที่ไหนน่ะ
4: อยู่นี่ค่ะคุณแม
3: ่วันนี้ฉันจะพาพวกลูกๆของฉันไปงานเต้นรำของเจ้าชายที่ปราสาทกันส่วนเจ้าก็อยู่ที่บ้านทำตัวดีๆนะยะ
4: เราเองก็อยากไปงานเต้นรำของเจ้าชายเหมือนกันนี่นะ
5: ฉันเป็นนางฟ้าผู้ใจดีนี่ซินเดอเรลล่าฉันจะช่วยเสกเสื้อผ้าสวยๆให้เธอไปงานเต้นรำที่ปราสาทนะ
4: ขอบคุณมากนะคะคุณนางฟ้า
5: ไม่เป็นไรหรอกก็เธอเป็นเด็กดีสมควรได้รับรางวัลแล้วนี่นาแต่ว่าเธอต้องรีบกลับมาก่อนเที่ยงคืนนะมิฉะนั้นเวทมนต์ของฉันก็จะเสื่อมไป
4: เจ้าค่ะคุณนางฟ้า
0: น่าเบื่อจังเลยนี่ฉันจะต้องหาเจ้าสาวของฉันภายในงานเต้นรำวันนี้หรือนี่เธอคนนั้นเธอคือใครกันน่ะ
4: หม่อมฉันคือซินเดอเรลล่าเพคะ
0: ซินเดอเรลล่างั้นเหรอช่วยเต้นรำกับฉันสักเพลงได้ไหม
4: ได้เพคะเจ้าชาย

0: น่าสงสารซินเดอเรลล่าจังเลย
1: ทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะบลีท่านเจ้าแห่งพายุร้องไห้ใหญ่เลยมีใครรู้จักเจ้าของรองเท้าข้างนี้บ้างไหม
2: รองเท้าคู่นั้นเป็นของดิฉันเองค่ะ
3: ไม่ใช่ค่ะเป็นของดิฉันตั้งหาก
1: ไม่ต้องทะเลาะกันหรอกลองสวมดูก็รู้เองสวมไม่ได้นี่นะเธอลองสวมดูอีกคนก็แล้วกันชัยโยในที่สุดฉันก็ได้เจอกับซินเดอเรลล่าแล้ว
3: แล้วทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมา
0: แสดงได้ดีมากแสดงได้ดีไหนจะบอกฉันว่าเด็กพวกนี้มีอะไรอยากจะขอร้องฉันอย่างนั้นเหรอบริส
1: คือว่าพวกเราอยากขอให้ท่านเจ้าแห่งพายุช่วยหยุดพายุที่จะพัดเข้ามาที่หมู่บ้านเวจี้ในวันนี้ให้ทีนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะมีการแสดงครั้งสำคัญของข้าวโพดเพื่อนของพวกเรา
0: อย่างนี้เองเหรอได้สิถือเป็นรางวัลสำหรับการแสดงดีๆของพวกเจ้าก็แล้วกันนะนะแย่แล้วสิคำสั่งสร้างพายุถูกส่งไปยังหอคอยสร้างพายุซะแล้วล่ะ
4: พวกนายรีบตามไปเก็บคำสั่งกลับมาเร็วเข้าเถอะรีบตามไปเก็บคำสั่งกลับมาแล้วเถอะ

0: ิดง่ายและเมื่อฉันหงุดหงิดแล้วพายุที่ฉันสร้างขึ้นมันก็จะแรงมากแล้วก็มีบ่อยขึ้นด้วยพวกเจ้าพอจะรู้ไหมล่ะว่าทำไมอากาศของโลกถึงได้ร้อนขึ้นแบบนี
1: ้คือว่าคงจะเป็นเพราะภาวะโลกร้อนละมั้งครับ
0: ภาวะโลกร้อนอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันฝากพวกเจ้าช่วยๆกันดูแลคนละไม้คนละมือด้วยก็แล้วกันโลกของเรามีใบเดียวถ้าหากเราไม่ช่วยกันรักษาเอาไว้แล้วใครล่ะที่จะช่วยรักษา
2: ครับ
3: ใกล้เวลาการแสดงแล้วล่ะพวกนายรีบไปบอกข่าวดีให้ทุกๆคนในหมู่บ้านได้รู้กันแล้วเข้าเถอะ
2: ปูนปูนปูนปูน
3: เย้ยเสมอต้นเสมอปลายดีกันจังเลยนะพวกนายเนี่ย
4: จะไม่พัดเข้ามาแล้วนะคะเชิญออกมาชมการแสดงกันได้ตามปกติค่ะ
5: วันนี้พายุไม่พัดมาแล้วนะครับเชิญออกมาชมการแสดงได้ตามปกติเลยนะครับ
6: เรื่องพายุที่เตือนเมื่อกี้นี้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับทุกๆคนออกมาชมการแสดงกันตามปกติได้เลยนะครับ
7: ทุกคนครับออกไปชมการแสดงกันเถอะไม่ต้องห่วงเรื่องพายุแล้วนะครับ
8: พายุสงบแล้ว
9: พ่อเขียวหวานเล่าให้ฉันฟังหมดแล้ววันนี้ต้องขอบคุณบริสมากเลยนะที่ช่วยพวกเราเอาไว้
3: ไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เอง
6: ขอบคุณนะบริสนั่นถึงคิวข้าวโพดแสดงแล้วล่ะ
10: Oh!

0: บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ
1: เวจจี้จิ๋ว

0: วันนี้แหละฉันจะเป็นคนขันเรียกพระอาทิตย์ขึ้นมาให้ได้เลยคอยดูสิลวกคอด้วยน้ำยาบดปากซะหน่อยดีกว่าพอจะได้โล่งๆนี่มันซอสพริกแบบเผ็ดที่สุดเลยนี่นะไปน้ำอยู่ไหน
1: เช้าแล้วจ้า
0: เอาเดี๋ยวสิฉันยังไม่ทันได้ขันเลยนะลงไปก่อนสิลงไปก่อน

0: าศบริสุทธิ์ตอนเช้านี่สดชื่นดีจังเลยรีบอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนดีกว่าเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาสวัสดีจ้าเขียวหวาน
1: สวัสดีจ้าสับปะรดวันนี้อากาศดีเนาะ
2: สับปะรดเธอรู้เรื่องงานประกวดสัตว์เลี้ยงที่จะจัดขึ้นในอาทิตย์หน้าหรือยัง
0: ประกวดสัตว์เลี้ยงเหรอ
1: ก็ใช่นะสิปีนี้ฟักทองเขาจะส่งเจ้าผักบุ้งเข้าประกวดด้วยนะ
0: เจ้าผักบุ้งเหรอ
3: ใช่แล้วล่ะเจ้าผักบุ้งเป็นหมาที่สายตาดีที่สุดในหมู่บ้านเลยอะฉันว่าจะให้มันแข่งโดดงับจานล่อนนะ
1: เขาบอกว่าจะส่งเจ้านายติงเกลเข้าประกวดเพราะมันน่ะเป็นนกที่มีเสียงที่เพราะมากเลย
2: อันเองก็เอาแมวของญาติมาฝึกอยู่เหมือนกัน
1: อ๋อถ้างั้นน่ะฉันไปขอให้เรือดำน้ำมาเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันแล้วก็ส่งเข้าประกวดบ้างดีกว่า
0: แต่ฉันไม่มีสัตว์เลี้ยงกับเขาเลยกลับมาแล้วค่ะแม่
4: จ้าแม่ทำกับข้าวจะเสร็จแล้วรออีกเดี๋ยวนึงนะจ้าอ๋อเมื่อเช้าลูกเปิดหน้าต่างห้องทิ้งเอาไว้แม่ต้องตามเข้าไปปิดให้ตอนกลางวันทีหลังอย่าลืมอีกนะลูก
0: ค่ะแม่คราวหลังหนูจะไม่ลืมแล้วค่ะ

0: ที่ฉันเปิดหน้าต่างทิ้งไว้แน่ๆเลยโหปีกของเธอสวยจังเลย
1: สับปะรดแม่ก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วลูกรีบลงมาทานข้าวกันเถอะ
0: ค่ะพ่อเธออยากจะไปกับฉันเหรออืม
2: สับปะรดจ๊ะกินข้าวดีๆสิลูกมัวแต่สนใจอะไรอยู่ได
0: ้อ๋อคือมันชื่อแฟรี่ค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงของหนู
1: สัตว์เลี้ยงเหรอแต่มันเป็นผีเสื้อไม่ใช่เหรอหนูจะเลี้ยงมันได้เหรอจ๊ะมันไม่เหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะลูก
0: ทำไมจะไม่เหมือนคะดูสิมันแสนรู้จะตายจริงมั้ยจ๊ะแฟรี
3: ่เอาไงดีแม่ตั้งชื่อกันแล้วด้วย
2: แต่ลูกจ๊ะผีเสื้อมัน
0: คุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจใครๆเขาก็มีสัตว์เลี้ยงกันทั้งนั้นมีหนูไม่มีอยู่คนเดียว
1: แต่หนูรู้วิธีเลี้ยงมันแล้วเหรอ
2: ไม่ได้นะลูก
4: แต่หนูรักมันนี่หนูจะเลี้ยงมันผีเสื้อก็กินน้ำหวานจากดอกไม้เดี๋ยวหนูจะหาดอกไม้มาให้มันกินเอง
1: ลูกคงจะเหงานะแม่เห็นไหมพ่อจะเอาลูกหมามาเลี้ยงแม่ก็ไม่ยอม
2: ไม่ใช่ไม่ยอมนะพ่อแต่ลูกยังเด็กเกินไปยังไม่มีความรับผิดชอบเอามาก็รังแต่จะเป็นภาระเราสองคน
1: ก็นั่นไงแม่ลูกก็เลยอยากจะพิสูจน์ว่าเขาทำได
2: ้เอ๊ะพ่อนี่พูดแบบเนี้ยไปจัดการเรื่องนี้เองก็แล้วกันแม่ไม่อยากจะยุ่งละ
1: อ้าว

0: แต่งวงเงียสิแฟรี่ตื่นได้แล้วถึงเป็นวันหยุดก็ไม่ควรตื่นสายนะ
1: สับปะรดพ่อว่าแฟรี่เขาไม่ได้งวงเงียหรอกเขาน่าจะไม่สบายมากกว่านะลูก
0: ฮะจริงเหรอคะคุณพ
1: ่อพ่อว่าหนูควรปล่อยเขาไปนะ
0: แต
1: ่ที่รักนี่ตั้งแต่หนูเอาแฟรี่มาเลี้ยงพ่อยังไม่เคยเห็นเขากินอะไรเลยนะลูก
0: แต่หนูก็เอาดอกไม้มาให้เขาตั้งเยอะแล้วนี่คะที่อาจแอบกินตอนกลางคืนก็ได
1: ้สับปะรดจ้าธรรมชาติของแมลงเนี่ยเขาต้องอยู่กับธรรมชาติไม่ใช่มาอยู่ในห้องแคบๆในบ้านของเราถ้าหนูรักแฟรี่จริงหนูก็ควรทำสิ่งที่ถูกต้องนะลูก
0: แล้วพ่อว่าหนูควรจะทำยังไงคะ
1: พ่อว่าคำตอบนั้นหนูรู้ดีอยู่แล้วล่ะจ้า

0: วยและงดงามเหมือนกับนางฟ้าตัวนี้น้อยเลยอ่ะ
1: ขอบใจนะจ๊ะสับปะรด
2: พูดได้ด้วย
1: ฉันคือแฟรี่ฟรายจ้าสับปะรดแฟรี่ฟรายอย่างพวกเราตอนเด็กๆจะมีลักษณะเหมือนกับผีเสื้อแต่ถ้าเราได้รับความรักที่แท้จริงเราก็จะกลายร่างเป็นแบบนี้แหละจ้า
3: แล้วเธอจ้า
1: เมื่อกลายร่างแล้วฉันก็จะกลับไปยังอาณาจักรของฉันซึ่งอยู่ในดินแดนเทพนิยาย
3: งั้นเราก็ต้องจากกันแล้วสินะ
1: จ้าแต่ฉันก็จะแวะมาที่หมู่บ้านเวจี้บ่อยๆนะ
0: จริงเหรอ
1: จริงสิฉันสัญญา
0: เราเป็นเพื่อนกันนะ
1: จ้าเพื่อนกันตลอดไป

จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต้องอดทนและมีกำลังใจ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนเปลี่ยนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูกระหว่างทีมพิงกี้เซนจูรี่น้องเฟรย่าและคุณแม่เมย์มีคะแนนสะสมในเกมแรก100เหรียญและทีม Powerpuff พิมพ์น้องพิมพ์และคุณแม่ปอซึ่งทีมนี้ยังเหรียญคะแนนเลยนะครับในเกมแรกของเรารอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนแล้วนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการกรองแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยและภารกิจในเกมที่3นั่นก็คือเกมร่วมด้วยช่วยคิดเรามาดูกันนะครับว่าน้องๆและคุณแม่ทีมใดจะสามารถพิชิตเหรียญคะแนนไปได้มากกว่ากันและทีมใดที่จะเป็นผู้ชนะในสัปดาห์นี้หรือเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อไปได้เลยครับ

0: ตื่นเต้นอยู่นะตื่นหน้า
1: ตื่นเต้นค่ะ
2: ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะ
3: เหรอจำภาพตัวเองได้ไหมตอนลุ้นกับแม่จำได้ไหมไปปรึกษาอะไรกันบ้างครับคุณแม่นะฮะเพื่อที่จะมาเก็บเหรียญไปให้ได้เยอะที่สุดเป็นไงฮะ
1: ใช่ค่ะรอบนี้ก็จะคุยกันแล้วตั้งใจมากขึ้นค่ะใช่ไหม
2: ใช
3: ่ค่ะแสดงว่ารอบที่แล้วไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมาย
2: ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมายค่ะ
3: อันนี้ต้องตั้งใจละเอาเหรียญไปแต่ไม่ต้องห่วงยังเสมอกันอยู่ได้กันคนละ300เหรียญอยู่นะครับอันนี้ก็น่ารักอีกทีมนึงก็น่ารักครับกับ Power Pup พิมพ์ครับแม่ปอและน้องพิมพ์ค่ะในทีมนี้โอ้โหเกมตอนแรกภารกิจที่2ที่เห็นน่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะฮะเป็นไงบ้างน้องพิมพ์ยังตื่นเต้นอยู่มั้ย
4: มากค่ะ
3: มากเลยนะผมบอกเลย2ทีมนี้พร้อมที่จะละครต้องเข้าผมบอกเลยทำการแสดงได้อย่างเยี่ยมยอดมากเป็นไงฮะไปปรึกษาคำสำหรับลูกทีมเป็นไงบ้าง
5: ทีมเราก็ไม่แพ้ค่ะไม่ยอมค่ะ
3: ไม่ยอมนะ
5: ใช่
3: ไปปรึกษาไงบ้าง
5: ก็มีการส่งซิกทางสายตา
3: ครับ
5: เราจะส่งแบบคำตอบทางสายตากันค่ะ eye contact ค่ะ
3: สำหรับสายตาของทั้งสองคนดูเล็กมากเลยนะครับ
5: นี่แหละค่ะแบบหูหมวยเล็ก
3: เป็นเส้นเอกเป็นแบบสองหมวยแม่ลูกสองหมวยนะแต่วันนี้ภารกิจก็ไม่ได้ง่ายนะครับต้องพยายามสะสมเหรียญให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับมาถึงวันนี้นะฮะเป็นการแข่งขันในรอบที่3คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้ทีมไซเบอร์ของเราจะทำอะไรสนุกสนานขนาดไหนกับภารกิจนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดครับภารกิจนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับมันเป็นเกมสร้างสรรค์สำหรับเด็กนะครับที่จะเพิ่มทักษะนะครับการใช้ความคิดนะครับการใช้หลักการและก็เหตุผลนะครับเป็นรากฐานของการที่ไปเขาเรียกว่าไปเขียนโค้ดเทคโนโลยีนะครับที่จะไปเกี่ยวกับระบบดิจิทัลก็คือ IoT การเขียนโค้ดนะฮะพอพูดถึงโค้ดฮะผมบอกได้เลยว่า Gen X Gen Y อย่างใช้คำว่าพวกเราแล้วกันนะฮะไม่ใช่พวกเขา พวกเราเนี่ยบอกเลยว่าขอบายเลยนะฮะเป็นสิ่งที่ยากแต่สำหรับเด็กยุคไซเบอร์นะฮะน้องพิมพ์แล้วก็น้องเฟย่าผมบอกว่ามันไม่ได้ยากเลยนะฮะเขาสามารถทำได้ส่วนพวกเราล่ะใบกันจริงๆนะฮะและเมื่อกี้บอกว่าเขามีแบบอยากเป็นนักแสดงอยากเข้าวงการอะไรอย่างงี้คุณแม่ส่งให้ไปเรียนพวกร้องเพลง
1: ค่ะเรียนการแสดงเรียนเต้นอะไรเงี้ยค่ะ
3: พี่ขอชมการเต้นของน้องเฟย่าสักนิดนึงได้มั้ยฮะ
2: ได้ค่ะ
3: เชิญตรงนี้เลยฮะอู้สวยจังเลย
2: I drink a pink like you stop pink when she stop pink when she stop pink when get chicken she call like poof poof poof chicken she call like she stop pink when she stop pink when she stop pink when get chicken she call like poof poof poof chicken she call like
3: แล้วเรียนมานานยังครับเรียนเต้นมานานยัง
2: เคยเรียนตอนเด็กๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เลิกเรียนไปแล้วค่ะ
3: หรอคืออยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนางเอกไหมลูก
2: อยากเป็นค่ะ
3: เล่นคู่พี่ไหมตอนที่น้องเป็นนางเอกพี่คงอยู่บนรถเข็นแล้วล่ะสวยเหมือนไรอ่ะเขาซื้อปมือให้น้องเฟย่าหน่อยเข็นครับเข็นครับแล้วน้องพี่มีความสามารถแบบเต้นอะไรไหม
6: มีร้องเพลงกับเต้นค่ะ
3: เต้นได้ไหม
6: ได้ค่ะ
3: เชิญตรงนี้นิดนึงคุณแม่ภูมิใจคุณแม่ยิ้มแป้นเลยอ่ะสักหน่อยเชิญครับ
6: เริ่มเลยนะคะ
3: พรุ่งนี้ก็ได้น่าจะเริ่มวันนี้เพราะรายการเราถ่ายวันนี้นะฮะนี่รับไปเลย100,000บาทโอ้อยากมอบเงินให้จังเลยนะฮะเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าเกมสำหรับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรไปชมกติกากันเลยครับ
7: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดเกมโคดดิ้งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้เพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีนำไปสู่การพัฒนาการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันเกมโคดดิ้งเล่นง่ายและสามารถเล่นสนุกด้วยกันได้ทั้งครอบครัววันนี้รายการเรานำเกมนี้มาให้น้องๆของเราได้ขยับแข้งขยับขาโชว์ลีลากันได้อย่างเต็มที่กับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่า Dance Party
3: เอาล่ะมึงเมื่อกี้พอดูแล้วแบบการเขียนโค้ดนี่คุณแม่รู้จักการเขียนโค้ดอะไรบ้างไหมฮะ
5: ก็พอรู้จักค่ะ
3: พอรู้จักนะคุณแม่เมย์
1: เพิ่งจะรู้ตอนที่มารายการนี้แหละค่ะ
3: โอ้ถ้าผมเป็นผมก็จะพูดเขาเรียกว่าโค้ดดิ้งมันเป็นผมก็รู้จักพวกหมักเก็บหมักคอร์สหมักข้ามหมักอะไรอย่างเงี้ย

0: หมักหมักฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยยังอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแต่คราวนี้ล่ะเอาล่ะผมเชื่อว่าน้องพิมพ์กับน้องเฟรย่าทำได้แน่นอนนะครับมองหน้ามองตากันแล้วพร้อมไหมจ้าน้องเฟรย่า
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมครับสวยจังเลยอ่ะน้องพิมพ์ล่ะครับ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมนะครับน่ารักทั้ง2ทีมเลยขอให้สะสมเหรียญไปให้เยอะๆนะครับเอาล่ะครับพร้อมแล้วกับเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะครับถ้าพร้อมแล้วประจำที่ครับสลับกันนะครับตอนนี้ถ้าผมบอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: แป๊บนึง
1: เดี๋ยว
0: หายแล้วไปแล้วไปแล้วมาแล้วครับตอนนี้

0: กติกาเกมนี้ก็คือผู้เล่นจะต้องสลับกันออกมาอ่านโจทย์แล้วเต้นให้คู่หูใส่โค้ดวิธีใส่โค้ดมีดังนี้ขั้นตอนที่1ผู้เล่นนำโค้ดจากช่องเครื่องมือนักเต้นโค้ดแรกคือการสร้างนักเต้นต่างๆของผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีแดงบนสุดมาใส่ในกรอบการตั้งท่าสีเหลืองเมื่อลากเสร็จผู้เข้าแข่งขันถึงจะสามารถเลือกนักเต้นได้ว่าเป็นใครและอยู่ตำแหน่งไหนได้บ้างขั้นตอนที่2เมื่อสร้างนักเต้นเสร็จต่อมาคือการกำหนดท่าเต้นโดยการเลือกโค้ดสีม่วงอันล่างสุดมาใส่ในกรอบการตั้งท่าสีเหลืองจะมีให้เลือกท่าเต้นมากมายให้กับนักเต้นของผู้เข้าแข่งขันขั้นตอนที่3การเลือกเพลงเพลงจะอยู่ช่องข้างบนของห้องการแสดงถ้าหากผู้เข้าแข่งขันอยากลองดูการแสดงว่าถูกต้องตามโจทย์หรือไม่ให้กดปุ่มเริ่มแล้วการแสดงก็จะเริ่มขึ้นทันทีเพียงเท่านี้ผู้เข้าแข่งขันก็จะเป็นผู้สร้างการแสดงเต้นได้แล้วเพียงแค่ใส่โค้ด3ขั้นตอนเท่านั้นแต่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำตามโจทย์5โจทย์ที่ได้กำหนดไว้ภายใน10นาทีทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้คะแนน100เหรียญและถ้าหากถูกต้องจะได้1ท่าเท่ากับ100เหรียญ
1: นี่น้องพิมพ์สบายฮะน้องพิมพ์เอาอยู่นะฮะนี่ยังไปท่าเดิมอยู่เลยนะฮะ

0: สร็จแล้ว
1: เสร็จแล้วเสร็จแล้วสลับสลับเร็วเร็วเอาละครับปังลิสเสร็จได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้ผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะมียังไม่ท่าเดิมอยู่เลยนะฮะคุณแม่ดีมากครับคุณแม่อ๋อเอาละครับตอนนี้นะครับท่าสองอยู่นะฮะท่าสองแม่มาแล้วนะฮะท่าหนึ่งนะฮะเอาละครับโอ้โหเรียนชัดเลยนะเนี่ยเอาแล้วคุณแม่มองแล้วทีนี้พี่เขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เอาละครับลูกทำไปแล้วแม่ยังงงอยู่เลยนะแม่งงอยู่เลยนะครับแล้วฝั่งนี้นะฮะเอาละครับท่านี้นี่เอาละคุณแม่เข้าใจท่าสองคืออันนี้ตอนนี้นะต้องลงสองทีมนะฮะเหรียญที่สะสมมาเสมอกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้ดีเลยนะครับเพื่อที่จะชนะเป็นแชมป์โอลิมปิกนะฮะ

0: เอาละครับฝั่งนี้ได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้นะครับผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะข้อสองกดกดนั่นละครับ
1: เลือกกัน

0: หูนี่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพ่อคุณพักพิงตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม่ใช้เต็มหน่อยใช้เต็มหน่อยเต้นเต้นดูเกร็งๆนี่คุณลูกดูฮะคุณลูก
1: ได้ไหม
0: เอาละ
2: ได้ไหม
0: ใจเย็นๆนะฮะ
1: ได้ไหม
2: ได้แล้ว

0: แล้วนะ25แล้วโอเคไหม
1: โอเค
2: โอเคสาม
0: ก็ได้สาม
2: เอาละตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนตูนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพร้อมกับพิมตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม่
1: อันบนสุด
2: อันบนสุดบอกแม่บอกแม่ด้วยบอกแม่ด้วยกดให้แม่ได้กดให้แม่เลยได้นี่นี่กดไปกดไปเร็วเร็วเร็วไม่เป็นไรลบก่อนใจเย็นฮะเรามีเครื่องตัดต่อครับไม่ต้องห่วงครับ
0: เอาใหม่
2: เอาเร็วเร็วมาแล้วครับเต็มแล้วฝั่งรุ้นเป็นไง
1: ผมซื้อเค้กอย่างนี้นะ
0: ดูนะ
2: นี่นะดูนี
0: ่ตัวผู้สูง
1: ค่ะโอเค
2: โอ้ยได้แล้วตอนนี้นะถ้าจะเสมอกันอยู่นะตอนนี้ได้ไหม
0: โอเคโอเค
2: โอเคโอเคผ่านมา
1: ครับอันนี้3อันนี้3ใช่อันนี้3
0: ข้อ3
2: ท่าแรก
1: ท่าแรกมุมมุม
2: รวมด้วยช่วยคิดจริงๆนะ
3: อ
2: ัน
3: นี้2
1: อันนี้2
2: นี่นี่นี่น่ารักมากครับผมเฮ้ยคุณแม่มา
4: เดี๋ยวนะ
2: คุณแม่ไปเรียนเต้นหน่อยไหม
4: แล้วก็ต่อเลยเดี๋ยวหาย
2: หาย
3: ไม่ใช่
2: ใจเย็น
3: ไม่ใช่เอาใหม่
2: เอาใหม่อ
4: ยู่นี่อันนี้ต่อ
2: ไปได้ครับ
1: ได้ไหมเฮ้ยก็ไปที่ส
2: ี่ได้ไหม
1: ที
2: ่สองได้แล้วกดกิ่งเลย
3: โอเค
2: อ่านไหมไปเลยเอ้าสลับสลับ
1: อันที่สี
2: ่รวมด้วยช่วยกันนะไม่เป็นไรรวมด้วยช่วยคิดกันให้กดไปห้ากดไปห้าไม่เป็นไร

0: อุ๊ยทำไมนี่น้องพิม
1: ได
0: ้เฮ้ยได้มั้ยได้มั้ยได้มั้ย
2: ไม่ใช่
0: ลองเปลี่ยนฝั่งนี้ก็ไม่ใช่
1: ไม่ทางท่าแรกจริง
0: ๆท่าแรก
1: เ
3: ด็กได้มั้ยได้มั้ยท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยที่มันพุ๊บๆยึกๆอย่างเงี้ย
0: ใช่มั้ยใช่มั้ยเอาใหม่ไม่เป็นไร
1: ลองทำ
0: ใหม่ดูใหม
1: ่ท่าแรกได้แล้วท่าที่2อะไรได้มั้ย
3: ฟอร์ม
0: ท่าที่2อะไรได
3: ้อย่างนี้
0: ด
1: ีทุกคนทั้งน
4: ั้น
1: ใช
4: ่อ๋อ
0: ใช่มั้ย
1: อันเฟสข้างฟอร์ส
0: ใช่ไหม
1: โอเค
0: นะตอนนี้โอเคเอาละครับ
3: ทำเฟส
0: จะเป็นทีมฮะตอนนี
1: ้แป๊บนึงเดี๋ยวเอาใหม่
0: เอาใหม่
1: ทำเหมือน
0: กันเอาละครับ
3: อันนี้ท่าที่สอง

0: มาแล้วครับ
1: แม่
0: ชิดชิดเ
2: ลยไหม
0: ดูท่าท่าอะไร
2: โอเค
0: โอ้ยโอเคแล้วเหรอ
2: เร็วๆๆ
0: เอาเลยครับเร็วๆๆๆฝั่งนี้ฝั่งนี้น่าจะนำนะฮะพิงกี้เซนตุรี่นะฮะพาวเวอร์พับพาวเวอร์พับแม่อย่ายอมแม่เสร็จแล้วเหรออันนี้เสร็จไปแล้วนะฝั่งนี้พิงกี้เซนตุรี่ยังทำต่อเลยฮะเอาละครับ
2: อันนี้ฉันอันนั้นใช่ไหม
0: เอาละครับทำไม่เสร็จ
2: โอ้ยตื่นเต้นเช็คไม่ได้ด้วย
0: เออเว้ยทำไม่ได้วะถูกจะผิดยังไงนะฮะเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้คณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาแล้วนะครับมาดูทีม Power Pup พิมพ์นะฮะเกมนี้ร่วมด้วยช่วยคิดนะครับได้ไปถูกไป4จอดได้400เหรียญนะครับรวมกับของเดิมได้ไป700เหรียญครับ

0: เพราะฉะนั้นนะครับผู้ชนะของสัปดาห์นี้นะครับได้แก่ทีม Power Pup ทีมครับรับไปเลยนะครับโล่เกียรติคุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทเชิญครับนี่ครับนี่ทุนการศึกษา 5,000 บาทครับและนี่นี่เอ๊ะ 5,000 บาทนี่เป็นของใคร
1: ให้แม่กินไว้ก่อนค
0: ่ะไม่ไปกินพวกสุกี
1: ้
0: ยังนะให้แม่เก็บไว้ก่อนนะครับเป็นไงความรู้สึกตอนนี้ฮะ
1: ก็คลายความกังวลคลายความตื่นเต้นขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: ครับผมได้ไปเก็บไว้ 5,000 นี่เก็บไว้
1: เก็บไว้จริงๆค่ะ
0: จริงนะตาดูแบ๊วเอาละครับยินดีด้วยนะฮะผู้ชนะของเรา Power Pup ทีมครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และอีกหนึ่งทีมนะครับ Pinky Century นะฮะเราไม่ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้เราเรียกว่ารองชนะเลิศแล้วกันนะครับรองชนะเลิศของเรานะครับจะได้รับเกียรติบัตรนะครับจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเชิญครับเชิญจ้าอ่ะนี่ป๊อปเมอร์แล้วครับอ้าวเป็นไงคุณแม่ผมรู้สึกตอนนี้
2: ตอนแรกคือก็ตื่นเต้นมากค่ะเมื่อคืนแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคลายกังวลแล้วก็รู้สึกแบบสนุกที่ได้มาร่วมเล่นเกมค่ะ
0: ครับได้ร่วมทำกิจกรรมกับน้องเขานะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ดีไหมลูก
3: ดีค่ะ
0: ดีนะ ถ้าสมมติอยากได้ทุนการศึกษาไปยืมทางพีมเอานะ เอาละครับขอบคุณมากพิงกี้เซนตุรีครับสนุกสนานมากครับบอกได้เลยว่าเกมนี้นะฮะรายการนี้เหมาะสำหรับครอบครัวจริงๆในยุคไซเบอร์นะฮะอยากจะให้คุณแม่ปอฮะในการเลี้ยงลูกในยุคไซเบอร์แบบนี้เนี่ยอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้าน
1: ค่ะก็สำหรับยุคไซเบอร์หรือว่ายุค IT ของเรานะคะผู้ปกครองก็ต้องตามเด็กให้ทันแต่ว่าเราต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอารุ่มอร่วยในการที่เราเลี้ยงลูกนะคะมีทั้งตึงแล้วก็หย่อนให้มันบาลานซ์กันไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆจะเกิดการต่อต้านและมีปัญหาได้ในอนาคตค่ะ
0: ครับสำหรับแม่เนยนะครับ
2: ค่ะก็คืออย่างยุคไซเบอร์นะคะตอนนี้ก็คือในเรื่องของสื่อต่างๆมันมีทั้งสื่อที่น่ากลัวเนาะอันตรายเงี้ยค่ะก็คืออย่างพ่อแม่เราก็ต้องคอยดูห่างๆคอยเฝ้าระวังและคอยสอนลูกอยู่เสมอค่ะว่าอันไหนควรไม่ควรควบคู่กันไปด้วยอะค่ะ
0: ครับผมนะครับขอบคุณนะครับแม่เมย์น้องเฟย่าขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ปอแล้วก็
4: นอกเหนือจากเกม Dance Party ที่เล่นกันอย่างสนุกสนานพร้อมทักษะเบื้องต้นของการฝึกโค้ดแล้วยังมีเกมอื่นๆที่มีประโยชน์เสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆอีกมากท่านผู้ชมเตรียมตัวรับชมเกมนี้ซึ่งจะมาเป็นเกมแข่งขันในสัปดาห์ต่อๆไปของเรานั่นคือเกมรามเกียรติ์ครับการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกหลานช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้าน IT ให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จาก Coding Thailand เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดเป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่าน
0: สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันใหม่นะครับต่อไปจะเป็นใครนะครับและมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับนอกจากสนุกไม่แพ้กันแล้วนะฮะเราจะร่วมกันนะครับเป็นครอบครัวที่จะเข้าใจนะครับในการเติบโตของเด็กรุ่นนี้ครับเด็กยุคดิจิทัลนะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์
5: คุณผู้ชมครับเกมออนไลน์ก็เหมือนกับเหรียญ2ด้านมีเกมที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะทางความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กๆให้ไปในทิศทางที่ดีและก็มีทั้งเกมที่มีเนื้อหารุนแรงนำไปสู่สภาพจิตใจและสภาพร่างกายที่ไม่ดีของเด็กๆดังนั้นหากลูกหลานของท่านอยากจะทดลองเริ่มเล่นเกมออนไลน์หรือดูสื่อใหม่ๆที่ท่านไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ท่านควรอยู่รับชมหรือเล่นเกมไปพร้อมๆกับเขาเพื่อพิจารณากันกรองและสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันในครอบครัวอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าการเล่นเกมจะเป็นเรื่องไม่ดีนะครับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: Safety Kiss เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: ราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: ลจากการอัลตราซาวด์นะครับก็ยินดีคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่รู้สึกว่าตอนนี้มีตัวอ่อนฝังตัวอยู่ที่มดลูกนะครับผม
1: คือแสดงว่าท้องใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: อ๋อค่ะ
0: แต่ทีนี้มันด้านนี้ครับมี
1: ที่สุดเลยที่คุณหมอประเมินนี่มันคือยังไง
0: ก็อาจจะมีอันตรายกับเด็กในครรภ์ทำให้เกิดการแท้งทั้งหมดได
2: ้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ 5:30 นทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะ
2: ใช่แล้วครับเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์จำลองนะครับแต
3: ่
2: เป็นชีวิตจริงของพี่บาเลยนะครับ
3: ถูกต้องค่ะ
2: เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นครับพี่บา
3: คือตอนนั้นไปหาคุณหมอค่ะหมอรถเพื่อที่จะไปตรวจว่าตัวเองตั้งท้องหรือไม่ค่ะซึ่งผลปรากฏว่าตัวเองนั้นตั้งท้องแต่ว่าพบก้อนเนื้อขนาดใหญ่ซะด้วย8เซนติเมตรค่ะอยู่ในท้องด้วยเช่นกัน
2: เป็น8เซนติเมตรที่เป็นออปชั่นเสริมก็
3: ได้ไม่อยากได้
2: ตอนนั้นเป็นไงบ้างคือน่าจะเครียดกังวลขนาดไหน
3: คือมันสับสนนะคะหมอรุธไม่รู้ว่าตัวเองจะรู้สึกยังไงจะดีใจดีหรือว่าจะตกใจหรือจะต้องทำยังไงต่ออันนั้นคืองงมาก
2: หน้าตาตอนในเหตุการณ์จำลองโอ้โหคิ้วขมวดเลยใช่ไหมจริงๆชีวิตจริงมันน่าจะเครียดกว่านั้นเยอะมาก
3: โอ้โหมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเหมือนเราตั้งท้องแล้วเนอะแล้วอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เลยเราก็จะมีความกังวลอยู่สูงพอสมควรทีเดียว
2: นั่นก็เป็นเพราะว่าพี่มาเนี่ยนะครับไม่ยอมไปตรวจก่อนตั้งครรภ์นั่นเอง
3: ดิฉันยอมรับผิดครับ
2: และนี่นะครับก็เลยเป็นเป้าหมายของเราในตอนนี้นะครับคนที่ตั้งใจนะครับอยากจะมีลูกนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วนะครับใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่องให้สมบูรณ์เลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นะครับเราจะได้รู้ถึงความผิดปกติแล้วก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที
3: ค่ะซึ่งถ้าเราตรวจร่างกายก่อนแต่งงานแล้วนะคะเหมือนกับที่ทางรายการของเราได้นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีความกังวลแต่อย่างใดค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงบางส่วนเท่านั้นเองค่ะ
4: การเตรียมตัวก่อนมีลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องตรวจร่างกายก่อนครับรายละเอียดในการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะคล้ายกับการตรวจร่างกายก่อนแต่งงานครับนั่นก็คือการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นไวรัสตับอักเสบบีซิฟิลิส HIV โรคติดต่อทางพันธุกรรมเช่นทารัสซีเมียและการหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมันซึ่งถ้าตรวจร่างกายตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วไม่ต้องกังวลใดๆแล้วครับเพียงแต่ในการเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะต้องตรวจลึกลงไปถึงโรคประจำตัวโรคที่เคยเป็นโรคของคนในครอบครัวประวัติการใช้ยาการแพ้ยาซึ่งก็จะช่วยให้คุณหมอได้รับทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับแม่และลูกในครรภ์ในอนาคตครับ
2: จะเห็นได้เลยนะครับว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นนะครับมีความสำคัญมากนะครับแต่ว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์เพียงอย่างเดียวยังไม่พอนะครับ
3: ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะที่คนจะเป็นพ่อเป็นแม่นะคะจำเป็นต้องรู้และเตรียมความพร้อมก่อนการมีลูกค่ะ
5: ครับเมื่อพูดถึงการเตรียมพร้อมก่อนที่จะมีลูกเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีประเด็นที่ต้องพูดถึงเนี่ย2ประเด็นด้วยกันคือ1เรื่องของการเตรียมชีวิตซึ่งการเตรียมชีวิตนี่ต้องเตรียมทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับอันที่2คือการเตรียมสุขภาพร่างกายของตัวคุณแม่ที่จะมีการตั้งครรภ์ในเรื่องของการเตรียมชีวิตเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามีคนที่คิดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยซึ่งผมจะแยกเป็นประเด็นสั้นๆดังนี้นะครับอันที่1คือเตรียมเรื่องอาชีพการงานอาชีพเลี้ยงลูกนี่เป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะคุณแม่ที่ทำงานหนักทำงานที่ต้องยุ่งยากยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องคิดให้ดีๆก่อนจะมีลูกนะครับมิฉะนั้นถ้ามีลูกแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเลี้ยงได้ตัวเองเนี่ยชีวิตก็จะค่อนข้างลำบากจะเครียดการไปฝากเขาเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างนอกจากจะเตรียมเรื่องอาชีพการงานแล้วเนี่ยคุณต้องเตรียมเงินนะครับที่เคยสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายซื้อของที่ไม่จำเป็นก็ต้องคิดจะเตรียมพร้อมสำหรับที่จะซื้อข้าวของอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตตัวเองและรวมทั้งในการเลี้ยงลูกของตัวเองด้วยอันที่3ที่คุณจะต้องเตรียมเนี่ยต้องเตรียมในการที่จะหาสถานที่ที่จะอยู่ที่เหมาะสมอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าทั้งพ่อทั้งแม่นี่ต้องเตรียม ก่อนจะท้องนี่นะครับการตั้งครรภ์และการคลอดเนี่ยเป็นงานใหญ่นะครับเหมือนการออกศึกใหญ่ๆครั้งหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในการออกศึกรบทัพจับศึกเนี่ยถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีเหมือนอาวุธที่จะไปรบเนี่ยมันไม่ดีพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้เพราะฉะนั้นในการเตรียมสุขภาพร่างกายของชีวิตเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องอาหารการกินคุณแม่ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายตัวเองจริงๆแล้วไม่มีเรื่องมากมายเลยทานอาหารครบหมู่ตามที่เรียนสุขศึกษาป.4 เนี่ยก็น่าจะเข้าใจนะครับมีอาหารเสริมจำเป็นจะต้องทานไหมเนี่ยข้อมูลที่มีเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยประโยชน์ก็ไม่ค่อยมีมากอะไรนะครับหรืออาจจะเทียบว่าประโยชน์ที่ได้กับราคาที่ต้องเสียไปเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเลยด้วยซ้ำแต่มีข้อที่น่าสนใจบางประเด็นนะครับว่ามีสารอาหารบางตัวไหมที่ต้องรับประทานซะก่อนที่จะตั้งครรภ์ข้อมูลที่มีเนี่ยมีอยู่อย่างเดียว
1: ค
5: ือโฟเลตหรือกรดโฟลิกจริงๆ2อันนี้คือตัวเดียวกันนะครับทั้ง2ตัวนี่คือวิตามิน B9 เพราะพบว่าถ้ารับประทานก่อนที่จะตั้งครรภ์อย่างน้อย3เดือนรับประทานไปเรื่อยๆแม้จะกระทั่งตั้งครรภ์แล้วเนี่ยจะทำให้โอกาสที่ลูกในท้องของคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบการพัฒนาของระบบสมองและประสาทเนี่ยจะทำให้เกิดโรคแบบนี้น้อยลงอย่างชัดเจนคุมน้ำหนักให้มันดีอย่าให้มันผอมเกินไปหรืออ้วนเกินไปผอมเกินไปเนี่ยลูกอาจจะตัวเล็กไม่แข็งแรงส่วนที่อ้วนเกินไปเนี่ยก็จะมีปัญหาแทรกซ้อนมากมายนะครับได้ลูกตัวใหญ่คลอดยากคุณแม่ตกเลือดได้รวมทั้งคุณแม่อาจจะมีปัญหาแทรกซ้อนเช่นมีความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานได้ง่ายคุณแม่จะต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอถ้าร่างกายที่ทรุดโทรมเหมือนรถที่ใช้งานหนักๆแล้วจะมาวิ่งแบกรับภาระบรรทุกผู้โดยสารหรือสิ่งของที่ต้องทำงานหนักเนี่ยบางทีมันอาจจะพังได้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมรถให้ดีเตรียมร่างกายให้ดีคือพักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยฉีดวัคซีนป้องกันโรคบางอย่างที่อาจจะเป็นปัญหาขณะตั้งครรภ์เช่นโรคหัดเยอรมันเนี่ยถ้ามีการตั้งครรภ์แล้วเป็นโรคหัดเยอรมันเนี่ยลูกพิการได้อย่างรุนแรงเลยนะครับนั้นเราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนได้นอกจากจะวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันแล้วยังมีวัคซีนอีกหลายชนิดที่สามารถฉีดได้ในสตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือวัคซีนป้องกันอักเสบบีถ้าคุณแม่เตรียมพร้อมได้ทั้งหมดอย่างนี้แล้วผมก็หวังว่าการตั้งครรภ์และการคลอดของคุณแม่เนี่ยที่จะมีในอนาคตเนี่ยจะลงเอยได้ลักษณะที่ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
2: เอาละครับทีนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็มาถึงกระบวนการปฏิสนธิเพื่อให้กำเนิดลูกน้อยๆแล้วครับพี่มา
3: ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าคนส่วนใหญ่คนเป็นพ่อเป็นแม่หรือแม้กระทั่งหมอรุตเองก
2: ็
3: รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะทำอย่างไรให้ได้ลูกนะคะแต่ว่าในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
6: กระบวนการที่จะเกิดการตั้งครรภ์เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็ต้องฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับก็ต้องมีการตกไข่นะครับปกตินะครับทุกเดือนอันนี้ก็จะ

0: ันแรกนะครับนับเป็น1แล้วก็นับไปก็ประมาณ14วันบวกลบ2วันดังการที่จะทำให้มีการตั้งครรภ์ได้ง่ายหรือว่าได้เร็วเนี่ยก็ต้องพยายามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนเป็นหลักปกติไข่ตกออกมาเนี่ยก็จะมีอายุก่อนที่จะหมดคุณภาพเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงนะครับส่วนเชื้อสุจิเนี่ยนะครับก็เวลาเข้าไปในอายุเพศของผู้หญิงแล้วเนี่ยเข้าไปที่มดลูกเนี่ยในปากมดลูกเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ48ชั่วโมงหรือ2วันงั้นเราก็แนะนำว่า เวลาที่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนถ้าอยากให้มีบุตรเร็วๆเนี่ยก็จะต้องมีการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยทุก48ชั่วโมงก็คือทุก2วันเว้นวันวันเว้นวัน
1: วันเว้นวัน
0: ก็ถ้าเกิดเว้นเกิน48ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดไข่ตกมาบางช่วงก็อาจจะไม่มีเชื้อที่มีชีวิตรออยู่นะครับนั้นก็จะเป็นช่วงที่ทำให้การตั้งครรภ์ได้ง่ายพอไข่สุกเนี่ยไข่ก็จะตกลงมานะครับการตกของไข่ก็คือถุงไข่ที่อยู่ที่เปลือกรังไข่เนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นรังไข่สองข้างนะครับตัวไข่ก็จะหลุดออกมาในช่องท้องปลายปีกมดลูกซึ่งเรียกว่าปากแตรนะครับปากแตรเนี่ยก็จะเหมือนกับจะมาอยู่ใกล้ชิดกับรังไข่เหมือนคอยดูดนะครับคอยดูดไข่ที่ตกลงมาที่ผิวรังไข่ดูดเข้าไปในปีกมดลูกนะครับเชื้อสุจินะครับที่เกิดจากเพศสัมพันธ์นะครับก็จะถูกเข้าไปในปากมดลูกเข้าไปในมดลูกแล้วก็จะเดินทางไปที่ปีกมดลูกนั้นจริงๆแล้วปีกมดลูกเราเนี่ยเหมือนเรือนหอนะครับบางคนเข้าใจผิดนึกว่าการปฏิสนธิระหว่างไข่กับเชื้อเนี่ยเกิดในมดลูกจริงๆไม่ใช่นะครับเรือนหอของไข่กับเชื้อสุจิเนี่ยอยู่ที่ปีกมดลูกเซลล์ไข่กับเซลล์สุจิก็จะผสมกันเป็นเซลล์ใหม่นะครับพอเกิดเป็นเซลล์ใหม่ก็จะเปล่งตัวเป็น2เซลล์4เซลล์8เซลล์แล้วก็เพิ่มทวีคูณไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวอ่อนที่ผสมแล้วเนี่ยก็จะเดินทางนะครับเห็นว่าต้องเดินทางจากปีกมดลูกเนี่ยเข้ามาฝังตัวในมดลูกนะครับซึ่งเขาก็คะเนเวลาว่าก็เดินทางเนี่ยก็ประมาณ7วันอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะมาฝังตัวในโพรงมดลูกนะครับ
2: ทีนี้นะครับถ้าทำทุกอย่างแล้วนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วนะครับมีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอแล้วนะครับแล้วก็กำเนิดด้วยแต่ยังไม่มีลูกสักทีนะครับผ่านไป1ปีแล้วก็ยังไม่มีลูกสักทีอย่างนี้นะครับอาจจะเข้าข่ายภาวะผู้มีบุตรยากครับ
3: ใช่แล้วล่ะค่ะอย่างคู่ที่มาให้หมอทำความรู้จักนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าพยายามกันมาไม่ต่ำกว่า3ปีค่ะแต่ว่าผลที่ได้ก็คือยังไม่มีลูกเลยสักทีค่ะเพราะฉะนั้นพวกเขาเป็นใครไปทำความรู้จักกันค่ะ

0: 33แล้วอะค่ะก็เลยว่าน่าจะต้องมีได้แล้วอายุเยอะแล้วนะต้องรีบมีแล้วนะแต่ถ้าเลยไปกว่านี้แล้วยังไม่คิดจะแพลนอะไรเลยอะไรเงี้ยน่าจะมียากแล้วแหละก็เลยต้องเผื่อแฟนแล้วว่ามีดีกว่า
1: หลังจากที่ตั้งใจจะมีลูกเนี่ยเรามีวิธีการสำหรับท้องนี้ยังไงแล้วก็ทำกันมากี่ปีแล้ววิธีการ
0: ทำกันมา ก็คือปกติก็คืออยู่ด้วยกันมาก็คือปล่อยปกติเลยแต่ไม่เคยมีเลยทางเพื่อนที่ทำงานเนี่ยคือเขาก็จะอายุไล่ๆกันทุกวันนี้คือเขาท้องกันหมดละทุกคนด้วยเทคนิคของในเว็บถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะมีคือเขาบอกว่านับจากวันแรกที่มีประจำเดือนแล้วก็นับไป12วันวันนั้น
1: อ
0: ะคือทำกิจวัตรของเราไปเลยแล้วก็หยุด1วันแล้วก็มาอีกทีนึงเพราะว่าเขาบอกว่าตัวน้ำเชื้อของผู้ชายก็จะมีการฟักตัวประมาณ2วันก็ต้องวันที่12แล้วก็วันที่14หยุด1วันวันที่14นี่คืออันนี้คือจริงวันที่2คือซ้อมเพื่อคัดเอาอสุจิตัวออนแอร์ออกไปก่อนเราเล่นจริงทำจริงเทคนิคนึงเขาบอกว่าอาจจะลืมหรือเปล่าเวลาทำไปปุ๊บเพื่อนบอกว่าเสร็จแล้วก็คือต้องยกขาขึ้นหรือไม่ก็หมอนหนุนก้นไว้

0: ไม้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้น้ำสิเข้าไปในตรงในรังไข่เราได้ลึกที่สุดทำมาหมดแล้วจะแฟนยกขาขึ้นเขย่าแต่ทางแฟนน่ะคือเขาปกติเขาจะเป็นคนทานเหล้าวันละกลมเลยนะปกตินะวันหยุดนี่ก็
1: ข้ามวันข้ามคืน
0: ก็เขาก็จะลดก็จะไม่ค่อยกินละช่วงนี้ก็จะเบาหน่อย
1: เชื่อเขาหน่อยเขาอยากมีลูก
0: คือปกติก็ทำบุญชอบพาแม่ไปวัดอะไรอยู่แล้วแม่ชอบทำบุญอะไรเงี้ยก็ไปวัดกันวัดหลวงพ่อโสธรน้องไปมาเขาบอกว่าอ่ะกินไข่กินไข่
1: กินจนหน้าเป็นไข่
0: ก็ยังไม่ได้เลยก็ไปแล้วก็มีเหมือนว่าอะไรนะเขาเหมือนว่าไปดูดวงอะไรมาเงี้ยว่าอยากมีลูกไงก็ถามว่าเราจะมีไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าตั้งศาลสีหน้าบ้านตั้งแล้วเขาจะให้จะปีละก็ยังไม่มี
2: โอ้โหนี่ขนาดทำมาแล้วทุกกระบวนท่านะครับเพราะว่าท่าไหนที่เขาบอกว่าดีก็ทำมาหมดภาคปฏิบัตินี่ก็ทำมาทุกอย่างนะครับจนกระทั่งพึ่งไสยศาสตร์ก็ยังพึ่งมาแล้วแต่ก็ยังไม่มีนะครับพี่มา
3: ใช่แล้วล่ะค่ะเห็นที่งานนี้นะคะมีทางเลือกอีกทางเดียวเท่านั้นนะคะที่จะรู้ว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับทั้งคู่ค่ะเพราะฉะนั้นมาก็เลยจะต้องพาทั้งคู่ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายกันค่ะ

0: การที่คู่สามีภรรยาเนี่ยอาจจะอยู่ในข่ายของการมีบุตรยากเนี่ยค่ะมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้างคะ
1: สาเหตุของการมีบุตรยากก็ต้องดูทั้งคู่นะครับว่าเป็นจากของทางผู้ชายหรือของทางฝ่ายหญิง
0: ค่ะ
2: คุณออนประภาค่ะห้องส่วน
3: อายุตอนนี้คือ
4: 32ค่ะ
3: 32
4: เนาะใช่ค่ะ
3: ปล่อยมากี่ปีแล้วครับ
4: ปล่อยมา3ปีแล้วค่ะ
3: ประจำเดือนมาสม่ำเสมอดีไหมครับ
4: ก็ไม่ค่อยอะค่ะคือประจำเดือนนี้จะมาน้อยแล้วก็มาวันเดียวแล้วก็หมดเลยค่ะบางทีก็เลื่อนบ้างไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับฝ่ายชายมีเรื่องของเหล้าบุหรี่เยอะไหมครับ
5: มีแต่เรื่องเหล้าครับ
3: เรื่องเหล้านะครับ
5: ครับผม
3: เหล้านี่เต็มที่เลย
5: ใช่ครับ
3: ทำงานตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับการกระเทือนหรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกความร้อนความที่จะไปกระทบกระเทือนทางด้านลูกอัณฑะอุ่นไหมครับ
4: ขับรถ
5: อ๋อนั่งบนรถนี
3: ่ก็มีบ้าง
5: ก็มีบ้าง
0: อย่างกรณีของผู้ชายอย่างนี้ค่ะปัญหาที่จะเกิดคืออะไรบ้าง
1: ส่วนใหญ่ก็คือปัญหาที่ทำให้การสร้างน้ำเชื้อหรือตัวอสุจิเนี่ยมันน้อยลงนะครับมีได้ตั้งแต่ว่าเรื่องของสมองในการสร้างพวกฮอร์โมนเนี่ยมันสร้างน้อยลงไหมผิดปกติไหมนะครับหรือว่าลูกอัณฑะในการสร้างฮอร์โมนหรือสร้างเรื่องของตัวอสุจิเองเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมนะครับหรือว่าสร้างได้ละแต่ว่าท่อที่จะนำออกมาเนี่ยมันไปตีไปตันเคยมีอักเสบมีติดเชื้อนะครับเชื้อมันก็ออกมาไม่ได้
0: แล้วอย่างในกรณีของพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็มีผลค่อนข้างเยอะเพราะอย่างเช่นบางคนใช้ชีวิตอย่างไม่ค่อยดูแลตัวเองดื่มเหล้าการสูบบุหรี่นะครับการกินยานะครับบางทีพวกมีสารพิษเนี่ยมันก็อาจจะตกค้างอยู่ในร่างกายได้การสร้างเรื่องของฮอร์โมนก็จะน้อยลงการสร้างตัวอสุจิก็จะน้อยลงนะครับส่วนเรื่องของความเครียดนะครับอาจจะบวกไปถึงเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็เรื่องของการกินอาหารนะครับที่มีประโยชน์การออกกำลังกายพวกนี
0: ้
1: นะครับพวกนี้ก็มีส่วนค่อนข้างเยอะสมมติถ้าเรามีอาหารอยู่ก้อนหนึ่งมีอากาศดีๆอยู่ก้อนหนึ่งนะครับการที่รับไปในร่างกายเนี่ยนะครับร่างกายก็ต้องไปแบ่งสารปันส่วนที่ส่วนที่สำคัญของร่างกายก่อนอย่างเช่นไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงพวกหัวใจนะครับหรืออวัยวะสำคัญอะไรข้างในก่อนถึงค่อยมาให้เรื่องของทางการมีบุตรสมมติถ้าอดหลับอดนอนเครียดหรือไม่ได้กินอาหารนะครับไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหัวใจเต้นสูบฉีดไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ได้ไปมันก็ไม่เพียงพออาหารก็จะไปหาแค่ในสมองอย่างเดียวนะครับไปที่หัวใจอย่างเดียวมันก็จะไม่ลงมาที่ของผู้ชายมีแค่เรื่องของน้ำเชื้อที่มันมากหรือน้อยนะครับคุณภาพดีไม่ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นของผู้ชายเนี่ยตรวจค่อนข้างง่ายนะครับเอาน้ำเชื้อออกมาตรวจก็พอบอกได้คร่าว
0: อย่างฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะเราจะต้องวินิจฉัยต้องตรวจอะไรเขาบ้างครับ
1: ก็อาจจะต้องแบ่งเป็นแต่ละขั้นว่ามีความผิดปกติที่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นถ้าจะเช็คเรื่องของไข่นะครับอาจจะดูตั้งแต่เรื่องของการเจาะเลือดดูว่าฮอร์โมนของรังไข่เนี่ยสมบูรณ์ดีไหมอันตราซาวด์ดูว่าไข่เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนมันโตขึ้นเนี่ยเป็นยังไงถัดมาก็คือเรื่องของท่อก็คือจะให้ฉีดสีเข้าไปนะครับให้ไหลเข้าไปในมดลูกนะครับพอไหลเข้าไปในมดลูกเสร็จแล้วก็ไปเอ็กซเรย์นะครับถ้ามันไหลดีก็แสดงว่าไม่ตีบไม่ตันนะที่หลังจากที่ได้ตรวจคร่าวๆนะครับของผู้ชายก่อนนะครับของผู้ชายเนี่ยตรวจร่างกายก็ปกติดีนะครับแต่น้ำเชื้อออกมาเนี่ยนะครับค่อนข้างน้อยไปนิดนึงปกติก็น้ำเชื้อก็จะอยู่ในช่วงประมาณสัก20ถึง40ล้านอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่ตรวจมาเนี่ยวันนี้ได้แค่10ล้านเองนะครับสงสัยต้องลดพวกเหล้าออกกำลังกายช่วยหน่อยนะครับ
4: สำหรับผลการตรวจวันนี้ของพี่ก็มีเอ็กซเรย์มาดูจะมีก้อนน้ำอยู่
1: ถุงน้ำเล็กๆเนี่ยอยู่ในรังไข่แนะนำเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาช่วยนิดหนึ่งเพื่อให้ไปกระตุ้นไข่ให้ไข่มันโตขึ้น
4: หรือว่าให้ดูแลร่างกายเพิ่มลดอาการเครียดแล้วก็ลดน้ำหนัก
1: ความอ้วนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในร่างกายก็ยังมีพวกไขมันเนี่ยสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะตัวไขมันนี่เองเนี่ยนะครับจะไปเป็นตัวที่ไปรบกวนการสร้างฮอร์โมนหลายอย่างในร่างกายก็จะทำให้เรื่องของฮอร์โมนทั้งเรื่องของฮอร์โมนเพศแล้วก็การเจริญของไข่ก็จะไม่ค่อยดีด้วยนะครับบางคนเนี่ยพออ้วนๆอยู่แค่ลดน้ำหนักไปแค่สัก5กิโลนะครับแป๊บเดียวท้องเองได้เลย
4: ผลการตรวจก็ไม่ถือว่าไม่น่ากลัวมากนะคะแต่ทีนี้ก็คือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นอย่างพี่ก็คือน่าจะต้องลดน้ำหนักแล้วก็ส่วนแฟนก็ลดเรื่องแอลกอฮอล์แล้วก็ความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตั้งใจแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกินไปกว่านี้ก็คงจะลำบากมากกว่านี้ค่ะหมอบอกว่าคือต้องรีบน่าอยากจะให้ทำตั้งใจทำก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กด้วยอายุมันมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติปล่อยเลยไปแบบไม่ตั้งใจจริงๆจังๆเงี้ยมันก็ไม่ได้สักที
6: จะว่าไปแล้วชีวิตของคุณรุ่งกับคุณพัฒน์นี่ก็ไม่ต่างจากคนเมืองทั่วๆไปหลายๆคู่ด้วยนะครับ
7: รวมถึงเราทั้งคู่ด้วยค่ะ
6: คือมีความเครียดเยอะนะคร
7: ับ
6: ม
7: ี
6: ความกังวลแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างด้วย
7: ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินก็ดีการออกกำลังกายน้อยก็ดีนะคะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ทำให้เกิดภาวะการมีลูกยากเช่นกันค่ะ
6: แล้ววันที่พี่มาพาทั้งคู่ไปตรวจร่างกายนี่ผลเป็นยังไงบ้างครับ
7: โหวันนั้นโชคดีมากเลยค่ะพอตรวจไปแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าไข่ของพัดนั้นนะคะสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงมากค่ะคุณหมอก็เลยตัดสินใจเลยนะคะก็คือเอาเชื้ออสุจิของคุณรุ่งเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ฉีดน้ำเชื้อเข้าไปเลยค่ะ
6: ผลเป็นยังไงบ้างครับ
7: ผลเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ

0: ตั้งครรภ์ดีใจค่ะดีใจมากก็ต้องขอบคุณอาจารย์หมอนะคะที่ช่วย
1: คุณรุ่งก็มีลูกสมใจแล้วล่ะค่ะดิฉันเสกเข้าท้องไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ที่มาเป็นตัวนำโชคจริงนะครับเอาละครับเมื่อรู้ว่าท้องนะครับตอนหน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ารู้ว่าท้องแล้วสิ่งแรกที่คุณแม่แล้วก็คุณพ่อควรปฏิบัตินั้นต้องทำอะไรนะครับรวมไปถึงว่าในช่วง3เดือนแรกนั้นคุณแม่ควรจะมีอะไรที่ต้องคำนึงถึงระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยครับ
1: ห้ามพลาดเลยนะคะแล้วพบกับเรา2คนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์5โมงครึ่งทางไทย

0: เป๊ะเป็ดน้อย
1: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร

มีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชแนลประจำวันพุธ24มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: ดาวพิศราค่ะและแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านวันนี้จะมาตอบคำถามให้เราอาจารย์หมอทั้งสองท่านค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะท่านแรกอยู่ตรงนี้เลยนะคะอาจารย์หมอเอิงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะสวัสดีอาจารย์เอิงนะคะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ค่ะส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องข้อเรื่องกระดูกอย่าลังเลใจที่จะโทรมาเพราะว่ามีคุณหมอเก่งๆมารออยู่แล้วนะคะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพรแสงเพชรนะคะจากสาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬาภาควิชาออร์โธปิดิกส์นะคะอาจารย์ออฟสวัสดีนะคะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
1: อาจารย์ออฟรับวัคซีนโควิดเรียบร้อย
3: เรียบร้อยครับผม
1: ไม่มีเอฟเฟคอะไรใดๆ
3: ไม่มีครับผม
1: ปลอดภัยดี
3: ตอนนี
1: ้ตอนนี้ต่อไปด้วย
0: คือไม่อาจารย์ไม่มีไข้ขึ้น
3: ไม่มี
0: เจ็บอะไรเลย
4: ตรงไหนที่ฉีดโอเคนะคะอาจารย์
3: โอเคครับผมไม่รู้สึกอะไรเลยครับแล้วก็พยาบาลที่รามานะครับ
0: มือ
3: บ
0: าง
3: มากนะครับเพราะว่าเราก็ไป
4: โอ้ตายแล้วเดี๋ยวลูกค้ามาฉีดกันมาก
0: มือเบาขึ้นเบา
1: ก็คือว่าอีกเข็มนึงคือ1เดือน
3: อีก1เดือน
1: ใช่ไหมคะห่างกัน1เดือน
3: 1เดือนประมาณ1เดือนครับผม
0: อาจารย์เอิงยังไม่ได้รับเหรอคะ
4: ยังเลยค่ะยังรอคิวอยู่เลย
1: รอคิว
3: เดี๋ยวก็ได้ครับ
0: ได้ค่ะคือวันนี้เห็นพอแบบข้างล่างนี่ก็คน
1: คือเขามีการฉีดกันอยู่ที่ใต้ตึกของเราตึกการพยาบาลเนี่ยค่ะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่บุคลากรการแพทย์ของรามาธิบดีที่จะต้องเป็นเหมือนกับด่านหน้าเข้ามารับวัคซีนกันค่ะ
0: แต่ว่ามาตรการที่เขาใช้ในเรื่องการฉีดวัคซีนนี้เป๊ะมากเลย
1: ต้องวัดอะไรบ้างอาจารย์แจ็ค
3: โอ้ทุกอย่างเลยครับผมตั้งแต่อาการทั่วไปก่อนมีไข้ไหมมีเจ็บคอมีไอหรือเปล่าเอาอาการทั่วไปออกมาเสร็จปุ๊บก็วัดความดันชีพจรวัดอุณหภูม
1: ิ
3: แล้วก็หลังจากนั้นก็ถามประวัติการแพ้ยา
1: สักประวัติหรือของการแพ้ยาถ้าไม่มี
3: แพ้วัคซีน
1: ไม่แพ้วัคซีนใดๆก็รับวัคซีนได้
3: ได้เลยคร
1: ับ แล้วต้องมีการเห็นบอกต้องนั่งรอ

0: รอตอนแรกไม่มีครับแต่รอหลังจากที่เราดูฉีดเสร็จแล้วว่าเราต้องสังเกตอาการว่ามีอาการแพ้หรือเปล่าครึ่งชั่วโมง
1: โดยประมาณถ้าไม่มีอะไรก็กินกาแฟต่อได
0: ้ได้ระหว่างนั้นก็จริงๆก็เอาไปแล้วล่ะครับ
2: น
1: ั่
2: งก
1: ินแล้วระหว่างนั้นก็จะหยิบขึ้นมาแล้ว
0: ดื่มกาแฟ
3: ด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่วัคซีนไข้หวัดใหญ่หรืออะไรที่เราคุ้นเคยกันเนาะมันเป็นครั้งแรกของโลกใบนี้ก็ว่าได้ที่เรามีฉีดวัคซีนอาจารย์ความดันขึ้นไหมมีสูงกว่าเดิม
0: ไม่มีครับปกติ
2: ต้องพยายามให้สม่ำเสมอดีนะ
0: ชาอยู่แล้วครับ
1: ดีดีแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดี
0: ค่ะ
1: หลักทางการแพทย์ก็คือเป็นตัวอย่างเป็นด่านหน้าในการที่จะรับวัคซีนให้กับพวกเราแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีทยอยล็อตต่อๆมาก็จะเป็นการป้องกันโควิด19ได้
3: ค่ะนะคะวันนี้คุณผู้ชมคะถามคำถามได้นะคะอาจารย์หมอออฟนี่ก็คือเรียกได้ว่าทุกเรื่องเลยเกี่ยวกับข้อเกี่ยวกับกระดูกนะคะอาจารย์พร้อมตอบคำถามส่วนอาจารย์หมอเอิงนะคะโรคในผู้ใหญ่โรคต่างๆโรคภัยไข้เจ็บทุกโรคถามได้นะคะแล้วก็วันนี้ช่องทางนะคะช่องทางแรกนะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอแล้ว023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลตอนนี้แอบเห็นมีคนแชร์รายการแล้วอย่าลืมนะคะฝากแชร์รายการด้วยแล้วคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้คำถามที่ถามคุณผู้ชมค่ะขอความกรุณานิดนึงอย่างน้อยให้รายละเอียดให้ข้อมูลกับอาจารย์ด้วยนะคะข้อมูลที่อยากได้อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่มีนะคะที่คุณผู้ชมเป็นอยู่มีอาการอะไรอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้อาจารย์ทั้งสองท่านสามารถที่จะให้คำแนะนำคำวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นได้
1: ค่ะ
3: โอ้คำถามมาแล้วค่ะอาจารย์มาเร็วมากด้วยนะคะเป็นคำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะที่เราไลฟ์สดกันอยู่ในตอนนี้คุณมาริสาบอกว่าอายุ47ปีสูง162น้ำหนัก58กิโลกรัมมีคำถามอยู่2คำถามนะคะสามคำถามบอกว่าคำถามที่แรกที่หนึ่งนะคะบอกว่าจัดว่าเป็นคนอ้วนถามว่าการเป็นคนอ้วนเนี่ยมันอาจจะมีโรคร้ายอะไรบ้างที่ตามมาได้ไหมคะ
2: มีคำถาม
3: ก่อนที่เราคำถามนะ
2: โอเคก็คือถ้าดูจากน้ำหนักกับส่วนสูงเนี่ยต้องคำนวณเป็นดัชนีมวลกายนะคะว่าถ้าดัชนีมวลกายที่มาจากการเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลัง2เนี่ยนะคะในคนไทยเนี่ยเราคิดว่าน่าจะไม่ถึง23เราเป็น 22.9
3: เอเชีย
2: ใช่ใ
1: ช่อุ่นคนเอเชียต่างกันไหมอาจารย์คะ
2: ต่างไม่ต่างกันค่ะแต่เส้นรอบเอวจะต่างก
1: ัน แต่ถ้าความสูงต้องเป็นเมตรนะ
2: ความสูงต้องมีหน่วยเป็นเมตร
1: ว่าสูง115เซนก็คือ 1.65
2: ใช่ค่ะถ้าใครมีเครื่องคิดเลขก็กดได้เลยว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะคะ
3: 58
2: หารด้วย 1.62 แล้วก็หารอีกทีด้วย 1.62
1: ค่ะ
2: ค่ะ
3: ดัชนีมวลกายที่ได้ต้องไม่เกิน
2: ต้องไม่เกิน23
3: ถ้าเกิน23ถือว่า
2: เขาขายว่าน้ำหนักเกิน
3: ค่ะนะคะแล้วโรคภัยไข้เจ็บถ้าสมมติว่า
2: ที่มาพร้อมกับน้ำหนักตัวที่เกินอันที่หนึ่งก็เป็นเรื่องเบาหวานความดันไขมันนะคะ3โรคมากันเป็นชุดเลยใช่แพ็กเกจเลยทีเดียวอันดับถัดมาก็คืออาจจะเป็นโรคทางด้านเกี่ยวข้องกับเรื่องกระดูกและข้อ
3: มีอะไรบ้างคะอาจารย์ที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องกระดูกและข้อ
0: ปวดเข่าครับ
3: ปวดเข่า
1: น้ำหนักเยอะตรงไปตรงมา
0: ครับ
1: ทำงานหนัก
0: จะเรียกคนไข้กลุ่มนี้ว่าป้าอ้วน
1: ป้าอ้วนเป็นลุงอ้วน
2: จะเป็นป้านะคะจะไม่มีลุง
1: ทำไมไม่เรียกว่าพี่ล่ะอาจารย์ป้าหรออะไร
0: กันจริงๆนะคร
1: ับอายุ
0: เหตุผลเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้หญิงนะครับในอายุเท่าๆกันนะครับพูดถึงถ้าผู้หญิงไทยนะครับส่วนที่ข้อเสียของเขาก็คือพันของเราเนี่ยผู้หญิงเนี่ยพอเวลาที่หลังจากหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความอ้วนจากการที่การเผาผลาญเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็เกิดปัญหาเนี่ยเยอะเป็นพันที่เกิดเรื่องของปวดเข่าเนี่ยเยอะนะครับ
3: ก็ได้เชียร์พันธุกรรม
0: เป็นพันธุกรรมจริงๆครับผม
3: ค่ะแต่ก็ต้องควบคุมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยโรคก็จะมีแบบนี้นะคะทีนี้ข้อ2
1: ที่2
3: ข้อ2คือคุณมาริสาเนี่ยอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะบอกว่าคุณหมอที่นี่เนี่ยแนะนำให้ดื่มน้ำประมาณวันละ3ลิตรคุณหมอบอกว่าคนไทยที่รู้จักคนอื่นรู้ด้วยข้อมูลเดียวกันนะคะบอกว่าเลยสงสัยว่าเคยดูรายการนี้แล้วคุณหมอเคยให้สูตรคำนวณปริมาณน้ำดื่มที่ร่างกายแต่ละคนต้องการขึ้นอยู่กับน้ำหนักซึ่งเมื่อคำนวณออกมาแล้วตามน้ำหนักดิฉันควรดื่มแค่วันละ2ลิตรเท่านั้นที่คุณหมอแนะนำเช่นนั้นพอเรื่องภูมิอากาศที่มันแตกต่างกันหรือเปล่าสงสัยมากคือสภาพอากาศอ่ะประเทศไทยอย่างนึงที่เยอรมันอาจจะอย่างนึงปริมาณความต้องการน้ำในแต่ละวันมันเลยต่างกันไหมคะหรือว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพอากาศแบบไหนร่าง

0: ายก็ต้องการปริมาณน้ำเท่านี้หรือเปล่า
1: คือตามปกติแล้วเนี่ยเราจะแนะนำให้ดื่มน้ำประมาณ 8-10 แก้วซึ่งก็คือตีว่า 1.5-2 ลิตรนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทำไมคุณหมอที่เยอรมันถึงจะให้รับประทานถึง3ลิตรอาจจะยกเว้นว่าบางคนมีข้อบ่งชี้อย่างเช่นว่าเป็นนิ่วที่ไตเราต้องการที่จะขับนิ่วออกจากไตแบบที่เราไม่ได้สลายนิ่วหรือไปผ่านิ่วออกหวังว่าต้องดื่มน้ำมากกว่าคนทั่วไปหรือว่าถ้าจะเป็น3ลิตรเพราะว่าเป็นคนทำงานกลางแจ้งมีอยู่ในสภาพอากาศที่จะต้องแบบ
0: เหงื่อออก
1: อยู่ตลอดเวลามีการเสียน้ำมากกว่าคนทั่วไปหรือว่าอยู่ในช่วงฤดูร้อนที่อากาศร้อนมากนะคะโดยเฉพาะเนี่ยประเทศไทยเดือนเมษาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นน่ะอาจจะมีความจำเป็นต้องดื่มน้ำมากกว่าปกติแต่โดยตามเฉลี่ยตามทั่วไปเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกิน2ลิตรนะคะ
0: ค่ะนะทีนี้อีกข้อนึงอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันเขาบอกว่าปริมาณน้ำที่ร่างกายต้องการต่อวันเนี่ยนะคะเช่นต้องสมมติว่าร่างกายต้องการ2ลิตรต่อวันนับรวมพวกซุปต่างๆที่มาจากอาหารหรือนมหรือชากาแฟหรือของเหลวอื่นๆที่เราดื่มใช่ไหมคะหรือต้องนับเฉพาะน้ำเปล่าอย่างเดียวเท่านั้น
1: คือจริงๆถือว่ารวมอาหารที่เป็นของเหลวร่วมด้วยนะคะอาหารต่างชาติอาจจะเป็นซุปหรือถ้าเป็นอาหารแบบเอเชียเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยโจ๊กก็จะมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมีน้ำในส่วนที่เป็นน้ำเปล่าเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อให้ได้หวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเราคงจะได้รับน้ำเข้าไปสัก2ลิตรค่ะ
0: ค่ะนะคะก็รวมไปด้วยนี่เป็นคำถามขอบคุณคุณมาริสาด้วยอยู่เยอรมันตอนนี้น่าจะเช้าอยู
1: ่ใช่ใช่เนาะส่งข้อความมา
0: ใช่ส่งข้อความมาเช้านะคะ
2: ขออนุญาตนิดนึงนะครับการปฏิบัติง่ายจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายคุณเราเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะมีสัญชาตญาณของความหิวเนาะความกระหายนะฮะจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราใช้ได้เลยครับผมแต่ละคนไม่ได้มีเหมือนกันนะครับสูตรเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเอาไว้เพื่อที่จะบอกว่าแนวโน้มเป็นยังไงนะครับคุณมาริสาไม่ต้องไปกังวลกับตัวเลขมากนะครับสองลิตรสามลิตรเนี่ยบางทีเราดูตัวเราเองด้วยนะครับแต่ละวันเนี่ยสมมติถ้าเป็นหน้าร้อนแล้วเราก็อาจจะต้องใช้เยอะกว่าเนาะแล้วก็เราดูความกิจกรรมของเรานะครับถ้าแบบโอ้โหออกกำลังกายเยอะก็อาจจะใช้น้ำเยอะนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องไปสเต็ปกับตัวเลขนะครับ
3: เป็นเซนส์ของเรา
2: ใช่ดีกว่านะครับจะได้รู้สึกว่าจะมีชีวิต
3: ร
2: ีแลกซ์นิดนึงฮะ
3: เขาไม่ต้องตื่นมาแล้วก็ต้องตวงน้ำแล้วว่าอาจารย์
1: ไม่แต่บางทีเราต้องการน้ำไม่เท่ากันในแต่ละวัน
3: แล้วบางทีเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราทานน้ำไปเท่าไหร่แล้ว
2: ใช่ใช่ใช่อาจารย์
1: มันยาก
2: แล้วทำให้สุนทรียะในการดำรงชีวิตจะดีขึ้น
3: มันจะเครียดไปแต่ถ้ามันอุ้ยตาแล้วครบหรือยังอุ้ยยังไม่ถึง2ลิตรโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยอย่าเครียด
2: ดีกว่าน
3: ะคะชอบจังเลยอาจารย์ก็จะให้มีความเป็นทางสายกลางสบายสบายหลากหลายนะคะมาที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์คุณลุงพรชัยอันนี้เรียกคุณลุงได้แล้วอาจารย์เพราะว่าอายุ80
2: อาจจะนึกถึงหน้าคุณลุงพรชัยท่านหนึ่งออก
3: นะคะ68ส่วนสูง167ค่ะคุณลุงบอกว่ามีความดันเนี่ย130น้ำตาล120อยากทราบว่าคนที่มีอายุมากแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีอาการกระดูกพรุนใช่หรือไม่นะคะ2อยากทราบว่าต้องรับประทานอาหารอะไรกระดูกถึงจะแข็งแรงและหลีกเลี่ยงอะไรที่ทำให้กระดูกพรุนเร็วขึ้นอาจารย์ทันไหมฮะถ้าเกิด
2: ตอนนี้แล้วใช่ไหมฮะ80ใช่ไหมฮะทุกวันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตได้คร
3: ับ นี่ไง
2: ได้นะครับ
3: ได้
2: นะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วคุณลุงพรชัยก็น้ำหนักส่วนสูงก็อาจจะท้วมไปนิดนึงนะครับผมก็ผู้ชาย
3: 167
2: ลบ100ก็67 68โอเคพอไหวอยู่นะครับ
3: พอได้พอได้ค่ะ
2: ความดัน130โอเคนะอาจารย
1: ์คร
2: ับผมไม่ได้บอกตัวล่างมา
1: ครับ
2: ดูตัวบนตัวบนเน
1: าะน้ำตาล120นี่อาจจะ
0: เกินมันจริงๆแล้วมันต้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะ
1: 110ไม่เกิน100
0: ไม่เกิน100อันนี้120
1: ค่ะ
2: แล้วก็อายุมากแล้วมักจะมีอาการกระดูกพรุนจริงๆแล้วกระดูกพรุนเนี่ยนะครับมันเป็นภาวะหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนทุกคนนะครับเนื่องจากว่าการทำงานของกระดูกนะมีการสร้างมีการทำลายนะครับเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยก็สร้างน้อยลงแต่บางทีก็ทำลายน้อยลงเหมือนกันนะครับบางคนก็มากน้อยขึ้นอยู่
3: ก
2: ับปัจจัยเช่นมีฮอร์โมนมีกรรมพันธุ์มีหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาอันที่สองคือรับประทานอะไรกระดูกถึงแข็งแรงและหลีกเลี่ยงอะไรถึงจะไม่พรุน การรับประทานเนี่ยเราเข้าใจว่ากินแคลเซียมแปลว่าเราสามารถที่จะแก้ไขเรื่องของปัญหากระดูกพุนได้ซึ่งไม่ถูกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกระดูกประกอบด้วยโครงสร้างเยอะแยะไปหมดมีคอลลาเจนมีโปรตีนเยอะแยะมีส่วนประกอบที่เป็นไขมันด้วยนะครับโครงสร้างที่ติดกับส่วนของกระดูกก็คือกล้ามเนื้อนะครับซึ่งจะมีส่วนที่จะทำให้เกิดการเผาผลาญการสร้างและการทำลายของกระดูกนั้นก็คือการกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยับการเคลื่อนไหวจะทำให้กระดูกเนี่ยมีการเคลื่อนไหวและมีการเปลี่ยนเนื้อมวลกระดูกได้ดีขึ้นเป็นกิจกรรมที่คนต้องทำลดเรื่องของภาวะกระดูกพรุนได้นะครับเช่นกิจกรรมเช่นมีการเดินนะครับมีการกระแทกเล็กน้อยนะคร
3: ับ
2: เพราะนั้นการกินอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ช่วยนะครับการโดนแสงแดดอย่างเดียวก็ไม่ได้บอกว่าวิตามินดีจะเพิ่มแล้วจะดีหมดนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมผมคิดว่าควรจะต้องใช้ชีวิตให้ในแบบที่ตัวเองมีอยู่เช่นสามารถพอเดินได้สามารถกินได้ทำทุกอย่างผสมกันมันถึงจะออกมาแล้วกระดูกถึงจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะไม่ลงไปเยอะนะครับประมาณนี้ดีกว่า
3: หลายสิ่งที่ต้องทำออกกำลังกายพอสมควรเที่ยวไหวทานอาหารที่มีประโยชน์กับกระดูก
2: ใช่
3: แล้วก็ไม่เครียดนะคะ
2: ครับผมประมาณนี
0: ้ค่ะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณโกศักดิ์นะคะบอกว่าตรวจเลือดประจำปีครั้งแรกที่โรงพยาบาลเกล็ดเลือดเนี่ยสูง2ล้านกว่าเม็ดเลือดขาวเกินจากปกติ 5,000 นะคะคุณหมอส่งต่อไปเจาะเลือดไขกระดูกส่งตรวจกรุงเทพมีความเสี่ยงมะเร็งหรือเปล่าครับไม่มีอาการอะไรไม่มีโรคประจำตัวเครียดมากอายุ48ปีค่ะ
1: มีเกล็ดเลือด2ล้านกว่า
0: เม็ดเลือดขาวเกินจากปกติ 5,000
3: เกล็ดเลือดต้องมีเท่าไหร่อ่ะ
1: ตามปกติ
2: เดี๋ยวให้จันเอิงตอบดีกว่า
1: เกล็ดเลือดก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง 100,000 150,000 ถึง 400,000
3: อันนี้คือเยอะ
1: อันนี้คือเกินกว่าปกติเป็น2ล้านค่ะก็คือคุณหมอเขาคงสงสัยว่ามันจะมีภาวะที่ไขกระดูกเนี่ยสร้างเกล็ดเลือดมากกว่าปกติอยู
3: ่
1: แต่โดยปกติถ้าเป็นโรคนี้จริงๆเนี่ยจะไม่ใช่เป็นมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมียาด้วยที่จะลดการสร้างของไขกระดูกตรงนี้ได้แล้วก็ถ้าทานยาสม่ำเสมอติดตามเป็นระยะตลอดเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาค่
3: ะ
1: แต่ว่ายังไงก็ตามต้อง
3: รอผล
1: ตรวจไขกระดูกก่อนนะคะว่าเป็นอะไรกันแน
3: ่ค่ะแต่อย่าเพิ่งกังวลใจอย่าเพิ่งเครียดอาจจะไม่ใช่มะเร็งที่จันบอก
2: ใช่ครับ
1: ใช่เพราะถ้าเป็นมะเร็งพวกเม็ดเลือดขาวเนี่ยตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันน่าจะ
2: สูงเยอะมากกว่านี้
1: เป็นหลักหมื่นค่ะหรือบางคนเป็นหลักแสนเลยด้วยซ้ำจะไม่ใช่เกินแค่ 5,000
3: ค่ะ
2: ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเขาเรียกภาวะเหมือนกับว่าไขกระดูกเนี่ยมีการสร้างเม็ดเลือดบางกลุ่มมากนะฮะเรามีเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงมีเกล็ดเลือด
3: ม
2: ันเกล็ดเลือดมันสร้างมากเกินกว่าปกติน
3: ะคะ
2: เท่านั้นเองครับ
3: ก็คือไปทานยาเพื่อลดการสร้าง
1: มียาที่ช่วยดังนั้นอยู่
3: นะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่คุณผู้ชมที่มีอาการแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งกังวลค่ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเข่าอาจารย์ค่ะคุณระภาพรอายุ72ปีค่ะน้ำหนัก62ส่วนสูง150เซนติเมตรโรคประจำตัวคือความดันแต่ปัญหาคือไปผ่าเข่ามาเมื่อปี61อาจารย์ค่ะตอนนี้ประมาณ3ปีตอนนี้ยังชาอยู่ชาจนบางทีเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าตลอดต้องทานยาตลอดเวลาคำถามคืออยากทำยังไงให้หายชาค่ะอาจารย
2: ์อันนี้จริงๆถ้าหากว่าต้องตรวจร่างกายของคุณรัฐภาพรก่อนนะครับสิ่งที่ต้องดูก็คือมันปวดเนี่ยเอ้ยชาเนี่ยมันชาตรงไหนถ้ามันชารอบๆเข่ามันอาจจะเป็นภาวะที่เกิดจากการหลังผ่าตัดก็ได้หรือโดนเส้นประสาทง่ายๆแต่ถ้าเดินไม่ได้แล้วก็ใช้ไม้เท้าแล้วร่วมกับชาสิ่งที่ต้องนึกถึงก็คือภาวะของตัวกระดูกกดทับเส้นประสาทพวกนี้ต้องถามกลับไปว่ามีอาการชาเนี่ยปวดและชาและปวดเนี่ยตั้งแต่บั้นเอวลงไปจนถึงตัวเข่าจนถึงขาหรือเปล่าเดินไปไกลๆแล้วเนี่ยมันรู้สึกชามากขึ้นไหมถ้ากลุ่มเข้ากับกลุ่มนี้นะครับอันนั้นให้ไปดูที่หลังนะครับผมคิดว่าสิ่งนี้คุณรภาพรเป็นมาตั้ง3ปีแล้วควรจะต้องกลับไปดูแล้วครับอาจจะไปหาคุณหมอกระดูกท่านเดิมเนี่ยแหละครับแล้วก็ให้ตรวจหลังให้นิดนึงว่าหลังยังดีอยู่ไหม
3: อาจจะไม่ได้เป็นจากเข่าที่ผ
2: ่
3: า
2: ใช่ครับผมฮะม
3: ี
2: โอกาสเป็นไปได้เพราะว่าเดินไม่ได้นะฮะมีชาจนเดินไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่บอกว่าเป็นโรคเรื่องโพรงประสาทเขาเรียกว่าไขสันหลังมันถูก
3: ทับ
2: เส้นประสาทครับผมใช่
1: แล้วให้คุณรภาพรไปหาคุณหมอท่าน
2: เดิมก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหมอกระดูกแล้วครับหมอกระดูกดูได้นะครับดูได้หมดเลยนะครับ
3: ค
0: ค่ะเราไปต่อกันที่แฟนเพจรามาชาแนลนะคะที่เราไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้นะคะวันนี้คำถามหลากหลายมากๆเลย
3: เยอะนะอาจารย์ถือว่าเยอะนะ
0: มีคำถามจากคุณนันนานะคะอายุ49ปีสูง156หนัก58บอกว่าเป็นโรครูมาตอยค่ะต้องออกกำลังกายแบบไหนคะเพราะรู้สึกว่ากระดูกแขนเริ่มเล็กลงเนื่องจากทานยาสเตียรอยด์มานานประมาณ

0: ปีกว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยบางวันเล่นเวทประมาณ5กิโลกรัมนะคะแต่เต้นคาร์ดิโอไม่ได้เพราะว่าเจ็บข้อเท้านะคะแล้วก็ทานวิตามินอะไรได้บ้างเพื่อช่วยในเรื่องของกระดูกตอนนี้รับชมอยู่ที่เพิร์ธออสเตรเลียค่ะ
1: โอ้โหนี่ปีเตอร์แล้วอาจารย์ได้คนไข้จากทั่วโลกค่ะไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียว
2: โอเครูมาตอยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาสัมพันธ์กับทุกข้อไม่ว่าจะเป็นข้อไหล่ข้อมือข้อศอกนะครับข้อเข่านะครับแต่ว่ากระดูกแกนกลางไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่คุณเขาบอกนะครับก็คือเริ่มมีสเตียรอยด์ทานไปสักพักแล้วกล้ามเนื้อมันเล็กๆ
0: มันเกี่ยวกันไหมคะอาจารย
2: ์มีบางส่วนที่การเผาผลาญของตัวระบบการเผาผลาญเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากสเตียรอยด์ก็เป็นฮอร์โมนเป็นเหมือนกับองค์ประกอบอย่างนึงที่ทำให้ระบบของเมตาบอลิซึมหรือระบบการเผาผลาญเนี่ยเปลี่ยนของร่างกายเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าเขามีหน้าที่หลักๆในการที่จะลดการอักเสบของตัวโรคที่เป็นโรคภูมิแพ้ของตัวเองชนิดหนึ่งที่เรียกว่ารูมาตอยนะครับลักษณะของการออกกำลังกายในกลุ่มที่คนไข้ที่เริ่มมีภาวะมันรูมาตอยมาเรียกว่ามากินแล้วกันที่ตามข้อต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นลักษณะของต้องดูว่าเป็นข้อไหนถ้าเป็นข้อไหล่เป็นข้อศอกเป็นข้อมือนะครับกิจกรรมที่เป็นขว้างเป็นดันนะครับเป็นโยกเป็นดึงอันนี้อาจจะต้องลดลงเพราะว่ามีโอกาสที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บมากเพราะพวกนี้
3: เมื่อกี้เขาเล่นเวท
2: ใช่ผมว่าถ้าหากว่าการยกนะแล้วมีเจ็บไหล่อยู่นะครับก็อาจจะต้องหาคุณหมอที่ตรงนั้นดูว่าโอเคนะหัวไหล่ไอตัวเอ็นรอบหัวไหล่ยังดีอยู่ไหมเพราะพวกนี้เขาจะโรคนี้จะไปมีผลกับเรื่องของเยื่อหุ้มข้อนะครับกับตัวกระดูกที่อยู่ตรงแถวๆข้อนะครับถ้าเป็นที่เข่าเนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออาจจะต้องเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นการกระโดดกระแทก
0: เห็นบอกว่าเต้นไม่ได้เลย
2: ใช่ผมแนะนำนะครับกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับคนที่เป็นรูมาตอยส่วนใหญ่ก็คือเป็นกิจกรรมทางน้ำ
1: ว่ายน้ำ
2: ว่ายน้ำถ้าว่ายไม่เป็นเดินในน้ำก็ยังดีครับอันนี้ช่วยได้
3: หรือยกเวทในน้ำเขาจะมี
2: ใช้ได้เพราะว่าแรงต้านของน้ำทำให้ร่างกายได้ออกแรงนะครับกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อลำตัวยังใช้งานได้นะครับ
3: แต่ไม่หนักจนเกินไป
2: ใช่ใช่แล้วมันก็ช่วยเหมือนกับเป็นตัวรับ
3: พยุง
2: เราด้วยน้ำหนักเรา
0: ค่ะอันนี้คือจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได
2: ้ได้
0: นะคะทีนี้ออสเตรเลียอุดมไปด้วยวิตามินเยอะมากเหลือเกิน
1: หลายยี่ห้อ
0: ก็เลยบอกว่ามันมีวิตามินอะไรที่มันสามารถช่วยในเรื่องของกระดูกได้บ้างไหม
2: จริงๆแล้วกลุ่มของวิตามินคือกลุ่มนี้นะครับคนที่เป็นรูมาตอยด์ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะต้องเขาจะขาดเจ้าแร่ธาตุบางตัวนะครับที่ยาที่กินส่วนหนึ่งมันจะเป็นยากดภูมิแล้วต้องกินกรดบางชนิดที่เรียกว่าโฟลิกแอซิดอันนี้ต้องกินนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าในเรื่องของวิตามินโดยทั่วไปแล้วนะครับการที่ถ้าหากว่าได้รับคือกระดูกของเราถ้าพูดถึงกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับการได้รับแสงนะครับที่เพียงพอนะครับในเวลาที่เหมาะสมนะไม่ใช่ร้อนเจอเกินไปก็ช่วยทำให้การดูดซึมของตัวแคลเซียมที่เกิดจากวิตามินดีที่แอคทีฟขึ้นมาเนี่ยจากแดดเนี่ยก็ใช้ได้นะครับการโดนแดดก็สามารถเป็นการช่วยทำให้วิตามินดีในร่างกายเนี่ยมันแอคทีฟขึ้นมาได้นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากว่ายังมีระบบการย่อยที่ปกติการทานอาหารทุกชนิดก็ให้เฉลี่ยไปก็ทำให้ได้รับวิตแร่ธาตุที่เพียงพอแล้วผมคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสริมอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องเน้นว่าคืออย่าให้ร่างกายเนี่ยขาดภาวะทุพพลภาพทุกคนโภชนาการ
1: เช่น
2: ทุกโภชนาการเช่นขาดโปรตีนหลายคนเนี่ยหลายคนที่ป่วยเนี่ยจะไม่สามารถที่กินอาหารที่เป็นโปรตีนได้นะครับซึ่งจะทำให้เป็นตัวตั้งต้นเลยทำให้ร่างกายเนี่ยเขาอ่อนแอลง
3: ครับพอเขาต้องสร้างส่วนนี้สึกหรอ
2: ใช่ใช่ต้องสร้างมากนะครับ
0: ขอบคุณที่รับชมด้วยนะแล้วขอบคุณที่เนี่ยคืออยู่ในที่ไหนในโลกนะแต่ว่าเหมือนอยู่ใกล้อาจารย์หมอที่รามาตลอดเลยเพราะว่าแค่
1: สามารถมาตรวจรักษาได้เลย
0: แต่นี่เกิดเป็นข้ามโลก
1: ใช
0: ่
1: นะคะเลยจากยุโรปจากออสเตรเลียนะ
0: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างค่ะ
3: ขออนุญาตขึ้นไปด้านบนไหมคะเพราะว่ามันมีคำถามอีกหลายคำถามเลยอันนี้เป็นจากคุณอรวรรณค่ะอายุ77ปีน้ำหนัก47ส่วนสูง158ซมบอกว่าเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจารย์ถ้าไม่ไปจี้หัวใจแต่กินยาคุมไว้อันตรายไหมและน้ำท่วมหัวใจเป็นอย่างไรจี้อาจจะหมายถึงไฟฟ้าถูกไหมคะอาจารย์จี้ไฟฟ้าถ้าไม่ทำกินยาเฉยๆได้ไหมและภาวะน้ำท่วมหัวใจคืออะไร
1: ค่ะก็จริงๆคิดว่าคุณอรวรรณน่าจะรักษาอยู่กับคุณหมอที่เป็นคุณหมอด้านหัวใจเฉพาะทางอาจจะเฉพาะทางด้านเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยซ้ำนะคะซึ่งบางชนิดของหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยคุณหมออาจจะแนะนำให้ไปจี้ใช้

0: คลื่นวิทยุเนี่ยจี้ตรงจุดที่ปล่อยสัญญาณไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมออกมาแล้วถ้าจี้ได้ถูกต้องเนี่ยก็โอกาสจะหายขาดได้เลย
1: ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่ายอมรับว่าคนไข้บางคนเนี่ยกลัว
1: ใช
0: ่บางคนกลัวผ่าตัดเนาะบางคนก็กลัวว่าเฮ้ยจะไปสายสวนเข้าไปที่หลอดเลือดไปจี้เดี๋ยวหัวใจหยุดเต้นจะเป็นยังไง
1: แล้วราคาของการจี้อาจารย์ถ้าเป็นเอกชนค่อนข้างจะสูง
0: จะสูง
1: สูงเลยแหละ
0: ใช่ค่ะนะคะก็ถามว่าถ้าคุณหมอแนะนำที่รักษาแนะนำว่ามีข้อบ่งชี้ในการจี้จี้แล้วมีโอกาสหายขาดสูงก็น่าสนใจที่จะไปทำ
1: ใช
0: ่แต่ถามว่าถ้าทานแต่ยาอย่างเดียวคุมไว้เนี่ยจะเป็นอันตรายไหมมันก็เหมือนซื้อเวลา
1: ปลายเหตุ
0: เป็นการรักษาที่ปลายเหตุให้ยาไปกดการเต้นไว้บ้างแต่บางทีก็อาจจะคุมไม่ได้ทั้งหมด 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดเราปล่อยให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเรื่อยๆโดยเฉพาะถ้าเป็นการเต้นแบบบางคนจะเต้นพลิ้วเต้นเร็วกว่าปกติมันก็จะทำให้ตัวเลือดที่หัวใจจะต้องสูบฉีดเนี่ยมันสูบฉีดได้ไม่ดีเกิดภาวะคั่งของเลือดแล้วก็ทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าน้ำท่วมปอดหรือหัวใจล้มเหลวได
1: ้
0: นะคะคนไข้ก็จะมาด้วยเรื่องเหนื่อยง่ายขึ้นนอนราบไม่ได้บางคนจะมาด้วยเรื่องบวมตามขาแน่นในท้องนะคะนั้นเป็นอาการของภาวะหัวใจล้มเหลว
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า
0: ก็จะมีความเสี่ยงได
1: ้ถ้ามีโอกาสที่จะจี้แล้วหายจะแนะนำว่าจี้ดีกว่า
0: น่าจะจี้ดีกว่าคือไม่ใช่หัวใจเต้นผิดจังหวะทุกรายจะจี้ได
1: ้แล้วแต่
0: ใช่ค่ะจะได้ผลไม่เหมือนกันแต่ถ้าคุณหมอแนะนำว่าแบบเนี้ยจี้เรารับรองว่าหายก็น่าจะทำนะคะ
1: ไปที่คำถามจากคุณแมรี่เมย์นะคะบอกว่าสามีดิฉันเป็นชาวต่างชาติอายุ49สูง178หนัก93นะคะใส่รองเท้าแค่เบอร์40มีอาการเข่าอักเสบแค่หนึ่งข้างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า5ปีแล้วสามีชอบดื่มน้ำอัดลมมากดื่มทุกวันอย่างน้อยวันละ1ลิตรนะคะจนหน้าเป็นห่วงมากๆคุณหมอที่นี่ยังไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัดแต่คุณหมอเคยฉีดยาเข้าในหัวเข่าให้3เข็มไม่แน่ใจว่าคือยาประเภทไหนบอกว่ามีความกังวลใจเรื่องสุขภาพของสามีมากอยากให้เขาลดน้ำหนักการลดการดื่มเครื่องดื่มที่ไม่ดีกับสุขภาพก่อนแล้วค่อยเน้นเรื่องการออกกำลังกายอยากได้คำแนะนำในการโน้มน้าวใจ
2: ยาก
1: ให้สามีเลิกนะคะแล้วก็ขอคำแนะนำอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับคนน้ำหนักมากด้วยแล้วก็ให้วงเล็บมาว่ายน้ำไม่ถนัดนะคะ
2: อาจารย์เรื่องโน้มน้าวยังไงคะเนี่ยรอฟังเหมือนกันค่ะ
3: อันนี้ขอถอนหายใจกัน
1: อาจารย์อาจารย์หมอเอิ้งนี่มาโน้มน้าว
2: ขอโทษอันนั้นยินดีเป็นแค่น้ำอัดลมส่วนใหญ่เป็นแอลกอฮอล
0: ์
2: ใช
0: ่
2: ใช่ป่ะ
0: ลิตรเลยทีเดียวเนี่ย
1: แต่จริงๆแล้วถามอาจารย์ออฟอย่างนี้ว่าน้ำอัดลมมันมีผลต่อพวกกระดูกอะไรอย่างน
2: ี้มีไหมอ
1: าจ
2: าร
3: ย์ครับคือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อัดเข้าไปในน้ำอัดลมนี่นะครับมันก็จะทำให้เกิดการดูดซึมของตัวอาหารที่เป็นส่วนที่สำคัญก็คือแคลเซียมในอาหารเนี่ยครับจะดูดซึมได้น้อยลงในภาวะที่เป็นกรดมากๆ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะฮะเหมือนเราดื่มน้ำรู้สึกว่ามันเป็นกรดหน่อยนึงนะครับนะฮะกรดคาร์บอนิกกรดคาร์บอนิกนะครับเพราะฉะนั้นน้ำอัดลมคือกรดคาร์บอนิก
1: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นการดูดซึมของแคลเซียมลดลงแน่นอนกระดูกมันก็จะบางนะครับเพราะฉะนั้นก็คือการลดเนี่ยการช่วยเรื่องของลดน้ำดื่มที่เป็นโซดานะครับจะลดเรื่องของโอกาสที่จะการดูดซึมเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับกับในเรื่องของผู้ป่วยโรคอ้วนนะครับซ
1: ึ่
3: งอย่างแรกก็คืออันนี้คือภาวะข้อเข่าเสื่อมคงจะเป็นเบื้องต้นนะครับอายุ49ปี
1: เพราะว่าแค่ฉีด
3: น้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียมนะครับข้อ3เข็มนี้เป็นน้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียมก็อย่างแรกก่อนก็คือผมแนะนำเลยนะครับอาจจะต้องมาถ้าหากว่าคุณสามียังสามารถที่จะมาโรงพยาบาลแล้วมาคุยกับคุณหมอได้ผมแนะนำให้เจอคุณหมอทางด้านโภชนาการซะก่อนคุณหมอกลุ่มนี้เป็นคุณหมอสำคัญมากในการที่จะดูไลฟ์สไตล์ของคนนะว่าเนี่ยมีวิธีการอะไรแล้วเขาจะใช้การทดแทนเขาเรียกว่าอาหารแลกเปลี่ยนเริ่มต้นก่อน
1: ไม่
3: นะครับก็จะมีอะไรที่มาทดแทนกันอาจจะมีไม่มีความหวานหรือมีไม่มีความอะไรแต่ว่ามีซ่าเหมือนเดิม
1: ทานอันนี้แทนซี่อย่างเงี้ย
3: ครับผมฮะเพราะจริงแล้วน้ำอัดลมที่มีความหวานก็2เท่าเลยนะครับทั้งน้ำตาลและทั้งกรดนะครับต่อไปก็คือเรื่องของการออกกำลังกายในกลุ่มนี้เนื่องจากว่าเอาละไม่เป็นไรบอกว่ายังไม่สามารถจะว่ายน้ำได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าพอที่จะเคลื่อนไหวได้นะครับ แค่การเดิน
1: เดิน
3: นะครับเดินต่อเนื่องเนี่ยนะครับให้มีกำลังใจหน่อยอาจจะแบบว่าเดินแล้วก็เดินชมนกชมไม้คือเดินในสวน
2: นะ
3: คร
2: ับ
3: หรือถ้าหากว่าไม่ชอบเดินในร่มก็เดินในลู่ที่มีความนุ่มมีความปลอดภัยเพียงพอนะครับก็อาจจะช่วยได้นะครับแล้วก็เรื่องของการแค่เดินในน้ำจริงๆอ่ะว่ายน้ำไม่เป็นแต่เดินในน้ำเนี่ยได้แล้วมีเป็นเหมือนกับห่วงยางหรือว่าเป็นลักษณะของ
2: เป็นคล้ายๆโฟม
0: เหมือนนูดเดิล
3: ใช่
0: เป
3: ็นนูดเดิลใช่ครับผมช่วยได้นะครับอันเนี้ยจะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยได้เริ่มออกแรงนะครับ
0: แล้วพวกปั่นจักรยาน
3: ปั่นจักรยานได้ในกลุ่มที่มีอาการปวดข้อเข่าแล้วก็คือดูแล้วตัวเขาน่าจะไม่สูงมากนะคร
1: ับ ตัวสูง178เองค่ะ
3: ครับแต่น้ำหนัก90กว่า
2: ก็ถือว่าโอเค
1: 93
3: อาจจะใช้วิธีการปั่นจักรยานแต่ว่าให้ยกเบาะให้สูงขึ้นก็จะช่วยทำให้การงอเข่าไม่เยอะก็จะไม่เจ็บเข่านะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าอาจจะต้องถามก่อนว่าเขาเนี่ยมีความหวังที่จะอยากจะเล่นอะไรบ้างเพื่อที่จะให้เราเนี่ยใช้การเหมือนกับใช้จุดมุ่งหมายของเขาเนี่ย
2: เ
3: ป็นตัวกระล่อมเขา
1: เขาอยากไหมก่อนหรือเปล่าถามต้อง
2: เขาอยากตัวอยากลดน้ำหนักไหม
0: อยากเปลี่ยนตัวเองจริง
3: ใช่ไห
2: มบางทีแบบภรรยาอยากด้วยความหวังดีแต่ว่าบางที
0: แต่ตัวคนไข้เอง
3: อันนี้เราอาจจะต้องดูความเป็นไปความสัมพันธ์รู้หรือยังใช่ของคนที่คุยแล้วก็โน้มน้าวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เริ่มต้นก่อนคุณภรรยาก็อาจจะต้องไปดูนิดนึงก่อนนะครับว่าคุณสามีอยากจะทำอะไรบ้างไหมนะครับ
0: อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างหรือยัง
3: ใช่ครับผมด้วยความที่ไม่อย่าไป
2: กดด
3: ันแล้วก็อย่าไปบังคับถ้ามีคำบังคับเมื่อไหร่นะครับ
2: ผู้ชายจะไม่
0: คนดื้อไงนะไม่ได้ผล
2: ดูสิเธออาจารย์ออฟหุ่นดีๆอะไรเงี้ยเขาจะได้แบบเฮ้ยฉันก็แบบอยากจะ
3: เปรียบเทียบไม่ดีก็เสียวครับ
2: ชอบเฉยเฉย
0: ไม่งั้นจริงๆเนี่ยเคยพาเขาไปตรวจสุขภาพบ้างไหม
2: การตรวจสุขภาพก็ดี
0: มันอาจจะเรื่องมองเห็นจุดเปลี่ยนได้เมื่อเห็นผลเลือดว่าโอ้น้ำตาลเริ่มขึ้นแล้วนะไขมันเริ่มสูงแล้วนะ
2: อาจารย์บางคนไม่ยอมตรวจทำไงตรวจไม่ยอมตรวจเลยบอกว่าถ้าตรวจก็ไม่สบายใจ
0: ว่าเป็นเองนี่ก็ยากขึ้นอีกขั้นหนึ่งมันอาจจะต้องหาแรงบันดาลใจอื่นๆเช่นต้องให้คนที่มีอิทธิพลกับเขาอะมาชวน
2: ลูก
3: มาเขามีลูกไงมีลูกลูกอาจจะ
0: ได้คุณเมียไม่สามารถลูกอาจจะมีความสามารถในการชักจูงได้ง่ายกว่าเราม
3: ีโอกาสนะครับมีโอกาส
0: ใช่เพื่อนของเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะชวนกันไปตรวจ
2: เป็นกลุ่มเอาไปด้วยกันหน่อยเอ้ยไปหน่อยพวกอย่างเงี้ยนะไป
0: ใช่ค่ะ
3: ก็ต้องใช้หลายๆวิธีนะครับ
0: วิธีต้องเลือกคนที่มีอิทธิพลในการโน้มน้าวเขาด้วยค่ะ
3: น
0: ิ
3: ดนึง
1: นะคุณมารีเป็นกำลังใจให้นะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จยังไงมาเล่าสู่
0: ส่งข่าวด้วย
2: นะคุณมารีส่งข่าวแล้วก็บอกวิธีด้วยจะได้เรียนแบบ
0: เผื่อบางคน
2: ใช่
0: เรียนแบบ
2: พวกเรานี่แหละลองเรียนแบบคุณมารีด้วยนะคะมีคำถามขออนุญาตดู
1: คุณกุ้ง
2: ปวดนิ้วชี้มากอาจารย์ออฟคุณกุ้งอายุ61น้ำหนัก45ส่วนสูง162น้ำหนักส่วนสูงดูดีนะคะปวดนิ้วชี้มากบวมแดงช้ำไปหาคุณหมอบอกว่าเส้นเอ็นอักเสบให้แช่น้ำร้อนหรือน้ำน่าจะเป็นน้ำอุ่นเนี่ยนะคะใช้ทายาแล้วแต่ไม่หายยังปวดบวมอยู่คุณหมอบอกว่าถ้า2อาทิตย์ไม่หายต้องไปฉีดสเตียรอยด์แต่คุณกุ้งไม่อยากฉีดพอคนน่ะได้ยินคำว่าสเตียรอยด์อาจารย์ก็จะรู้สึกว่าไม่อยากฉีดอยากทราบว่าทำยังไงถึงจะหายและมีอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงไหมบางคนก็มีความเชื่อว่าอยากกินสะแล้ง
3: โอเคครับเอาเรื่องแรกก่อนถ้าตำแหน่งของการที่อักเสบเนี่ยนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มนิ้วล็อกนะครับเพราะอยู่ที่ฝ่ามือที่มือเนี่ยจะเป็นนิ้วล็อกนะครับแต่ถ้าเป็นที่ข้อมือเนี่ยก็จะเป็นปลอกเส้นเอ็นอักเสบนะครับก็จริงๆเป็นปลอกเส้นเอ็นแหละจะอยู่คนละตำแหน่งกันต่อไปก็คือ2อาทิตย์แล้วเนี่ยแล้วก็ใช้น้ำอุ่นน้ำร้อนมาเนี่ยนะครับจริงๆในช่วงที่อักเสบใหม่นะครับสิ่งที่ควรจะต้องทำก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึงก่อนนะครับจากน้ำอุ่นเนี่ยเป็นน้ำเย
2: ็
3: น
2: ในช่วงแรก
3: นะครับเพราะว่าถ้ายังบวมแดงอยู่นะครับอาจจะต้องใช้ความตรงกันข้ามกันนะครับมันยังอักเสบอยู่ก็ต้องใช้ความเย็นเพื่อลดการอักเสบให้ได้ก่อนนะครับอาจจะเป็นน้ำเย็นหรือว่าเป็นน้ำอุ่นสลับน้ำเย็นขึ้นอยู่กับว่าใช้อะไรแล้วรู้สึกว่าสบายอันนี้ขออนุญาตให้เป็นตัวเลือกไว้ก่อนนะครับต่อไปก็คือ2อาทิตย์เนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณหมอเขากะไว้คือแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีวิธีการในการที่จะดูแลคนไข้เนี่ยที่มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นสูตร
2: ไม่เหมือน
3: นะครับที่อาจจะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า2อาทิตย์เร็วไปไหมก็อาจจะ ต้องใช้ถามดูก่อนว่าทานอาหารทานยาอะไรบ้างหรือยังยาลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยมีเยอะแยะนะครับยาลดบวมก็ใช้ได้ส่วนการทาอาจจะเข้าไปไม่ถึงเท่าไหร่เพราะว่าฝ่ามือเราเนี่ยหนานะครับบางทีไม่เข้าไปหรอกครับก็อาจจะต้องใช้ความร้อนความเย็นพาไปนะครับอาจจะช่วยได้นะครับแล้วลองถามคุณหมอว่าโอเคการที่ประคบและการใช้กลุ่มของพวกอะไรที่ไปลดการใช้งานที่เราลองลดการใช้งานดูก่อนไหมอะไรเงี้ยครับอาจจะช่วยได้เพราะนั้นก็คืออาจจะต้องถามคุณหมอในทางเลือกทางอื่นที่ไม่ใช่เป็นการฉีด
2: อันนั้นคือเป็นทางเลือกสุดท้ายถ
3: ้
2: าเราไม่อยากจริงๆฉีดมันอันตรายไหมอาจารย์
3: คือจริงๆแล้วนะครับถ้าหากว่าโดยภาวะที่เป็นปลอกเส้นอักเสบแล้วกันนะครับการฉีดก็คือทำให้หนึ่งทำให้ไอ้เจ้าพังผืดที่อยู่รอบๆเนี่ยเขาลดการแบ่งตัวของสเตียรอยนะครับสเตียรอยไปทำให้ลดการแบ่งตัวของปลอกเส้นเอ็นพังผืดแล้วก็ทำให้ค่อยๆพังผืดค่อยๆสลายไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเราฉีดเข้าไปลึกเกิดไปโดนเส้นเอ็นอันนี้ก็ทำให้ลดการแบ่งตัวของเส้นเอ็นอาจจะมีภาวะเป็นเส้นเอ็นเปื่อยได้นะครับมีโอกาสขาดได
2: ้
3: เพราะฉะนั้นการฉีดเนี่ยก็คือคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญก็จ
2: ะ
3: สามารถที่จะแยกแยะได้นะครับภาวะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะฉีดรอบๆนะครับไม่ได้ฉีดที่บริเวณของเส้นเอ็นโอกาสมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับนะฮะข้อนั้นก็ความอันตรายก็จะไม่ได้มากเท่าไหร
2: ่อาหารค่ะอาจารย
3: ์อาหารสลัดไม่เกี่ยวนะครับตอบง่ายๆเลยว่าไม่เกี่ยวดีกว่านะครับ
2: คือส่วนใหญ่ชอบเชื่อว่าอุ๊ยแสลงอักเสบอย่างแบบ
3: ไม่มีนั้นเป็นอีกโรค
0: ยอดผัก
3: นั่นคือโรคเกาต์แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นปลอกเส้นอักเสบคนละแบบกัน
2: ไม่เกี่ยวทานอาหารได้
3: ครับอ้อยกเว้นอย่างนึงที่ทำให้เกิดปัญหาได้ก็คืออาหารที่รสจัดเกินไปหรือว่ามันไปกระตุ้นการอักเสบได้ฮะหรือว่าพวกแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ทำให้เส้นเลือดมันคลายตัวแล้วเกิดปัญหาได
1: ้ค่ะ
2: ค่ะ
1: นะคะคุณแมรี่เมื่อสักครู่นะคะฟังอาจารย์พูดแล้วก็บอกว่าดูเหมือนคุณสามีไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะแต่ดิฉันก็ไม่อยากดูแลคนป่วยหรือติดเตียงในอนาคตนะคะบอกว่าไปตรวจร่างกายเป็นประจำนะคะแต่ไม่เจอโรคอื่นแต่ว่าโรคที่เจอก็คือโรคเข่าอักเสบนั่นเองนะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณจิ๊บนะคะคุณจิ๊บถามมาบอกว่ามียาเพิ่มเกล็ดเลือดไหมคะคุณหมออยากจะบริจาคเกล็ดเลือดค่ะปกติเกล็ดเลือดเขาบริจาค กันไหมคะอาจารย
2: ์บริจาค
0: มีค่ะก็คือที่เดียวกันกับการบริจาคเลือด
1: เขาจะเป็นห้องแยกกันยังไงคะเกล็ดเลือดกับตัวเลือดเนี่ยค่ะ
0: เลือดเนี่ยมันจะประกอบด้วยเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดแล้วก็ตัวน้ำเหลือง
1: ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าเราบริจาคแต่เกล็ดเลือดเนี่ยเขาจะดึงเลือดออกไปเข้าเครื่องแยกเอาแต่เกล็ดเลือดกับน้ำเหลืองบางส่วนออกแล้วก็เอาตัวเลือดที่มีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเนี่ยบางทีเก็บกลับเข้ามาได้หรือบางทีถ้าเราบริจาคเลือดไปทั้งหมดก็มีนะคะแล้วเขา
1: ไปแยก
0: กันอีกทีนึงแยกเก็บเพื่อทำให้ส่วนประกอบของเลือดมีความหลากหลายเนื่องจากว่าคนไข้บางคนอาจจะขาดเฉพาะเกล็ดเลือดในขณะที่บางคนต้องการแต่เม็ดเลือดแดงอะไรเง
2: ี้
0: ยก็ได้
2: แยกส่วนแต่ทีนี้จะเพิ่มได้ไหมถ้าเขามีความประสงค์จะบริจาค
1: เกล็ดเลือด
0: โดยทั่วไปไม่ได้มีอาหารหรือว่ายาอะไรเฉพา
2: ะ
0: นะคะที่จะทานแล้วบำรุงให้เกล็ดเลือดมากกว่าปกติได้คือเกล็ดเลือดนี่มันเหมือนเป็นธรรมชาติอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราพร่องของเกล็ดเลือดไปเนี่ยไขกระดูกมันก็จะสร้างเกล็ดเลือดมากขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติแต่ไม่ได้มีรายงานว่าทานอะไรเพิ่มขึ้นแล้วเกล็ดเลือดจะสร้างเพิ่มขึ้นซึ่งมันจะต่างกับการบริจาคพวกเม็ดเลือดแดงซึ่งพวกนี้เนี่ยเรารู้ว่าโฟลิก
2: เหล็ก
0: จะเป็นส่วนประกอบของการสารตั้งต้นของการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะรับประทานอาหารครบหมู่5หมู่ตามปกตินี่แหละค่
2: ะ
0: เมื่อสารอาหารครบ5หมู่เนี่ยไขกระดูกก็น่าจะสร้างเกล็ดเลือดและส่วนประกอบของเลือดตัวอื่นๆได้ตามปกตินะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันค่ะ
2: คุณกิตติมีความสงสัยเรื่องของการอยากจะรับวัคซีนโควิด -19 นะคะโรคประจำตัวคือทำบอลลูนหัวใจมา1หลอดอายุ83ปีแล้วซึ่งอยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุใช่ไหมคะอาจารย์อยากทราบว่าบอลลูนหัวใจมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้หรือไม่อาจารย์
0: ก็ได้ปกติค่ะไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่ว่าเนื่องจากคุณกิติอยู่ในผู้สูงกลุ่มผู้สูงอายุยังต้องเลือกวัคซีน
2: ที่เขามีการ
0: ที่มีการทำในผู้สูงอายุ
2: วิจัยในผู้สูงอายุ
3: ครับผม
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ต้องเป็นแอสตราเซเนกา
0: ค่ะเพราะว่าเรายังมีอยู่2ตัวในประเทศไทย
2: อย่างอาลุมอย่างอาจารย์ก็คือซิโนแวค
0: ถึงจะเหมาะกับอาจารย
2: ์ถ้า60อัพแอสตราเซเนกาเขาทำวิจัยในกลุ่มผู้สูงอายุ

0: ะคะ
1: คุณกิติต้องรอสักครู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าให้ประชาชนทั่วไปฉีดได้เนี่ยนอกจากกลุ่มที่ระบาดเยอะก็จะเป็นกลุ่มต่อมาคือผู้สูงวัย
2: ตามอายุ
3: ตามมาเลย
1: ค่ะ
0: ค่ะนะคะวันนี้คำถามหลากหลายอาจารย์น่าจะตอบกันคอแห้งเลยนะคะแต่เอาคำชมมาให้หน่อยอันนี้เป็นแฟนรายการที่ถามมาแล้วนะคะที่อยู่ที่เพิร์ทนี่

0: ค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยวันนี้อยู่ที่ไหนในโลกนะคะ17นาฬิกาถึง18นาฬิกา
2: เวลาประเทศไทย
1: นะเวลาประเทศไทยด้วยนะคะก็เปิดเพจของ Rama Channel นะคะแค่นี้คุณจะเจอรายการที่มีคุณหมอมานั่งตอบคำถามให้ละไปที่ถามจากคุณจรัสนะคะคุณจรัสอายุ26ปีสูง171นะคะน้ำหนัก74เป็นเชื้อราที่เล็บเท้าทายารักษาเชื้อราก็ไม่หายมีอาการคันตลอดเลยอยากทราบว่ามีวิธีรักษาแบบอื่นไหมครับนอกจากการทายา
0: ทาใช่ไหม
2: คะจริงๆแล้วทาทานนะ
1: ทาอาจารย์บอกว่าทายารักษาแต่จริงๆแล้ว
2: นี่
1: บอกว่า
2: ซื้อยา
1: น่าจะซื้อทาเอง
3: น่าจะ
2: ก็ใช้วิธีการรับประทานยาดีกว่าค่ะ
1: เพราะว่าการทายามันไม่ได้เข้าไปถึง
2: เล็บนะคุณหมอคือไม่แน่ใจว่ายาที่ซื้อเนี่ยเป็นยาอะไรแล้วใครเป็นคนสั่งถ้าจะทาเนี่ยคงเป็นทาแบบผิวรอบเล็บ
0: ใช่
2: แต่ว่าถ้าจะให้เข้าไปถึงในเนื้อเล็บเนี่ยควรจะเป็นยารับประทาน
1: ยาดีกว่า
2: แต่ว่าไม่แนะนำให้ซื้อทานเองเพราะว่ายาต้านเชื้อราเนี่ยมีผลข้างเคียงแล้วก็มีปฏิกิริยาต่อยาหลายๆตัวมากๆซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อตับต่ออะไรได้เลยทีเดียวแนะนำว่าปรึกษาคุณหมอก่อนเพื่อที่ให้คุณหมอได้ดูว่ายาที่คุณรับประทานอยู่เนี่ยโดยเฉพาะวงเล็บยากลุ่มลดไขมันเนี่ยจะเป็นไม้เบื่อไม้เบาตีกันกับยาเชื้อรานะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเป็นอย่างสูงไม่แนะนำให้ซื้อทานเองแนะนำให้พบคุณหมอแล้วมันก็จะมีสูตรการรับประทานยาที่ไม่ต้องทานทุกวันด้วยซ้ำทานเป็นแบบเป็นช่วง
1: ๆ
2: ทานหยุดแต่ต้องถ้าเป็นเล็บเท้าเนี่ยใช้เวลานาน
0: หายยาก
2: กว่าจะหายจนกว่าเล็บใหม่จะขึ้นเรียกได้ว่า6เดือนถึง1ปีต้นไปเลยทีเดียว
1: บอกว่าบางทีเป็นเชื้อราแล้วมันจะทำให้เล็บเราผิดรูปไปด้วย
2: ใช่
1: ไหมคะ
3: เพราะว่าการไอตัวส่วนของตัวเขาเรียกจมูกเล็บเขาจะมีการอักเสบจนกระทั่งเขาไม่สามารถที่จะเจริญออกมาได้เท่าๆกันเหมือนต้นไม้ที่งอกไม่เท่ากันนะครับประมาณนั้น
0: เล็บคือกระดูกไหมคะอาจารย
3: ์เล็บไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังครับ
0: เล็บคือส่วนหนึ่งของผิวหนังนะหลายคนจะคิดว่ามันแข็งอย่างฟันไม่ใช่เล็บคือส่วนหนึ่งของผิวหนัง
2: เหมือนเส้นผมอะไรแบบนี้เป็นส่วนประกอบ
3: พวกนี้ยังไม่เคยบวชใช่ไหมคร
1: ับ ไม่อาจารย์เส้นผม
2: บวชชี
1: ไม่เคยบวชพระแต่ว่าไม่ได้โกน
0: จะเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องบวชเกี่ยวข้องอะไรกับเล็บ
3: อ๋อเขาจะบอกว่าสิ่งที่ให้ละไปก็คือเนี่ยครับเล็บขนผมแล้วอะไรอีกตัวนึงผมจำไม่ได้แล้ว
2: ก็คือต้องตัดเล็บ
1: ก่อนให้เรีย
3: บแล้วเขาจะมีสูตรท่องว่านะคะแปลว่านอนหนูขอไข่แปลว่า
0: เล็บนะคะคือเล็บ
2: ค่ะสอนภาษาไทยกันด้วยนะคะ
3: ภาษาบาลี
1: ภาษาบาลี
3: ภาษาบาลี
0: ซึ่งก็ได้ความรู้เล็บคือพวกเดียวกับผม
3: เป็นสิ่งที่งอกออกมาจากผิวหนัง
1: เพราะฉะนั้นถ้ามีเล็บไปหาหมอผิวหนัง
3: ใช่
0: อย่ามาหาอาจารย์กระดูก
3: หาได้นิดนึงเพราะว่าพอเกี่ยวข้องกันเพราะว่าป้ายเล็บเนี่ยถ้า
0: จอก
3: เชื้อโรคเนี่ยลงไปจนถึงกระดูก
2: แล้วก็ไปถึงกระดูกก็เป็นของอาจารย์เอง
0: แต่ถ้าเกิดเราเป็นเชื้อราผิวหนัง
3: หมอผิวหนังครับผิวหนังกับหมอเนี่ยแหละครับกลุ่มหมอทั่วๆไปนี่แหละ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณกิติถามไปแล้วคุณธนชนถามให้คุณป้าสมศรี
0: คุณป้าสมศรีอายุ75ค่ะน้ำหนัก50ส่วนสูง155นะมีโรคประจำตัวคือเบาหวานกับไขมันปัญหาของคุณป้าสมศรีเนี่ยคือปัญหาเครียดแล้วนอนไม่หลับก็เลยไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลหมอก็ให้ยาทรานเหรอคะอาจารย
2: ์น่าจะทรานซีนนะคะ
3: คาด
2: เดา5มิลลิกรัมไม่น่าใช่5มิลลิลิตร
3: ค่ะ
0: 5มิลลิลิตรเป็นน้ำ5มิลลิกรัม
3: เป็นเม็ดเป็นเม็ดเขาบอก
0: มิลลิกรัมก็คือ1เม็ดก่อนนอนให้มาทาน1เดือนเขาบอกว่าทานยานี้แล้วรู้สึกว่าทานอาหารได้นอนหลับอยากทราบว่าถ้าทานต่อไปจะมีผลอะไรไห
2: ม
0: จะทำให้กล้ามเนื้อขออนุญาตเลื่อนคำถามลงมาหน่อยค่ะจะทำให้กล้ามเนื้อทำไมนะเดี๋ยวคำถามกำลังเลื่อนลงมาจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเปล่า
2: ค่ะ
0: หมายถึงถ้าทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะ
2: คือประเด็นมันอยู่ที่ว่ายาทรานซีนเนี่ยมันจะเป็นยาในกลุ่มคลายเครียดนะคะก็คือถ้าคุณป้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องความเครียดแล้วจัดการไม่ได้จนส่งผลต่อเรื่องการนอนหลับเนี่ยพอทานยาตัวนี้มันก็อาจจะช่วยบรรเทาในเรื่องกับความเครียดแล้วทำให้นอนหลับได้ความเจริญอาหารก็จะตามมานะคะถามว่าถ้าทานระยะยาวเนี่ยคือถ้าสิ่งที่เครียดเนี่ยมันเกิดอยู่แค่ระยะสั้น
0: คือหายละ
2: หายความเครียดเราสามารถจัดการได้ปัญหาที่เราเครียด
0: หมดไปละ
2: หมดไปกับสู่สมดุลหยุดยาได้น่าจะดีที่สุดแต่ถ้าจำเป็นต้องทานต่อเนื่องเนี่ยจะมีผลเสียนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นผู้สูงอายุ
0: ค่ะ

0: นะคะผลเสียอันนึงจากการทานยานอนหลับก็คือจะมีโอกาสที่จะหกล้มได้ง่าย
1: เพราะ
0: ว่าฤทธิ์ของยานอนหลับเนี่ยมันจะทำให้ง่วงมันเหมือนกดประสาทนะคะการทรงตัวอะไรต่างๆก็คืออาจจะไม่ดีเหมือนคนที่ไม่ได้รับประทานยา
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะยาวก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการหกล้มพอหกล้มเสร็จกระดูกบางด้วยเพราะอายุที่เยอะขึ้นสุดท้ายก็ต้องมาหาอาจารย์ออฟอีกเพื่อให้ซ่อมกระดูกที่หัก
1: แล้วจะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเกี่ยวไหมคะ
0: ไม่เกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรง
1: ขออนุญาตถามนอก
0: แต่จะเรื่องการทรงตัวอาจจะไม่ดี
1: เรื่องของผู้สูงอายุแล้วล้มอาจารย์ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุล้มแล้วกระดูกสะโพกหักมันจะมีปัญหาตามมายังไงบ้าง
2: คือตัวนี้เป็นสัญญาณเขาในหลายๆงานวิจัยเลยนะครับเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่ล้มเนี่ยนะครับสมัยแต่ก่อนเลยนะครับเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยในเยอรมันเนี่ยถ้าหากว่ากระดูกอายุมากกว่า60ปีถึง80ปีกระดูกหักสะโพกหักแล้วไม่ได้รับการผ่าตัดในช่วงเวลาเท่านี้มีโอกาสตายทั้งครึ่งนึง
1: เนี่ยคือหลายคือได้รับข้อมูลชุดนี้มาว่าถ้ากระดูกสะโพกหักสถิติคือเสียชีวิตหลังจากนั้นปี2ปี
3: ใช่ไหมคะอะไรอาจารย์ไหม
2: มีครับคือ1ก็คือถ้าหากว่าได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วนะครับเขาเรียกว่าคือปัจจุบันเนี่ยทางรามาธิบดีเองเนี่ยก็มีการรักษาในกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุอย่างมากเลยนะครับเขาเรียกว่า hip fast track นะครับซึ่งหลักการก็คือเมื่อให้คนไข้เนี่ยคนป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุกระดูกสะโพกหักเนี่ยกลับไปมีชีวิตได้ใกล้เคียงของเดิมเร็วที่สุดนั่นก็จะทำให้เขาสามารถฟื้นตัวได้เร็วแต่ถ้าหากว่าเขาจะต้องติดเตียงนานๆด้วยสาเหตุทางด้านร่างกายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันที่คุมไม่ได้หรือว่ามีโรคหัวใจหรือว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างต้องหยุดยาบางอย่างแล้วผ่าตัดไม่ได้โอกาสการที่จะสำเร็จใช่การใช้ชีวิตเนี่ยก็จะลดลงโอกาสการเสียชีวิตจะสูงขึ้นนะครับแล้วมีภาวะของการที่คนเราจะติดเตียงนะครับคือไม่สามารถที่จะขยับเขยื้อนได้อันนี้ก็จะเกิดโรคพวกติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในปอดแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดตามมาได้
1: อันนี้หมายความว่าไม่ได้เสียชีวิตจากกระดูกสะโพกหักเสียชีวิตจากขนที่ตามมาคือไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้
0: ก็คือนอนติดเตียง
2: ครับก็เรียกว่าโรคติดเตียงนะครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าล้มปุ๊บมารับการรักษา fast track มีสิทธิ์ที่จะใกล้เคียงเดิม
2: ก็โอกาสก็จะดีขึ้นนะครับ
3: ไปที่คำถามจากคุณวรพรบ้างนะคะบอกว่าเมื่อ6ปีที่แล้วข้อเข่าเสื่อมเคยทานกลูโคซามีนแคลเซียมและคอลลาเจนเป็นปีแต่ก็ไม่หายค่ะตอนนี้ออกกำลังกายโดยการเดินสลับวิ่งมาเป็นปีหายปวดเข่าได้เองโดยไม่ได้ทานอาหารเสริมที่กล่าวมานะคะแล้วอาหารเสริมเหล่านี้มันจำเป็นไหมคะเห็นมีขายกันมากมายหลายยี่ห้อเลย
2: จริงๆคุณน่าจะตอบเองได้อยู่แล้ว
3: นี่คือ
2: จะเล่าให้ฟัง
3: ที่
2: สุดด้วยตัวเองแล้วนะครับ
0: ก็ลงมือทำ
2: ใช่ใช่เพราะว่าคำว่าอาหารเสริมก็ว่าร่างกายไม่ได้ต้องการอย่างแบบจำเป็นจริง
1: ไม่ได้นิด
2: ไม
1: ่คือไม่มีก็อยู่ได
2: ้ไม่มีก็อยู่ได้ไม่มีเธอฉันก็มีชีวิตอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างคุณทราบเองแล้วว่าเมื่อได้ใช้อาหารเสริมไปแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่พอกลับมาใช้ชีวิตปกติอาจจะเริ่มรู้จักดูแลตัวเองมากขึ้นรู้จักระวังท่าทางของการนั่งการยืนนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเช่นนั่งกับพื้นก็จะช่วยให้ลดอาการปวดเหล่านี้ได้ก็หายเองได้สิ่งพวกนี้มันเป็นตัวที่บอกอยู่แล้วครับบอกว่าถ้าหากว่าร่างกายสามารถดีขึ้นได้เองนั้นอาหารเสริมก็ไม่ได้จำเป็นมากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะทำให้เกิดโทษอะไรอาหารเสริมเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมันก็คืออาหารกลุ่มนึงนั่นแหละเราก็สามารถที่จะรับประทานเข้าไปได้แต่ว่าอาจจะร่างกายไม่ได้ใช้เป็นส่วนเกินเขาก็จะขับถ่ายออกไปแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้เยอะใช้นานเกินไปก็อาจจะมีผลเสียได้นะครับอย่างนี้แล้วกัน
3: แล้วก็เป็นอันตรายนะคะคุณผู้ชมเป็นอันตรายต่อตังในกระเป๋าเรา
1: ความสุขทางใจก็ได้อาจารย์บอกแต่อย่าต่อเนื่องนานมากก็สลับสับเปลี่ยนบ้างนะคะ
3: ไปที่คุณสุจิตราไหมคะ
1: คุณสุจิตราเหมือนกับว่าเคยถามเรามาหลายครั้งเรื่องนี้เรื่องของถ้าจำไม่ผิดนะคะเป็นเบาหวานมา12ปีค่ะน้ำตาล108น้ำตาลสะสม 6.1 มีอาการเหมือนแก้วบาดเท้าอาจารย์คะหมอให้ยามาทานแล้วแต่ไม่ดีขึ้นแล้วก็เป็นเส้นเลือดขอดที่เท้าทานกาบาเพนติน400มิลลิกรัมข้อต่อสะโพกหลุดต่อมาแล้วแต่ว่ายังหลุดมันเป็นผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกต้องบริหารร่างกายยังไงอาจารย์ขาที่จะทำให้กล้ามเนื้อสะโพกเนี่ยยึดกับสิ่งที่ไปผ่ามาแล้วไม่หลุดบ่อยๆ
2: คือเหมือนกับปัญหาเนี่ยมีหลายประเด็นเลยนะครับก็คือการตั้งแต่หนึ่งโครงสร้างของตัวกระดูกข้อสะโพกเทียมเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการหลุด นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะของการหลวมหรือเปล่าหรือว่าเป็นลักษณะของโรคกลุ่มของตัวข้อสะโพกซึ่งอาจจะต้องใช้การผ่าตัดชนิดพิเศษเช่นเป็นลักษณะของข้อสะโพกชนิดติดยึดหรือว่ามีลักษณะของการที่ทำให้เป็นเหมือนกับเป็นตัวที่ห่อหุ้มไม่ได้ดีมากกว่านี
3: ้
2: นะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ว่านอกจากนั้นก็อาการที่มีร่วมกันเนี่ยคือเนื่องจากเป็นเบาหวานด้วยแล้วก็มีอาการเจ็บเหมือนแก้วบาดที่ตรงเท้าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะของการที่เส้นคือการผ่าตัดเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีโอกาสที่บาดเจ็บกับส่วนของเส้นเลือดเส้นประสาทได้เส้นประสาทที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บแล้วทำให้มีอาการเจ็บอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะผมแนะนำว่าให้คุณสุจิตรานะครับคุยกับคุณหมอที่ผ่าตัดจะดีที่สุดนะครับเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นค่อนข้างจะเป็นข้อเป็น
1: มีรายละเอียด
2: ใช่เป็นรายละเอียดและมีความซับซ้อนพอสมควรนะครับเพราะนั้นการบริหารที่จะหวังเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นทางออกที่ดีในกรณีที่เราไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นอะไรเพราะบางทีคนที่มีเรื่องของข้อสะโพกที่หลวมและหลุดง่ายเนี่ยอาจจะต้องไปแก้เรื่องของการใช้ข้อสะโพกชนิดพิเศษการใช้เครื่องมือบางอย่างหรือผ่าตัดเปลี่ยนอันนี้ต้องคุยกับคุณหมอนะครับอันนี้ผมจะขออนุญาตไม่ให้คำตอบเพื่อจะให้ไม่เกิดความสับสนนะครับ
3: ค่ะค่ะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์อีกไหมคะ
1: มีอีกค่ะด้านล่าง
3: อีกหนึ่งคำถามมาเลยค่ะ
1: คุณธนันท์ค่ะอายุ66ปีอันนี้อาจารย์น่าจะให้คำแนะนำได้น้ำหนัก62ส่วนสูง165ซมบอกว่าเป็นกระดูกคอเสื่อมปัจจุบันเวลาตื่นนอนจะรู้สึกปวดมากพอจะมีวิธีการบรรเทาปวดได้ไหมคะอาจารย
2: ์โอเคอย่างแรกนะครับก็ต้องดูก่อนว่าปวดอย่างเดียวหรือมีชามีอ่อนแรงด้วยไหมนะครับถ้าหากว่ามีอาการเหล่านั้นไปพบแพทย์ก่อนอย่าเพิ่งมาตรงนี้แต่ถ้าหากว่ามีอาการปวดอย่างเดียวนะครับก็อาจจะต้องดูก่อน1ลักษณะของการใช้กระดูกต้นคอของเราเป็นอย่างไรนะครับบางท่านเนี่ยนะครับแม้ว่ากระดูกต้นคอจะเสื่อมแล้วแต่ว่าก็ยังใช้ต้นคอที่มันผิดหรือว่ามากเกินไปนะครับเช่นก้มทำงานจอมอนิเตอร์เนี่ยอยู่เตี้ยมากเลยนะครับ
4: ต้องก้ม
2: ตลอดนะครับหรือว่าถ้าหากว่าบางคนเนี่ยทำงานในบริเวณที่ต้องดูจอมอนิเตอร์ที่ติดตามพวก
1: วอล
2: ผนังครับก็มีเหมือนกันนะครับกลุ่มนี้ก็ทำให้เจ้าโพรงประสาทบริเวณต้นคอเนี่ยถูกกดหรือว่าถูกง้างอยู่ในปริมาณที่มากและนานเกินไปนะครับต่อไปก็คือนิสัยของการที่จะใช้กล้ามเนื้อนะครับบางคนเนี่ยนะครับเล่นโทรศัพท์มือถือนะครับไม่มีความจำเป็นต้องทำก็ไม่ทำตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอันนี้ไม่ได้ว่าแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักความเหมาะสมของเพราะร่างกายเนี่ยฮะไม่มีอะไรเปลี่ยน
3: ค่ะ
2: นะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่เหมือนกับอุปกรณ์ชนิดอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราใช้เยอะ
4: ค่ะ
2: บางอย่างจะไม่สามารถกลับคืนมาได
3: ้เสื่อมแล้วเสื่อมเลย
2: ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตว่าถ้าหากว่ามีเริ่มแล้วเนี่ยสามารถที่จะลดการใช้ได้จะดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่เรื่องของวิธีการ
1: ตื่นมาแล้วปวด
2: เพราะฉะนั้นว่าตอนนอนเนี่ยจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดปัญหานี้ได้
0: ถ้านอน
2: ใช่หนึ่งก็คือหมอนนะครับลักษณะของการนอนในกลุ่มของคนไข้ที่มีปวดหลังปวดบ่านะครับผมแนะนำว่าหมอนเนี่ยเวลานอนเนี่ยนะครับให้ลองก่อนไปซื้อเนี่ยครับเขามีโอกาสถ้ามีโอกาสได้ลอง
3: นอน
2: ดูว่าหัวเนี่ยไม่ยุบลงไปเกินครึ่งนึงกระโหลกศีรษะคุณทราบอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ดูนอนลงไปแล้วไม่ยุบลงไปนะครับต่อไปก็คือลักษณะของการหนุนที่ดีเนี่ยควรจะต้องหนุนที่ถึงตัวบ่าตัวบ่านะครับบ่าไหล่
1: บางคนหนุนแต่ศีรษะ
2: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเงยหน้ามากเกินไปเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพอเงยหน้ามากเกินไป
1: ก็
2: กระดูกคอก็จะแคบลงนะครับโครงกระดูกแคบลงนะครับลองปรับวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือนอนตะแคงเริ่มตอนก่อนนอนเนี่ยตอนนอนตะแคงกอดหมอนข้างนะครับกอดภรรยาก็ได้นะครับก็จะช่วย
0: ก็จะช่วยอาจจะคอแล้วแต่เริ่มกอด
2: เอาเป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีจะให้เราไออุ่นด้วยโอเคก็จะช่วยทำให้เรื่องของการพักตัว
1: เปลี่ยนอิ
2: ริยาบถเนี่ยเขาได้เปลี่ยนเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นคอของเราเนี่ยก็ไม่ได้ขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะช่วยได้นะครับ
1: ถ้านอนหมอนนะที่อาจารย์บอกนะคะบางคนปวดทุกวันเลยนึกว่าแบบจูออนมีใครมานั่งบนไหล่อาจารย์นึกออกไหมแต่ว่าจริงๆไปค้นหาหมดละเป็นเพราะหมอนไม่ถูกสุขแบบลักษณะบางทีแบนไปสูงไป
0: แข็งไป
3: แต่การซื้อหมอนเนี่ยเป็นเรื่องยากมากบางทีเราอยู่ที่ร้านดีจังเลยพอกลับมาที่บ้านไม่เห็นเป็นแบบนั้นเลยอะไรอย่างนี้เน
0: า
3: ะ
0: ยังยิ่งซื้อออนไลน
3: ์ใช่
0: จบเลยเราไม่ถูกเลยว่ามันนิ่มหรือมันแข็งอะไรเนี่ย
1: ปรับ รับความสูงของหมอนเกี่ยวไหมอาจารย์
2: คือจริงๆแล้วก็จะให้ดีนะครับดีที่สุดเลยทดลองโอเคเราอาจจะไม่ได้นอนจริงแต่ว่าลองทดลองอย่างน้อยให้ดูก่อนว่าโอเคนะถ้าเรานอนหงายแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดอาการ
1: เงย
2: หน้าเกินไปหรือว่าแบบสูงจนกระทั่งแบบเราถ้าเราหนุนที่ศีรษะแล้วไม่ใช่แบบว่าโอ้แบบก้มนะครับ
0: แต่คนโบราณเนี่ยเขาจะมีหมอนขวานอาจารย
2: ์ใช่
0: ฮะอันนั้นไม่น่าเหมาะเลยนะคะ
1: ปวดโบราณ
2: ไม่น่าจะเหมาะแต่ว่าถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของการที่จะก้มเงยเนี่ยมันก็ล็อกได้ดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยมากนะครับ
3: ค่ะ
2: ครับ
3: โอ้ยวันนี้คือคำถามตอบได้หมดเลยนะคุณผู้ชมนะเราเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้รับความรู้สำหรับการไปดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด
1: และตอนนี้เชื่อว่า 99% ไปดูหมอนก่อน
3: ไปดูหมอนเอ้ยฉันปวดคอเป็นหมอนหรือเปล่าดีนะคะขอบคุณอาจารย์หมออาจารย์หมอเอิร์นมาก
1: ขอบคุณมากและขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามเราจากทั่วโลกเลยระยะทางไม่ใช่อุปสรรคของการถ่ายทอดรายการที่ให้ความรู้
3: ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดาแบรนด์และกะรัตค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราทั้ง4คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่16มิถุนายน2569นะคะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้หลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกนะคะที่ต้องระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งค่ะอาจมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะในพื้นที่เสี่ยงส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองค่อนข้างมากเลยค่ะปัจจัยสำคัญในช่วงนี้นะคะก็มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำก็ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนด้วยนะคะทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่มีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกค่ะวันนี้นะคะมีพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากนะคะภาคตะวันออกจังหวัดระยองจันทบุรีและที่จังหวัดตราดค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรได้ดังนั้นขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะสภาพอากาศรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนเวนจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของ

ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสค่ะสรุปภาพรวมวันนี้นะคะประเทศไทยก็ยังมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษนะคะติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าพื้นนี้แม่คำลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กับป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วคำแก้วล่ะ
0: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่คำแก้วเองสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พลาซินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
0: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซ้ยมันบ่โมเดิร์น
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้มแก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมิซูปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุดจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะล่อพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ่าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
0: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอตื่นเต้น
7: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: างธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำ

0: ให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิแล้วประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงแล้วจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: โอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
2: โอ้โหเอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
2: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มเกือบกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้ง

0: จะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
2: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นอัดพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ

0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

วนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกัน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: หรอที่อยู่ของนายช่างสงสัย
1: จะว่าไปมันก็ดูคล้ายๆกับหุบเหวเมื่อตะกี้นี่เลย
2: แหมคลาวด์แลนด์มันก็มีแต่เมฆเมฆที่ไหนมันก็คล้ายๆกันเท่านั้นแหละนะ
3: แต่มันจะถึงขั้นมีก้อนหินหน้าตาประหลาดเหมือนกันแบบนี้เลยเหร
2: อไม่หรอกฉันว่ามันน่าจะเป็นหินคนละก้อนมากกว่านะ
4: อ้าวพวกเจ้าน่ะเองกลับมาแล้วเหรอแม่มาซะดึกๆเดินๆมืดตื้อเฉียว
5: นี่มันเยอะนี่นะ
0: หมายความว่ายังไงกันเนี่ยไหนบอกว่าทางออกคือจุดหมายที่เราต้องการจะไปไงล่ะ
4: ก็ที่นี่ยังไงล่ะที่พวกเจ้าอยากจะไปพวกเจ้าอยากไปไหนล่ะ
1: พวกเราอยากไปหานายช่างสงสัยนะสิครับ
4: นายช่างสงสัยก็อยู่ที่นี่แล้วไงเรา
5: ฮะ
2: เอ้าลุงนี่ลุงคือนายช่างสงสัยเองเหรอเนี่ยไม่เห็นเคยรู้เลยอ่ะ
4: ก็เจ้าไม่เคยสงสัยเองนี่นะ
0: ที่แท้หินยักษ์นี่ก็คือประตูมิติที่ท่านใช้เดินทางมาพบพวกเราเลยเนี่ย
4: มันไม่ใช่ประตูหรอกมันคือหุ่นกลที่ข้าสร้างขึ้นเพื่อใช้ซ่อนตัวอยู่ข้างในไงล่ะ
1: เอ้าหมายความว่าคนที่คุยกับเราทั้งหมดตั้งแต่แรกก็คือท่านเหรอเนี่ย
4: ถูกต้อง
6: เอ้าแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกเล่าลองให้พวกเราตอบคำถามเรื่องประตูเข้าประตูออกประตูมาหาท่านให้ซับซ้อนวุ่นวายไปทำไมกันเนี่ย
4: ก็ข้าสงสัยนี่ว่าพวกเจ้าจะมีความสงสัยอยู่ในตัวหรือเปล่าผู้ที่ข้าจะยอมพบด้วยคือผู้ที่มีความสงสัยในตัวเท่านั้นหากพวกเจ้าไม่คิดสงสัยว่าทำไมประตูถึงเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นรูปคอนโทรพวกเจ้าก็จะไขปริศนาของเส้นทางวงกตนั้นไม่ได้แล้วก็จะไม่สามารถออกมาพบข้าได้ยังไงล่ะ
0: โชคดีนะเนี่ยที่ต้นกล้าสงสัยน่ะไม่อย่างนั้นพวกเราคงติดอยู่ในนั้นออกมาไม่ได้ซะแล้ว

0: ย
1: นายช่างสงสัยไม่ได้เจอกันสักนานเลยนะ
2: นานตรงไหนล่ะข้าเพิ่งเจอเจ้าก่อนเจ้าจะเข้าประตูไปเอง
1: จริงด้วยท่านอยู่ในก้อนหินยักษ์ตลอดเวลาและพูดคุยกับเรามาตั้งแต่ต้นแปลว่ารู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวเป็นยังไงมายังไง
2: ถูกต้อง
1: พระแห่งเงามาพบท่านไปแล้วหรือยัง
2: พระแห่งเงามาพบข้าก่อนพวกเจ้าตั้งนานแล้วล่ะ
1: จุดมุ่งหมายของพระแห่งเงาคือน้ำพุใหม่เมยยันที่ข้าขาดเอาไว้ใช่หรือไม
2: ่ถูกต้องแล้วแต่ขุนสู่น้ำพุใหม่เมยนั้นไม่ได้อยู่กับข้า
3: อ้าวงั้นก็แปลว่าปราดแห่งเงายังไม่ได้กุญแจสู่น้ำพุใหม่เมยไปนะสิ
4: งั้นกุญแจนั่นอยู่ที่ไหนกันเหรอครับพวกเราจะรีบตามไปสกัดปราดแห่งเงาเอาไว้ก่อน
2: ผิดแล้วล่ะปราดแห่งเงาได้กุญแจสู่น้ำพุใหม่เมยไปเรียบร้อยแล้ว
4: อ้าวหมายความว่ายังไงกันแน่เนี่ย
2: เท่าแห่งปัญญาเอ๋ยเจ้าไม่เคยสงสัยเลยหรือไงว่าทำไมข้าจึงให้ไม้เท้ารูปเครื่องหมายคำถามแก่เจ้าทั้งสอง
1: โ
3: อ้หรือว่า
4: ใช่แน่แน
3: ่อย่างนี้เองเหรอเนี่ย
5: เอาอีกแล้วรู้กันหมดอีกแล้วอธิบายให้ฟังด้วยเซ่
1: ไม้เท้ารูปเครื่องหมายคำถามที่เป็นเครื่องหมายของจุดเริ่มต้นแห่งปัญญาคือกุญแจที่ใช้ไขสู่น้ำพุไม่เมอน้ำแห่งความรอบรู้นั่นเอง
5: ฮะซึ่งตอนนี้ปราดแห่งเงาก็ได้ไปแล้วทั้งสองอันเลยนี่แบบนี้มันก็แย่แล้วสิ
4: ก็ใช่นะสิ
1: ดินแดนรูทแลนด์คือดินแดนที่อยู่ใต้ดินเป็นที่ที่รากของอิกราซิลจากโนแลนด์และลอสแลนด์มาบรรจบกันและจุดศูนย์กลางของดินแดนรูทแลนด์นั้นก็คือที่ตั้งของสถานที่เก็บน้ำพุไมเมอร์น้ำวิเศษแห่งความรอบรู
3: ้โอ้ยนี่เราก็เดินลงมาจากอุโมงค์ลับในต้นอิกราซิลมาตั้งนานแล้วนะครับเนี่ยอีกไกลไหมกว่าจะถึงรูทแลนด์นะครับ
1: ตอนนี้เราก็อยู่ที่รูทแลนด์แล้วยังไงล่ะ
3: อ้าว
1: ตั้งแต่เราก้าวลงสู่ใต้ดินก็ถือว่าก้าวเข้าสู่รูทแลนด์แล้วเพราะรูทแลนด์ก็คือดินแดนทั้งหมดที่อยู่ใต้ดินยังไงล่ะ
4: โอ้โหแบบนี้ก็แปลว่ามันต้องกว้างใหญ่มากเลยนะสิครับแล้วอย่างนี้เราจะหาสถานที่ตั้งน้ำพุไมเมอร์เจอเหรอครับเนี่ย
1: ไม่ยากหรอกโพรงทุกโพรงจะเชื่อมกับเส้นทางหลักและถ้าเราเดินตามเส้นทางหลักไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะไปถึงศูนย์กลางของรูทแลนด์ที่เป็นสถานที่เก็บน้ำพุไมเมอร์นั่นเองแหละ
3: โอ้แบบนี้เราก็ไม่ต้องห่วงว่าจะหลงแล้วสินะครับเพราะถ้าหลงเราก็แค่กลับมาสู่เส้นทางหลักแล้วก็จะไปถึงที่เก็บน้ำพุไมเมอร์ได้เอง
1: ถูกต้อง
4: โอ้โหนี่เนี่ยเหรอเส้นทางหลักใหญ่เบ้อเริ่มเลยฮะ
6: ทางเดินเป็นอุโมงค์แบบนี้นี่มันเหมือนในหนังผจญภัยเลยนะเนี่ย
3: เหมือนยังไงเหร
6: อก็ในหนังเวลามีทางเดินแบบนี้ทีไรนะมันจะต้องมีอะไรโผล่มาจากทางเดินข้างหน้าทุกทีอย่างเช่นมีหินยักษ์กลมๆกลิ้งมาเป็นต้น
1: เสียงอะไรอะ
6: พูดไม่ทันขาดคำมาแล้วเหรอเนี่ย
4: แย่แล้วสิทำยังไงดี
3: ทุกคนไม่ต้องตกใจเสียงท้องฉันร้องเองอะ
4: มาโทเอ้ยทำเอาตกใจหมดเลยมาท้องร้องอะไรตอนนี
3: ้แม่ก็มันหิวนี่นะจะให้ทำไงอะ
7: หิวมากไหมต้นกล้างั้นเราพักกันก่อนมาเดี๋ยวฉันจะอ่านตำราทำอาหารทำอาหารให้นายกินเอง
3: ขอบใจมากนะเอื้อแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันยังพอทนได้เราต้องรีบเดินทางไม่มีเวลาพักหรอกขืนชักช้าปราดแห่งเราจะไปถึงน้ำพุไม่เมื่อก่อนเราได
1: ้จริงด้วยงั้นเรารีบเดินกันต่อไปเถอะ
4: ยุ้ย
3: ท้องร้องอีกแล้วอ่ะนายทนไหวจริงๆเหรอต้นกล้า
4: เปล่านะไม่ใช่เสียงท้องฉันร้องแล้วนะคราวนี้
3: หรือเป็นคนอื่นที่กำลังหิวอ่ะถ้ามันจำเป็นจริงๆเราก็พักกันก่อนเถอะ

0: อย่าปล่อยให้ท้องหิวกันเลยนั่นไงหิวจนตัวสั่นกันทุกคนเลยนี
1: ่เออฉันว่าไม่ใช่แล้วมั้งเอื้อท่าทางจะเป็นเหมือนในหนังผจญภัยที่พอพูดถึงเมื่อกี้แล้วล่ะ

0: เสียงมาซะดังเชียวที่แท้ก็เล็กนิดเดียว
1: อยู่ในอุโมงค์เสียงมันคงก้องสะท้อนไปมาจนดังละมั้ง
2: เสียงดังซะนึกว่าไอ้ก้อนขนาดนั้นกลิ้งมาซะอีก
3: ทุกคนดูสิหินมันยังกลิ้งไม่หยุดเลย
1: เหมือนในหนังผจญภัยจริงๆฮะ
3: เอาเฮ้ยรอด้วยสิวิ่งแล้วทุกคนเสียงมันดังมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว
0: แปลว่ามันใกล้เรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะสิ
3: เอ้าเดี๋ยวทุกคนหินก้อนนั้นมันไม่ตามเรามานี
4: ่เอ้าแล้วเสียงที่มันดังขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเสียงอะไรกันอ่ะ
3: หินก้อนนั้นไง
1: เป็นอะไรหรือเปล่าเอื้อ
2: ไม่เป็นไรขอบใจมากนะนึกว่าจะตายซะแล้วนะเนี่ยโอ
3: ้
2: ย
3: แย่แล้วคนอื่นๆหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ย
5: มันไม่ใช่พลังของคนอื่นแล้วต้นกล้าหน้ามันทางตันสวยแล้ว
6: ตรงนั้นโรงเล็กๆอยู่รีบเข้าไปในนั้นเร็ว
3: แล้วพวกเราแต่ก็โดนหินปิดทางออกเอาไว้ออกไปทางเดิมไม่ได้แล้ว
2: นั่นเถอะสิแล้วคนอื่นๆจะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยกระจัดกระจายกันไปหมดเลย
6: ตอนนี้เหลือใครยังอยู่บ้างเนี่ย
0: เหลือฉันหนังสือการฝีมือ
7: ฉันหนังสือพละศึกษา
8: แล้วก็ฉันหนังสือคู่มือรับมือภัยพิบัติ
6: แม่ปีมาได้อยู่ที่นี่พร้อมกับเอื้อน่าจะขี่แม่ปีบินข้ามก้อนหินไปยังปลอดภัยแล้วล่ะ
2: ขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยเถอะนะ
1: เอื้อหนังสือตำราทำอาหารหนังสือลูกเสือหนังสือสมบัติผู้ดีแม่ปีแล้วก็ฉันสรุปแล้วตอนนี้พวกเราอยู่ด้วยกัน2คนกับอีก4เล่ม
2: แล้วคราวเนี้ยเราจะทำยังไงกันต่อดีล่ะเฮ้ยต้นกล้ากับคนอื่นๆจะเป็นอะไรหรือเปล่านะ
1: คงไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกมั้งในนี้มีโพรงเยอะแยะมากมายพวกต้นกล้าน่ะน่าจะหลบไปในโพรงได้ทันแถมทุกโพรงยังเชื่อมต่อกันหมดอีกด้วยถ้าทุกคนยังมุ่งหน้าไปยังใจกลางลุดแลนแล้วก็คงได้เจอกันแน่
2: ละจุดไฟแล้วก็เอาน้ำมาต้มตรงนี้เอาหม้อเล็กๆมาวางตรงกลางแล้วก็เอากระทะใส่น้ำเย็นวางซ้อนแบบนี้แค่นี้เราก็จะได้น้ำกลั่นสะอาดกินแล้วหนังสือรับมือภัยพิบัติเนี่ยเจ๋งจริงๆในเวลาคับขันเรายังสามารถกลั่นน้ำสะอาดๆมากินได้อีก
0: แต่นี่มันไม่ใช่เวลามากลั่นน้ำกินหรือเปล่าตอนนี้เราควรจะรีบออกตามหาพอกับเอื้อไม่ใช่หรือไง
2: ใจเย็นๆสิโนแลนเดินทางในที่ที่เราไม่รู้จักแบบนี้เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมข้างหน้าจะมีน้ำให้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้เราเตรียมได้ก็ควรจะเตรียมไว้ก่อนนะ
6: จริงเขาต้องกล้านะไม่ต้องห่วงโนแลนนี่ต้นกล้ากลั่นน้ำเสร็จเราก็ออกเดินทางไปยังใจกลางรูทแลนจุดหมายของเรายังไงก็ต้องได้เจอกับทุกคนแน
0: ่ก็จริงนะครับแต่ยังไงก็ยังอดห่วงคนอื่นๆไม่ได้อยู่ดี
2: นั่นสินะป่านนี้จะลำบากอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่รู
9: ้แหมโชคดีมีหนังสือทำอาหารอยู่กับพวกเรานะเนี่ยเราก็เลยไม่ต้องทนหิว
10: อย่ากินมูมามสิครับมันเป็นมารยาทที่ไม่ดีนะครับ
1: เรามานั่งกินข้าวกันอยู่แบบนี้จะดีเหรอเป็นห่วงพวกต้นกล้าเหมือนกันนะ
0: ไม่ต้องห่วงแล้วครับต้นกล้าเป็นลูกเสือที่มีจิตใจร่าเริงและไม่ยอมท้อต่อความยากลำบากแค่หลงกันแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกครับ
1: จริงสินะงั้นกินต่อดีกว่าอ่ำ
2: มีลมพัดไปทางด้านนี้ตามหลักการแล้วลมจะพัดจากโพรงเล็กๆไปสู่เส้นทางหลักซึ่งเป็นโพรงที่ใหญ่กว่าแปลว่าถ้าเราเดินไปทางนี้เรื่อยๆเราก็จะได้ออกไปถึงเส้นทางหลักแน่นอน
5: โอ้โหหนังสือคู่มือรับมือภัยพิบัติเนี่ยสุดยอดจริงๆฮะ

0: มีประโยชน์ในยามคับขันสุด
1: ๆแน่นอน
2: เอาละเราใช้วิชาเดินทางไกลออกเดินทางไปที่ใจกลางของรูดแลนด์กันเลยดีกว่า
3: เสียงอะไรหรือว่าจะมีหินกลิ้งมาอีกอ่ะ
4: ไม่ใช่นะฉันว่าเสียงมันเหมือนตัวอะไรร้องมากกว่า
5: ช่วยด้วย
6: ช่วยด้วยช่วยด้วย
3: เอ๊ะเสียงอะไรอ่ะ
7: เสียงคนขอความช่วยเหลือนี่

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ย่าย่าข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า

0: นี่เราเผลอหลับไปเหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิดดี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิดดี้ออกไปช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับโอ้ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์หรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกดึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิดดี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิดดี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิดดี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิดดี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับขอนำคุณผู้ชมนะครับรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับวันนี้คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและผมธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยมีทางร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรับชมผ่านโทรทัศน์ระบบ2ภาษานะครับหรือว่าทางเว็บไซต์ prde.prd.go.th และทาง Facebook NBT World ครับ
0: สำนักพระราชวังได้มีประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569ตามความทราบกันโดยทั่วไปแล้วนั้นนะคะในท้ายประกาศดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อมาเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569มีประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์ก

0: รงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมปถัมภ์และมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7 ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13 มิถุนายน พุทธศักราช 2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: และสำหรับการประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับโดยประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกข์สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนม์ยังความโศกเศร้าทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินรัฐบาลจึงเห็นสมควรประกาศให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15 วันตั้งแต่วันที่12 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปนั้นการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามการนี้เพื่อให้การถวายอาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจุฬาราชมนตรีจึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามร่วมน้อมถวายอาลัยโดยให้อยู่ในอาการสำรวมและรำลึกถึงพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรมุสลิมและแผ่นดินไทยและการแต่งกายในช่วงไว้ทุกข์ดังนี้ข้าราชการทั้งชายและหญิงให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนดเว้นแต่จะได้มีการยกเว้นหรืออนุโลมเป็นอย่างอื่นประชาชนทั่วไปให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายโทนสีสุภาพไม่ฉูดฉาดการเข้าถวายอาลัยพระศพให้ผู้เข้าถวายอาลัยยืนตรงสงบนิ่งหากจะก้มศีรษะคำนับก็สามารถกระทำได้ในกรอบลักษณะที่ไม่ถึงระดับรูกัวหรือว่าการก้มศีรษะที่ลำตัวขนานกับพื้นหรือในกรณีนั่งให้นั่งพับเพียบตัวตรงสงบนิ่งและเจริญรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามในการเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่15 มิถุนายน 2569นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในมหาราชวังนะครับในคืนวันนี้นะครับก็เป็นการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นคืนที่4นะครับและจะมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7 วันในวันพุธที่17 มิถุนายน 2569ในช่วงเวลา17 นาฬิกานะครับและในวันพฤหัสบดีที่18 มิถุนายน 2569ในช่วงเวลา10 นาฬิกาหลังจากนั้นทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรัสสมวานหรือ15 วัน

0: ในวันพฤหัสบดีที่25 มิถุนายน 2569ในช่วงเวลา17 นาฬิกาในวันศุกร์ที่26 มิถุนายน 2569เวลา10 นาฬิกาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวันครบ50 วันวันพฤหัสบดีที่30 กรกฎาคมเวลา17 นาฬิกาและวันศุกร์ที่31 กรกฎาคม 2569ในเวลา10 นาฬิกาและจะมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวาน100 วันในวันศุกร์ที่18 กันยายน 2569และวันเสาร์ที่19 กันยายน 2569เวลา10 นาฬิกาครับ
1: สำหรับหมายกำหนดการพระราชกิจเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังในค่ำวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาสภาแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับที่หน้าพระราชอาสน์นะคะทรงยืนที่หน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงยืนที่หน้าพระเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์จากนั้นก็จะเป็นการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะคะเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4 จบแล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1 รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8 รูปขึ้นนั่งยังอาจสงพร้อมแล้วเจ้าพนักงานล้านพระปูสายโยงพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยา สภาแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลานี้ไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นตามหมายกำหนดการค่ะ
0: ครับและเมื่อสักครู่นี้นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับและสำหรับพระโกศทองใหญ่ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้ประดิษฐานอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9นะครับเป็นการประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศซึ่งในธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นนะครับโดยปกติมีลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นนะครับตามพระเกียรติยศพระศพคราวนี้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศนะครับถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวนะครับหรือว่าใบปลือที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมนะครับที่เอวพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบครับที่ฐานพระโกศด้านหน้ารองด้วยพระภูษาโยงทอดลงมายังพานทอง2ชั้นซึ่งพระภูษาโยงบนพานทอง2ชั้นพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับปกรณ์พระศพเจ้าพนักงานจะคลี่พระภูษาโยงนะครับออกไปจนถึงอาจสงโดยใช้ถวยรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนพานทองสองชั้นที่ต้นอัดสงทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้ลาดไปตามความยาวของอัดสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนนะครับโดยพระโกศประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้าสามชั้นสลักลายดุลดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นนั้นตกแต่งด้วยพุ่มตัดทองเทียนไฟฟ้าและจักรันปักดอกไม้โลหะสีทองที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าแว่นฟ้าทองทุกชั้นนั้นนะครับปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานนะครับรอบพระแท่นแว่นฟ้าแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่นลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบางแทรกและบางศูนย์ตามพระราชอิสริยยศข้างพระแท่นทองทรายตั้งบนดบเพลิงนะครับเป็นบุษบกบรรจุเทียนไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวามุมทั้ง4นั้นประดิษฐานพระโกศและมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หมุนเวียนการยืนตามยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายนะฮะฐานทั้ง4นายยืนยามในท่าโรยปืนคือปากลำกล้องปืนชี้ลงที่พื้นมือทั้งสองวางบนยางรองผ่านท้ายปืนนะครับลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในอาการสำรวมครับ

สำหรับพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่ได้เชิญมาตั้งแต่งอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานี้นะคะเป็นเครื่องแบบพระราชฐานสำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงโอกาสที่ใช้เป็นการใช้ในการรักษาการภายในเขตพระราชฐานวังที่ประทับตลอดจนวางยามเฉลิมพระเกียรติในหมายพิธีต่างๆค่ะหมวกเป็นหมวกยอดสีขาวหน้าหมวกมีพระตราวราชวัลลบยอดหมวกและสายรัดคางโซ่ถักทำด้วยโลหะสีทองผ้ารองสายรัดคางด้านในสีขาวเสื้อเครื่องแบบฉลองพระองค์นั้นก็เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้นะคะเป็นเสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาวที่แนวอกมีดุมดุลโลหะสีทองขนาดใหญ่มีพระประมาภิไธยย่อวปรจำนวน5ดุมแขนด้านซ้ายจะติดอามประจำหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปักด้วยไหมสีทองแขนด้าน

0: ขวาติดเครื่องหมายแสดงวรรณะหน้าอกด้านขวาติดป้ายชื่อด้านบนติดเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อวปร.สีทองด้านซ้ายติดเครื่องหมายประจำโซนหรือสังกัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งนี้เครื่องหมายอื่นๆเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพระบรมราชวินิจฉัยค่ะส่วนกางเกงเครื่องแบบของเครื่องแบบพระราชฐานนี้นะคะจะเป็นกางเกงสีดำแถบสักหลาสีแดงกว้าง 2.5 เซนติเมตรข้างละ2แถบเครื่องประกอบก็จะมีกระเป๋าคันชีพทำด้วยหนังสีน้ำเงินดำด้านนอกมีพระตราราชวัลลบทำด้วยโลหะสีทองมีตัวอักษรเป็นภาษาบาลีด้วยนะคะที่แปลความได้ว่าขอให้กองทหารจงยังพระราชาให้มีชัยชนะและยังความเจริญให้สำเร็จในแผ่นดินและมีสายสะพายสีน้ำเงินดำด้านนอกมีไหมแถบทองสวมถุงมือสีขาวประกอบกระบี่ผู้กระบี่ทำด้วยดิ้นทองแล้วก็จะมีองค์ประกอบอื่นๆอีกนะคะซึ่งเป็นเครื่องแบบที่ดัดแปลงมาจากเครื่องแบบเครื่องยศรักษาพระองค์แต่เพื่อให้ใช้ในการรักษาการจึงให้ประดับแพรแถบแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค่ะ
1: ขณะนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินนะครับถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาครับพระบาทสมเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจารกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคม

0: สำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังในวันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสนะคะซึ่งเตียงสวดที่1เป็นพระพิธีธรรมวัดราชสิทธารามประกอบด้วยพระครูสิทธิวัชรภานีมองอินทปัญโยพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนพระปลัดประทวนชินวังโสบทที่ใช้สวดคือบทสมัสการสังคณีพระธาตุกถาทำนองกะค่ะส่วนเตียงสวดที่2เป็นพระพิธีธรรมวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระครูวิบูลศาสนกิจจาธรพระมหาสามอาคธรรมโมพระมหานพไกรจิตตทันโตพระครูใบดีกาบัณฑิตปันติจิตโตสำหรับบทที่ใช้สวดก็เป็นนิวรโคชกะปริเฉทที่3นะคะทำนองเลื่อนค่ะ
1: เมื่อพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบ4จบนะครับเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมทั้ง8รูปขึ้นนั่งยังอาจสงพร้อมแล้วนะครับเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงครับสำหรับพระราชาคณะในวันนี้นะครับคือพระศรีวชิรากรวัชนะสงครามนะครับที่จะถวายอดิเรก

หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกแล้วนะครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพร

จากนั้นพระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่บริเวณด้านหลังพระโกศทองใหญ่นะคะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหีบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอค่ะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีซึ่งวันนี้โดยเสด็จด้วยนะคะพร้อมกับเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณี

0: สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพหรือพระศพนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมราชสำนักค่ะสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะคะซึ่งเมื่อครั้งรัชกาลที่1ถึง6แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระพิธีธรรมประจำวัดต่างๆอยู่12วัดต่อมาในภายหลังเหลือเพียง10วัดประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดสะเกดวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวาสและวัดอนงคารามค่ะซึ่งพระพิธีธรรมจะต้องผ่านการฝึกสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือเรียกว่าสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์นะคะก็คือพระสังคีนีว่าด้วยธรรมที่เป็นกุศลกับอกุศลพระวิพังว่าด้วยขันธ์5พระธาตุกถาว่าด้วยการสงเคราะห์ธรรมพระปุคคลบัญญัติว่าด้วยที่ตั้งของบุคคลพระกถาวัตถุว่าด้วยความจริงแท้พระยมกะว่าด้วยธรรมที่เป็นคู่พระมหาปัตตฐานว่าด้วยที่ตั้งใหญ่การได้รับมอบหมายให้เป็นพระพิธีธรรมจะต้องผ่านการฝึกซ้อมแล้วก็คัดเลือกต้องใช้คุณสมบัติพิเศษเลยนะคะจากเจ้าอาวาสแต่ละวัดก็จะต้องมีการคัดเลือกแล้วก็นำมาฝึกกันก่อนที่จะส่งให้เป็นธรรมเนียมดั้งเดิมปฏิบัติสืบมานะคะเวลาที่มีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพก็จะได้เห็นสิ่งที่มีการถ่ายทอดมาอย่างเคร่งครัดเป็นระเบียบแบบแผนแล้วก็งดงามตามแบบราชสำนักอย่างที่เห็นนี้ค่ะ
1: ซึ่งในรัชกาลปัจจุบันนะครับพระพิธีธรรมก็จะมีการได้ฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานประกระทรวงวัฒนธรรมก็จะเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าในช่วงพระพิธรรมพระศพตลอด100วันนั้นก็จะจัดพระพิธรรมหลวง10พระอารามในกรุงเทพมหานครนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีนะครับสำหรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อที่จะถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: พระที่นั่งพิมานรัตยากับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้จะอยู่เชื่อมต่อกันนะคะซึ่งเวลาที่จะจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะคะการเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งพิมานรัตยาไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นก็จะต้องเสด็จพระราชดำเนินไปตามห้องโถงที่เรียกว่ามุกระสันซึ่งเชื่อมพระที่นั่งพิมานรัตยากับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเข้าไว้ด้วยกันนะคะก็จะใช้วิธีทรงพระดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ซึ่งมุกกระสันที่เชื่อมต่อเป็นโถงทอดยาวไปนั้นนะครับก็จะเชื่อมมาทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับต่อมายังทิศเหนือของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับถ้าดูจากผังโดยภาพรวมก็เสมือนที่จะแยกพระที่นั่งทั้งสององค์นั้นแยกจากกันไม่ขาดนะครับได้เชื่อมต่อกันทางทิศใต้และทิศเหนือในภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ทางด้านซ้ายของคุณผู้ชมก็จะเป็นพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับส่วนทางด้านขวามือจะเป็นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอยู่ณขณะนี้นะครับ
0: จะเห็นเป็นยอดพระมหาปราสาทอยู่ตรงกลางภาพเยื้องมาทางด้านขวานะวันนี้ช่วงที่เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระบรมมหาราชวังนั้นฝนตกหนักมากค่ะเราจึงไม่ได้เห็นการถ่ายทอดตั้งแต่ประทับรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังดังเช่นเคยอย่างที่คุ้นตานะคะวันนี้ก็จะเสด็จพระราชดำเนินแล้วเราก็ถ่ายภาพตั้งแต่เสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาเลย
1: ก็จะเป็นภาพที่ปรากฏตั้งแต่ตอนอยู่ในพระที่นั่งแล้วนะครับซึ่งการพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพนั้นพระที่นั่งพิมานรัตยาก็มีบทบาทสำคัญมาโดยตลอดนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพนะครับคือในการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้เนี่ยนะครับถือเป็นหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของราชสำนักไทยเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับถ้าดูจากประวัติศาสตร์แล้วเคยเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงบางพระองค์นะครับแล้วก็เคยใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพนะครับเช่นสมเด็จพระศรีพัชรินทราพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์สมเด็จพระศรีสวัสดิ์ชุราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและก็ล่าสุดนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

0: ระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ
1: และการถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในค่ำคืนนี้นะครับดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและผมธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับลาคุณผู้ชมรวมทั้งเจ้าหน้าที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 19:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัตกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปสวดบทนมัสการพระธรรมสังคณีพระธาตุกถาทำนองกะและพระยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปสวดบทนีวรณะโคชกะปริเฉดที่3ปกิณกะสังฆวิภาคทำนองเลื่อนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์สหราชอาณาจักรเป็นเวลา1ปีและเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตกิจนิยมอันดับ2จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตกิจนิยมอันดับ1จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์และปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาอีกทั้งทรงสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตไทยตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนลงรับแลลิ้นรับแลและผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดอุตรดิตถ์

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายเวลา 14:00 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงคมจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วประทับพระราชอาสน์ณศาลาทิมคตตะวันออกในการนี้ประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตนกต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญหอพระภูษาสำรับใหม่กระดาษถวายเพื่อทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจินในกาย25รูปสวดพระพุทธมนต์ในระหว่างที่บรรพชิตจีสวดพระพุทธมนต์หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมจากนั้นสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงพระดำเนินไปประรำเครื่องกระดาษเพื่อทอดพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีกงเต็กมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะประทับณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศรถยนต์พระที่นั่งและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่ทรงใช้ขณะประทับณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนอกจากนี้ยังมีชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบคือชุดไทยพิมานชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยศรีวาลัยชุดไทยดุสิตชุดไทยจิตรดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยเรือนต้นและชุดไทยจักรีรวมทั้งกระเป๋าย่านลิเผา

และในเวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระประดลมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารแล้วเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลในการนี้ประทับพระราชอาสน์ณทิมคตตะวันออกเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์และพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างบงยุคลและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตก

สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณสำหรับพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารเป็นหนึ่งในลำดับพิธีกรรมในการประกอบพิธีกงเต็กโดยเจริญพระพุทธมนต์นำดวงวิญญาณผู้ตายข้ามสะพานซึ่งใช้สะพานเป็นสื่อถึงความหมายของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารและในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นชีวิตก็ย่อมเป็นหนี้ผู้อื่นไม่มากก็น้อยจึงได้ให้ดวงวิญญาณข้ามสะพานไปใช้หนี้ให้หมดพันธะด้วยขณะที่ทำพิธีลูกหลานของผู้ตายจะทิ้งเศษสตางค์ลงในอ่างหรือภาชนะที่วางอยู่หัวและท้ายสะพานเพื่อเป็นทาน

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์เป็นในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตที่จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย93รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระดำรัสพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระบรมพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระดำรัสพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระดำรัสพิไทยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานเชิญเทวทูตม้าเข้าถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการนี้ทรงจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาไสยเวชฉัตรทรงกราบเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบและพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มแล้วทรงพระดำเนินไปถวายพระกระยาหารที่หน้าพระโกศและประทับพระเก้าอี้เมื่อบรรพชิตจิตนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้าเนวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเชิญไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงพระดำเนินตามไปยังมณฑลพิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจิตนิกาย93รูปยืนสวดพระพุทธมนต์ในวันเดียวกันนี้เวลา 15:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในช่วงนี้เป็นพิธีสวดสังวัตยาสุขาวดีวายุหสูตรโดยบรรพชิตจีนนิกาย35รูปเป็นพระสูตรฝ่ายมหายานกล่าวถึงพุทธเกษตรชื่อสุขาวดีโลกธาตุเป็นที่สถิตของพระอมิตาพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลไปยังมณฑลพิธีท่าราชบรดิตแขวงพระบรมราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีลอยกระทงและปล่อยนกปล่อยปลาอนุวงศ์เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับ
พระชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามณวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวันละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามณวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะองคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2569วันนี้ที่ห้องประชุมสนามเสือป่าสำนักพระราชวังกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาถรุจจิตองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2569โดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงพฤษภาคม2569ที่ขับเคลื่อนภายใต้6กลยุทธ์ครอบคลุมการวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาชุมชนการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการตลาดเพื่อสังคมเช่นการวิจัยและพัฒนาขยายพันธุ์พืชพระราชทานเอเดลไวส์กุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อว่าควีนสุทธิดาและแก้วมังกรปรินเซสสิวรรณวรีดราก้อนฟรุตตามพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาการผลักดันการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI กาแฟในพื้นที่โครงการหลวงและการส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการสร้างอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกิดเป็นชุมชนต้นแบบ8แห่งสร้างรายได้กว่า693ล้านบาทนอกจากนี้ยังติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตากซึ่งก้าวหน้าไปร้อยละ83อาทิดำเนินการระบบน้ำแล้วเสร็จ6โครงการการส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาป่าและการให้บริการสุขศาลาเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่และสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครง

โครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำและส่งเสริมการทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน90%โอกาสนี้องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะให้มูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนยึดหลักพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวในการปฏิบัติงานเพื่อเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนคณะพระสงฆ์ญี่ปุ่นสวดพระพุทธมนต์และวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 12:30 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังคณะพระสงฆ์ญี่ปุ่นจากวัดเนนบุตรซูสุเมืองคาโตะจังหวัดเฮียวโงะประเทศญี่ปุ่นวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายวีรศักดิ์ฟูตระกูลอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นร่วมด้วยโอกาสนี้คณะพระสงฆ์ญี่ปุ่นสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยอันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปณวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่รูปท่านนี้ระหว่างวันที่13-19 มิถุนายน 2569สำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนื่องจากในพระบรมหาราชวังมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาและนิติชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกาฬสินธุ์ณบ้านเลขที่29หมู่5ตำบลเหล่าหมีอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัว10โททากูลปัญญาดีสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากแรงอัดและสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่11 ธันวาคม 2568ปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าณบ้านเลขที่37หมู่3ตำบลบ้านซ่งอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธวัชชัยบุษภาสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่106กรมทหารปืนใหญ่ที่6ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณเขาสัตตะโสมอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่25กรกฎาคม2568
และณบ้านเลขที่173หมู่7ตำบลสมสะอาดอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัว10เอกอภิสิทธิ์บุญนาคสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณภูมิมะเขืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่14ธันวาคม2

1568การได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งในวันนี้ณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์กงสุลกิติมศักดิ์และองค์การระหว่างประเทศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอาทิเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ที่ศาลาสาไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบการไฟฟ้านครหลวงกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานบริษัท TOA เพ้นท์ประเทศไทยจำกัดมหาชนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสโมสรสอนต้ากรุงเทพ8โรงเรียนศรีตบุตรบำรุงกรุงเทพมหานครหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีช่อง7 HD สถาบันคุ้มครองเงินฝากการเคหะแห่งชาติโรงเรียนช่างฝีมือทหารบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนคณะผู้บริหารมูลนิธิสิริวัฒนาภักดีไทยเบฟและกลุ่มทีซีไทยจีนประธานและเลขาอนุกรรมการกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.บริษัทชไนเดอร์ลิฟต์ประเทศไทยสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าคณะผู้บริหารบริษัท BEC World จำกัดมหาชนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุนในโดยมีจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สูงวัยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึงเวลา 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: No ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่
2: ๆหมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ยใช่ๆหมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
0: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พลาสินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาลสินแล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้ารวมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
1: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่หมดเดิน
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอกพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
1: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
7: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปักปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้ว

รายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: พี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
2: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
2: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

3อย่างเนี่ยจะมีความแตกต่างกันภาษามือที่เป็นลักษณะของเรียนแบบธรรมชาติอย่างเช่นแว่นตาเนี่ยคุณหนูก็จะมองก็คือนี่คือแว่นตาใช่ไหมแว่นตาหรือแก้วน้ำในขณะที่เราจับแก้วน้ำเราจับแบบนี้แล้วก็ดึงเขาใช้นี่คือแก้วน้ำนะคะอันนี้คือเรียนแบบธรรมชาติถ้าภาษามือที่ประดิษฐ์ขึ้นมาคือใช้ตัวอักษรเข้ามาพอหาและที่เป็นแบบหาไม่ได้แล้วเนี่ยต้องสร้างศัพท์ขึ้นมาใหม่ที่เป็นในเรื่องของตัวอักษรอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีก็ใช้แบบนี้คือนี่คือตัวนอนูนะคะนายกรัฐมนตรีหรือประธานใช้ตัวปอปาก็คือประธานใช้ตัวปอปาเข้ามาแต่อันตัวที่3เนี่ยเราคือใช้กันเองในครอบครัวถ้าคุณหนุ่มคนนั้นท่านนั้นไม่ได้เรียนหนังสือแต่เล็กจนโตเขาจะคิดขึ้นเองแล้วก็ใช้กันเองในครอบครัวแต่พอเขามีโอกาสได้เข้ามาเรียนหนังสือเขาจะใช้ภาษามือที่เป็นทางการศึกษานะถ้าเราเจอคุณหนุ่มที่ไม่รู้หนังสือเลยมากๆเลยเนี่ยเขาใช้การชี้เป็นหลักดูนู่นนะพ่อก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ผู้ชายจะมีหนวดเขาบอกพ่อพอเราคือพ่อใช่ไหมพ่อเนี่ยค่ะอะไรเงี้ยคือเขาจะต้องคิดเองจากสิ่งที่เขามองตรงนี้เราต้องใช้คนหนวดเนี่ยเข้ามาช่วยเราทีนึงว่าเขากำลังสื่อสารอะไรเพราะว่าด้วยความเป็นคนหนวดด้วยกันเองเนี่ยจะทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่คนหนวดไม่รู้สื่อเนี่ยกำลังจะบอกเราคืออะไรจะมีความชำนาญมากกว่าล่ามภาษามือ

ภาษามือที่เราใช้ทุกวันนี้คือภาษามือไทยนะภาษามือแต่ละประเทศไม่เหมือนกันของเรานะฮะก็จะมีภาษาท้องถิ่นเหมือนกันนะเหมือนภาษาพูดของเราที่มีภาษาท้องถิ่นอย่างยกตัวอย่างผลไม้นะมังคุดนะฮะภาคกลางเราจะใช้แบบนี้ค่ะมังคุดนะฮะถ้าภาคใต้ถ้าเราหามีดไม่ได้เราก็ใช้การบีบนะฮะนี่คือมังคุดถ้าภาคเหนือรู้สึกว่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็สีม่วงเนี่ยค่ะภาษามือแต่ละที่จะไม่เหมือนกันแต่ว่าที่เราใช้กันอยู่เนี่ยก็คือมันเป็นแค่เป็นบางคำเท่านั้นเองที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนภาษาพูดหรอกนะแตกต่างกันเลยแต่ว่าภาษามือเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกันได้หมดคนทั้งหมดที่อยู่ในทั่วประเทศเนี่ยเจอกันปุ๊บคุยกันได้ปั๊บภาษามือไทยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นภาษากายอย่างเดียวแต่จริงแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งในเรื่องของการใช้สีหน้าเข้ามาประกอบนะซึ่งในภาษามือไทยจะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่5อย่างนะคือ1คือรูปแบบท่ามือนะอย่างเช่นท่ามือตัวบอใบไม้หรือตัวบีหรือท่ามือตัวบีที่มีจุดอยู่ข้างบนอันที่2ก็คือในเรื่องของตำแหน่งการวางมือว่าเราจะมือของเราเนี่ยวางตรงจุดไหนวางอยู่บน

ร่างกายของเราหรือว่านอกร่างกายอย่างเช่นถ้ามือตัวบีจุดวางอยู่กลางหมากอกยังไม่เป็นคำศัพท์นะคะส่วนอันที่3ก็คือในเรื่องของการพลิกหันของฝ่ามืออย่างเช่นฝ่ามือใครถนัดขวาฝ่ามือก็อยู่ทางด้านซ้ายใช่ไหมฮะใครถนัดซ้ายฝ่ามือก็อยู่ด้านขวาหรือลักษณะท่านี้ฝ่ามืออยู่ข้างล่างหรือฝ่ามือข้างบนยังไม่เป็นคำศัพท์ส่วนอันที่4คือทิศทางการเคลื่อนไหวของมือเริ่มเป็นคำศัพท์แล้วนะอย่างเช่นถ้ามือตัวบีจุดใช่ไหมตำแหน่งอยู่กลางวางอกฝ่ามือไปทางด้านซ้ายพอดีถนัดขวาโค้งไปข้างหน้านิดนึงด้านขวานี่คือคำว่าขอบคุณนะอันนี้คือภาษากายแหละนะคะแต่พอเริ่มมีในเรื่องของตัวที่5เป็นตัวที่สำคัญที่สุดคือการใช้สีหน้าและการเคลื่อนไหวของร่างกายแหลมตัวของเราใช้ท่ามือเดินคำว่าขอบคุณจะใช้การยิ้มยิ้มคือลักษณะของอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมคะคุณหนูก็จะมีตัวนี้คืออารมณ์ความรู้สึกคือการอย่างเช่นขอบคุณครับขอบคุณค่ะจะใช้ท่ามือขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านได้ใช้โดยที่ไม่ใช้สีหน้าเลยเราจะไม่รู้เลยคือท่ามือคำว่าขอบคุณคุณอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกอะไรล่ะเราไม่รู้แต่ยิ่งขอบคุณมากขอบคุณมากครับเห็นไหมคะว่าการใช้สีหน้าเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวที่ห้าซึ่งเป็นองค์ประกอบซึ่งเป็นตัวที่สำคัญที่สุดในการใช้ภาษาทุกอย่างในคำศัพท์หนึ่งจะต้องมี5อย่างนี้ตลอดทุกครั้งทุกคนที่เข้าเริ่มมาฝึกใหม่ๆเนี่ยจะมีแค่4อย่างจะไม่มีตัวที่5แต่ถ้าสามารถนำลงมาจะทำให้การเข้าถึงข้อมูลของหนูเนี่ยเข้าได้เกือบ 100%

เป็นร่างภาษามือได้อย่างไรเนี่ยเป็นเพราะว่าได้มีพี่ชายเป็นคนรวบเราก็ได้เรียนภาษามือจากพี่ชายตั้งแต่เราโตแต่อันนั้นคือแค่เฉพาะการสื่อสารจนกระทั่งพี่ชายได้ขอให้ไปช่วยในการทำงานเป็นร่างภาษามือที่สมาคมคนรวบประเทศไทยนะคะในปี2528ก็เริ่มทำหน้าที่นี้มาตลอดจนมาประมาณเกือบ 3-4 ปีสมาคมคนรวบนะคะแล้วก็วิทยาลัยราชสุดาสองหน่วยงานนี้เปิดหลักสูตรการสอนร่างภาษามือขึ้นมานี่ก็ได้ไปเรียนในขณะที่ไปเรียนก็คือเรียนในเรื่องของทฤษฎีว่าคนหนุ่มก็มีวิถีชีวิตอย่างไรหรือวัฒนธรรมหนุ่มเป็นอย่างไรในเรื่องของหลักการแปลที่ดีเป็นอย่างไรกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็รวม30ที่ได้ทำหน้าที่ร่างภาษามือระดับแรกเลยก่อนที่จะแปลคุณจะต้องพอมีความรู้เรื่องเนื้อหานั้นๆถ้าไม่มีความรู้จะต้องทำยังไงก็ต้องพยายามที่จะต้องถามเพื่อนๆก็ได้นะตรงนั้นหรือถามผู้รู้อย่างน้อยเรามีอะไรอยู่ในสมองเราบ้างว่าเออเนื้อหาเป็นแบบนี้แต่ในขณะที่มาเจอหน้างานเนี่ยนะฮะอันดับแรกเลยล่าจะต้องมีทักษะในการฟังในขณะที่ฟังเนี่ยจะต้องตีความออกมาให้ได้จับประเด็นให้ได้ตีความออกมาได้พอเราจับประเด็นได้แล้วปั๊บเนี่ยมันจะเพิ่มในเรื่องของร่างภาษามือมองออกมาให้มันเป็นภาพเวลาสถานีตำรวจเขาไปจับคนหนวกมามียาบ้าเราก็มียาบ้าเหรอหรือคนหนวกก็เป็นอาจจะเป็นพยานหรืออาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยจะเป็นผู้ต้องหาคนหนวกก็จะร้องขอให้ล่ามาช่วยเราก็ต้องถามก่อนว่าคนหนวกท่านเนี้ยเรียนหนังสือไหมเขาบอกว่าน่าจะเรียนนะเพราะแข่งสื่อได้เราก็ไม่มั่นใจอะสิมันก็ไม่มีของกลางให้เราใช่ไหมเพิ่นนิดจะมียาที่พกอยู่ประจำคือยาภูมิแพ้นี่ก็หยิบขึ้นมาคุณมีใช่ไหมแล้วเก็บแล้วคุณไปส่งใช่ไหมหัวใช่ตกลงงานผิดเต็มที่เลยนี่แหละค่ะเป็นจุดที่ว่าถ้าเจอหนูไม่รู้สื่อต้องหาสื่อหาอุปกรณ์หรือใช้การวาดรูปเข้ามาสื่อสารให้มากที่สุดเพราะว่าหูหนูเขาไม่รู้สื่อเลยก็ไม่มีภาษาที่เป็นทางการที่เป็นทางการศึกษาเข้ามาเนี่ยถ้าหนูว่าคนหนูใช้ยาบ้าจบใช่ไหมแต่ว่าคุณหนูไม่รู้สือยาบ้าก็ไม่รู้ต้องหาอุปกรณ์ให้เขาเห็นเพราะเขาใช้ในการมองเป็นหลักพอเห็นปั๊บเขาพยักหน้าใช่เราว่าต่อไปไม่ทำนะไม่เอานะอยู่ติดคุกนะเราต้องใช้นี่คือท่าที่เป็นท่าทางที่ทุกคนดูมองออกหมดแต่ถ้าเป็นภาษาทางการศึกษาก็คือถูกล็อกกุญแจนั่นจะต่างกันเลยนะตรงนี้ค่ะล่ามต้องรู้หลายๆอย่างรู้วิธีการสื่อสารกับคนหนวกแต่ละประเภทถึงจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาษามือให้เร็วที่สุดของนิดก็ประมาณไม่เกิน1วินาทีนิดมองเป็นภาพแล้วตรงนี้เป็นสุดยอดของการแปล

ที่คิดว่าล่ามภาษามือเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่งที่หลายคนจะไม่รู้จักนะฮะยิ่งการพบแพทย์เนี่ยก็จะให้เฉพาะญาติเข้าไปล่ามภาษามือคือใครไม่ใช่ญาติเราก็ต้องพยายามอธิบายให้หลายๆวิชาชีพรับทราบว่าล่ามภาษามือทำหน้าที่อะไรก็คือทำหน้าที่เป็นสื่อกลางได้แต่ทอดในเรื่องของสิ่งที่เขากำลังบอกมาว่าเขากำลังพูดถึงอะไรในกรณีที่คุณหมอเขาจะต้องไปพบแพทย์นะฮะก็เขาจะร้องขอมาว่าขอไปช่วยเป็นล่ามได้ไหมในการพบแพทย์พอเจอปั๊บเนี่ยคุณหมอจะเล่าให้ฟังก่อนอาการเขาเป็นยังไงเล่าฟังก่อนว่าเขาปวดหัวนะไมเกรนนะเราจะไม่รู้ว่านี่คือไมเกรนแต่ก็จะปวดหัวด้านขวาข้างเดียวด้านซ้ายไม่เป็นเลยปวดแบบจี้ๆแล้วก็ทำท่าไฟขึ้นมาเราก็ต้องเตือนว่าเอ๊ะน่าจะเป็นปวดแป๊บถ้าปวดแป๊บเนี่ยเหมือนกับไฟช็อตที่เขาเปรียบเทียบกับภาษามือจนหมอเรียกเข้าไปในห้องคุณหมอก็ถามว่าคุณคือใครอันดับแรกก็ไม่เป็นมิตรแล้วนะแต่บอกว่าเป็นล่ามภาษามือค่ะให้กับคุณหนูเพราะว่าเขาสื่อสารไม่ได้เราต้องช่วยแปลบอกว่าแล้วผมจะเข้าใจไหมว่าคุณแปลถูกหรือแปลผิดคุณมีบัตรนำมีบัตรล่ามอะไรไหมบอกไม่มีค่ะบัตรล่ามไม่มีเลยแต่เราทำหน้าที่นี้มานานแล้วแล้วก็คุณหนูก็ร้องขอมาช่วยยังไงคุณหมอลองเรียนรู้กับล่ามนี่ละกันว่าล่ามแปลถูกหรือแปลผิดหมอก็แล้วหมอลองถามอาการเขาละกันอยากจะแปลให้บอกว่าถามอ่ะเป็นอะไรปวดอะไรมาเขาก็ปวดด้านขวาแล้วก็ทำท่าจี๊ดไปๆๆอย่างเงี้ยที่ว่าท่านนิดแปลนะคะคุณหมอเขาน่าจะปวดด้านขวาแล้วก็ปวดแบบขึ้นสมองแบบแป๊บๆอ่ะฮะแบบเปรียบเทียบแบบไฟช็อตนะคุณหมอท่านนิดแปลคือปวดแป๊บใช่มั้ยคะบอกว่าใช่โอเคค่ะตอนนี้คุณหมอก็เริ่มไว้วางใจละเขาก็ถามอาการจนให้ยามามีอีกกรณีหนึ่งที่ต้องไปพบหมอเหมือนกันอันนี้เป็นการผ่าตัดเล็กนะผ่าตัดที่เป็นในเรื่องของถุงลมนะถุงลมตรงช่วงของน่าจะเป็นอวัยวะเพศนะเข้าไปครั้งแรกเหมือนกันคุณคือใครแล้วว่าเป็นล่ามภาษามือค่ะมาช่วยในการแปลกับคนหนวกคุณไปก่อนไม่ต้องเข้ามาก็เลยบอกคุณหนวกว่าเขาไม่ให้เป็นล่ามนะต่อแบกนอกคุณหนูก็งงบอกต้องการล่ามใช่ไหมหมอแป๊บจนหมอก็พูดคุณหนูไม่ตอบไปเลยนะหมอเรียกล่ามเข้ามาเด็กก็ไม่ทราบมีอะไรคะหมอว่าคนไข้เขาตรวจดูแล้วเนี่ยเขาเป็นถุงลมอยู่นะต้องผ่าตัดเล็กนะแล้วคุณหนูก็เลยถามว่าอันตรายไหมถ้าผ่าตัดเราก็แปะไปหมอว่าโอ้ยผ่าตัดเล็กนิดเดียวเองไม่ถึงตายหรอกหมอพูดอย่างนี้นะเราว่าเราก็แปะไปตามที่คุณหมอพูดพอถึงวันนัดผ่าตัดก็เข้าไปคุณหมอเคยเห็นหน้าเราแล้วก็ให้เข้ามาพอเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมขึ้นนอนนะเดี๋ยวจะผ่าตัดเราเสร็จแล้วว่าคุณหมอคะถ้าอยู่ด้วยไหมคะหมอไม่ต้องเดี๋ยวหมอจัดการเองไปว่าหมอคะถ้ามีอะไรที่อยู่ห้องนี้ข้างๆนะคะหมอได้เสร็จแล้วหมอคงผ่าตัดไปแล้วพูดไปเจ็บไหมนะฮะคุณหนวกช็อกขึ้นมาเลยทุกคนพยาบาลทำอะไรไม่ถูกหมอทำอะไรไม่ถูกรีบไปเรียกล่ามขึ้นมานี่ก็ถึงปั๊บมีอะไรข้างหมอก็ช็อกคุณช่วยปลุกเขาหน่อยสิเราก็ปลุกเขาวัดเด็ดล่ามอยู่ตรงนี้นะแล้วคุณหนวกคนนี้ก็เป็นคนกลัวเลือดเราเองก็กลัวเลือดเหมือนกันนะพอเขากลัวเลือดเสร็จปั๊บแล้วก็ปลุกไปว่าหมอวัดเนี่ยหยุดหมอพยายามพูดกับคุณหมอคะเขาก็ไม่ได้ยินนะคุณหมอพูดไปเจ็บไม่เจ็บหมอก็เริ่มผ่าตัดเจ็บไม่เจ็บแล้วก็แปลภาษามือไปหมอไม่เจ็บคุณหนูไม่เจ็บพอเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณหนูลุกขึ้นมาเรารู้ว่าเขากลัวเลือดเราก็ขยุมผ้าที่เลือดกองเนี่ยทิ้งไปไม่ให้เขาเห็นคุณหนูก็ลุกขึ้นมาโอเคจากนั้นคุณหมอก็เริ่มเข้าใจว่าจำเป็นต้องมีล่าม

0: สนุกมากสะดวกกับการทำงานตรงนี้คือภูมิใจในเรื่องการทำหน้าที่ล่ามของเราทุกวันนี้เรามีความสุขสนุกกับการทำงานและมีความภาคภูมิใจมากๆไปอยู่ครั้งหนึ่งนะเป็นโครงการที่สมาคมองค์กรหนวกจัดกิจกรรมในเรื่องของการดึงความเป็นตัวตนออกมาซึ่งตรงนี้ต้องใช้วิทยากรที่เก่งในเรื่องของจิตวิทยามาพูดวิทยากรเขาก็บรรยายดึงความเป็นตัวตนดึงความรู้สึกคนออกมาแล้วก็แปลตามสิ่งที่วิทยากรพูดหมดทุกอย่างแปลไปจนคนหนวกเขาร้องไห้ออกมาสิ่งที่วิทยากรเขาตั้งใจมันทำให้นิคขนลุกทำให้รู้สึกว่านี่สามารถทำได้ทำให้คนหนวกเขาดึงความเป็นตัวตนออกมาให้ได้ดึงความรู้สึกของที่อยู่ภายในลึกๆออกมาได้ซึ่งตรงนี้มันยากในการแปลพอจบตรงนี้นะได้หันหลังเลยหันหลังเสร็จมีพี่คนหนึ่งก็เดินมานี่เธอทำสำเร็จนี่แบบร้องไห้ออกมาเลยแบบที่อุตส่าห์หลบนะหลบแล้วว่าฉันจะไม่ให้ใครเห็นไม่ให้ใครเห็นว่าฉันทำได้อะไรเงี้ยจนพี่หนึ่งเขาเดินมาเห็นเลยเขานี่ก็เลยกอดว่าที่ทำสำเร็จมันเลยทำให้เรารู้สึกมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพนี้แล้วก็รักและศรัทธาในวิชาชีพนี้เนี่ยค่ะตอนนี้นะคะล่ามภาษามือเริ่มมีมากขึ้นแต่ก็ไม่เพียงพอต่อการให้บริการกับคนหนวกถ้าเราผลิตล่ามออกมาแล้วเนี่ยขอให้ล่ามเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีคุณภาพนิดหนึ่งนะแล้วก็ให้บริการคนหนวกได้ทุกอย่างบางครั้งอาจจะได้ค่าตอบแทนบางครั้งอาจจะต้องทำงานด้วยใจบ้างก็ดีนะแต่ต้องทำงานควบคู่กันทั้งจิตอาสาแล้วก็ได้ค่าตอบแทนบ้างเพื่อเป็นการเลี้ยงดูในชีวิตของเขาแต่ทุกวันนี้ก็ไม่พอเพียงสำหรับประชากรที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆในส่วนกลางอ่ะได้อยู่แล้วแต่ส่วนภูมิภาคเนี่ยแทบจะหาน้อยมากเป็นไปได้ไหมที่การบริการของล่ามภาษามือจะให้มีการเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นปัญหาในเรื่องของการสื่อสารในครอบครัวซึ่งตอนนี้ยังไม่มีบริการตรงนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่คนหนวกบางทีคนในครอบครัวยังไม่เข้าใจกันนะคุณพ่อคุณแม่อาจจะยังสื่อสารกับลูกที่เป็นคนหนวกไม่ได้เขาก็อยากจะให้ล่ามเนี่ยเข้าไปทำหน้าที่ในการสื่อสารถ้าสมมติว่าคนในครอบครัวนะฮะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกหรือบุตรหลานนะเป็นคนหนวกเนี่ยนี่คิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะคือเปิดใจรับไม่ต้องกังวลใจคือตอนนี้โรงเรียนก็เปิดกว้างแล้วนะให้ทุกคนไปเรียนเพราะโรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นเขามีการสอนภาษามือให้กับผู้ปกครองอยู่แล้วเพื่อจะได้สื่อสารกับลูกได้โดยตรงอย่างน้อยอยากให้ลูกทุกคนที่เป็นคนหนวกเนี่ยได้เรียนหนังสือได้เรียนภาษามือพอได้เรียนภาษามือปั๊บเนี่ยเขาจะมีภาษาที่เขาสามารถจะสื่อสารได้กับคนหนวกทั่วไปแล้วก็ได้กับคนทั่วไปที่มีการได้ยินด้วยเพราะมีคนหนวกที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตแย่ๆเลยเขาจบถึงระดับปริญญาตรีปริญญาโทนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยก็จะเข้าไปร่วมในส่วนของหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพม.กระทรวงแรงงานกระทรวงการกีฬาและการท่องเที่ยวทุกอย่างเนี่ย มีชมรมและสมาคมของกรมการทั่วประเทศเข้าร่วมอยู
1: ่หมดเวลาของสมาชิกของเทพมณีแล้วนะคะเราสองคนต้องได้ลาภาษามืออาจารย์กนิษฐารัตนสิงห์ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: นิดว่าคนหนวกเป็นไอดอลของนิดก็คือพี่ชายของนิดเองเพราะว่าทำให้นิดเกิดแรงศรัทธาที่จะต่อสู้ในการเป็นล่ามภาษามือ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยนะคะมาพบกับเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงเรื่องราวของศักยภาพของสมองเด็กๆที่สามารถกระตุ้นและก็ต่อยอดการเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลาด้วยละค่ะวันนี้นะคะรายการของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนสำคัญถึง2ท่านด้วยกันหนึ่งในนั้นค่ะเป็นคุณแม่ที่เรียกได้ว่าเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเราเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนรายการแล้วก็รวมเป็นถึงแฟนคลับแฟนเพจของ BBL ด้วยนะคะรวมถึงสมองดีช่างได้แถมคุณแม่ยังได้ส่งคลิปสั้นเข้ามาประกวดค่ะในโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้นะคะแล้วก็เป็นผู้ชนะในช่วงวัย0ถึง3ปีกับหัวข้อเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านในวันนี้เลยนะคะท่านแรกค่ะเราอยู่กับคุณแม่จีรพัฒน์สุกางโฮงนะคะแล้วก็น้องถูกใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะถูกใจ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถูกใจแลบลิ้นทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าท่านเป็นวิทยากรที่จะมาพูดคุยแล้วก็นำหลักการ BBL สู่ทุกๆครอบครัวนะคะเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพค่ะท่านเป็นนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์คุณแม่ของน้องถูกใจก่อนนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะคุณแม่
1: ครูนกเล็กค่ะ
0: ครูนกเล็กอ๋อเป็นคุณครูด้วยนะคะเห็นว่าคุณแม่ติดตามสมองดีสร้างได้มาตลอดเลยเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปสั้นของสมองดีสร้างได้ได้ยังไงคะ
1: ก็ทราบผ่านจากทางรายการนี่แหละค่ะแล้วก็ดูจาก YouTube แล้วก็ดูย้อนหลังอะไรค่ะแต่ว่าเทปนึงเราก็ไม่ได้ดูรอบเดียวนะคะก็ดูรีเทปดู
0: ดีจังเลยและได้นำหลักการ BBL ต่างๆที่วิทยากรได้บอกกับเราไปใช้กับน้องถูกใจยังไงบ้างไหมคะ
1: มีค่ะเพราะว่า อย่างคลิปเรื่องที่บอกว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจของอาจารย์ที่แนะนำมาเนี่ยแล้วก็หลักการนั้นมาใช้ด้วยคือบางทีเราก็เลี้ยงเขาด้วยการผ่านกิจกรรมบางทีกิจกรรมที่เราทำกับเขาเนี่ยแหละมันก็คือการส่งเสริมให้เขาเรียนรู
0: ้
1: ไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยมันก็ส่งเสริมกัน
0: ค่ะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าสนุกอยู่ก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต่อยอดได้อีกเยอะเลยด้วยนะคะเป็นยังไงคะคุณหนูหนูวันนี้มีเคล็ดลับอะไรอยากจะแบ่งปันหรือว่าบอกในช่วงต้นนี้กับครูนกเล็กของเราบ้างคุณครูสอนชั้นไหนคะ
1: สอนในระดับชั้นประถมอะค่ะ
0: ป.1
1: ถึงป.6
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ในส่วนของคลิปที่คุณครูนกเล็กส่งมาเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคุณครูเนี่ยส่งมาให้เรา2คลิปซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาสมองของเด็กวัย0ถึง3ปีทั้ง2คลิปเลยนะคะทั้งในเรื่องของอาหารกายอาหารใจแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจด้วยนะคะเพราะงั้นจริงๆแต่เราสามารถตัดสินเลือกได้1อันแล้วก็เลยเลือกอันนี้มาเพราะว่ามันจะเห็นกระบวนการชัดเจนนะคะจริงๆแล้วตัวที่เป็นเรื่องอาหารกายอาหารใจเนี่ยก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวเราคงจะได้คุยไปว่าคุณแม่มีหลักการยังไงบ้างที่จะให้อาหารกายอาหารใจกับลูกนะคะกับน้องถูกใจนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกไปเล่นสัมผัสกับทรายทำไมคุณแม่ถึงอยากจะให้ลูกไปเล่นกับน้ำทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกปีนตรงนี้หรือว่าเดินไปตรงนี้อาจจะต้องมีความตั้งใจบางอย่างแต่น้องถูกใจเนี่ยไม่ทราบหรอก
1: ใช่ค่ะ
2: น้องถูกใจเรียนรู้แบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะ
0: อะไรคะฟังดูแล้วก็มีหัวใจซึ่งเป็นหลักการของ BBL ที่คุณเล็กเองคุณนกเล็กเองได้นำไปใช้กับน้องถูกใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปดีกว่าว่าคลิปนี้จะมีการเรียนรู้อย่างไม่ตั้งใจอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ไปเที่ยวทะเลนะคะวันนั้นก็น้องเนี่ยไม่กล้าที่จะเดินเหยียบทรายนะคะ
0: เกาะแม่แน่นเลยนะคะ

0: ายอุ้มอยู่ค่ะ
1: อยาก
0: เขาร้องตั้งแต่ลงจากรถอะค่ะพอเห็นทะเลไหมไม่เอาไม่เอาอย่างเงี้ยค่ะพอไป
1: นี่คือครั้งแรกเลยที่ไปเจอทะเลไหมคะ
0: ไม่ใช่ค่ะเขาเคยไปตอนเล็กๆแต่เขายังไม่รู้ความอะไร
1: ถึงดู
0: เหยียบบนเท้าคุณยายคุณยายก็เอาเท้าก
1: รี๊ดเลย
0: เขาไม่เอาจริงจังค่ะคุณยายขอดอง
2: คุณยายสะใจมากเลยค
1: ่
2: ะ
1: สนุกค่ะสนุก
0: แล้วแม่ก็เอาเสื่อมาปูพอเสื่อมาปูเขาก็ยอมที่จะเดินแต่เดินบนเสื่อนะคะเขาก็มีการเรียนรู้อีกว่าเขาอยากจะเล่นทรายแต่ก็ไม่กล้าที่จะเดินออกมาเล่นก็เอามือเอื้อมออกมาเล่นอยู่ข้างๆแต่ไม่เดินออกมา
3: ไปเล่นน้ำทะเล
0: ยอมเดินบนเสื่อแต่ไม่ออกเอามือเอื้อมออกไปเล่นก็ยังไม่ยอมออกทำไงก็ยังไม่ยอมออก
3: เก็บหอยมาให้แม่หน่อย
0: เขาหลอกล่อจะเก็บล่อเอาหอยโยนมาเก็บหอยให้แม่ซิเก็บหอยให้ยายซิเขาก็ค่อยๆหยิบแล้วก็หลอกล่อด้วยการโยนหอยไปให้ไกลขึ้นเขาก็ค่อยเอื้อมไปหยิบนะคะหยิบมาให้ก็ยังหยิบถึงอยู่รอบต่อไปก็โยนไปให้ไกลขึ้นเขาก็เอื้อมไม่ถึงแต่เขาต้องทำไงดีเขาก็จะสังเกตเห็นเราใส่รองเท้าเขาก็ใส่บ้างเอารองเท้ามาใส่บ้างมันก็เกิดการพัฒนาการทำให้เขาเกิดการเรียนรู
4: ้เหยียบรองเท้าหน่อยเราหอยได้แม่เก่งแม
0: ่อย่างการเล่นเนี่ยเขาก็ได้สัมผัสได้มีสังคมกับเพื่อนๆได้หยิบนู่นหยิบนี่จากการสังเกตการมองเห็นรสชาติหรือว่าการได้ยินนะคะมันเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการเขาได้ทั้งหมดเลย

0: โอ้โหคุณแม่คะดูแล้วเป็นเด็กที่ระวังตัวสูงนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็ไม่แปลกเพราะว่าถ้าเด็กเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆหรือถ้ายังไม่เคยได้สัมผัสเลยเท่าที่จำความได
1: ้
0: ก็จะมีปฏิกิริยาแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะคุณหนู
1: ใช่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างยังใหม่สำหรับเขาหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยหรือว่าไม่รู้จักสิ่งนั้นเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะไปสัมผัสนะคะแต่คราวนี้เราอยากให้เขาเรียนรู้ใช่ไหมคะเราต้องให้เขาสัมผัสคุณพ่อคุณแม่ต้องค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีกลยุทธ์หรือว่าวิธีการที่จะหลอกล่อใช่ไหมคะอย่างที่คุณนกเล็กทำเนี่ยหลอกล่อว่าอ่ะลองดูซิทำอย่างนี้ทำได้ไหมทำยังไงก็ได้ให้เด็กมีความรู้สึกว่าปลอดภัยมันไม่ได้ทำอันตรายมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแย่ขนาดนั้นเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพัฒนาการคือเด็กเนี่ยจะค่อยๆรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอันนี้จะเห็นได้ชัดจากเรื่องสัมผัสคือทรายเนี่ยมันจะเป็นสัมผัสที
2: ่เจอแบบใหญ่ๆที
1: ่ใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ให้เขาเดินก่อนแต่ว่าถ้าคุณค่าแต่คุณแม่ให้เขาเล่นด้วยมือก่อนเด็กก็จะเริ่มรู้จักเริ่มเข้าใจว่ามันก็ไม่ได้แบบรู้สึกแย่ขนาดนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเริ่มเดินบนทรายได้ตอนนี้เดินได้ยังคะ
3: เดินได้แล้วค่ะนี่เพิ่งพาไปทริปเมื่อวันพ่อมาย
1: อมเดินบนทรายแล้ว
3: เดินบนทราย
0: โอ้เล่นน้ำ
4: สนุกเลยค่ะ
3: สนุกเลยไม่ยอมขึ้น
0: โอ้ดีจังเลยค่ะเล่นทรายมีลูกถูกใจเล่นทรายไหมค่ะ
1: ค่ะ
0: เอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักให้ถูกใจเล่นกันสักแป๊บนึงนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดเพราะว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆจากหลักการ BBL นะคะที่สามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตจริงแล้วก็จากเรื่องราวของคลิปที่ได้ชมกันเมื่อกี้นี้ด้วยนะคะว่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับลูกรักของเราให้เกิดการเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ยังไงสักครู่เดียวกับสมองดีสร้างได้ช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณหนูวิทยากรของเรานะคะรวมถึงคุณแม่จากทางบ้านครูนกเล็กคุณแม่ของน้องถูกใจนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราได้ชมคลิปที่ส่งมาประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับช่วง0ถึง3ปีเป็นการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจทีนี้อยากเรียนถามคุณหนูค่ะว่าจากคลิปที่ดูเนี่ยส่งเสริมการเรียนรู้อะไรของเด็กๆในช่วงวัยนี้บ้างคะ
1: ค่ะ

0: จากคลิปที่ดูนะคะ
1: ค
0: ุณแม่ส่งมาในเรื่องของเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนะคะคำว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจหมายถึงอะไรคือเมื่อสักครู่คุณแม่อธิบายไปว่าคุณแม่ก็ไม่ตั้งใจแต่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยที่ลูกก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณแม่กำลังสอนอยู่ถูกไหมคะแต่ว่าได้ทำกิจกรรมตรงนี้เนี่ยคำว่าเรียนรู้โดยไม่ตั้งใจเนี่ยก็คือการเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมคือเราไม่ได้บอกว่าต้องเรียนสิ่งนี้นะนะคะแต่ว่าเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเด็กแล้วเด็กเกิดความสนใจนะคะก็คือเมื่อสักครู่ที่คลิปที่ดูไปเนี่ยในเรื่องของการที่เขาสนใจอยากจะเล่นทรายแต่เขาเกิดความกลัวเกิดความกลัวขึ้นมาไม่แน่ใจกับสิ่งใช่กับสิ่งที่เขากำลังจะไปเล่นอยู่เนี่ยแต่เขาสนใจอยากจะเล่นเพราะนั้นการเรียนรู้เกิดขึ้นตรงไหนพัฒนาการด้านการคิดของเขาเกิดขึ้นทันทีฉันจะทำยังไงถึงจะได้เล่นโดยที่ฉันไม่ต้องไปสัมผัสกับความกลัวตรงนั้นมันเกิดความคิดขัดแย้งขึ้นมาตรงส่วนนี้ใช่ไหมคะทำให้เกิดการเรียนรู้คราวนี้สิ่งที่น้องถูกใจทำคืออะไรเขาเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบและลองผิดลองถูกนะคะถ้าคุณแม่เห็นเนี่ยเอ๊ะก็คือจะดูว่าเอ๊ะแล้วเขาทำยังไงกันถึงจะแบบออกไปได้ถูกไหมคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการเรียนแบบคุณแม่จะเห็นชัดมากเลยแล้วก็ลองผิดลองถูกคือขยับไปนิดนึงขยับไปนิดนึงมันยังถึงอยู
2: ่ใช่มันยังทรายทีละเล็กทีละน้อย
0: มันยังถึงอยู่ยังได้อยู่ขยับไปจนถึงแบบขอบเสื่อแล้วก็เอื้อมไปเอาหอยค่อยๆค่อยๆตักทรายขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นการลองผิดลองถูกคือทำยังไงได้ฉันไม่ต้องสัมผัสตรงนี้แต่ฉันจะเล่นได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าน้องเริ่มมีการแก้ปัญหาแบบเด็กขึ้นมาละเนี่ยพัฒนาการเกิดขึ้นจากการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจ
2: ดูเหมือนน้องถูกใจพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่เหยียบไม่เอาเท้าเนี่ยไปโดนทรายเลยนะคะแต่ก็ยังเล่นสนุกได้อยู
0: ่
2: จนกระทั่งเรียนรู้มองจากคุณแม่เห็นคุณแม่ใส่รองเท
0: ้
2: าใส่รองเท้าบ้างแล้วก็ลงไปใกล้ชิดสัมผัสกับตัวทรายมากขึ้นจนทุกวันนี้ก็เล่นได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินเลย
0: ค
2: ่ะขอบคุณค่ะ
0: ถ้าจะดูกันอีกทีเนี่ยจะเห็นว่าเขามีวิธีการแก้ปัญหาหลายสเต็ปมากเลยนะคะตั้งแต่บอกว่าขยับไปใกล้ใกล้ใกล้กับการเรียนแบบโดยการใส่รองเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละขั้นเนี่ยมันเป็นพัฒนาการทั้งนั้นเลยนะคะเราจะเห็นว่าโอ้ตั้งแต่เด็กที่เล่นไม่ได้จนไปถึงเล่นได้เล่นอ่
2: ะ
0: ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำเนี่ยมันเห็นชัดมากนะคะว่าเด็กเรียนรู้จริงๆ
2: ค่ะอย่างนี้ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่น้องเองยังไม่อยากจะเล่นไม่อยากมีส่วนร่วมอะไรแบบนี้เราสามารถสอนอะไรระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับลูกเราได้บ้างไหมคะ
0: ได้หลายอย่างนะคะ
2: ตั
0: วอย่างเช่นว่าโดยการให้เขาสัมผัสเองนะคะให้รู้เองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นอันตรายแล้วก็จะไม่ทำให้เขาจะต้องกลัวกับความกลัวที่เขามีอยู่นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นนิทานก็ได้เล่าผ่านนิทานก็ได้ในเรื่องของทรายในเรื่องของหาดทรายทำให้เด็กเนี่ยมีความสนใจอยากจะไปสัมผัสมันมากขึ้นหรือว่าอาจจะทำกิจกรรมบางอย่างที่มันมีทรายเข้ามาเป็นส่วนประกอบแล้วก็ได้สัมผัสจริงๆขึ้นมาใช่ไหมคะพอเขารู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เห็นอย่างที่คิดอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะกล้าที่จะลงไปได้แต่สำหรับเด็กเล็กในวัยนี้เนี่ยนิทานจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองคือตัวละครในนิทานนั้นถ้าตัวละครในนิทานนั้นหรือว่าเป็นเพื่อนตัวละครในนิทานนั้นเป็นลูกหนูหรือลูกปูอะไรเงี้ยที่เดินตามแม่ปูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสู่สิ่งที่เขาไม่รู้จักหรือว่ายังไม่เคยสัมผัสได้
2: หรือว่าอย่างถ้าลูกมีตัวการ์ตูนตัวโปรดในนิทานแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอย่างเช่นตุ๊กติ๊กไปเที่ยวทะเลอะไรแบบนี้เขาดูแล้วก็โอ้เขาเที่ยวทะเลสนุกแบบนี
0: ้
2: อยากไปบ้างเรื่องราวในนิทานก็สามารถนำลูกสู่อีกโลกหนึ่งเปิดโลกกว้างให้
0: ใช่
2: ในด้านที่เขาอาจจะยังไม่เคยหรือว่าไม่กล้าได้
0: ใช่ไหมคะ
2: เพราะอย่างโน้ตเองลูกอยู่ในวัยนี้เหมือนกันค่ะ2ขวบก็เริ่มจะแบบความคิดเป็นตัวของตัวเองไม่ค่อยฟังแม่บ้างสอนอย่างทำอย่างเวลาอยากให้ทำอะไรเล่านิทานเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยค่
0: ะ
2: เขาเล่าไปเขาก็ทำตามได้อย่างง่ายดายเชื่อนิทานมากกว่าเชื่อแม่นะคะ
0: ถูกต้องค่ะตัวละครในนิทานคือคนที่ใกล้กับเขามากที่สุดเป็นเพื่อนของเขาหรือเป็นตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเด็กจะยินดีจะทำตามตัวละครในนิทานมากกว่าทำตามที่คุณพ่อคุณแม่บอกเพราะงั้นเราอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ตรงนี้ในการที่โน้มน้าวให้เขาทำกิจกรรมบางอย่าง
2: ค่ะจากคลิปที่

0: แม่ครูนกเล็กเนี่ยนะคะได้ส่งเข้ามาเราได้เรียนรู้แล้วก็มีหลักการ BBL อะไรที่อยู่ในคลิปที่ได้ใช้กับลูกใช้กับเด็กๆบ้างคะ
1: ในส่วนของตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะคุณแม่เนี่ยจะมีวิธีการจัดการถึงแม้คุณแม่จะบอกว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคุณแม่มีวิธีการที่จะจัดการให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะโดยการเป็นตัวอย่างนะคะโดยการที่เรียกว่าอะไรนะคะโน้มน้าวใจคือหาวิธียังไงก็ได้
2: ไม่ได้บังคับเขาว่าจะต้องขยันขยอทำสิ
1: ใช่นะคะ
2: คือเราก็ทำเหมือนเป็นกุศโลบายหลอกล่
1: อ
2: ไปเขาก็เพลินไปอะไรเงี้ย
1: ค่ะถ้าเราสังเกตดูตอนแรกเนี่ยนะคะถ้าตอนที่คุณยายอุ้มมาแล้วก็จะให้เขาลงไปเขากลัวมาก
0: เกาะเหมือนแบบว
1: ่
0: า
1: แน่นเลย
0: เกาะไม่ได้ไม่
1: ปลอดเลยนะคะบอกว่าไม่กล้าเลยแล้วก็ร้องตรงนั้นเนี่ยถ้าคุณแม่บังคับต่อไปเนี่ยเด็กจะกลัวไปเลยจะไม่ชอบตรงนี้เราบอกว่าลิมบิกเด็กปิดลิมบิกคือหมายถึงว่าสมองส่วนอารมณ์เขาเนี่ยปิดทันทีเลยไม่เล่นไม่เอาแล้วกลัวร้องไห้เลิกแล้วอาจจะกลัวทรายไปอีกนานแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ทำแบบนั้นก็ปูเสือ
0: ไม่เอาก็ไม่เอาเราไม่อยู่พื้นที่ปลอดภัยเซฟโซนของลูกนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วค่อยๆขยับออกไปในลักษณะแบบนี้ก็คือช่วยให้กระตุ้นเราบอกว่ากระตุ้นหรือเปิดสมองส่วนที่เป็นส่วนอารมณ์ของเขาให้เบิกบานขึ้นอยากรู้อยากทำมากขึ้นเพราะนั้นเด็กในวัยนี้เนี่ยพอเขารู้สึกว่าเออมันโอเคนะอยากทำและอยากเล่นเขาก็จะค่อยๆที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองโดยไม่ต้องมีใครบังคับ
0: แล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่พี่หูหนูบอกว่าสำคัญเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกับเด็กๆในเรื่องของอาหารกายอาหารใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ประสิทธิภาพตามพัฒนาการของลูกรักของเราอันนี้เป็นยังไงคะคุณแม่ที่ได้ทำคลิปอีกตัวนึงตัวนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะในเรื่องของอาหารกายอาหารใจเราก็ดูแลเขามาตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะ
0: คะ
2: แล้วก็ใส่ใจในเรื่องอาหารการกินตั้งแต่
0: สำคัญมาก
2: ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองถึงเน้นแต่เรื่องนั้นอย่างเดียวเราก็พูดถึงอยากให้เขาพัฒนาการตั้งดีตั้งแต่ในครรภ์
0: สามารถกระตุ้นได้ตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เลย
2: ก็ศึกษาดูในวิดีโอคุณหมอ
0: คุณแม่ทำอะไรบ้างที่คิดว่าโอ้ได้ผลเนี่ยลูกเราคลอดออกมาแล้วมันเกิดมาจากเรื่องที่เราทำกับเขาตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องอะค่ะ
2: ร้องเพลงเป็นนิทานเพลง
0: ตั้งแต่ท้องได้กี่เดือนคะ
2: โอ้ท้องได้ตั้งแต่ประมาณ5เดือนที่เขาเริ่มดิ้น
0: ค่ะ
2: ก็เริ่มร้องเพลงแล้วท้องเบาๆนะคะเป็นจังหวะแบบนี้ก็พอดีว่าได้นิทานเพลงมาก็ร้องเพลงนั้นนะคะซ้ำๆ
0: เพลงเดิมเลยคุณแม่จนแฮปปี้ก็ร้องไปเรื่อยๆ
2: ใช่ค่ะก็จนกระทั่งใกล้คลอดแต่สังเกตว่าทุกครั้งที่เรามีการร้องแล้วก็เคาะท้องเขาจะมีการตอบสนองค่ะเขาจะดิ้นตลอด
0: ค่ะโหดีจังเลยเรื่องจริงอย่างเด็กตอนที่อยู่ในครรภ์ของเราประมาณ5เดือนประสาทสัมผัสทางด้านการได้ยินก็สร้างหูนี่สร้างครบสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นก็ได้ยินคุณแม่พูดคุยอะไรถึงแม้จะผ่านน้ำคร่ำก็ตามทำนองการพูดคุยของคุณแม่ก็เด็กก็จำได้ดีแม้กระทั่งวันคลอดออกมาถ้าได้ยินเสียงที่เคยได้ยินในท้องก็อุ่นใจนะคะและอย่างเรื่องของอาหารกายได้ดูแลยังไงต่อเนื่องหลังจากคลอดออกมาบ้างคะ
2: ก็ให้ดื่มนมแม่ทานนมแม่จนกระทั่งขวบ2เดือน
0: ดีจังเลยค่ะ
2: น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากไม่ป่วยเลยค่ะอันนี้ดีจริงๆแล้วก็พัฒนาการเขาดีมากเขาคว่ำตั้งแต่ได้ประมาณ2เดือนกว่าๆก็คว่ำแล้วแต่ปกติเด็กประมาณ3เดือน
0: ค่ะ3 4 5เดือน
2: ใช่
0: กว่าจะคว่ำ
2: คอเขาก็ตั้งเลย
0: พัฒนาการวัยสุขภาพแข็งแรงจริงๆนมแม่ก็เปรียบเสมือนทั้งอาหารกายแล้วก็อาหารใจด้วยเพราะว่านอกจากได้โภชนาการที่ดีครบถ้วนได้ภูมิต้านทานจากคุณแม่ยังมีเรื่องของเวลาเราอุ้มเขาทานนมสัมผัสซบตาอกกอดลูกจะอบอุ่นมากๆเลยนะคะ
2: ใช่ก็เวลาทานนมก่อนจะนอนก็เปิดเพลงนิทานแล้วก็เพลงกล่อมเด็กค
0: ุ
2: ณพ่อเขาก็ไลฟ์เพลงกล่อมเด็กใส่อินสามแล้วก็เสียบให้ฟังก็นอนทุกคืนเลยตั้งแต่เล็กๆเลย
0: ดีจังเลยถูกใจเลยดูเป็นเด็กอารมณ์ดี
2: อยู
0: ่ตลอดเวลาด้วย
1: ตามที่คุณแม่ได้บอกมานะคะคุณนกเล็กบอกมาว่าเนี่ยตั้งแต่เด็กอยู่ในน้องถูกใจอยู่ในท้องเลยเนี่ยคุณแม่ร้องเพลงเปิดเพลงให้ฟังในขณะเดียวกันเคาะไปด้วยนะคะเด็กจะได้ในเรื่องของจังหวะด้วยนะคะอันนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วแล้วพอเขาคลอดออกมาเนี่ยเพลงเดิมๆของเขาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในวังวนของการ คิดหรือสมองของเขาอยู่คุณแม่ก็สามารถที่จะร้องพอเขาร้องเพลงนี้ได้พอแม่ร้องเพลงนี้เนี่ยถ้าเกิดเด็กร้องไห้เนี่ยบางทีเนี่ยเด็กจะรับรู้ทีเลยเขาจะรู้สึกปลอดภัยได้ทันทีเลยไม่แน่ใจว่าคุณแม่เคยสังเกตตรงนั้นด้วยหรือเปล่า
0: เคยไหมคะเคย
2: เคยเวลาเขางงแงมากๆก่อนเพราะว่าเขาจะชอบงงแงมากๆตอนง่วงนอนจะนอนเด็กง่วงนอนจะงงแงมากก็ร้องเพลง
1: ค่ะ
2: ตะก้นร้องเพลง
1: แล้วเขาก็จะสงบลงถูกไหมคะเพราะว่าเขาเรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ว
0: โอ้ดีจังเลยของรถเองก็พิสูจน์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าร้องก็ร้องตั้งแต่5เดือนพอรู้มาว่าดีกับลูกก็ร้องมาเลยเพลงหนึ่งร้องไปเรื่อยๆพอวันคลอดรถคลอดธรรมชาติก็เลยขอว่าคุณหมออยากให้ลูกกินนมแม่เร็วๆอะไรเงี้ยเอามากระตุ้นนมแม่เลยระหว่างที่ลูกแบบยังทานนมแม่ไม่ได้ก็เริ่มงองแงเริ่มร้องไห้แล้วร้องเพลงที่เคยร้องให้เขาฟังตอนอยู่ในท้องตั้งแต่5เดือนหยุด
1: หยุด
0: ร้องแล้วก็เงี่ยหูฟังเลยตั้งแต่แรกคลอดเขาก็รับรู้ได้จริงๆแล้วเกิดพัฒนาการดีด้วย
1: ใช่ค่ะอันนั้นพิสูจน์ได้ชัดเจนมากเลยนะคะอีกอย่างนึงที่เราพูดถึงอาหารกายอาหารใจเนี่ยนอกเหนือจากที่คุณแม่เป็นคนให้แล้วเนี่ยทุกคนที่อยู่ในครอบครัวก็มีส่วนที่จะให้อาหารใจกับเด็กเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นคุณตาคุณยายที่เราเห็นอยู่ในคลิปนะคะคุณพ่อนะคะทุกคนเนี่ยคือส่วนประกอบของการให้อาหารใจนะคะคุณตาคุณยายเนี่ยช่วยดูแลน้องนะคะน้องถูกใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมคะ
2: คุณยายมาดูแลตั้งแต่คลอดเลยค่ะตั้งแต่วันแรกที่คลอดเลย
1: ค่ะ
2: ก็มานอนอยู่ที่โรงพยาบาลด้วย
1: เพราะฉะนั้นน้องก็จะรู้สึกว่าเขามีสังคมที่ปลอดภัยจะเราจะเห็นว่าน้องถูกใจเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าไม่ห่วงตัวคือไปกับคนนี้ก็ได้คนนั้นก็ได้
0: ค่ะนี่ก็ไปกับทีมงานแล้วนะคะ
1: คือหมายถึงว่าเป็นมิตรแล้วก็ร่าเริงแจ่มใสนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างจะอบอุ่นนะคะมีหลายๆคนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรู้จักเปิดตัวเข้าสู่สังคมได้ง่ายขึ้นนะคะอันก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะความรู้สึกปลอดภัยที่จะเข้าหาผู้คนได้นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเราถามว่าแล้วการที่เด็กได้รับอาหารกายอาหารใจเนี่ยมันจะช่วยพัฒนานอกเหนือจากเรื่องร่างกายยังไงบ้างนอกเหนือจากเรื่องอารมณ์อย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารกายอาหารใจเนี่ยเปรียบเสมือนรากของต้นไม้ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้เนี่ยจะต้องมีอาหารส่งเสริมมาจากทางรากนะคะเด็กที่มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยก็จะสามารถที่จะพาตัวเองไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการคิดเขาจะไม่กลัวที่จะคิดเขาจะไม่กลัวที่จะลงมือทำเพราะเขารู้สึกว่ารากฐานเขามั่นคงปลอดภัยอย่างที่น้องถูกใจแสดงให้เราเห็นว่าเออทำอย่างนี้ถึงแม้ฉันจะกลัวทรายแต่ฉันกล้าที่จะแบบทำตามที่แม่ทำขยับเข้าไปได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่ได้รับอาหารใจจากคนรอบข้างจะมีความได้เปรียบมากกว่าในการเรียนรู้
0: สุดท้ายนี้อยากให้ทั้งสองท่านได้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านเริ่มจากคุณแม่ของเราก่อนเลยนะคะคุณครูนกเล็กถึงเรื่องของหลักการ BBL ที่สามารถนำไปใช้กับลูกและก็ดูแลลูกของเราให้เติบใหญ่อย่างสมบูรณ์ทั้งกายและใจค่ะ
2: ค่ะก็ต้องฝากไว้ถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะบางทีเราเลี้ยงเขาเนี่ยเราอย่าไปมุ่งเน้นแต่อาหารภายนอกคือสภาพจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
0: ค
2: ่ะก็จะทำให้เขาเติบโตมาเป็นเด็กที่ดีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได
0: ้ค่ะสุดท้ายขอทำแนะนำจากพี่หูหนูวิทยากรของเราด้วยค่ะ
1: จริงๆคุณแม่คุณนกเล็กพูดไปเนี่ยชัดเจนมากเลยเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนมากๆคือเราไม่ได้หวังพึ่งแต่สิ่งแวดล้อมภายนอกหรือว่าอาหารที่เราให้เข้าไปจากภายนอกแต่ว่าความใส่ใจเวลาที่มีคุณภาพที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองให้กับเด็กอันนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดเราบอกว่าเราอยากให้ลูกเราฉลาดเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนกับสิ่งนี้ด้วยการให้เวลาด้วยการให้ความรักนะคะด้วยการใจเขาให้มากที่สุดตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องของเราจนเขาเติบโตขึ้นมานะคะเขาจะเรียนรู้ได้อย่างสมวัยขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และปกครองและคนที่อยู่รอบข้างค่ะสมองดีสร้างได้จริงๆนะคะ
0: ค่ะสมองดีสร้างได้นะคะคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคนที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกที่สุดเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเป็นคนสำคัญที่จะช่วยให้เขาเติบใหญ่ได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงสามารถจัดเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ ู้ที่เหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดให้กับลูกของเราได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะคะขอบคุณคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสนะคะสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่ของเรานะคะคุณครูนกเล็กค่ะคุณจิรภัทรสุการทองคุณแม่ของน้องถูกใจขอบคุณน้องถูกใจด้วยนะคะตอนนี้ไปเที่ยวเล่นพัฒนาการอยู่แล้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครั้งหน้านะคะมาพบกับผู้ชนะการประกวดค่ะโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย 3-7 ปีจะเป็นใครและเป็นเรื่องราวของคลิปอะไรนั้นน่าสนใจมากๆห้ามพลาดนะคะครั้งหน้านั่นเองวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในสมองดีสร้างได้สวัสดีค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ยังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขากำลังอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่โรคนี้ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นเรื่องอุปทานหมู่นะคะ

โรคซึมเศร้าถือว่าเป็นโรคที่ติดอันดับ1ใน10ที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพสูงสุดกระทบกับคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นภาระทางสังคมอย่างแท้จริงนะคะหากคุณพิมพ์ข้อความนะคะในมือถือเนี่ยหยิบขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ใน Twitter พิมพ์ข้อความว่าโรคซึมเศร้าจะเจอเลยค่ะว่าเราจะมีทวิตมากมายเลยนะคะข้อความทุกๆนาทีเลยที่มีคนมาแชร์เล่าเรื่องของตัวเองเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องของการทำงาน

0: เรื่องของความรักความสัมพันธ์สุขภาพฐานะการเงินคือทุกๆคนเนี่ยอยากจะระบายเรื่องราวที่ตัวเองรู้สึกอัดอั้นอยู่ยิ่งเป็นทางพื้นที่โซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอเคปลอดภัยอาจจะไม่มีใครรู้จักตัวตนเขาที่แท้จริงทำให้เขากล้าที่จะเล่าเรื่องของตัวเองนะคะพอเห็นข้อความเยอะๆแบบนี้เนี่ยเราลองไล่อ่านดูจะเห็นว่ามันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างมืดมนและหดหู่แต่ในความมืดมนและหดหู่นี้นะคะกับคนพบว่ามีแสงสว่างค่ะแสงสว่างอย่างแรกนะคะก็คือเราจะพบว่าการที่ผู้คนกล้าที่จะออกมาเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยหลายๆครั้งก็ถือเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่วนตัวใช่ไหมคะแต่เขาออกมาแชร์มาเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญแล้วก็ดีมากๆซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการต่อไปก็คือเรื่องของการรักษาแสงสว่างอย่างที่สองนะคะก็คือการที่โอเคการใช้แฮชแท็กโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีความหมายที่ดีมากเพราะว่าคนเริ่มรู้จักกับโรคนี้นะคะถึงแม้อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากแต่มีการตระหนักรับรู้ถึงคำว่าโรคซึมเศร้าแล้วก็พยายามที่จะค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะศึกษาดูว่าโรคซึมเศร้ามันเป็นยังไงมันมีอาการยังไงคนอื่นที่กำลังประสบปัญหาเดียวกันอยู่เนี่ยเป็นยังไงแล้วพวกเขามีความรู้สึกยังไงก็เหมือนกับว่าได้แชร์ความรู้สึกแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันด้วยนะคะอบันก็คิดว่ายังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขากำลังอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่อาจจะมาจากสาเหตุที่ว่าปฏิเสธอะไม่อะเราเข้มแข็งกว่านั้นนะคะเราแข็งแกร่งกว่านั้นฉันไม่อ่อนแอหรอกโรคซึมเศร้าเลยเนี่ยฉันไม่เป็นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราจะต้องทำได้ขอให้เราแค่เข้มแข็งมันเป็นเรื่องของอารมณ์เสียใจเศร้าแค่นั้นแหละทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นชั่วคราวหรือรวมไปถึงความเข้าใจผิดอย่างเช่นที่ว่าโรคนี้ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นเรื่องอุปทานหมู่นะคะปลดชนวนปวดใจวันนี้อาบันรวบรวมข้อสงสัยและคำถามทุกข้อเลยนะคะรวมไปถึงอคติหรือว่าเอ๊ะมันตกลงไปอุปทานหมู่จริงหรือเปล่ามันเป็นความผิดของเราใช่ไหมที่เราเป็นโรคนี้เราจะรักษาได้บ้างทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะอาบันรวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดและจะพาไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะนั่นก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอแอบบอกนิดนึงนะคะว่าวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าคุณหมอเองก็มีเรื่องราวที่คุณหมออยากจะมาแชร์เป็นความในใจที่อยากจะแชร์ให้กับพวกเราได้ฟังค่ะเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยมันมีวิธีไหนในการที่เราจะสามารถเช็คได้ไหมคะว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่า
1: ง่ายๆเลยครับเพราะตอนนี้เราดูจากมือถือได้เลยนะ Search Google นะฮะแบบประเมินโรคซึมเศร้ารามาธิบดี
0: เวลามีคนไข้เข้ามาหาคุณหมอค่ะที่เขาคิดว่าตัวเขาเองเป็นโรคซึมเศร้าในจำนวนที่เขามาหาเนี่ยมีคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ตีเป็นว่า10คนเนี่ยมีสัก7คนที่เป็นที่เหลือก็เป็นอย่างอื่นเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันเยอะทำให้คนเราเนี่ยมีความสงสัยแล้วมาหาแพทย์เร็วขึ้นสมัยก่อนนี่ป่วยมาเป็นปีกว่าจะมาไม่สบายใจรู้สึกเครียดอ่านเอ๊ะเราเป็นโรคซึมเศร้าเปล่าก็เลยมาที่พอคุยไปเนี่ยเอ้าไม่ใช่คือเป็นโรคอื่นเป็นความเครียดซึมเศร้าจากปัญหาการปรับตัวก็ไม่ถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าโรคซึมเศร้านี่คือโรคปอดบวมคนไข้เขามีอาการไอขั้นเนื้อขั้นตัวเขาเอ๊ะเขาจะเป็นปอดบวมหรือเปล่าเขาก็มาหาในผมตรวจดูเอ้าไม่ใช่เป็นหวัดอาการก็เป็นได้ทั้งโรคซึมเศร้าระยะเริ่มต้นก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้มากกว่านั้นบางคนอาจจะเป็นโรคไบโพล่าก็ได้เขาจะมีอารมณ์2ด้านสลับกันบางช่วงเขาจะมีอาการซึมเศร้าแต่พอหายไปสักพักนึงอาการกลับมาเป็นอีกด้านนึงคือเป็นด้านคึกคักอารมณ์ดีมากกว่าปกติอย่างนี้เขาจะมาหาเราที่ช่วงซึมเศร้าก็วินิจฉัยเป็นไบโพล่าบางคนก็อาจจะเป็นจากโรคทางกายก็ได้นะครับโรค SLE
0: คืออะไรคะโรค SLE
1: โรคภูมิแพ้ตัวเองก็ทำให้มีอาการซึมเศร้าได้โรคเนื้องอกบางอย่างเนื้องอกในสมองก็ทำให้มีอาการซึมเศร้าได้ไปมีผลกับสมองบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์หรือทานยาบางตัวก็ทำให้ซึมเศร้าได้นะมีผลกับเรื่องของสารสื่อประสาทหรือแม้แต่ยาบ้า นี่นะฮะช่วงที่เขาหยุดยาบ้า นี่ก็มีอาการซึมเศร้าได้เพราะฉะนั้นต้องซักประวัติอีกเยอะถึงจะบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าก
0: ลายเป็นว่าโซเชียลมีเดียช่วงนี้ก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ดีที่ช่วยให้คนได้ตระหนักรู้คุณหมอตรวจจริงๆก็คือจะเจอว่าส่วนนึงเป็นส่วนนึงไม่เป็น
1: ครับ
0: เพราะว่าหลายๆอาการที่คุณหมอเล่าก็คือมันมีอาการร่วมคล้ายๆกันอยู่ด้วยใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่เราอยากจะทําการแบบประเมินตัวเองหรือว่าอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยมันมีวิธีไหนในการที่เราจะสามารถเช็คได้ไหมคะว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่า
1: ก็คือตอนนี้เรามีแบบประเมินโรคซึมเศร้าสั้นๆประมาณ9ข้อง่ายๆเลยครับเพราะตอนนี้เราดูจากมือ

0: มือถือได้เลยนะ คุณดาบันลองดูมือถือ
1: มือถือใช่ไหมคะแล้วเขาที่ไหนยังไงคะคุณหมอ
0: Search Google นะฮะคำว่าแบบประเมินโรคซึมเศร้ารามาธิบดี
1: ค่ะ
0: มันก็จะขึ้นเลย
1: อ๋อเนี่ยค่ะเจอแล้วค่ะแบบทดสอบภาวะซึมเศร้างั้นอาบันขออนุญาตลองทำเลยนะคะเพราะว่ามันสั้นๆแป๊บเดียวในช่วงสัปดาห์
0: ก็ดีเหมือนกันผู้ชมจะได้ทราบด้วยว่าแต่ละข้อมันเป็นยังไง
1: เดี๋ยวรบกวนคุณหมออาจจะช่วยอธิบายเสริมในแต่ละข้อหรือว่าข้อที่คุณหมอช่วยอธิบายนะคะคำถามก็คือในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านมีอาการดังต่อไปนี้บ่อยแค่ไหนข้อที่1เบื่อทําอะไรอะไรก็ไม่เพลิดเพลินอันนี้
0: เบื่อไปหมด
1: เบื่อไปหมดเลยใช่มั้ยคะ
0: เบื่อไปหมด
1: อันนี้อบัน0ไม่เลยข้อที่2ไม่สบายใจซึมเศร้าหรือท้อแท
0: ้มีอารมณ์เศร้านะครับ
1: ค่ะ
0: บางคนก็ร้องไห้บ่อย
1: ค่ะ
0: สะเทือนใจอ่อนไหวง่ายอันนี้ก็ดูว่าถ้าเป็นแทบทุกวันอย่างนี้เราก็ให้คะแนนเต็มมาเลื่อนม
1: ัน
0: จะมีเป็นสเกลเลื่อนนะฮะ
1: ถ้าเกิดว่าอบันชอบดูหนังดูละครหรืออ่านหนังสือแล้วมันเศร้าแล้วเราร้องไห้นี่คือนับไหม
0: อันนี้คนไข้ก็ถามผมบ่อยอย่างนี้ถือว่าธรรมดาเขาเรียกว่าเศร้าซึ้งเศร้าซึ้ง
1: ข้อที่3หลับยากหรือหลับตื่นหรือหลับมากไปถ้านอน7ชั่วโมง8ชั่วโมงก็น่าจะปกติ
0: อันข้อนี้เจอบ่อยมากคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเรียกว่าจะมีปัญหาด้านการนอนแทบทุกรายโดยเฉพาะนอนหลับแล้วมาตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่ข้อนี้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะให้คะแนนเต็ม
1: เป็นเพราะว่าเขาเครียดเหรอ
0: เพราะว่าพอซึมเศร้ามากมันจะมีผลกับเรื่องของไอสารสื่อประสาทที่ควบคุมเรื่องการนอนการตื่นก็มีผลมาก
1: โอ้นี่เป็นอาการที่เด่นชัดอย่างนึงเลยของโรคซึมเศร้าเหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรงอันนี้คือจะไม่เกี่ยวกับไปออกกําลังกายมา
0: เพลียๆล้าๆไม่มีแรง
1: ถ้าเป็นช่วงก่อนมีประจําเดือนจะเหนื่อยง่ายนี่คือนับมั้ยคะ
0: อันนี้ไม่นับ
1: ข้อที่5เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไปไม่นับความตะกะใช่มั้ยคะ
0: ไม่นับ
1: ข้อที่6รู้สึกไม่ดีกับตัวเองคิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือเป็นคนทําให้ตัวเองหรือครอบครัวผิดหวัง
0: ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า low self esteem
1: อ๋อค่ะ
0: คือรู้สึกตัวเองแย่คนไข้ก็จะบอกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นมองอดีตจะเห็นแต่ความผิดพลาด
1: ข้อที่7สมาธิไม่ดีเวลาทําอะไรเช่นดูโทรทัศน์ฟังวิทยุหรือทํางานที่ต้องใช้ความตั้งใจ
0: อ่านหนังสือก็อ่านไม่จบพอเป็นรายละเอียดก็อ่านไม่ได้แล้ว
1: ค่ะ
0: นิตยสารก็อ่านนิดๆหน่อยๆ
1: อย่างนี้คือฟังดูคล้ายๆกับโรคสมาธิสั้นเลยป่ะคะ
0: เป็นอาการสมาธิสั้นความใจจดใจจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะหายไป
1: ค่ะข้อที่8พูดหรือทําอะไรช้าจนคนอื่นมองเห็นหรือกระสับกระส่ายจนท่านอยู่ไม่นิ่งเหมือนเคย
0: เขาจะเหม่อลอยค่อยๆพูดเงียบลงขรึมลงบางคนก็หงุดหงิดกระวนกระวาย
1: ข้อสุดท้ายค่ะคิดทําร้ายตนเองหรือคิดว่าถ้าตายไปเสียคงจะดี
0: คิดไม่อยากอยู่มาก้ำกึ่งกับความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาไม่อยู่ก็คงจะดีอะไรเงี้ย
1: เสร็จแล้วค่ะคุณหมอคำถามมีแค่9ข้อเองจริงๆใครๆก็ทำได้เลยนะคะสะดวกมาก
0: ที่อยากจะเน้นนิดนึงก็คือว่าภายใน2สัปดาห์ถ้ามีอาการดังกล่าวหรือเปล่าแล้วถ้ามีเยอะเป็นแทบทุกวันคะแนนจะขึ้นเยอะเลยที่ผมพบคนไข้มาหาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแค่บางวันเป็นนิดหน่อยเช่นวันนี้อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าแฟนไม่มาอะไรเงี้ยก็รู้สึกซึมเศร้ารู้สึกน้อยใจรู้สึกเครียดถ้าเขาประเมินช่วงนั้นอ่
1: ะ
0: เขาก็รู้สึกโอ้คะแนนเขาเยอะเลยแต่พอให้เขาประเมินแบบแฟร์ๆเลยนะว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆคะแนนมันจะอยู่แค่0หรือ1 0หรือ1เพราะมันมีน้อยวันมาก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทําแบบสอบถามเนี้ยต้องคิดว่าใน2สัปดาห์ไม่ได้แปลว่าวันใดวันหนึ่งก็นับแต่คือดูคุณภาพของทั้ง14วันที่ผ่านมาว่ามันมีความเข้มข้นของอาการเหล่านี้มากน้อยขนาดไหน
0: ผมก็ไม่สบายใจนิดนึงเวลาเห็นในคอมเมนต์โอ้ยของเรา20ของเรา30แต่เราก็ยังแฮปปี้นะก็คือเขามีแนวโน้มที่จะให้เยอะๆๆๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่เราใช้ในการประเมินโรคคือเป็นแทบทุกวันในตลอด2สัปดาห
1: ์ถ้าอย่างนั้นนะคะอาบันได้1คะแนนค่ะ
0: คุณอาบันก็สุขภาพจิตดี
1: ใช่ค่ะโอ้อย่างนี้แนะนํานะคะท่านผู้ชมควรจะลองไปทําแบบสอบถามดูนะคะ
0: แล้วเวลาไม่ถึง5นาทีนะ
1: ใช่ค่ะถ้าเกิดทําเสร็จแล้วได้ผลยังไงเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าท่านมีความเสี่ยงหรือว่าท่านมีอาการที่น่าจะเป็นเข้าข่ายโรคซึมเศร้าก็มาปรึกษา
0: เราจะให้คําแนะนํา
1: คือเราเห็นทั้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเซเลบคนที่ดังๆเลือกจบชีวิตตัวเองหรือฆ่าตัวตายเพราะเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะพอเราเห็นข้อความเราเห็นข่าวเยอะๆแล้วมันก็เกิดความหวาดกลัวไปหมดเลยค่ะว่าหรือเราเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกัน
0: มันก็เป็นดาบสองคมนะก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยมีความตระหนักรู้ถึงเรื่องของโรคซึมเศร้าแต่ในอีกด้านนึงเนี่ยเราก็ไม่อยากให้กลัวมากเกินไปอาการซึมเศร้าไม่ใช่โรคซึมเศร้านะฮะก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมเหมือนกันนะว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮ
1: ะ
0: คนเรามีผิดหวังมีดีใจมีเสียใจบางช่วงเราก็รู้สึกเบื่ออยากอยู่คนเดียวแต่เราก็ไม่ได้เศร้าแต่ก็ต้องดูด้วยว่าจริงๆนะมันขนาดนั้นหรือเปล่า
1: เราทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีอารมณ์ซึมเศร้ามีอาการซึมเศร้าแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันยังจะไม่ใช่ เป็นโรคซึมเศร้าเสมอไป
0: ใช่เหมือนกับอาการไออ่ะเราก็มีไอกันได้ใช่มั้ยไม่ได้เป็นปอดบวมใช่มั้ยครับ
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: ก็ต่อเมื่อคุณไอทุกวัน
1: ค่ะ
0: คุณมีไข้คุณมีอะไรอย่างเงี้ยอาการแค่ซึมเศร้า

0: เป็นโรคซึมเศร้าเปล่าเดี๋ยวเขาฆ่าตัวตายแน่เลย
1: จะเรียกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดอันหนึ่งที่เริ่มจะแพร่หลายนะฮะซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยสบายใจนักคนไข้ผมที่เป็นโรคซึมเศร้านะฮะเขาพูดเลยนะว่าเขารู้สึกเบื่อชีวิตนะแต่เขาไม่ฆ่าตัวตายเพราะเขาห่วงลูกเขายังมีความหมายกับครอบครัวอยากจะเรียนว่าการฆ่าตัวตายไม่ใช่เรื่องง่าย
0: มันมีสาเหตุจากอะไรบ้างคะ
1: หลักๆเลยนะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าอย่างที่เป็นหนักๆแล้วก็เป็นแล้วเป็นอีกหลายๆครั้งเนี่ยเป็นจากเรื่องของสารสื่อประสาทที่ทำงานบกพร่องไปแต่ประเด็นสำคัญก็คือตอนที่เขาเริ่มเกิดอาการครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเรื่องกระตุ้นเรียกว่า 90% มีเรื่องกระตุ้นทั้งนั้นนะฮะเรื่องกระตุ้นก็เช่นความผิดหวังเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องพวกนี้อ่ะมากระตุ้นให้เกิดอาการโรคซึมเศร้าในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้ว
0: อ๋อ2ปัจจัยร่วมกัน
1: 2ปัจจัยร่วมกัน
0: ที่บอกค่ะ 90% เนี่ยมันมาจากปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้นแล้วก็ 10% เนี่ยมันมาเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทใช่มั้ยคะ 10%
1: บางคนจะอยู่ก็เป็นขึ้นมาเลย
0: แล้วไอ้สาเหตุที่สารสื่อประสาททำงานบกพร่องนี้มาจากอะไรอะคะ
1: ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องของทางด้านพันธุกรรมพันธุกรรมนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นกรรมพันธุ์อย่างเดียวนะบางส่วนพ่อแม่เป็นแต่บางส่วนเป็นจากเรื่องของโครโมโซมเรื่องของยีนที่ผิดปกติอาจจะเกิดจากแม่ในช่วงที่ตั้งครรภ์เขาทานยาบางอย่างเขาไม่สบายเขาป่วยแล้วก็มีผลกับเรื่องของยีนตัวที่ทางสร้างสารสื่อประสาทก็เปรียบเทียบกับโรคทางด้านร่างกายทำให้ท่านผู้ชมอาจจะเข้าใจเช่นเบาหวานเงี้ยบางคนพ่อแม่เป็นเบาหวานก็เป็นกรรมพันธุ์แต่บางคนก็เป็นขึ้นมาเองก็ได้เป็นเพราะว่ามีเรื่องของพันธุกรรมที่ผิดปกติเพียงแต่ว่ามันมีอาการแสดงตอนที่เขาอายุมากขึ้น
0: ค่ะ
1: นะโรคซึมเศร้าก็เหมือนกัน
0: ในทางทฤษฎีเนี่ยกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟกต์ไม่มีอะไรเลยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาจะเจอปัจจัยภายนอกอย่างเช่นเจอสงครามหรือว่าเจออะไรต่างๆนานาทำให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะ
1: เป็นได้อันนี้ก็เรียกว่าโรคซึมเศร้าจากความกดดันจากภาวะแวดล้อมเป็นโรคซึมเศร้าแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าการพยากรณ์โรคจะดีคือเป็นแล้วหายโอกาสที่กลับมาเป็นซ้ำเนี่ยจะว่าศูนย์ก็ว่าได้นะเพราะว่าของเดิมเขาดีไงแต่เขามาเจอเรื่องหนัก
0: ๆ
1: พอเขาฟื้นตัวเขาก็ปกติแต่คนที่เป็นแล้วเป็นอีกเนี่ยคือคนที่เขามีตัวความผิดปกติที่มันจะปล่อยมาเป็นช่วงอันนี้ก็อยากจะพูดเหมือนกันนะก็คือทำให้บางคนเข้าใจผิดนะฮะบอกว่าทำไมเธอไม่หายสักทีล่ะต้องดีขึ้นแล้วทำไมเธอเฟลอีกล่ะ
0: ใช่ทำไมอ่อนแอจัง
1: มันเป็นขึ้นมาเองก็ผมก็จะปลอบใจแค่ว่าคุณไม่ได้อยากเป็นใช่ไหมครับมันเป็นขึ้นมาเอง
0: ค่ะ
1: นะไม่ใช่ตัวเขาอยากจะเป็นซะเมื่อไหร
0: ่อ่ะมันสงสัยอย่างนึงค่ะว่าเรารู้ว่าคนนึงเนี่ยดูแบบผมมีอาการซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งรู้ว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยลุกขึ้นมาสู้ดิเรื่องแค่นี้เองใครเขาก็แบบสู้ถ้าสู้แล้วหายทำไมถึงไม่ทำตัวให้เข้มแข็งมองสิ่งดีๆในชีวิตบ้างสิอนาคตก็มีอย่าอ่อนแอสิอย่างเงี้ยคำพูดอย่างนี้คุณหมอคิดว่ายังไงคะ
1: ถ้าใช้ในช่วงเริ่มต้นได้ผลนะฮะอาจจะได้ผลแต่ถ้าเขาป่วยแล้วนะฮะถ้าผมเปรียบเทียบอาจจะให้เห็นภาพเลยนะอย่างคนไข้ที่ขาหักอ่ะเราบอกว่าลุกขึ้นมาวิ่งสิ ทำไมคุณไม่วิ่งอ่ะตั้งเข้มแข็งนะครับวิ่งนะครับ นะเราไม่ทำเพราะว่าเราเห็นว่าเขาทำไม่ได้อ่
0: ะ
1: แต่ตรงนี้มันยากตรงที่มันเป็นเรื่องของสื่อประสาทใช่ไหม
0: คะ
1: มันอยู่ข้างในอ่ะยังมีที่แย่กว่านั้นอีกนะฮะคือเขามีแนวโน้มที่จะโทษตัวเองอยู่แล้วว่าความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นนี่ไงฉันทำไม่ได้อะพ่อต้องผิดหวังฉันอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยนะมันก็ซ้ำวนลูปเดิมอีกแล้วนะน้ำมันเดือดอ่ะระอัดไว้ข้างในแน่ๆเต็มไปหมดอ่ะแค่เปิดให้ระบายอ่ะนั่นคือที่สำคัญมากๆนะวันการฟังนี่ powerful มากมีพลังมากหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าจิตแพทย์ต้องพูดเก่งแต่จริงๆจิตแพทย์ต้องฟังเก่ง
0: ของการรักษาโรคซึมเศร้าล่ะคะมีกระบวนการอย่างไรคะคุณหมออ
1: ย่างคุณอบันถ้ามีเรื่องไม่สบายใจก็มาเลยผมก็จะถามเป็นยังไงครับมีเรื่องไม่สบายใจตั้งแต่เมื่อไหร่สมมติว่าคุณอบันเล่าเป็นมาตั้งแต่เมื่อ3เดือนที่แล้วตอนนั้นเป็นยังไงนะครับไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับคุณอบันก็จะร้องไห
0: ้ค่ะ
1: ผมก็ยื่นกระดาษทิชชู่ให้เสร็จแล้วก็เล่าตอนนั้นเรื่องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็จะฟังเล่าต่อสิครับตอนนั้นเป็นยังไงมีอาการยังไงอย่างเงี้ยนะก็จะถามจนได้อาการของโรคซึมเศร้า
0: ค่ะ
1: เสร็จทีนี้ผมก็จะดูว่าเป็นโรคอื่นได้ไหมถามดูว่ามีโรคทางกายไหมมีการใช้ยาไหมเป็นโรคไบโพล่าไหม
0: ดูหาสาเหตุและปัจจัยต่างๆใช่ไหมคะ
1: ถ้าผมสงสัยผมก็จะส่งเจาะเลือดส่งเอ็กซเรย์มันก็ต้องให้แน่ใจว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าจริงนะไม่ใช่อย่างอื่นที่แฝงมาเสร็จแล้วก็จะคุยเขาว่าเนี่ยเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยคุณเป็นโรคซึม

0: เศร้านะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยการรักษาในช่วงแรกที่เป็นมากๆเนี่ยเรื่องการรักษาด้วยยาสำคัญมากยาเดี๋ยวนี้เนี่ยปลอดภัยกว่าเมื่อก่อนเยอะ
1: คนกลัวยามากเลยค่ะกลัวผลข้างเคียงต่างๆนานาว่ายิ่งกินยิ่งเพี้ยนแน่เลย
0: ยานี่ไม่ติดนะฮะ
1: 1
0: ไม่ติด
1: 1ไม่ติด
0: 2ก็คือไม่ใช่ยานอนหลับ
1: ไม่
0: ต
1: ้
0: องกลัวกินแล้ว
1: จะหลับไม่ได้ซึ่ง
0: ยาซึมเศร้าทุกวันเนี่ยกินได้ระยะยาวไม่มีผลต่อตับต่อไต
1: ไม่มีผลเสียด้วยกับร่างกาย
0: อันตรายมากกว่าพาราเซตามอลนะ
1: ถ้าอย่างนั้นคือน่าจะสบายใจได้แล้วนะคะ
0: พาราเซตามอลแล้วห้ามกิน2เม็ด
1: ใช่ค่ะ
0: ห้ามกินติดต่อกันเกินกี่วันอะไรน
1: ะ
0: แต่ตัวนี้กินได้แต่ว่าการตอบสนองของยาในคนไข้แต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วใช้เวลา2อาทิตย์จะเริ่มดีขึ้นผมก็จะบอกคนไข้ในช่วงแรกบางคนทานแล้วง่วงบางคนทานแล้วมีการพะอืดพะอมถ้าเป็นน้อยๆก็ทานต่อเดี๋ยวอาการร่างกายปรับตัวยาได้ก็จะดีขึ้นถ้าเป็นมากเป็นไม่ไหวเลยอาเจียนถึงขนาดอาเจียนง่วงทั้งวันอย่างนี้หยุดยาไปก่
1: อ
0: นแล้วก็มาบอกผมครั้งหน้าคนไข้หลายคนพอไม่กินยาเฮ้ยไม่กล้าไปหาหมอแล้วกลัวคุณหมอว่า
1: คุณหมอดุว่าทำไมเราไม่กิน
0: ว่าอะไรเงี้ยก็คือไม่เป็นไรนะฮะมีอาการอะไรก็มาคุยกันได้ยาเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยมีประมาณ20ตัวก็เรียกว่ามีผลแตกต่างกันคนไข้คนนี้กินตัวนี้ไม่ได้เอามีอีกตัวนึงอยากจะเรียนว่าให้เวลาหมอนิดนึง 2-3 อาทิตย
1: ์อ๋อก็ไม่นานมากนะคะคุณหมอ
0: ไม่นานมากพอมาหาหมอคิดว่าพอทานยาสัก 4-5 วันก็จะดีขึ้น
1: อ๋อใจร้อน
0: ก็ต้องใช้เวลานะฮะ
1: นอกเหนือจากที่คุณหมอซักถามข้อมูลดูปัจจัยตรวจร่างกายกับว่าให้ทานยาที่เหมาะสมที่คุณหมอดูแล้วมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะอย่างเช่นเรื่องของอาบันชอบได้ยินคำว่าจิตบำบัดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้สำคัญนะครับเราเรียกว่าจิตบำบัดให้การแนะนำปรึกษาซึ่งคนไข้เรียกว่าเกินครึ่งนึง 70-80% ก็จะมีปัญหาทางด้านการปรับตัวปัญหากับครอบครัวเราก็จะคุยกันเนี่ยว่าตรงไหนที่ทำให้เขารู้สึกแย่ตรงไหนที่เขารู้สึกรับไม่ได้บางรายก็อาจจะต้องเชิญผู้ปกครองคุยด้วยสามีภรรยาเราก็จะเชิญมาคุยในฐานะที่เป็นคนสำคัญทำให้คนไข้ดีขึ้นเขาไม่ใช่สาเหตุนะฮ
1: ะ
0: แต่เขาเป็นคนสำคัญที่จะช่วยได้ก็มาให้คำแนะนำว่าเนี่ยเขาเนี่ยจะไวกับเรื่องนี้นะครับถ้าเวลาคุยตรงนี้อาจจะต้องเลี่ยงหน่อยตรงนี้ต้องนั่งงั้นอย่างนี
1: ้อาจจะระวังเรื่องไหนที่ต้องเซนซิทีฟที่แบบว่าคุณหมอทราบแล้วว่าถ้าพูดไปเขาอาจจะยิ่งกระทบกระเทือนหรือให้คอยช่วยเป็นกำลังใจให้ต่างๆนี้ใช่ไหมคะการรักษาสามารถที่จะใช้แค่การทานยาอย่างเดียวหรือว่าจิตบำบัดอย่างเดียวได้ไหมคะหรือว่าต้องใช้ประกอบ
0: เราจะประเมินคนไข้โรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะประเมินเป็น3ระดับนะเล็กน้อยปานกลางรุนแรงประเมินโดยดูจากความสามารถในการทำหน้าที่ต่างๆเราเรียกง่ายๆว่า work love play การงานความรักการเล่นใช่ไหมก็คือทำงานได้ไหมถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยก็คือไปทำงานได้แต่ฝืนถ้าปานกลางก็เริ่มไปก็ซึมหลับบางวันก็ไม่ไปถ้ามากๆก็คือไม่ไปเลยหายไปเลย
1: ไม่ไหวเลย
0: กรรมนภาพไม่น้อยก็เริ่มหงุดหงิดแต่พอคุมอารมณ์ได้ถ้ามากๆเลยก็คือไม่เอาใครเลยถ
1: ้
0: าเป็นแม่บ้านก็จะหงุดหงิดกับลูกอารมณ์เสียฉุนเฉียวง่ายบางคนก็เก็บตัวมากถ้าในแง่ของเพลงก็คือบางคนก็เรียกว่ากิจกรรมที่ทำเพื่อผ่อนคลายอะไรน
1: ะคะ
0: ไม่เอาหมดเลยก็เขาไม่สามารถที่จะหย่อนใจได้ก็จะดูจากประมาณ3ด้านเนี่ยนะ
1: ต้องดูทั้ง3ด้านเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าถ้า2ด้านนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าด้านเพลงหรือด้านเล่นสนุกนี่เต็มที่อย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่จะไปด้วยกันก็พบทุกด้านแล้วก็จะเป็นค่อนข้างนานเสร็จแล้วก็จะดูว่าคนไข้คนนี้เขาเป็นเล็กน้อยปานกลางมากถ้าเป็นเล็กน้อยนี่ส่วนใหญ่หายได้เองโดยการให้คำแนะนำปรึกษาถ้าปานกลางเนี่ยเริ่มยากละอันนี้อาจจะบางรายอาจจะต้องกินยาละแล้วร่วมกับการให้คำแนะนำปรึกษาการให้ทำจิตบำบัดโดยนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ถ้าเป็นหนักขั้นรุนแรงอันนี้ต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นเวลามาหาแพทย์นี่เราก็จะประเมินการรักษาแต่ละคนไม่เหมือนกัน10คนก็รักษา10อย่างจะเป็นการรักษาที่เฉพาะคน
1: คุณหมอคะแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยในการรักษาเนี่ยใช้เวลานานไหมคะกว่าเขาจะถือว่าอาการหลุดพ้นจากขีดที่น่าเป็นห่วงเนี่ยค่ะ
0: แล้วแต่คนเลยนะฮะความรุนแรงของอาการก็ไม่เกี่ยวนะบางคนเป็นหนักเป็นมะแรงแต่ดีขึ้นเร็วก็มีอย่างผมมีเคสนึงอ่ะโอ้โหเป็นหนักมากร้องไห้ข้ามควรเขาเป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก50รู้สึกแย่รู้สึกเฟลให้ยาไปทานเป็นมากนะฮะพออีกสัก2ทิศนัดเข้ามาแล้วดีค่ะสบายเลยไม่รู้จะต้องคิดไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: กับอีกเคสนึงเป็นไม่มากให้ยาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ดีขึ้น
1: อ้าวเพราะอะไรคะคุณหมอ
0: คือการตอบสนองแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: ซับซ้อนมาก
0: ซับซ้อนมากถึงบอกว่านี่ไงฮะให้เวลาหมอหน่อยเพราะในรายที่ยังดีขึ้นไม่เท่าที่ควรเนี่ยเราก็ต้องมาดูเอ๊ะตรงไหนที่เรามองข้ามไปหรือเปล่าหรือมีประเด็นไหนต้องให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกไหมบางรายต้องรักษาเป็นเดือน2เดือนก็มีซึ่งเนี่ยเราจะเน้นเขามากๆเลยว่าอย่าเพิ่งทิ้งหมอนะมาหาหมอก่อนนะมาคุยกันก่อนนะอะไรเงี้ยการรักษาที่ล้มเหลวหรือการรักษาที่ไปไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพราะว่า คนไข้ท้อเลิกไปก่อน
1: ถ้าเกิดว่าเขาไม่ท้อแล้วก็มาหาคุณหมอแล้วทำงานร่วมกันจนหาสูตรที่ลงตัวได้เนี่ยค่ะคุณหมอสามารถพูดได้เลยไหมคะว่าโอกาสในการหายของเขาเนี่ยสูงเลย
0: สูงมาก
1: นี่แสดงว่าจริงๆแล้วมันมีความหวังแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนควรทำด้วยซ้ำนะคะคือคนที่มีอาการต่างๆเนี่ยควรจะมาหาคุณหมอแล้วพูดคุยกันไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องมองคุณหมอว่าคุณหมอจะมาดุนะแต่ว่ามาคอยช่วยกันทั้งรับฟังแล้วก็ให้ข้อแนะนำรวมถึงการเรื่องของการให้ยาด้วย
0: ทำงานด้วยกัน
1: คุณหมอคะพอฟังอย่างนี้แล้วอบันก็คิดว่าคุณหมอคงน่าจะรักษาคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเวลาเขามาเล่าอาการให้คุณหมอฟังเขาก็คงร้องไห้แล้วก็เล่าเรื่องที่แบบโอ้โหมันกระทบกระเทือนจิตใจเขามันเป็นเรื่องที่ดาร์กโหดหูมากคุณหมอเองนี่เคยเศร้าตามไหมคะ
0: ตั้งแต่รักษามานะเคยรู้สึกเศร้ากับคนไข้เนี่ยครั้งที่สองครั้งเองบ้างคือแต่เข้าใจหมดนะเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงเข้าใจความทุกข์เขาเห็นใจเขาอะไรเงี้ยนะฮะเป็นเรื่องของเขาที่เขาต้องจัดการได้ตัวเขาเองพอเราให้คำแนะนำในนั้นเราช่วยเหลือก็เต็มที
1: ่
0: แต่พอจบแล้วเราไม่เอามาคิดต่ออันนี้เป็นอันที่การเทรนเป็นจิตแพทย์3ปีหรือ4ปีเนี่ยเราฝึกตรงนี้ฮะฝึกเรื่องการรับฟังการเข้าใจคนไข้การมีใจอยากจะช่วยเหลือคนไข้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องแยกตัวเราเองออกจากเขานอกเหนือจากเรื่องของการรับฟังคนไข้เราก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองด้วย
1: มาถึงในเรื่องของข้อแนะนำให้กับคนใกล้ตัวค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นคนใกล้ตัวเราที่เป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยากจะช่วยเขาให้ดีขึ้นเราจะทำยังไงได้บ้างอะคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าเรื่องคำพูดมันก็สำคัญบางคนเจตนาดีแต่ว่ากลับไปให้คำแนะนำแบบสู้ๆนะมันเป็นเรื่องเล็กมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกหรือว่าเข้าใจชีวิตเธอมันแย่มากจริงๆด้วยอะเป็นฉันก็ไม่ไหวเราจะทำยังไงดีคะว่าเวลาถ้ามีคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วเขาอยู่ข้างๆเราอะเราจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรเพื่อที่คอยช่วยเหลือเขาได้อะคะ
0: คนที่เป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเขาต้องการมากที่สุดคือคนที่เข้าใจเขาหลายๆเรื่องเนี่ยเขาเองก็รู้ว่าปัญหานี่มันไม่มีใครรับฟังไม่มีใครเข้าใจเขาอย่างเงี้ยนะการช่วยเหลือดับแรกคือรับฟังเขาญาติหลายๆรายมาบอกว่าเนี่ยฟังเขาก็ไม่รู้จะให้คำแนะนำยังไงเลยไม่อยากคุยกับเขาเพราะว่าฟังแล้วก็อึดอัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราฟังเพื่อเข้าใจเท่านั้นเองแต่อยากจะเรียนว่าไม่ต้องให้คำแนะนำก็ได้
1: แค่รับฟัง
0: ก็ช่วยได้เยอะๆแล้วอยากจะบอกว่าสภาพมันเหมือนกับกาน้ำที่น้ำมันเดือดอ่ะและอัดไว้ข้างในแน่นๆเต็มไปหมดอ่ะแค่เปิดให้ระบายอ่ะนั่นคือการช่วยที่สำคัญมากๆแล้วนะฮะเพราะการฟังนี่ powerful มากมีพลังมากหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าจิตแพทย์ต้องพูดเก่งแต่จริงๆจิตแพทย์ต้องฟังเก่งเราจะช่วยคนไข้ได้เราต้องฟังรับฟังเข้าใจบางครั้งเนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ต้องคุยก็ได้น
1: ะ
0: แค่นั่งข้างๆเขาก็รู้สึกดีแล้วนะ
1: วันนี้ได้ความรู้ได้เทคนิคได้ข้อแนะนำแล้วก็ทำให้อบันเนี่ยเข้าใจคนที่ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งคนที่มีอาการซึมเศร้าคือยังไม่เข้าข่ายเป็นโรคด้วยนะคะการไปพบจิตแพทย์เนี่ยอบันเชื่อว่ามันเป็นวิธีที่จะช่วยได้เยอะมากสำหรับคนที่มีอาการในค่อนข้างแบบปานกลางหรือว่าหนักแล้วอาการเริ่มต้นเนี่ยก็มาหาปรึกษาคุณหมอก็ยังได้เลยใช่ไหมคะ
0: ได้
1: เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอบันก็จะต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอ
0: ครับยินดีครับ
1: ตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรต้องติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้อบันและคุณหมอก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

้องฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้ว

0: เราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

0: ต้องหน่อยดีมากครับ
1: แค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
2: ฝีมือคุณเองเลย
3: ใครน่ากินอ่ะ
4: หนูทำเองค่ะ
2: เดี๋ยวก่อนใครมาเข้ามาเลยครับ
5: อะไรคะ
2: อ้าว
4: ใครอ่ะใครอ่ะคะ
6: วัดซ่าวัดซ่าเยอะเยอะเยอะ
7: แล้วจำว่าเป็นฮิปฮอปอะดูที่เนี่ยโอ้โหยืนหอบหน้าเขียวเลย
8: โอ้ยใครหอบหน้าเขียวถึงฉันจะหอบนะฉันก็หอบความรักมาให้คุณ

0: ตกใจ
1: อุ้ย
2: นี่ไงลุงแช่มแม่ว่าตามฉีดแปด
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เจริญอาหารนะจ๊ะ
1: คุณลุงนี่เจ๋งมากเลยนะเล่นเซิร์ฟบอร์ดด้วยอ่ะ
0: เอ้ยเรียกพี่ก็พอจ้าพูดแล้วจะหาว่าคุยนะแชมป์3สมัยเลยนะ
1: แชมป์เซิร์ฟบอร์ดเหรอคะ
0: แชมป์ไก่ชนมันก็ไม่เกี่ยวกับเซิร์ฟบอร์ดมันจะพูดไปก็หาว่าเป็นแชมป์เซิร์ฟบอร์ดไงแต่ลุงนะเรื่องเซิร์ฟบอร์ดไม่เคยล้มเลยนะจ้า
1: เยี่ยมค่ะ
0: จริง
4: ถ้าอย่างนั้นก็ช่วยโชว์ให้พวกเราดูเป็นขวัญตาเลยนะคะ
0: ลองของว่างั้นเถอะจัดเต็มเฮ้ยดูเอาแล้วเริ่มไปมาแบบนี้ยี่วัดฟัง
1: ไม่ใช่กูเข้ากู
4: ตายตายแล้วนี่ตายแล้วนี่ถ้าเล่นอย่างนี้นะคะ10ปีก็ไม่มีล้มค่ะ
0: ไม่ใช่มีล้มนะ
4: แต่ก็ดีแล้วล่ะค่ะเพราะว่ากีฬาเซิร์ฟบอร์ดเนี่ยมันเหมาะสำหรับวัยรุ่นเพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์อะไรช่วยเลยอะค่ะแล้วก็ถ้าล้มไปเนี่ยอันตราย
0: ก็ใช่ยังสิก็เล่นแบบนี้ไงถึงได้ปลอดภัยอะ
4: พี่ตุ๊กแอมเชื่อแล้วแหละที่พี่ตุ๊กบอกอะไม่มีพิษไม่มีภัยแล้วก็ไม่มีสาระด้วย
0: โหดเสียด้วย
5: โอ้ยโอ้หน้ามืดเหรอลุง
0: ใครหน้ามืด
5: เอา
0: โธ่น่ารักต่างหากจ้า
5: โอ้โหมีให้นี่ด้วย
0: แองนี่ที่ว่าบอกเขาไปเถอะ
4: แองบอกเหรอ
1: เออยิงไม่กล้าเหมือนกันนะคะให้ลุงแช่มบอกแล้วกันค่ะ
0: ฉันก็ไม่กล้าบอก
5: ไม่กล้าบอกเรื่องอะไรกันเนี่ยนี่เอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็พอจะรู้นะว่าลุงเนี่ยจะแอบมาจีบแม่ผมอะแต่จริงๆแล้วแม่ผมเนี่ยคิดกับลุงเป็นเพื่อนมากกว่านะเอา
0: ตุ๊กทำไมตุ๊กคิดกับแช่มอย่างนี้เห็นแช่มแก่แล้วแต่แช่มนี่ปกป้องตุ๊กได้นะแช่มนี่แข็งแรงนะแช่มออกกำลังกายทุกวันจริงๆนะตุ๊กถ้าไม่เชื่อคอยดูเดี๋ยวมาคอยดูจริงๆ
5: เอาแต่หวั่นไม่ลง
0: หวั่นสิเดี๋ยวไปคืนเด็กมันขอจริงมาคุณตุ๊กจ๋าดูนะจ๊ะนี่คือเคล็ดลับที่ทำให้แช่มแข็งแรงจะดูแลตุ๊กได้ตลอดชีวิตอยากเห็นไหมเฮ้เฮ้ช้างกูอยู่ไหนเฮ้ดูนะครับนี่เริ่มแล้วจะต่อยมวยโชว์ทิ้งหมัดซ้ายทิ้งหมัดขวาตีเข่าซับดอกซับดอกซับดอกหันก่อนถวายแหวนปั๊บเอาไปเลยให้สองวง
4: ตายแล้วนี่ที่บอกว่าระดับเทพเนี่ยเทพพงงามเหรอ
0: จะกินหนูเปี้ยเหรอ
4: สองกล่อง
0: แค่หยอกจะทำให้คุณตุ๊กหัวเราะนะไม่หัวเราะเหรออันนี้คือของจริงชมการไหว้ครูเนี่ยเ

0: จ้า
1: เฮ้ยตายแล้วเนี่ยถ้าจะท่องขนาดนี้นะไม่เตรียมไอ้ดอกหญ้าแล้วก็ไอ้ดอกเข็มแล้วก็หญ้าแพรกมาด้วยล่ะ
0: โอ้ยดอกหญ้าทำไมกันเลยครูคันใจหัก
2: จริงเลยเชียว
0: อ่ะมาดูของจริงกันเลยดีกว่า
3: พร้อมแล้วครับผม
0: พร้อม
3: เอาเอ้ย
0: โอ้ยโดนเข้าเนี่ย
3: โจดลูก
0: เฮ้ย
3: มาพร้อมครับ
0: ต่อยต่อยขวาเตะขวาเตะเตะเฮ้ย
1: โอ้ยเชิงมวยนี่โอ้โหนิ่งจริงๆเลยนะดูสิน่ะตายนิ่งอย่างก็สามารถพยักอรุณ
0: ยัง
1: ไม่ปกมือให้ลุงเหรอ
0: ยังไม่พาไปนั่งอีกโอ้ยไม่ไหวแล้ว
3: ครับค่อยๆครับค่อย
0: ๆขาขวานี่ชาขาซ้ายนี่กาแฟเลยโอ้โ
4: หเห็นไหมล่ะโชว์ความแข็งแกร่งให้ฉันดูเดี้ยงเลยสมน้ำหน้า
0: ถึงขาจะเดี้ยงแต่หัวใจก็มีพิมพ์ตุ๊กจ้า
5: ไหวไหมคะถ้าไม่ไหวเดี๋ยวอิงเรียกรถพยาบาลให้ก็ได้นะคะ
0: โอ้ยไม่ต้องตามยังแข็งแรงอยู่ไม่ต้องห่วง
6: ไม่ต้องเรียกแล้วค่ะมาแล้วค่ะ
5: มาด
6: ิ
5: มาดิยังไม่ได้เขาเรียกเลยอ
0: ่
5: ะ
0: คนลึกมารทอง
6: คุณลุงหนูเองค่ะ
5: ฮะ
6: ล้านนะคะคุณลุงออกกำลังกายหักโหมอีกแล้วใช่ไหมเนี่
0: ย
6: บอกแล้วไงทำไมไม่เล่นโยคะแบบที่หนูสอนนะคะ
0: จะบ้าเหรอโยคะก็ให้ผู้หญิงเล่นถ้าโยคะลุงถึงจะเล่น
6: ที่จริงโยคะมันเหมาะสำหรับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เล่นได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะ
0: จริงเหรอ
6: ยิ่ง
0: แล้วไม่บอกลุงละ
6: ขอโทษทีค่ะจริงๆโยคะเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเนาะแล้วก็จะช่วยในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยค่ะสำหรับที่ผู้สูงอายุที่แบบปวดเมื่อยหลังเนี่ยอันนี้ก็จะคลายปวดเมื่อยได้เหมือนกันค่ะ
0: จะย้ายบ้านไงไปเดี๋ยวนั่งหอบอยู่คนเดียว
6: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปทำท่าตามกันเลยเน
0: า
6: ะ
0: ไปทำ
6: วันนี้นะคะจะมาสอนการออกกำลังกายนะคะในรูปแบบของโยคะที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะคะ
0: ทำยังไงเดี๋ยวสูงอายุหันไปทางโน้น
6: มาดิโอเคค่ะถ้าอยากรู้ว่าใครจะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะ
0: ย้ำอีกปีหน้าเป็นทหารล
6: ู
0: กชายคนเล็ก
6: เดี๋ยวเราลองไปดูท่าแรกกันดีกว่าค่ะมาท่าแรกนะคะเดี๋ยวนั่งลงท
0: ่
6: านี้จะเป็นท่าก้มยืดเหยียดค่ะก้มยืดตัว
0: อะไร
1: ก้มนั่งลง
0: เฮ้ยผมเกิดมาไม่เคยฟังใครเลยนั่ง
6: เหยียดขาตรงไปทางด้านหน้าค่ะ
0: ผมไม่เหยียดได้ไหมผมเหยียดหยานเหยียดคนนั้นได้ไหม
6: อุ้ยไปเคลียร์กันเองนะคะ
0: เหยียดตรงยังไงต่อจ๊ะ
6: กระดกปลายเท้าขึ้นค่ะ
0: กระดก
6: ไม่ได้
0: หรอ
6: กระดกค่ะ
0: โอ้ยกระดก
6: ปลายเท้าอย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่ต้อง
0: รู้นะคิดอะไรแม่ถ้าคิดอย่างที่เราทะลึ่งตายเลย
6: ขาเหยียดตรงค่ะขาไม่งอนะ
0: ไม่งอ
6: เหยียดมือไปทางด้านหน้าแล้วค่อยๆก้มตัวลงช้าๆค่ะเอามือให้เอื้อมแตะปลายเท้า
1: ไม่ได้แล้วจ้ะหยุดได้เท่านี้จ้ะ
6: โอเคถ้าไม่ได้แตะที่หน้าแข้งค่ะเอาเท่าที่ได้นะโอเคหายใจเข้าออกตลอดนะคะกระดกปลายเท้าขึ้นฮึบโอเคเก่งมากค่ะได้ตึงมากขึ้น
0: น้องพลอยจะติดพุง
6: อ๋อ
0: ไม่ทางนู้นน่ะติดพุงเค้าแมวใหญ
6: ่ท่านี้จะรู้สึกยืดเหยียดทางด้านหลังแล้วก็
1: ตึง
6: ขาจนถึงด้านล่างเลยรู้สึกเหมือนกันมั้ยคะ
0: โอ้ตอนนี้เริ่มรู้สึกจำอะไรไม่ได้เลยเริ่มตึงแล้วเนี่ย
6: โอเคค่ะค้างไว้5วินาทีก่อนขอ5วินาที
1: หายใจได้ใช่ไหม
6: ใช่ค่ะหายใจได้นะคะ
0: ชั่วคราวหรือครั้งค
6: ืนอุ๊ยคืนละเท่าไหร่คะโอเคค่ะหายใจเข้าค่อยๆยกตัวขึ้น
0: นะยกตัวไหนยกตัวคนไหน
6: ขออีก2รอบยกตัวหนูได้ไหม
0: อ๋อยกตัวเราเอง
6: เอาใหม่กระดกเท้าขึ้นเหมือนเดิมนะ
1: จ้า
6: หายใจเข้ายืดตัวหายใจออกค่อยๆดันมือไปทางด้านหน้าค่ะก้มลงมาก้มลงมาหายใจเข้าออกปกตินะคะ
0: ไม่ก้มใช่ไหมพี่ไม่เคยก้มหัวให้ใคร
6: โอ้โหนะวันนี้พี่ก็น่าจะต้องก้มแล้วตึงจัดเลยนะ
0: แล้วพี่จะขับรถได้ไหมเนี่ย
6: ขับได้ค่ะพี่ถ้ารถพี่มีน้ำมัน
0: ต่อเลยจ้าขับทุกมือดิ
6: โอเคค่ะค่อยผ่อนคลายนะคะทำท่าละ15-20วินาทีก็ได้นะคะเดี๋ยวขออีกครั้งนึง
0: อีกแล้วอ่ะขอให้บ่อยจังเยอะคนนี้อ่ะ
6: โอ้โหแล้วพี่จัดให้ไหมคะ
0: จัดจ้า
6: ไปค่ะ จเข้าลึกๆหายใจออก
7: ไ
6: ปใช่ค่ะ
7: ไม่เหรอโอ้แล้วก็ไม่บอกบอกไปแล้วนะ
6: ไปท่าเดี๋ยว
7: ท่านี้นะ
8: ตลกใหญ่เนี่ย
6: จะเห็นว่าครั้งที่3เนี่ยจะยืดได้ไกลกว่าเดิมเนาะ
8: ใช่ค่ะ
6: อ
8: ่
6: าอย่า
8: ไกลกว่า1มิลน่ะ
6: เราก็นับว่าไกลเหมือนกันค่ะ
7: เอ๊ะอันนี้แอร์เย็นหรือขาที่สั่นเนี่ย
6: ถ้าไปไม่ถึงแปะที
7: ่ปอดไม่ได้
6: เขาจะต้องค่อยๆขึ้น
8: เข่ามันชอบกระดก
6: ใช่ท่านี้จะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุได้น้อยยืดเอียงหลัง
7: ทางโน้นคนสูงอายุ
6: อ๋อเกี่ยงการให้เสร็จนะต่อไปเดี๋ยวมาเริ่มท่าที่สองกันดีกว่าเย
7: ้ท่าแรกทำให้เราหายใจดีขนาดนี้เลยนะเนี่ยอันนี้เรียกท่าอะไรนะ
6: อันนี้เป็นท่ายืดตัวค่ะก้มยืดตัว
7: ก้มยืดตัว
8: ยืดตัว
7: ดีมากเลย
8: เนาะตึงมากเลยอ่ะ
7: สุดยอด
8: อะไรนะ
7: อันนั้นหูเต็มแล้วหู
6: โอเคค่ะท่าต่อไปอ่ะ
7: ท่าที่สอง
6: ไขว้ขาค่ะต
8: ั้
6: งเข่าชันอ่ะข้างขวาชันมาก่อน
8: โอเค
7: ท่าแรกก็ยากไงไขว้หาไขว้ขาอีก
6: โอเคค่ะ
7: ป
6: ั
7: ๊บถึงใช
6: ่
7: ไหม
6: ใช่ค่ะตั้งเข่าชันไว้ตัวตรงนั่งตัวตรง
7: ตัวตรงด้วย
6: เอาแขนซ้าย
8: แขนซ้าย
6: มาดันที่เข่า
7: แขนซ้ายออกข้างนี้ซ้าย
6: ใช่ใช่
8: เนี่ยคุณเควินมันเป็นเงี้ยคุณเควินอ่ะ
6: ใช้ซอกค่ะดันเข่าอีกข้างนึงมือ
8: จับ
6: ไปทางด้านหลังแล้วตามองผ่านหัวไหล่ไปได้เลยค่ะไปค่ะท่านี้จะยืดเหยียดด้านข้างลำตัวใช่ค่ะรู้สึกเหมือนจะเอื้อมไปหยิบอะไรสักอย่างถูกต้องค่ะ
8: เป็นไหมนะคุณเควินเป็นไหมนะ
7: เป็นฮะ
6: เป็นอะไรเลย
7: เป็นตะคิว
6: เป็นตะคิวกลับมาก่อนช้าช้าช้าช้า
7: เลยนี่ล็อกมาแล้วดันขาล็อก
8: เดี๋ยววันนี้หายวันนี้หายเลย
7: แขนหายอย่าบอกหายจากรายการ
6: อุ้ย
7: เป็นไงท่าต่อ
8: ไปจะเปลี่ยนข้าง
6: เปลี่ยนข้างกันตั้งเข่าชันเหมือนเดิมอีกข้างหนึ่ง
7: เดิม
6: ใช่ค่ะ
7: อันนี้มันช่วยอะไรนะน้องพลอย
6: ท่านี้จะยืดเหยียดด้านข้างลำตัวค่ะ
7: ช่วยให้เหยียดข้างลำต
6: ั
7: ว
6: ใช
7: ่แขนเหมือนเดิม
6: แขนเหมือนเดิมค่ะใช้ซอกด้านเข่าก
7: ลับด้านเข่า
6: แล้วก็บิดตัวไปเลย
8: เอ๊ะเสียงอะไรก๊อกฮะ
6: อุ้ย
8: พลอยยังก๊อกเลยคิดดู
6: คอลั่นคอลั่
8: นคุณเควินมันเหม็นไหมเนี่ย
7: ไม่ได้ตด
8: เหมือนจะไปหยิบของข้างหลังเอ๊ะใครเรียกนะสวัสดีค่ะ
6: คุยกับแม่ซื้อแล้วนะคะหนึ่ง
8: เออหู
7: ใช้เวลาเยี่ยวตัวนาน
8: ดีจังเลยนะน้อง
6: ค้างไว้ประมาณ 15-20 วินาทีได้ค่ะต่อ1ครั้งน้องหนึ่งท่านะคะ
8: นับหนึ่งถึงเช้าไหม
7: เออแค่สาม
6: ยังไงดี
8: ปึ๊บท่านี
6: ้โอเคค่อยๆกลับมาเหมือนเดิมรู้สึกสบายด้านข้างลำตัวมากขึ้นไหมเอ่ย
8: ใช่สบายมากจ้ะ
7: สบายเยอะเลย
6: เดี๋ยวคอซ้ายขวาอีกรอบหนึ่งมาเอาข้างขวาชันเข่าไว้ฮึเอาศอกด้านเข่าแล้วบิดมาค่ะบิดได้สุดตัวเลย
7: อย่างนี้ก่อนที่เราจะทำท่าเนี่ยเราต้องมีการนวดน้ำมันนวดอะไรนะต้องทาไหมน้องพลอย
6: ทาได้ค่ะจะได้รู้สึกหอมๆ
8: น้ำมันหมูได้ไหมคะ
6: เอาไว้ทอดเลยค่ะอร่อยเลย
8: ไอ้เสียงอะไรคะน้องพลอยเสียงแมว
7: อันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สูงอายุ
6: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าใครทำไม่ได้ทำได้นิดเดียวเอาเท่าที่ได้นะคะไม่รู้สึกเจ็บเอาเท่าที่ตึง
7: ยังไม่ช่วยพี่ดึงของ
6: เปลี่ยนข้างกันกัน
8: ต้องดูว่าตั้งใจฟัง
7: ท่าไหนต่อจ้ะ
8: อย่างละสอง
6: เดี๋ยวยืดเหยียดไม่ตึง
7: เดี๋ยวหาคนแก่อย่างเราทำไม่ได้
6: ทั้งรู้อันนี้ก็เป็นมุกเหมือนกันค่ะ
7: เป็นจริง
8: นี่เราทำที่จีนแล้ว
6: ตามมองทางหัวไหล่กันตั้งหลับ
8: กลับบ้านเลยได้ไปทำได้
6: เช่นเดียวกันใช่ใช่ใช่มองด้านหลังเลยมองด้านหลังเลย
7: มองหลังอ่ะ
6: ใช่ค่ะ
7: มองหลังอ่ะ
6: เอ๊ะหลังถึงไหม
8: ใครเรียก
7: มือขวาเราต้องเหยียดไปข้างหน้าใช่ไหม
6: ใช่ค่ะพยายามใช้ศอกเหมือนดันหัวเข่าไว้นะ
7: ยิ่งมากยิ่งดี
6: ฮะใช่ค่ะแต่ถ้าทำได้เอาเท่าที่ทำได้นะคะเอาแค่เหยียดตรงเหยียดตึงโอเคค่อยๆกลับมาค่ะมาโอเคจะเข้าลึกๆเรายืนขึ้นกันดีกว่าย
8: ืนแล้ว
7: ฮะ
6: ยืนกันยืนกัน
7: จะหัวทิ่มไหมน้องพลอยยืนเลยเหรอ
6: ยืนเลยยืนเลยไหวไหมคะ
7: ไหว
6: ไ
7: หว
6: ไม่ใช่ผู้สูงอายุแล้วเนาะอย่างเง
7: ี้
6: ยโอเคเดี๋ยวท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าต้นไม้เนาะเดี๋ยวมาลองทำกันดู
7: ท่าต้นไม้ใช่ไหมน้องพลอย
6: ต้นไม้ค่ะ
7: เฮ้ยพี่เควินจะทำได้เหร
6: เดี๋ยวลองดูกัน
7: เหร
6: อ
7: ยืนเป็นนกได้มาก
8: นั่นไงเสร็จเวลาเลยอยากจะเป็นต้นไม้แล้วเร็วๆน้องพลอยนะคะ
6: ยืนกางขากว้างเท่าช่วงสะโพกเลยค่ะแล้วค่อยยกมือขึ้นมาสองข้างหลังจากนั้นยกขาขวาขึ้นมาก่อนหนึ่งข้างค่ะขาขวา
7: ขาขวา
6: แตะข้อเท้าได้ไหมถ้าแตะข้อเท้าได้ทรงตัวได้แล้วแตะที่หัวเข่าได้เลยค่ะเหนือหัวเข่านะคะ
7: หัวหัว
6: ถ้าใครไหวแตะที่เหนือหัวเข่าได้แต่ว่าถ้าใครไม่ไหวเนี่ยแตะที่ข้อเท้าได้เหมือนกันท่านี้จะเน้นการทรงตัวนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเลย
8: แต่พี่ตุ๊กทำไม่ได้หรอท่านี้พี่ตุ๊กทำไม่ได้หรอกเนี่ยดูสิ
6: ใช่ใช่ใช่ค้างไว้ประมาณ 15-20 วิเหมือนเดิม
8: 2วันได้ไหม
6: อ่ะได้เลยค่ะทำได้เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูกลับมาใหม่นะ
7: แม่ไปคุยกันข้างนอกเสียสมาธิพี
6: ่แขนเหยียดตรงได้ค่ะคุณเควิน
7: เอาละ
8: เนี่ยเห็นไหมแขนแนบหูใช่ไหมคะน้องพล
6: ใช่ค่ะแขนแนบหูได้เลยตัวตรงนะ
8: ตรงค่ะ
6: โอเคค่ะ
8: คะ
6: อ
8: ่
6: ะวางขาได้ขออีกหนึ่งข้างต่อไปเป็นข้างซ้ายเนาะ
7: อ๋อเมื่อกี้ข้างขวาเอามือลงปกติใช่ไหม
6: ใช่ค่ะหายใจเข้าลึกๆยกมือขึ้นแล้วยกขาซ้ายขึ้นมาแตะที่ตะตุ่มทำได้ไหมเอ่ยถ้าทำได้แตะที่เหนือหัวเข่าได้เลยค่ะแล้วค้างไว้นะ
7: เอ๊ะทำไมเราต้องเอียงไปเอียงมานี่เพราะอะไร
6: อันนี้ที่การเอียงไปเอียงมาก็เพราะว่าร่างกายเราเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็ความสมดุลของร่างกายเนี่ยยังไม่สมดุลพอนะคะแต่ว่าท่านี้ก็จะช่วยทำให้ร่างกายเราเนี่ยสมดุลขึ้น
7: ถ้าทำนานๆจะสมดุลนั่นนะถ้าทำนานๆจะมีอาการตรงใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
8: เอาที่ตำรวจเขาไม่ฝึกให้เหรอตอนที
7: ่
8: ฮะ
7: อะไรนะ
8: คุณเควิน
7: แค่เหมือนเสียงมาตุ๊บเลย
6: โอเคค่ะมาลงได้เลย
7: พี่หนูลงได้ไหมพี่ค้าง
6: ได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมาดูใหม่เนาะ
7: โ
6: อ้โอเคนะคะเป็นไงบ้างท่านี
8: ้เหนื่อยก่อนเหนื่อยกับไปวิ่งจับผู้ร้ายไหม
7: มันได้อันนั้นไม่เหนื่อยเท่าไหร่ได้พลังปอดไงโอ้สุดยอด
8: มากเลยค่ะท่าต่อไปค่ะน้องพลอย
6: โอเคค่ะท่าต่อไปนะท่าที่4เป็นท่านักรบท่านี้เหมาะกับคุณเควินเลย
7: ยังไงฮะ
6: กางขากว้างๆได้เลยค่ะ
8: กางขาก
7: ว้าง
6: กางขากว้างๆนะ
8: ท่านลมแล้วช่วยกันดึงนะ
6: โอเคค่ะเดี๋ยวเริ่มเปิดเท้าที่เท้าซ้ายก่อนนะคะเท้าซ้ายนะ
7: เท้าซ้าย
6: เปิด
8: ซ้าย
6: เปิดเท้าซ้ายหนึ่งด้าน
8: เท้า
6: ซ้ายด้านเดียวนะคะแล้วงอขางอเข่าค่ะเข่าไม่เลยปลายเท้านะโอเค
7: ดีไหมดีไหม
8: ไม่ต้องพลอยถ่างดีจังเลยเน
6: า
8: ะ
6: เดี๋ยวคุณเควินกางอีกนิดนึง
8: กางเนี่ยดูนะน้องพลอยเขากางเยอะนะ
6: ตัวเราตรงนะ
7: ฮะกางอีกเหรอ
6: ใช่กางอีกกางอีก
7: กางมากกว่านี้ผมว่าใช้ร่มดีกว่ากางขนาดเลย
6: ตก
7: พลอยยังฮะ
6: กางขาไม่โน้มตัวไม่โน้มตัว
8: ตัวตรง
6: ตรง
7: เนี่ย
6: ขยับเท้าข้างหน้าไปอีกหน่อยขยับเท้าข้างหน้าขึ้นไป
7: ข้างนี้เหรอ
6: ใช่ค่ะเก่งมากค่ะถูกต้องแล้วลงเหมือนเดิมว้า
8: ตอนนี้เหมือนเชฟสปิน
6: ต้องทำช้าๆนะคะ
7: ช้าๆ
6: โอเคหายใจเข้ากางมือออกแล้วตามองไปทางมือด้านซ้ายค่ะ
8: ซ้าย
6: งอเข่าเหมือนเดิมงอเข่าเหมือนเดิม
7: ข้างขวาหน้ามองขวา
8: น้องแอมสิน้องแอมด้วย
7: ไม่อยากเห็นตัวน้อง
6: ตัวตรงตัวตรงสมดุลเสียแล้วใช่ไหมต้องกลับไปทำท่าที่สามอีกรอบแล้วแหละโอเคค่ะเข่าไม่เลยปลายเท้านะ
7: เข่าไม่เลย
6: ใช่ค่ะเข่าไม่เลยปลายเท้าเก่งมากค่ะกลับมาอีกนิดนึง
7: ครับ
6: โอเคตัวตั้งตรงค้างไว้นิดนึงนะ
7: เท้าเอียงคอไปเนี่ย
6: ใช่ค่ะหน้ามองตรงมือทั้งสองข้างเสมอกันนะคะค้างไว้15-20วิเหมือนเดิม
7: มันเหมือนรูปในที่อะไรเนี่ย
6: เหมือนนักรบเลยท่านี้จะเ
7: ป็นต้องพลอยช่วยบอกเขาด้วยเอาข้าเสียงไม่เอาม
6: าเปลี่ยนข้างกันดีกว่าค่ะดึงกลับมาเก็บเท้า
8: ใครช่วยถีบกลับคืนด้วยจ้ะ
6: ดันกลับได้เลยค่ะดันกลับมาแล้วเปิดขาเปิดเท้าข้างขวาค่ะเปิดเหมือนเดิม
7: เปิดเหมือนเดิม
6: กางมือออกค่ะแล้วค่อยๆงอเข่าค่ะ
7: ทำไมน้องพลอยก็ทำสวยได
8: ้น้องพลอยก็สวยนะน้องแอมได้ไหมคะพี่เควิน
7: เหมือนนกกระยางอ่ะ
6: ผ่านแข้งขา
7: ค่ะคนรู้เปลี่ยน
6: กลับกลับกลับ
7: เฮ้สมัติอย่าร้อง
9: ไม่ต้อง
6: ท่านี้จะเกร็งได้ต้นขาด้านหน้าด้านหลังนะคะ
8: กระดูกหลังก็ดังนะน้องพลอยได้ยินไหม
6: ใช้ได้เลยค่ะ
8: ได้ยินไหมจ๊ะ
7: กระดูกหลังไม่ต้องแล้ว
6: ไปกันดีกว่าค่ะ
7: ไป
8: มา
7: เฮ้ย
8: แ
7: ม่จ้า
8: ไปช็อกของฉันของ
7: เออได้พลังปอดเฮมาช็อกเนาะ
6: ไงคะ
7: ดีขึ้นเยอะเยอะ
6: เนี่ยเท่ากำลังกายสำหรับผู้สูงอายุทำได้ง่ายๆเนาะผู้สูงอายุอาจจะไม่ต้องกางขามากนักนะคะหรือถ้าทำก็คืออาจจะมีพนักพิงนิดนึงหรือการท่ายกขายกแข้งเงี้ยค่ะใช้เก้าอี้เกาะก็จะดีมากขึ้นค่ะ
8: นะอย่าลืมไปบอกพี่ตุ๊กกันนะ
7: ครับพี่ตุ๊กดูไว้ถ้าพี่ตุ๊กทำมันจะทำท่าจะเหมือนน้องแอมเลย
8: ไม่เราเก่งกว่าคุณมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราอะค่ะเพราะว่าโยคะเนี่ยมีแต่ข้อดีๆทั้งนั้นเลยค่ะ
7: ใช่มีข้อดีเหมือนแช่มเลยถึงวันนี้คุณตุ๊กไม่เห็นข้อดีของแช่มแต่ไม่ต้องห่วงแช่มจะพยายามทำให้คุณตุ๊กเห็นข้อดีของแช่มให้ได้ไม่ใช่ข้อไก่ข้อดี
8: อุ้ยให้ทีนึงขอโทษนะคะช่วยรบกวนพาคุณลุงในกลับบ้านได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนแบบมียุงมีมดมีอะไรแบบว่ามาตอมตัวพี่ไปหมดแล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาเนี่ยนะคะลุงเนี่ยนะคะเขาหยอกทำหวานให้พี่ตุ๊กตลอดเลยค่ะไม่หยุดเลยค่ะ
7: กลับมาเนี่ย
6: ต้องขอโทษแทนคุณลุงด้วยนะคะคุณลุงคะกลับบ้านกันค่ะเดี๋ยวพยุงนะ
7: เฮ้ยลุงเดี้ยงมาเดี้ยงตัวเองเธอที่ตลกเหมือนนะจริงๆแล้ว
6: ไปกับบ้านกัน
7: ขออยู่นี่ได้ไหมขออยู่นี่ได้ไหม
8: ยัก
7: จริงๆเลยอย่าไปตีตายเธอน
8: ี่ยังไม่หยุดไปแล้วค่ะพี่ตุ๊กเหนื่อยโป้งนั่งเหรอโป้งนั่งก่อน
10: ลุกสิครับผม
8: อ๋อเหรอจะได้นั่ง
10: ผมจะได้นั่งก่อน
8: ดีไหม
10: เดี๋ยวพี่มาเหนื่อยเดี๋ยวพี่เอานั่งยืนให้กินดีกว่านะ
11: หลักหลักหลักคนปวดไหล่เอาน้ำเย็นให้กินโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
10: ลูกจิ้นเดี๋ยวก่อนครับใจเย็นหน่อยครับอันนี้ไม่ใช่โรคจิตนะครับนี่ดูนี่คือไอ้ป้องน้องชายผมเองครับจะใช่ครับป้องครับ
12: ป้องป้องป้อง
10: โอ้โหเกือบไปแล้วเชียวโดนแล้ว
13: เซฟตี้คิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
14: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อนมานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม่หิวน้ำ
15: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
14: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
16: สะอาดด้วยแหละ
17: พอแล้ว
16: สะอาดแน่เลยเอาไป
9: นนี
14: ่เติมไปเลย
9: เติมเติมเติมเติมเติมสีน้ำชมพู

0: เดี๋ยวไหนเกิดอะไรขึ้น
1: ก็หนูซักผ้าค่ะ
2: ใช่ค่ะหนูซักชุดตุ๊กตาค่ะเพราะมันร้อนน้ำแดงเวลาที่หนูเล่นคืนนั้นนะคะ
0: โอ้โหแล้วใช้น้ำยาพวกนี้ได้ยังไงคะลูกมันเป็นสารเคมีอันตรายมาเลยค่ะมาคุณแม่เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวคุณแม่ล้างให
1: ้ทั้งแสบตาทั้งคัน
0: โอ้ยก็แน่นอนนะคะลูกเนี่ยสารเคมีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อบอ
0: ยสวัสดีครับคุณแม่นิน่าครับ
1: โอ้โหขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: พ่อแม่สู้สู
1: ้รายการที่จะมาสร้างความเข้าใจและความมั่นใจนะคะและให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลคุณลูกค่ะและวันนี้พ่อบอยคะเราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับสถานการณ์เมื่อลูกไม่พูดความจริง
0: ลูกเฉยๆไหลๆเนียนๆ
1: แน่นอนนะคะวันนี้

0: เราสองคนคงจะไม่มายืนพูดกันเองนะเราก็จะต้องมีตัวแทนครอบครัวนะคะ5ครอบครัวขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง5ครอบครัวด้วยค่ะก่อนอื่นเราคงจะต้องถามก่อนเลยนะคะว่ามีครอบครัวไหนบ้างที่เจอประสบการณ์ลูกแบบเช็ดใช้ซิกแซกสับขาหลอกบอกไม่หมด
1: ใหญ่นี่คือลูกจะชอบใช้คำว่าแค่
2: แค่
1: ค่ะ
2: ประมาณไหนฮะแม่ฮะ
1: ประมาณว่าฟันฟันแค่วิ่งผ่านน้องๆก็ล้มไปเอง
2: โอ้แค่ทำแบบนี้มันก็เกิดขึ้นเอง
1: หรือว่าหยิบของมาจากโรงเรียนแล้วคุณแม่ก็จะถามน้องว่าขอคุณครูมาหรือยัง
2: ครับ
1: เขาก็จะบอกว่าฟันฟันแค่ยืมมา แค่ยืมมาพรุ่งนี้ฟันฟันก็จะเอาไปคืน เขาก็จะไม่ได้เอามาเลยคือแค
2: ่คือมีคำว่าแค่เนี่ยนำหน้าในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เสมอ
1: ใช่ค่ะเขาจะรู้สึกว่าความผิดที่ใหญ่เขาจะรู้สึกเหมือนว่ามันเล็กลง
2: มันเล็กลง
1: ค่ะ
2: เพราะเขาแค่นี้เอง
0: แค่นี้เอง
2: ฮะและเรื่องที่ลูกของเราสับขาหลอกไหลๆเนียนๆแบบนี้เกิดจากลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดครับวันนี้เรามีนักจิตวิทยาด้านเด็กโดยตรงเลยครับขอต้อนรับดร.จิตรา ดุษฎีเมธาอาจารย์เปิ้ลครับ
0: อาจารย์ต้องมีคำแนะนำอะไรคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้
3: จริงๆเหมือนกับที่คุณพ่อบอยได้ทิ้งไว้ว่าเอ๊ะตกลงลูกเฉยๆหรือว่าเด็กเขาอาจจะยังไม่รู้คำว่าโกหกก็ได้แต่สำคัญเลยค่ะหรือในเรื่องของการเฉยๆหรืออาจจะแบบเด็กพูดไม่หมดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า1ค่ะเด็กอาจจะไม่รู้จริงๆในเรื่องนั้นนะคะ2 อาจจะเป็นไปได้ว่าบางทีเนี่ยเด็กกลัวว่าพ่อแม่จะไม่รัก
2: ครับ
3: เพราะส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่หลายครั้งเวลาพูดอะไรก็ถ้าทำอย่างนี้นะถ้าทำอย่างนั้นนะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะไม่รักหนูนะแล้วก็อย่างที่3ค่ะเขาห่วงมากๆเลยคือถ้าเกิดทำไปแล้วจะถูกลงโทษหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะจับแยกไปข้างนอกหรือห้ามไปเที่ยวห้ามไปอะไรก็เลยจะรู้สึกเนี่ยว่าไม่เอาดีกว่างั้นไม่พูดดีกว่างั้นไม่บอกดีกว่า
0: เดี๋ยววันนี้ได้เห็นกันแน่นอนนะว่าที่เราทำไปบางทีมันอาจจะทำให้เด็กเขาไม่พูดความจริงโดยไม่รู้ตัวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับเรื่องนี้ด้วยกันนะคะแต่ก่อนอื่นพี่บอยคะเราไปรู้จักน้องๆของเรากันดีกว่า
2: ไปรู้จักน้องๆทั้ง5คนกันเลยครับ
0: ค่ะ
4: คือน้องแพงค่ะ
0: กับใครบ
4: ้
0: าง
4: บ้านกับคุณแม่คุณพ่อแล้วก็พี่แล้วก็ยาย
0: ที่บ้านใคร
4: คุณยายแม่ทำกับข้าวไม่เป็นอย่าว่าแม่เทกับข้าวเป็น
0: แม่ใจดีไหมคะ
4: ใจดี
0: ใจโดนตีไหม
4: ตีเบาๆถ้าว่าหนูยังรับผิด
0: หนูรู้จักคำว่าโกหกไหมคะ
4: รู้จักคุณครูเคยเล่าให้ฟังตอนนี้ใครโกหกอ่ะยังมาทูบจะเอาตัวไปรู้จักจุงมาทูบไหมคะหนูเคยเห็นจุงมาทูบหนูเคยเห็นแล้วในการ์ตูน
0: ช
4: ื่
0: อน้องอะไรคะ
4: เจ
0: แปนหนูอยู่บ้านกับใครคะที่บ้าน
4: คุณพ่อคุณแม่
0: คุณพ่อดุไหม
4: ไม่เป็นดุตอนที่แกแปนหายดื้อแล้ว
0: แล
4: ้
0: วคุณแม่ดุไหมคะ
4: ไม
0: ่คุณแม่ทำอะไรตลกให้เราไหม
4: เคยเล่าเรื่องตลกจนหัวเราะเลย
0: หัวเราะยังไงอ่ะ
4: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
0: แล้วค
4: ุ
0: ณพ่อทำอะไรตลกให้เราด
4: ู
0: ปะ
4: ไม่เคยทำเลย
0: จะได้รู้จักคำว่าโกหก
4: รู้จักพูดเรื่องที่ไม่จริง
0: แล้ว
4: จะ
0: เป็นเคยโกหกพ
4: ่
0: อแม่ไหม
4: ไม่สวัสดีครับ
0: พี่เกิ้ลอยู่บ้านกับใครบ้างอ่ะ
4: มาม่าป๋า
2: ครอบครัวไหนครับ
0: ไปทำของข้าวให้พี่เกิ้ลกิน
4: มาม่าป๋าหนูอารมณ์ไม่ดีใช่ดุหมาม้าและหมาม้าก็เลยปะป๊าเป็นน้องข้างล่าง
0: ป๊าเคยดุพี่เกิ้ลไหม
4: หมาม้าไม่อยู่แต่ป๊าป๊าทำกับข้าวให้หนูแต่ป๊าป๊ากินพริกไม่หมดเพราะว่าป๊าป๊ากลัวสาบตูดป๊าป๊าชอบทำเกาะลังกาอย่างนี
0: ้ทำกัน
4: ใช
2: ่นี่มันแนะนำตัวหรือว่าแฉคุณพ่อเนี่ย
4: ฟันฟันครับ
0: หล่อที
4: ่
0: สุดในบ้าน
4: ฟาด
0: แม่เคยทำกับข
4: ้
0: าวให
4: ้
0: ฟ
4: า
0: ดบ้าแม่ทำไหม
4: ไม่ทำครับขี้เกียจ
0: แล้วแม่ฟาดทำอะไรอยู่บ้าน
4: อ่านหนังสือ
0: จริงอ่ะ
4: จริง
0: อ่านหนังสืออะไรคร
4: ับ กอไก่กอไข่
5: แล้วคุณพ่อชอบทำอะไรตลกตลกให้ฟ้าดูปะ
4: ทำผ้าอิซาโกป้าเนี่ยมันตลกอ่ะ
5: แม่สวยไหม
4: สวยสวยเหมือนนางฟ้า
5: คุณพ่อหล่อไหมครับ
4: หล่อหล่อเหมือนตุ๊กแก
5: ชื่อน้องอะไรนะ
4: เฟิร์ส
5: คุณพ่อของใครบ้างอ่ะ
4: คุณพ่อคุณแม
5: ่แล้วอยู่ที่บ้านใครทำกับข้าวให้เฟิร์ส
4: กิน
5: แม่หม่อมม้าใจดีไหมคะ
4: ในโลกนี้
5: แล้วอยู่บ้านป๋อม้าชอบทำอะไรบ้าง
4: นอน
5: ป๋อม้าสวยไหมคร
4: ับ สวย
5: แล้วป๋อม้าหล่อไหม
4: หล่อ
5: รู้จักคำว่าโกหกไหม
4: รู้จัก
5: โกหกคืออะไรครับ
4: โกหกพ่อแม่
5: โกหกพ
4: ่
5: อแม
4: ่ไม่ดี
5: ผิดยังไงอ่ะ
2: บ๊ายบายคือลูกๆทั้ง5คนนะฮะเราเลยไม่แน่ใจว่าเด็กๆมาแนะนำตัวหรือมาแฉพ่อแม่กันนะฮะมีแฉมีแฉกันด้วยนะ
0: ดูคุณพ่อคุณแม่บอกก็ดูพูดความจริงนะดูไม่ได้มีอะไรปิดบังทีนี้วันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่ช่วงแรกของเรานะคะกับช่วง guessing game ค่ะกับการทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างวันนี้เราก็จะมีสถานการณ์ตัวอย่างแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ลองทายใจดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ลูกๆจะทำอย่าง
2: เดี๋ยวก่อนไปดูสถานการณ์กันนะครับเราลองมาถามพ่อคุณแม่ดูก่อนว่าพ่อคุณแม่ครับเคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมฮะที่บ้านเราเข้าไปเปิดประตูห้องเข้าไปโอ้โหของกระจัดกระจายเลยหรือของกินกำลังเละเทะอยู่เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยลูกทำแน่ๆเคยเกิดอะไรขึ้นไหมฮะ
6: ค่ะก็เปิดเข้าไปในห้องนั่งเล่นก็ตกใจข้าวของกระจายเต็มพื้นไปหมดเลยก็ถามเขาว่าเจแปนบอกมาม่ามาซะดีๆว่าฝีมือใคร
2: นั่นคือถามเลยเนี่ยฝีมือใครจ้องไปที่ลูกเลย
7: ในบางสถานการณ์อย่างเช่นเมื่อมีสิ่งของเสียหายและคุณพ่อคุณแม่ไปเห็นทีหลังมักจะตัดสินเด็กในทันทีว่าเขาน่ะมีส่วนทำของพังแน่ๆเราจึงจำลองสถานการณ์ครับมีสิ่งของที่พังง่ายล้มง่ายและถ้ามันเกิดล้มเกิดพังขึ้นมาล่ะเด็กจะพูดจริงหรือพูดไม่จริงกันแน่
2: ว่าคุณแม่ดูด้วยกันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกตัวเองบ้างโดยที่สถานการณ์นี้มีคุณครูร่วมมือกับเราด้วยเชิญครับ

0: ขยับตัวนิดเดียวมันล้มได้ยังไงเนี่ยของมันพังลงไปโดยไม่ได้แตะต้องจะบอกครูว่ายังไงครับ
1: อะไรคะลูกอะไรหล่นลูก
0: น้องแพมก็บอกไปว่ามันล้มเองครับมาดูเจแปนบ้างโอ้โหมาแตะปั๊บล้มเลยเอาละสิเมื่อคุณครูเข้ามาจะบอกคุณครูว่ายังไงครับ
2: เจแปนเจแปนรู้ว่ามันเจ็บปวดแล้ว
3: เจแปนอธิบายด้วย
1: ที่นั่งอยู่ตรงนี้ไปไหนอะครับ
0: พยายามอธิบายกับคุณครูครับว่าไม่คิดว่ามันจะล้มมาดูฟันฟาดครับมองไปมองมา
3: ของฟันฟาดฟันฟาด
0: ขยับโต๊ะนิดเดียวโอ้โหล้มเลยเอาละสิก็แค่ขยับโต๊ะแล้วล้มจะบอกคุณครูว่ายังไงล่ะครับเนี่ย
3: หล่นไปแล้ว
1: พี่บ้านล้มใครทำพี่บ้านอย
0: ู่นะครับฟันงงอยู่ครับว่ามันล้มได้ยังไงมาดูเฟิร์สกันบ้างครับเอามือแตะโต๊ะเอ้าหันกลับมามันล้มเลยเฟิร์สงงครับว่าเอ๊ะเรามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าเนี่ยคุณครูถามจะตอบยังไงเนี่ยก็เอามือไปโดนโต๊ะตัวต่อมันล้มของมันเองครับ
2: มันล้มเอง
0: คิดว่ามันล้มเองครับมาดูทิกเกอร์ครับ
3: ทิกเกอร์ครับ
0: เอาละสิทำของหลุดมือไปโดนครับแม่และจะทำยังไงล่ะทีนี้

0: โอ้โหลุกลี้ลุกลนเลยครับพอคุณครูมาก็รีบบอกทันทีเลยว่ามันล้ม
1: เป็นยังไงคะเราดู
2: มีทั้งอธิบายแล้วก็มีทั้งนิ่งๆสายหน้า

0: บางอย่างที่เด็กไม่รู้จริงๆนะคะว่านั่งนั่งเล่นๆอยู่แล้วตัวเองแค่กระเถิบตัวแล้วอยู่มันหล่นลงมาแล้วมันก็พังมาคือเขาแค่จับอะค่ะมือไม่ได้โดน
1: ฉัน
0: ไม่คือรู้อะไรก็จะงงๆว่าเอ๊ะมันตกได้ยังไงเพราะฉะนั้นพอบอกว่าใครทำส่วนใหญ่เด็กจะพูดคำแรกเลยคือ
2: ไม่รู้
0: แล้วบางคนนะคะจะเห็นว่าพอหันตัวไปนิดนึงนะคะแล้วก็ของตกปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าเด็กเหมือนกับไม่ได้คิดว่าตัวเองเกี่ยวข้องกับของคือมันเริ่มต้นจากคำว่าเด็กเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรหรือว่าไม่คิดว่าสิ่งที่ทำอยู่คือเป็นตัวเองแหละที่ทำให้ตกแต่ถ้าในกรณีที่ว่ามีลักษณะที่เด็กพอจะรู้บ้างเช่นอาจจะสนใจนิดนึงนะคะอาจจะเกือบละอาจจะไม่โดนก็ได้นะคะแต่มันเหมือนกับพุ่งความสนใจไปตรงนี้ละนะคะสังเกตปฏิกิริยาถ้าเด็กโดยทั่วไปสมมติเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเด็กจะมีอาการแบบมองซ้ายมองขวาเคยเห็นหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรเปล่าเนี่ยคือภาวะเนี้ยค่ะเป็นภาวะเหมือนกับว่าเป็นการป้องกันตัวเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วของคนทุกคนจะเป็นเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งพอของมันตกลงมาปุ๊บนะคะที่บอกว่าเมื่อกี้บอกอุ๊ยเด็กวิ่งเลยวิ่งเลยโอ้เพราะเขารู้ว่าอุ๊ยถ้าทําอะไรลงมาแล้วมันเกิดความเสียหายอยากที่จะบอกก่อนว่าไม่ใช่ฉันนะไม่ใช่นะเพราะว่าอาจจะหนึ่งในเรื่องของการกลัวลงโทษแม้ว่าจะรู้นะคะแม้ว่าบางทีแบบไม่แน่ใจเนี่ยแต่จะบอกเลยว่ากลัวว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะถูกลงโทษหรือเปล่าเดี๋ยวจะถูกดุไหมนะคะมันก็อาจจะมีลักษณะแบบที่เราเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะตอบแบบนี้ว่าไม่รู้อ่ะคือเด็กอาจจะบอกไม่หมดแล้วก็เขายังงงๆอยู่เพราะว่าเด็กยังเชื่อมโยงไม่ได้ค่ะระหว่างสิ่งที่เขาอยู่ข้างหน้ากับสิ่งที่มันยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลย
2: ฟังดูแล้วความไม่รู้ของเด็กก็คือไม่รู้จริง
1: ๆไม่รู
2: ้เนาะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาเข้าใจแล้วไงว่าแตะโต๊ะแล้วจะทําล้มได้ก็อาจจะตีความไปว่าเด็กไม่พูดความจริงก็เป็นไปได
1: ้ครับ
2: คราวนี้เรามีอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะดูซิว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรค่ะ
3: เมื่อถึงเวลาอยู่คนเดียวล่ะเด็กๆจะทำอย่างไรและเมื่อผู้ใหญ่กลับมาถามจะตอบจริงหรือไม
4: ่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าเหตุการณ์สถานการณ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะเชิญครับคุณพ่อ
5: ผมเชื่อใจน้องแพม
4: ครับ
5: ว่าเขาเชื่อคุณครูครับ
4: เชื่อคุณครู
5: นั่งเฉย
4: ๆนั่นคือคุณครูบอกว่าอย่าเล่นกล่องนี้นะน้องแพมไม่เล่นแน
5: ่เล่น
4: แล้วถ้าคุณครูเข้ามาน้องแพมไม่ได้ดูจะบอกครูว่าดูไหมครับ
5: ไม่
4: ก็นั่นแหละไม่ควรบอกว่าดูนะ
5: ครับ
4: นี่คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เชื่อว่าลูกตัวเองจะเป็นอย่างนั้นครับ
2: ค่ะ
4: น้องแพมไม่ทำลุกไปเลยนอกจากดูแล้วเคาะด้วยว่าเป็นอะไรนะครับ

0: าล่ะสิน้องแพมจะบอกคุณครูไปตามจริงหรือเปล่าม าดูน้องเฟิร์สครับกับสถานการณ์เดียวกันเลยจ้า
1: คิดว่าดูค่ะ
2: เพราะคิดว่าไปดูกล่องนี้แน
1: ่แน่นอนเพราะว่าคิดว่าเขาน่าจะอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่แล้วถ้าครูเข้ามาเขาคงจะแบบไม่ได้ดู
2: คือคิดว่าน่าจะบอกแน่เลยว่าไม่ได้ดูแน่ๆครับ

0: นหน้านี้คุณแม่ทายไว้ว่า
1: แล้วถ้าครูเข้ามาเขาคงจะแบบไม่ได้ดู
2: คือถ้าครูเข้ามาบอกแน่เลยว่าไม่ได้ดูแน่แน่ครับ
0: แล้วน้องเฟิร์สก็ตอบว่าม าดูน้องเจแปนกันบ้างครับ
3: คิดว่าดูเหมือนกันครับ
2: คิดว่าดูแล้วถ้าพอครูเข้ามาแล้วคิดว่าลูกเราจะบอกว่าอะไร
3: จะบอกครับ
2: บอกว่า
3: บอกว่าดูฮะ
2: บอกว่าดู
3: ใช่ครับอยากจะแปลนอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรอะไรอย่างเงี้ย
2: นั่นคือบอกตามที่ตัวเองทำเลยว่าดู
3: ใช่ครับ
2: เจแปนคุณแปนแย่ด้วยเทปแรกของข้าจะไปสั่งไม้เลยดีกว่า
0: ก่อนหน้านี้คุณพ่อทายว่าอย่างไรครับ
3: บอกว่าบอกว่าดูฮะ
2: บอกว่าดู
3: ใช่ครับอยากจะแปลนอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: นั่นคือบอกตามที่ตัวเองทำเลยว่าดู
3: ใช่ครับ
0: อ้าวแล้วเจแปนจะตอบว่าอย่างไรครับมาดูน้องทิกเกอร์ครับ
2: เชิญครับ
4: คิดว่าน้องดูเหมือนกันนะ
2: ครับ
4: ค่ะเพราะว่าอาจจะอยากรู้อยากเห็นข้างในว่ามีอะไร
2: ครับ
4: ค่ะ
2: แล้วถ้าคุณครูเข้ามาแล้วคิดว่าน้องจะบอกว่าไงครับ
4: บอกว่าดูแต่อาจจะเสริมท้ายนิดนึงว่าดูนิดเดียว
2: ไม่ดูเลยเยอะเลย
4: ใช่ค่ะ
2: นิดเดียวเอง
4: ใช่ค่ะ
2: ยังไง
4: ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้คุณแม่ทายว่าอย่างไรครับ
4: บอกว่าดูแต่อาจจะเสริมท้ายนิดนึงว่าดูนิดเดียว
2: ไม่ดูเลยเยอะเลย
4: ใช่ค่ะ
2: นิดเดียวเอง
4: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
0: อ้าวแล้วทิกเกอร์จะบอกคุณครูว่ายังไงล่ะเนี่ยถึงน้องฟ่านฟ่านครับดูหน้าคุณพ่อคุณแม่สิครับเอ็นดูลูกในสถานการณ์นี้เหลือเกินครับ
5: กล่องมันมีอะไรอาจารย์เปิ้ลคะเราดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเด็กๆทำอย่างไรกับสถานการณ์เหล่านั้นเราพอจะอธิบายอะไรได้บ้างคะ
6: ต้องบอกอย่างนี้แม้ว่าไม่ใช่เด็กๆนะเป็นผู้ใหญ่นะคะต้องถามเลยแอบดูไหมคุณแม่ขา
5: เกิดแบบใช่ไหมคะเกิดมีกล่องแล้วแบบพี่บอยอย่าเปิดดูนะเดี๋ยวนี้นะกลับมา
2: อันนี้อย่ากินนะอันนี้อย่าไปแตะนะโอ้โหเป็นเราเนี่ยขนาดนี้เราก็ทำ
5: ใช่ไหมมันมีพลังขับเคลื่อนบางอย่าง
6: ใช่ใช่เพราะว่าภาษาเหมือนกับถ้ายิ่งเห็นวัยรุ่นนะเขาจะบอกว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ่งนะคะคือถ้าในสถานการณ์นี้ต้องเรียกว่าทางพาไปที่เราทำให้เด็กเลยตอบไม่ตรงความจริงหรือทำให้เด็กจะต้องปกป้องตัวเองว่า ไม่ได้ดูเปล่าเป็นเพราะอันนี้ค่ะถ้าเกิดในสถานการณ์นี้เนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ภาษาละขอบคุณพ่อคุณแม่ที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ทราบว่าภาษาของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกระตุ้นนะคะต่อมจินตนาการเขาเพราะเด็กวัยนี้เป็นเด็กวัยอยากรู้อยากเห็นอยากมีจินตนาการอะไรก็ไม่รู้อยู่ในกล่องแล้วมีรูเจาะไว้ต่างหากมันสงสัยอะนะคะแล้วก่อนออกไปก็มาใกล้เลยนะมีแตะตัวด้วยนะมือก็ชี้ไปที่กล่องนะคะ
4: ชี้นำมา
6: ชี้นำนะคะอย่าเปิดนะลูกอย่าดูนะลูก
2: โอ้โหจินตนาการ
6: ถูมือเลยอะไรละเนี่ยอะไรละเนี่ยถูกต้องนะคะพอพูดแบบนี้ปุ๊บจะสังเกตว่ามันเป็นลักษณะอะค่ะว่าเราจะเห็นธรรมชาติออกไปเลยว่าพอผู้ใหญ่หันหลังปุ๊บเด็กทุกคนเลยจะมีอาการไงคะ
4: โอ๊ยอะไรอยู่ในกล่อง
6: ฉันสงสัยฉันสงสัยเพราะวัยนี้ก็อยากจะรู้อยากจะเห็นอยู่แล้วนะคะที่เขาจะดูเพราะนั้นพอเข้าไปปุ๊บมันจะเกิดอาการใช่ไหมส่องเพราะว่าภาษาชี้นำห้ามแอบเลยแอบดูนั่นภาษาชี้นำห้ามแอบเลยแอบเปิดพอคุณครูกลับมาปุ๊บนะคะคุณครูกลับมาปุ๊บคุณครูก็เดินมาเลยถามคำถามเดิมเลยนะคะเมื่อกี้ลูกเปิดดูหรือเปล่าภาษาชี้นำอีกแล้วชี้ไปที่กล่องเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่าค่ะเด็กๆกลัวค่ะกลัวการถูกลงโทษกลัวแล้วภาษาทุกอย่างมันบอกไปหมดแล้วก็เลยบอกว่าเปล่าค่ะแต่สุดท้ายค่ะถ้าในกรณีของน่ารักนะน้องคนสุดท้ายนะคะที่เมื่อกี้มาปุ๊บแล้วพอคุณครูเดินมาปุ๊บค่ะเลยค่ะเลยเปิดมาปุ๊บจังหวะตกใจแต่เด็กก็น่ารักนะคะน้องบอกว่าอะไรคะดูค่ะ
2: ดู
6: ค่ะดูนะคะแต่ดูแล้วคือยังไม่รู้เขาก็บอกตามนั้นนะคะเพราะนั้นในกรณีนี้เด็กก็รู้ว่าผู้ใหญ่มาเห็นเขาพอดีนี่คือเป็นความซื่อสัตย์ของเด็กนะที่เขาก็บอกค่ะว่าดูไหมดูแต่ของคนอื่นนี่คือผู้ใหญ่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นแล้วภาษาที่พาไปด้วยก็คือกลัวถูกดูอ่ะกลัวถูกว่าเพราะถูกบอกไปแล้วว่าอย่าก็เลยยันว่าเปล่าไม่ได้ดู
4: อาจารย์เปิ้ลคะแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงให้ลูกเราพูดความจริงกับเราล่ะคะ
6: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เลยถ้าเป็นในกรณีนี้เนี่ยต้องมาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เองจะต้องปรับตั้งแต่คำพูดแรกคือหนึ่งคุณพ่อคุณแม่จะต้องพูดในเรื่องที่เป็นคำพูดบวกคือคำพูดที่อยากให้เขาทำไม่ใช่คำพูดที่ไม่อยากให้เขาทำนะคะเพราะนั้นโอกาสที่จะเลี่ยงในเรื่องของการที่เด็กอย่างที่ว่าทางพาไปเนี่ยจะน้อยลงอันนี้คือในกรณีแรกแต่ถ้าในกรณีสองที่เราจะต้องการที่เราพูดไปแล้วล่ะแล้วเราต้องการตรวจสอบนะคะขอเป็นภาษาเปิดเป็นไงลูกเมื่อกี้ทำอะไรบ้างคะแล้วเวลาภาษาเปิดเนี่ยคือทำอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างเล่นอย่างไรคือไม่ลงไปแล้วก็พูดตรงไปเลยว่าเปิดหรือเปล่าหรือไม่เปิดนะคะใบหน้าเนี่ยยิ้มนิดนึงเธออยากรู้ว่าเขาเปิดไม่เปิดเธอต้องการเช็คเป็นไงจ้าเมื่อกี้ทำอะไรจ้าไม่ใช่เมื่อกี้ทำอะไรอ่ะลูกนั่งทำอะไรคือท่ามาปุ๊บค่ะเด็กก็กลัวแล้วว่าเอ๊ะเดี๋ยวฉันจะถูกดุไหมฉันจะถูกทำโทษไหมเพราะฉะนั้นภาษาบวกนะคะแล้วก็ใช้ภาษาที่เปิดเวลาถามคำถามพร้อมทั้งใบหน้าที่ดูเหมือนว่าเป็นมิตรกันนะ
4: เป็นยังไงล่ะครับจางเลยนะคะก็เป็นคำแนะนำดีๆจากอาจารย์เปิ้ลแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับอาการที่ลูกเนี่ยพูดไม่หมดพูดเฉยๆไหลไปเรื่อยๆดูซิว่าเราจะรับมือได้อย่างไรนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม
7: ่สู้ๆพ่อแม่จะทำ

0: ะเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทคนิคจากครอบครัวจากทางบ้านบ้างนะคะซ
1: ึ
0: ่งแน่นอนแต่ละครอบครัวก็จะมีเทคนิคในการรับมือกับการที่ลูกไม่พูดความจริงหรือว่าพูดไม่หมดเช้ใช้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่ากับครอบครัวแรกนะคะว่าเขาจะมีเทคนิคอย่างไรในการรับมือกับลูกพูดความจริงไม่หมดนะคะกับครอบครัวน้องโบนัสค่ะ
2: แม่ไดนะคะเป็นคุณแม่ของน้องโบนัสค่ะน้องจะเป็นเด็กค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายแล้วจะสนุกสนานอย่างทุกวันนี้เวลากินข้าวตอนข้าวเที่ยงหรืออะไรมากินข้าวเขาจะมาแล้วเอาน้ำเทให้หม่ำม้า

สิ่งที่เป็นกังวลนะคะก็เรื่องการโกหกนะคะการโกหกบางครั้งมันทำให้เราเป็นกังวลอยู่เล็กน้อยแต่ถามว่าพฤติกรรมนี้มันสามารถละลายพฤติกรรมได้ด้วยการที่แบบว่าเราใช้เหตุผลกับเขาอะพอดีจะไปทานข้าวหรือเราจะออกไปล้างรถเราบอกให้เขาอ่านหนังสือแต่เขากลับมาเล่นซึ่งเขาไปเล่นตุ๊กตาโดเรมอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: เราก็เอ๊ะเขาเล่นหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาปฏิเสธเขาไม่ได้เล่นเขาแค่จับเฉยๆซึ่งจริงๆแล้วเขาเล่น
1: มามาเมื่อกี้ยืนสอนมันกุ่นแล้วพี่ขวัญก็เปลี่ยนยืนสอนใหม
0: ่ใช่มามาถามหนูว่าเมื่อกี้หนูเล่นของเล่นหรือเปล่าคะหนูเล่นของเล่นหรือเปล่าบอกมามามามามาไม่ทำโทษหนูซึ่งเราก็ใช้เหตุผลว่าการที่เราอ่ะยอมรับความจริงว่าเราอ่ะเล่นเราก็บอกว่าเราเล่นเราโกหกมันไม่น่ารักนะรู้ไหมซึ่งถามว่าเขาในสิ่งที่ว่าเขาโกหกแล้วเขาเล่นจริงมามาก็ไม่ตีหนูยังไม่ได้อ่านหนังสือใช่ไหมสรุปหนูเล่นแล้วใช่ไหมคะหนูยอมรับแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าเขาเหมือนกับว่าพฤติกรรมที่โกหกเนี่ยมันสามารถละลายได้เก่งมากเลยนะหนูเป็นเด็กดีหนูยอมรับความผิดนะมามาให้รางวัลหอมกันที่หนึ่งจุ๊บอีกข้างหนึ่งหอมมามาหน่อย

0: การที่ลูกโกหกแล้วเราจับได้แล้วเราให้อภัยนะคะมันเป็นสิ่งสำคัญตรงที่ว่าเขาจะยอมรับในสิ่งที่ว่าเกิดขึ้นแล้วการให้อภัยเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราควรจะพูดตรงๆก็ได้ไม่ควรจะพูดโกหกเป็นการละลายพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ว่าครั้งต่อไปเขาไม่จำเป็นต้องพูดโกหก
1: อธิบายเหตุผลให้ลูกเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมให้ลูกพูดความจริงมีว่าคุณแม่เคยใช้วิธีนี้บ้างไหมครับ
2: มีอย่างน้องได้ของเล่นจากคุณพ่อเป็นเครื่องบิน
1: ครับ
2: อันนี้ก็เล่นไปเล่นมาเล่นดีๆก็หล่น
1: ครับ
2: แล้วไอ้ตรงข้างหน้ามันแตก
1: ครับ
2: ที่เป็นกระจกเขาก็บอกว่านักบินมันขับไม่ดีมันขับเครื่องบินตก
1: นักบินขับเครื่องบินตก
2: ใช่
1: ฮะ
2: ที่มันตกลงไปนักบินขับไม่ดี
1: ครับ
2: เราก็รู้ว่าเขาพยายามจะเลี่ยงความผิดของตัวเอง
1: ครับ
2: แล้วก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยหนูถือไม่ดีมันก็ตกแล้วก็แตกซื้อมากี่ชิ้นเนี่ยถ้าไม่ระวังของเล่นมันก็จะตกแตกได้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขายอมรับแล้วก็ให้ระวังมากขึ้น
3: ก็อย่างสมมติว่าถ้าเขาทำนมหกอย่างเงี้ย
1: ครับ
3: แล้วถามว่าใครทำแล้วเขาบอกเหมือนจะปฏิเสธอย่างเงี้ยฮะก็บอกว่าบอกเขาว่าถ้าจะแปลงทำก็ไม่เป็นไรลูกมันเป็นเรื่องเล็กน้อยทำก็ให้บอกผู้ใหญ่จะได้มาเช็ดจะได้ไม่มีคนลื่น
1: ฮะให้เหตุผลด้วยว่าไม่ว่าหรอก
3: ไม่ว่าครับ
1: ทำก็บอกจะได้มาช่วยกัน
3: ใช่คร
1: ับ อ๋อนี่ครับนี่คือการใช้เหตุผลฮะ
4: เป็นวิธีการหนึ่งที่ดีนะคะใช้ได้ค่ะใช้ได้เลยที่เราให้เหตุผลตอนนี้มันมีสิ่งที่เพิ่มเติมเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เมื่อกี้ก็ได้บอกไปนะคะอย่างเมื่อกี้จะชอบคำพูดคุณพ่อแม่ใบหน้าของคุณพ่อจะเห็นเลยนะว่าลูกก็พร้อมที่จะพูดความจริงไม่เป็นไรนะลูกถ้าลูกทำนมหกเนี่ยแต่ให้บอกคุณพ่อคุณแม่มานะตอนนี้มันมีเทคนิคอันนึงที่ถ้าปรับแล้วมันจะดีขึ้นเลยค่ะคือก่อนที่เราจะพูดลบเนี่ยนะคะให้เราพูดบวกก่อนเช่นถ้าหนูบอกความจริงคุณแม่นะหนูจะเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยค่ะแต่โดยส่วนใหญ่เราจะพูดเป็นลักษณะคำพูดลบก่อนนะคะคุณแม่จะไม่รักนะถ้าหนูไม่พูดความจริงอย่าโกหกคุณแม่นะคะอย่าโกหกนะเพราะฉะนั้นพออย่าโกหกปุ๊บภาษามันมาละก
5: ็
4: คือภาษาด้านลบแล้วก็คำมันขึ้นคำแรกเลยว่าอุ๊ยโกหกเด็กก็จะทันทีว่า
5: ปิดกั้นตัวเองขึ้นมาทันท
4: ีใช่ว่าหนูโกหกหรือเปล่าคะกับไม่ได้พูดอะไรนะคะคือเอาคำนั้นมาเลยคุณแม่อยากรู้จริงหนูบอกความจริงคุณแม่มาก็ได้ค่ะหน้าเป็นแบบนี้นะถ้าอย่างเงี้ยคุณแม่จะดีใจมากเลยถ้าหนูบอกคุณแม่ตามความเป็นจริงนะและสิ่งที่ทำได้ก็อาจจะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเรียนรู้ให้เด็กเรียนรู้เพราะเด็กเรียนรู้เร็วมากเลยนะขนาดท่าออกกำลังกายเด็กยังเรียนรู้ได้เลยนะคะคุณพ่อเพราะนั้นเราก็เป็นตัวอย่างให้เด็กดูก็คือขอโทษนะคะคุณแม่ขอโทษนะลูกคือถ้าพ่อแม่พูดขอโทษเป็นเด็กจะเรียนรู้ว่าเด็กต้องพูดขอโทษเป็นเหมือนกัน
1: ครับ
6: อย่างนี้นี่เองนะเอาละค่ะหลังจากที่ได้ดูเทคนิคจากครอบครัวของน้องโบนัสไปแล้วนะคะเรามาดูอีกหนึ่งเทคนิคนะคะของครอบครัวน้องอาราเร่ค่ะ

0: ชื่อแม่โจนะคะเป็นคุณแม่ของอาราเล่เด็กหญิงอภิสราอุณหเดชตอนนี้ก็อายุ4ขวบนะคะ4ขวบแล้วนะคะแล้วก็เป็นเด็กค่อนข้างจะร่าเริง
1: อุ้ยเลือดปั่น
0: โดยรวมน้องอาราเล่แหละคะหลากหลายอารมณ์นะคะแต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นคนร่าเริงแล้วแล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจคือลื่นไหลลื่นไหลจนบางครั้งเนี่ยออกแนวเอ๊ะโกหกหรือเปล่าตอนแรกไม่คิดว่าเขาโกหกอะนะคะพอไปโรงเรียนเราเริ่มมีข้อเปรียบเทียบคือไปโรงเรียนเนี่ยเวลาเขาจะอาจจะมีฟกช้ำดำเขียวมาบ้างเป็นธรรมดาของเด็กๆ เวลาเราถามเนี่ยถามแล้วคำตอบเขาคือหนูโดนเพื่อนผลักบ้างหรือหนูเดินชนเองบ้างคือคำถามเดียวแต่ได้คำตอบมา 4-5 อันดูไปดูมาเหมือนกับว่าเอ๊ะอันไหนคือจริงกันแน่เขาบอกเด็กไม่โกหกเราเริ่มไม่เชื่อเริ่มมีความรู้เฮ้ยเด็กเดี๋ยวนี้อย่างนี้เลยเหรอแล้วตามทันไหมเนี่ยแล้วอันไหนคือจริงอันไหนคือเท็จเวลาค่ะถามตั้งหน้าตั้งตาถามจริงจังอย่างเงี้ยเขาก็จะมองไปทางอื่นแล้วก็เฉยเฉยไปคุยเรื่องอื่นไม่ยอมตอบซะอย่างนั้นเลยไม่รู้จะถามยังไงถ้าเจอเรื่องโกหกอย่างน้อยๆหนึ่งคุณแม่ต้องใจเย็นอย่างน้อยเราต้องใจเย็นแล้วก็ค่อยๆถามเอะอะมึงมาพาโวยจะไม่ได้อะไรเลยจากเด็กนอกจากความกลัวและจะโกหกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาจะไม่ไว้ใจเราเลยถ้าเราใช้วิธีหนึ่งให้เขายอมรับแล้วชมเขากอดเขาแล้วพฤติกรรมเขาลดลงเราก็ยังใช้ได้แต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีนี้แล้วไม่ดีขึ้นเราก็จะปรับเปลี่ยนอ่านนิทานเลยค่ะตัวไหนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเขาอะใช้ได้หมดเลยหนูอยากเก่งแบบนี้ไหมหนูอยากได้แบบนี้ไหมหนูเป็นตัวนี้ไหมเป๊ะใช่ได้เรื่องนิทานนี่ช่วยแม่ได้เยอะเพราะเขาเป็นเด็กชอบให้อ่านหนังสือให้ฟังเป็นชั่วโมงชั่วโมงโดยที่ไม่ไปไหน
1: ใช
0: ่เออแล้วหนูเป็นเด็กกล้าหาญป่ะเนี่ย
1: กล้า
0: ที่จะบอกใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ถามว่าลดลงไหมนิสัยโกหกน้อยลงค่ะชัดเจนเขาดีขึ้นเขาก็จะยอมรับโดยเฉพาะการขอบใจนะลูกนะที่หนูไม่โกหกแสดงว่าหนูเป็นเด็กดีแล้วหนูรักแม่

0: ใช้วิธีเล่านิทานฮะวิธีการเล่านิทานเปรียบเทียบเพื่อชวนเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับลูกคุณพ่อคุณแม่มีใครเคยใช้วิธีเล่านิทานบ้างไหมครับ
1: ทำอะไรไปแล้วเมื่อมีความผิดอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะเชื่อมเข้าตรงที่นิทานว่าเรื่องพินอคคิโอเรื่องเด็กเลี้ยงแกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราก็เปรียบเทียบให้เขาดูว่าแบบนั้นดีไห
0: ม
1: แล้วก็ให้มองมุมกลับว่าถ้าเป็นตัวเองชอบไหมมีคนโกหกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็จะเลือกใช้นิทานที่เกี่ยวกับการพูดไม่จริงมาเล่าให้ลูกฟังครับ
2: โอ้เป็นเทคนิคที่ดีมากค่ะนี่ต้องชมคุณแม่ของน้องอาราเล่แล้วก็คุณแม่หลายๆคนนะคะหลายๆบ้านเลยที่ใช้เทคนิคนี้เพราะว่าการใช้รูปแบบของนิทานเนี่ยเด็กในวัยนี้ค่ะชอบฟังนิทานแล้วเราก็เรียนรู้ว่าการที่เราจะให้เด็กมีพฤติกรรมอะไรเนี่ยเราสามารถสอนผ่านทางนิทานได
3: ้
2: เพราะถ้าเด็กมีการชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบตัวละครไหนเนี่ยเด็กก็พร้อมที่จะทำตามถ้าเขารู้ว่าถ้าตัวละครนี้ทำแล้วคนจะรักจะประสบความสำเร็จเขาก็พร้อมจะทำตามถ้าตัวละครนี้ทำแล้วมันมีอะไรที่จะเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับตัวละครเด็กก็พร้อมที่จะบอกว่าไม่เอาดีกว่าเพราะเด็กกลัวจะไม่ได้รับรางวัลกลัวการถูกลงโทษนะคะตอนนี้น่ารักมากเลยคือหนึ่งเนี่ยถ้าเราใช้นิทานแบบเดิมๆที่มีมาอย่างเช่นสมมติพูดถึงเด็กเลี้ยงแกะนะอาจตอนสุดท้ายอาจจะเพิ่มหรือว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเด็กเลี้ยงแกะควรจะทำยังไงดีลูกถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะคือเด็กเขาก็จะได้คิดถ้าเราจะเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยสมมติเด็กตอบได้ถูกนะคะคุณพ่อคุณแม่รีบใส่หน้าตาค่ะลงไปว่าโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยลูกเนี่ยถูกต้องเลยคุณลูกนี่น่ารักมาก
3: และนี่ก็เป็นเทคนิคจากทางบ้านนะคะแต่ว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะเรายังมียุทธวิธีนะคะที่จะมารับมือนะคะปรับให้ลูกเราเป็นเด็กที่พูดความจริงไปดูกันเลยกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่ะค่ะ
0: เล่นกันก่อนเลย
3: อาจารย์เปิ้ลขาเราเล่นยังไงคะเกมนี
2: ้วิธีการนะคะเพื่อที่ให้เด็ก

0: รู้ว่าถ้าเขาพูดสิ่งดีสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขามั่นใจเนี่ยให้เขานะคะบอกขึ้นมาเลยแล้วเราจะให้รางวัลโดยการที่เราแสดงออกว่าเรารู้สึกดีกับเขาแสดงความภูมิใจนะคะหรือพูดคำพูดที่เป็นบวกได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาพูดแล้วมันไม่ถูกต้องเช่นของแต่ละชิ้นนะคะว่าเป็นของใครถ้าเด็กพูดแล้วผิดขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะทำหน้าเหมือนกับหน้าสลดนิดนึงเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ว่าถ้าเขาทำผิดแน่นอนค่ะคุณพ่อคุณแม่เสียใจแต่เราไม่ต้องพูดว่าพ่อแม่เสียใจแต่ให้เขาเรียนรู้จากการเล่นเพราะนั้นแล้วเราก็จะทำหน้าสลดนิดนึงถ้าเขาตอบผิดนะคะค
1: ่ะลองดู
2: ลองดูเลยค่ะคุณแม่วีขาลองกันเลยดีกว่า
3: แม่ลองดูครับ
0: เริ่มหยิบชิ้นไหนก่อนก็ได้เลยค่ะ
4: นี่นะคะเฟิร์สครับ
3: ครับ
4: อันนี้ของเฟิร์สหรือเปล่าคะ
3: โอ้โดเรมอนเนี้ยตีทุกวันของเฟิร์สครับขอบคุณครับแม่
2: เอ็นดูจัดที
3: ่
2: ต่อไป
4: โอเคแล้วอันนี้ล่ะคะของใคร
3: สวยจังของคุณแม่ครับ
2: เก่งจัง
0: เก่งอย่างนี้
2: เก่งอย่างนี้ไม่ใช่ของแกนะคะ
3: นี่บวมสองข้างเลยครับแม่
2: เต็มที่เต็มที่ชิ้นต่อไปมีอีกไหมคะ
0: ลองสักชิ้นหนึ่งที
3: ่ลองชิ้นหนึ่งที่อาจจะพูดไม่จริง
0: ค่ะ
3: โอเคครับ
2: เช่น
4: อันนี้ของใครเอ่ย
3: ร
4: ู้ไหม
3: รู้จังของเฟิร์สเองครับอันนี้ของเฟิร์ส
4: จริงเหรอแน่ใจไหม
3: งั้นไม่แน่ใจอะครับ
4: ไม่แน่ใจ
0: บอกคุณแม่ดีๆนะคะ
3: ถ้างั้น
4: คุ้นๆไหม
3: ของคุณพ่อครับ
4: เก่งมาก
2: นี่เป็นตัวอย่างนะคะก็สอนให้ลูกบอกว่าไม่แน่ใจถ้าไม่รู้ไม่ใช่ว่าบอกไปเรื่อยของคนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอันนึงจะเห็นเลยว่าคุณแม่เนี่ยนะคะแม่วีเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ลูกพูดอันนี้ลูกดูดีๆสิคะ
3: อ
0: ัน
3: นี้ดูดีๆให้เวลาด้วย
0: นะคะเพราะบางทีเด็กอาจจะตอบเพราะว่าอาจจะสนุกก็ได้ตอนช่วงนั้นฉันสนุกฉันก็เลยบอกว่าของหนูแต่เราบอกว่าอย่าก็ขอบคุณแม่นะคะอุ๊ยเด็กจะโดนไปแล้วทันทีแม่บอกลูกดูดีๆนะคะให้อีกครั้งนึงเนาะแต่ว่าตอนช่วงที่ใช่ค่ะให้มีเวลานิดนึงเพราะตอนช่วงนั้นเค้าอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือเค้าอาจจะบอกไม่หมดหรือไม่ได้ดูดีๆเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้ได้หรือเมื่อกี้นี้เด็กจะเริ่มรู้แล้วว่าสายตาเราสลดลงนะคะถ้าตาสลดลงเขาจะเอ๊ะนิดนึงแล้วเราก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าหนูไม่แน่ใจนะหนูขอโทษคุณแม่แล้วตอบใหม่ไหมคะนะคะไม่แน่ใจคือไม่แน่ใจนะคะแบบนี้ค่ะก็ได้แปลว่าเราให้เด็กอย่างที่ว่าเริ่มต้นจากการเขาทำถูกให้แรงเสริมบวกก่อนต้องบวกมาก่อนลบแต่ให้เด็กเรียนรู้ลบด้วยเพราะเป็นไปไม่ได้ว่าในชีวิตที่เขาจะเติบโตมามันจะมีบวกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มความทนทานให้เขาได้ค่ะ
2: นะคะเอาละค่ะโหเป็นยังไงบ้างนี่คือยุทธวิธีการเล่นนะคะอันนี้ของใครกันแน่ลองถามลูกตั้งคำถามให้ลูกนะคะแล้วก็เหมือนกับสอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะพูดความจริงหรือว่าถ้าไม่ทราบก็บอกว่าไม่ทราบหรือว่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็เป็นยุทธวิธีแรกที่เรามาแนะนำนะคะเรื่องของการเล่นมาดูยุทธวิธีต่อไปกันเลยค่ะมาอีกหนึ่งยุทธวิธีเรื่องของการคุย
3: ครับ
2: คุยยังไงคะอาจารย์เปิ้ลคะ
0: วิธีการคุยนะคะเราก็อาจจะให้หนึ่งเลยในเรื่องของการให้เหตุผลลูกนะคะถ้าสมมติว่า เกิดเราคิดว่าลูกตอนนี้เฉยๆอยู่หรือยังพูดไม่หมดเพราะเด็กก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรถ้าเราให้เหตุผลเขาว่าผลจากการกระทำตรงเนี้ยถ้าเขาไม่บอกเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราบอกในสิ่งที่ เขาควรจะต้องทำว่าเขาควรจะทำอะไรนะคะแล้วก็ถ้าในสิ่งที่เขาทำได้ตามนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่ว่าเลยค่ะสำคัญมากเลยจับถูกเขานะคะก็คือใช้หลักของการชมหรือพูดให้เขารู้สึกว่าโอ้สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันใช่แน่เลยถ้าเป็นแบบนี้โอเคเลย
2: เอาละค่ะทีนี้เรามีสถานการณ
3: ์
2: ตัวอย่าง
3: สถานการณ์ตัวอย่างนั่นคือถ้าคุณพ่อคุณแม่จับได้ว่าลูกของเราไปเอาสีเทียนของเพื่อนมาครับอันแรกนั่นคือการใช้เหตุผลครับ
2: ใช้เหตุผล
3: การใช้เหตุผลคือหนูหยิบสีเทียนของเพื่อนมาแล้วเพื่อนจะใช้อะไรระบายสี
2: นี
0: ่ได้ค่ะอันนี้ก็สามารถใช้ได้เพราะนั้นการใช้แบบนี้ก็ได้ว่าเอาแล้วเพื่อนจะใช้อะไรระบายสีลูก
3: ครับ
0: คือหน้าจะต้องเหมือนกับว่าอ๋อเห็นใจเพื่อนนะคะเด็กจะได้รู้ว่าการหยิบมาอาจจะหนึ่งไม่ได้บอกเขาแล้วหยิบมาเลยเพราะฉันอยากทำเด็กไม่รู้ไงเริ่มต้นด้วยการไม่รู้แล้วเลยหยิบมาเด็กจะได้เนาะฉันไม่ได้คิดถึงเพื่อนเลยเนาะเพราะเราใช้หน้าของเราที่บอกว่าแล้วเพื่อนจะใช้ยังไงล่ะลูกนะคะตรงนี้ก็ได้แล้วนะคะ
3: แล้วต่อไปก็คือการบอกสิ่งที่ควรทำ
2: ตัวอย่างเช่น
3: พรุ่งนี้หนูเอาสีเทียนไปคืนเพื่อนดีกว่านะ

0: ถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นเทคนิคของคำว่าบอกสิ่งที่ควรทำเนี่ยถ้าสังเกตนะคะคำที่เราจะใช้กับลูกคือคำในอนาคตไม่ใช่คำในอดีตสิ่งที่ควรคืออะไรเห็นไหมภาษาผมมันเริ่มมาอีกแล้วพรุ่งนี้คืออนาคตพรุ่งนี้หนูเอาไปคืนเพื่อนดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าภาษามันจะพลาดทันทีเลยว่าบอกสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นทำไมหนูเอาหยิบของเขามาล่ะคะคุณแม่สอนไม่ใช่หรอคะทำไมคือเราไปว่าอดีตนะคะเพราะนั้นเราบอกไปเลยว่าสิ่งที่ควรทำคืออะไรบอกสิ่งนั้นค่ะอันนี้จะดีมากเลย
1: ครับ
2: นะคะ
1: และ
2: ปิดท้าย
1: หนึ่งเลยนั่นคือการรู้จักชมเชยครับคุณแม่ภูมิใจในตัวหนูมากที่เอาสีเทียนไปคืนเพื่อน
0: การปิดท้ายตรงนี้นะคะสิ่งที่ทำได้ถ้าเราพูดคำว่าภูมิใจนี่มันยิ่งใหญ่มากเลยนะเด็กจะรู้สึกว่าโอ้ฉันนั่นมากเลยแต่คำนี้จะพูดเมื่อพฤติกรรมมันพวกนี้ค่ะทำสำเร็จเรียบร้อยละเป็นไงลูกคืนสีเทียนเพื่อนหรือยังคะหนูเอาไปคืนแล้วค่ะหนูไปคืนน้องฟันฟ้านแล้วนะคะโอ้คุณแม่ภูมิใจมากเลยนะหนูทำถูกต้องแล้วค่ะหรือดีแล้วล่ะค่ะลูกตรงนี้ค่ะเด็กก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อต้องทำยังไงนะคะ
1: สถานการณ์ต่อไปนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่บังเอิญจับได้ว่าลูกทำนมหกฮะแล้วลูกบอกว่าไม่ได้ทำแล้วก็ไม่เช็ดให้เรียบร้อยด้วยคุณพ่อคุณแม่จะพูดยังไง
3: ก็จะพูดขึ้นมาลอยๆว่าเอ๊ะใครทำนมหกนะเจแปนเรามาช่วยกันเช็ดดีกว่าเนี่ยถ้าเกิดมีใครเดินผ่านมาแล้วลื่นล้มหัวแตกขึ้นมาเนี่ยต้องพาเขาไปโรงพยาบาลเรื่องใหญ่เลยเจแปนเห็นไหมว่าใครทำถามเขาเนี่ยค่ะให้เขาค่อยๆพูดออกมาเอง
0: สำหรับอันนี้ก็ใช้ได้ค่ะเพราะคุณพ่อแม่รู้สึกเป็นทิศทางเดียวกันนะคะอ่ะถ้าลูกทำสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่รู้แล้วนะคะแล้วเราจะบอกว่าอันนี้คือลูกโดยตรงคือไม่เป็นไรนะหนูบอกคุณพ่อมาได้ค่ะว่าหนูทำนะแล้วเราจะได้มาช่วยกันเช็ดจะได้ไม่มีใครต้องลื่นเพราะนมวันนี้นะคะทุกคนจะได้ปลอดภัยเลยลูกนะคะ
2: ทีนี้เรามาดูคำแนะนำเนาะ
1: การใช้เหตุผลคือเมื่อหนูทำนมหกแล้วปล่อยทิ้งไว้ถ้าใครมาเหยียบอาจจะลื่นล้มได้นะคะ
2: อย่างที่คุณแม่พูดเลยนะคะ
1: อันต่อไปครับบอกสิ่งที่ควรทำหนูควรบอกคุณแม่นะคุณแม่จะได้ช่วยเช็ดได้ทันทีการพูดชมเชยครับหนูเก่งมากเลยที่รีบบอกคุณแม่ครั้งหน้าหนูควรระวังด้วยนะ
0: นะคะเพราะนั้นจะเห็นเลยว่าเนี่ยหนูควรบอกคุณแม่นะเราจะได้มาช่วยกันเช็ดนะลูกเพราะตอนนี้กลายเป็นคุณแม่จะทำมีคนเดียวนะ
1: ค
0: ะถ้าเพิ่มก็คือหนูกับคุณแม่เราจะได้มาช่วยกันเช็ด
1: มีกิจกรรมร่วมกันด้วย
0: เราจะได้มีตรงนี้ได้
2: ให้ความรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทำไปด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะนั้นเด็กก็จะเรียนรู้ไปพร้อมกันแม่ก็แค่บอกคุณแม่แล้วหนูก็ไปเล่นต่อนะคะได้ค่ะ
1: น
0: ี
1: ่
2: นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นยุทธวิธีการคุยนะคะอย่าลืมนะคะแจ้งเหตุผลบอกสิ่งที่ควรทำและรู้จักชมเชยสามหลักการนี้ไม่ยากเลยนะคะเอาละค่ะแล้วยังมีอีกหนึ่งยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่เวลาจะเล่านิทานให้ลูกฟังก็จะมีหนังสือนิทานอยู
0: ่
1: หรือเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบ DVD CD ก็มีนะฮะแต่ถ้าเกิดเผอิญไม่มีตัวช่วยคุณพ่อคุณแม่อาจต้องแต่งนิทานขึ้นมาเอง
2: ฮะ
1: เรามาลองดูคุณพ่อคุณแม่ของเราจะทำยังไงดีนะฮะพ่อคุณแม่ถ้าลองแต่งนิทานเองลองดูครับ
3: ก็จะเล่าให้น้องฟังว่าวันหนึ่งนะมีน้องกุ๊กไก่เนี่ยเขาเผลอทำแก้วแตกไปแต่เขาไม่บอกคุณแม่เขาแล้วน้องเขาเนี่ยตัวเล็กๆเดินผ่านมาแล้วก็เอาเท้าไปเหยียบแก้วเลือดออกขึ้นมาน้องเลือดออกร้องไห้ใหญ่เลยเนี่ยต้องรีบพาน้องไปโรงพยาบาล
1: ครับนั่นคือทำแก้วแตกไม่ยอมบอกน้องเดินไปเหยียบเลือดออกเลยต้องไปหาหมอด้วยแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย์เปิ้ล
0: ได้ค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะสร้างขึ้นมาเพราะว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยเคยมีเหตุการณ์ที่ลูกเรานะคะคล้ายๆกันอาจจะทำแก้วแตกแล้วก็หรือมีเหตุการณ์หลายๆครั้งเนี่ยที่เรารู้สึกลูกเหมือนกับลูกจะกลัวเราไปเปล่าเพราะว่าเขากลัวพ่อแม่ดุเปล่าเด็กเลยไม่ยอมบอกเลยเพราะสาเหตุหนึ่งที่ลูกอาจจะไม่ยอมบอกพูดไม่หมดหรือพูดเฉยๆไปทางอื่นนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องดูตัวเองก่อนเลยว่าเพราะเราทำตัวเหมือนกับน่ากลัวหรือเปล่านะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะใช้การแก้ผ่านทางนิทานเนี่ยแล้วก็บอกว่าลูกว่าถ้าลูกไก่น้อยเนี่ยควรจะทำยังไงดีเนาะน้องอ่ะก็จะได้ไม่เจ็บหรือว่าไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะลูกนะคะเพราะนั้นเด็กเขาก็จะคิดลูกไก่น้อยควรจะบอกคุณแม่ถ้าเขาพูดถูกก็คืออ๋อถูกเลยลูกนะเพราะว่าการที่แก้วมันตกแตกอาจจะมีอะไรคมๆแล้วทำให้น้องเจ็บได้ลูกน่ารักมากเลยว่าถ้าเป็นลูกไก่น้อยเขาจะบอกคุณแม่นะคะแล้วคุณแม่ก็จะ

0: สอนให้เขาต้องระมัดระวังในการถือถ้วยแก้วมากขึ้น
1: อันนี้ก็เป็นวิธีที่ถือว่าได้ผล
2: โดยใช้อาจจะใช้สถานการณ์จริงที่ลูกทำนี่แหละเอามาแต่งเป็นนิทาน
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
1: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนี่ก็เป็นยุทธวิธีการอ่านนะคะครบแล้ววันนี้3ยุทธวิธีที่เรามาเล่นคุย
2: อ่าน
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทั้ง5ครอบครัวของเรามากๆเลยที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะขอบพระคุณนะคะ
2: ขอบคุณมากครับพ่อคุณแม่ครับ
1: และแน่นอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เปิ้ลด้วยนะคะที่มาร่วมแนะนำแล้วก็ให้คำแนะนำที่ดีๆกับเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะ
2: อาจารย์ต้องครับสนุกมากครับขอบคุณครับ
1: ขอเบอร์นะคะอาจารย
2: ์
1: ก่อนจะคุยอะไรกับลูก
2: เลยนะ
1: อาจารย์เปิ้ลคะพูดกับลูกยังไงดีคะ
2: รับรองว่าได้ผลแน่ๆฮะ
1: ใช
2: ่
1: แล้วค่ะ
2: คุณผู้ชมครับแล้วก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ครับสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ค่ะและอย่าลืมนะคะในการดูแลลูกนะคะพ่อแม่นั้นสำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม
3: ่สู้ๆ
1: สว
3: ั
1: สดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากครับ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เผลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว
1: ่นแล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการ Gen Y วันนี้เรื่องราวของวัยรุ่น Gen Y ของเราน่าสนใจมากครับเพราะเขาทำธุรกิจและเปลี่ยนเงิน 1,000 บาทให้เป็นเงินกว่าครึ่งล้านครับเขาคนนี้คือใครและเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจแค่ไหน

0: ที่นี่คือจุดเริ่มต้นของมิ้งเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่นี่คือที่ไหนครับ
1: ที่นี่คือสับเพ็งค่ะ
0: คือสับเพ็งแล้วเรามาทำอะไรที่นี่อ่ะ
1: มาซื้อของมาดูว่ามิ้งเนี่ยมาซื้อของตอนอายุ14เนี่ยเอาอะไรไปขายบ้าง
0: โอ้ขายส่งของขายส่งมันมีเยอะแค่ไหนครับที่นี่
1: เรียกว่าทุกอย่างที่พี่ท็อปแทบอยากได้
0: จริงเหรอโอ้ยอยากเห็นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะ
1: ได้เลยค่ะ
0: อันนี้คือที่พี่มิ้งมาซื้อของนะครับ
1: ใช่ค่ะมิ้งก็เลือกซื้อของจากที่นี่
0: อันนี้คือร้านประจำเลยปะ
1: ใช่ค่ะก็พยายามจะเลือกของที่เราถูกใจมิ้งขอตังคุณแม่มาซื้อของในสำเพ็ง
0: อ๋อครับ
1: ด้วยความที่เราเป็นเด็กค่ะตอนนั้นมิ้งอายุ14ค่ะพี่ครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากเที่ยวก็เรารู้สึกว่าสำเพ็งมันขายของถูกอยู่แล้วเรารู้จักในนามนั้นดีอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็มิ้งก็เลยมาที่นี่มาเลือกซื้อของที่อยากได้ด้วยตัวเองไม่ได้คิดว่าจะเอาไปทำเป็นธุรกิจใช่ค่ะแล้วพอมิ้งมาที่เนี่ยก็เลือกซื้อไปแต่ข้อแม้ที่เนี่ยค่ะมันก็คือว่าต้องซื้อของมีราคาส่ง3ชิ้น6ชิ้น
0: อ๋อคือเขาไม่ขายชิ้นเดียว
1: ใช่แล้วซึ่งมันราคาแพงกว่าเป็นเท่าตัวมิ้งก็เลยรู้สึกว่าโอเคมิ้งต้องซื้อ3ชิ้น
0: แล้วพอเราซื้อ3ชิ้นแล้วเราเอาอีก2ชิ้นไปทำอะไรอ่ะ
1: คือตอนนั้นมันก็คิดอย่างนั้นแหละค่ะแล้วมิ้งก็เลยว่าถ้าเรารู้จะไปทำอะไรเราไปขายต่อก็ได้กับคนรู้จักกับอะไรอย่างนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ขาดทุนหรือได้ของในราคา1ชิ้นที่เราอยากได้เนี่ยแพงขึ้น
0: ก็คือตอนนั้นก็เลยเริ่มคิดว่าจะเอาจะซื้อตรงของตรงเนี้ยไปขายต่อนี่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นจุดเริ่มต้นเลยปะ
1: ใช่ค่ะแต่ตอนนั้นมิ้งตั้งใจว่ามิ้งจะขายกับคนรู้จักใช่ค่ะ
0: คนรู้จักซื้อไหมคะตอนนั้น
1: ไม่ซื้อกับเป็นคนอื่นที่ซื้อแทน
0: อ๋อเป็นคนที่ซื้อแทน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยได้กลับมาซื้ออีกไหมครับ
1: ก็กลับมาค่ะ
0: ก็คือเริ่มกลับมาซื้อต่อเลย
1: เริ่มกลับมาซื้อเพราะมันมีคนถามเพิ่มพอมันมีคนถามเพิ่มเราคิดว่าอ้าวมันขายได้นี
0: ่อ
1: ้าวมันเกิดตั้งนี
0: ่
1: แล้วมันได้เงินกลับมามากกว่าเงินทุน
0: แล้วตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
1: 14ค่ะ
0: 14อะครับตอนนั้น14ก็เด็กม2ป่ะ14โอ้โหเด็กม2คิดอะไรอ่ะถึงแบบเฮ้ยอยากขายของขึ้นมา
1: เพราะว่ามันอาจจะเป็นเหมือนมิงไม่เคยจับเงินที่มันหามาด้วยตัวเองแล้วมันเป็นครั้งแรกที่เงินก้อนแรกในราคาหลักร้อยอะค่ะแล้วมิงรู้สึกว่ามันสร้างคุณค่าแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถควบคุมเงินก้อนนี้ได้ด้วยตัวเราเองไม่ต้องขอคุณพ่อคุณแม่เน
0: า
1: ะค่ะ

0: แล้วตอนนั้นเริ่มต้นยังไงครับ
1: ตอนนั้นมิ้งขายใน IG Instagram เนาะ
0: Instagram เลยเหรอ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มันยากมากกับการที่เราจะสร้างความน่าเชื่อถือกับเด็ก14
0: Instagram เมื่อ6ปีที่แล้วนี้ไม่เป็นที่นิยมเลย
1: ไม่เลย
0: ยังไม่มีคนเล่นเลย
1: ยิ่งเป็นการขายของในโลกออนไลน์มาก่อนยิ่งไม่เป็นที่นิยมเลยค่ะเพราะว่าคนไม่ให้ความน่าเชื่อถือคนยังไม่ค่อยเชื่อในการสั่งซื้อของออนไลน์การโอนตังตอนนั้นสมัยนั้น
0: ก็ยังเป็นเรื่องที่แบบโมไม่ทำแน่นอน
1: น่ากล
0: ั
1: วมากใช่ค่ะแล้วด้วยความเราไม่เป็นก็เลยต้องฝึกต้องเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะมิงก็พยายามถ่ายรูปเท่าที่เรารู
0: ้
1: ลงแคปชั่นเท่าที่เราจะพิมพ์ได้ในตอนนั้นจากเด็กที่ไม่มีประสบการณ์เลย
0: เด็ก14เนาะ
1: เห็นอะไรก็พิมพ์อย่างนั้นราคาเท่าไหร่ก็พิมพ์อย่างนั้นอย่างนี้เลยค่ะ
0: แล้วตอนนั้นเราเรียนรู้ได้ไงว่าเราต้องซื้อมากี่ชิ้นขายกี่บาทกำไรเท่าไหร่ส่งของยังไงทำเองทุกอย่างเลยไหมครับ
1: ทำเองทุกอย่าง
0: ทำเองทุกอย่างเลยครับ
1: ทุกอย่างเลยค่ะตอนนั้นเพราะว่ายังต้องท้าความว่าคุณพ่อกับคุณแม่มิงอ่ะเป็นพนักงานบริษัทเอกชนซึ่งไม่ได้มีความรู้ด้านพ่อค้าแม่ค้าเรื่องการขายกำไรหรือว่าการไปหาของที่จะขายได
0: ้
1: ซึ่งตอนนั้นมันเรียนรู้ด้วยตัวเองหมดเลยค่ะแล้วก็ประสบการณ์ทุกอย่างมันสอนเรื่อยๆผิดแล้วก็แก้ไขผิดแล้วก็แก้ไขอย่างนั้นอย่างเดียว
0: แปลว่าต้องมีอะไรที่พลาดไปเยอะไหมฮะช่วงนั้น
1: พลาดเยอะค่ะปัญหาเยอะอุปสรรคก็เยอะค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยเห็นของแบบเนี้ยเดินมาคือซื้อเลยปะซื้อไปแล้วต้องเราได้ดัดแปลงอะไรไหมหรือว่าเราขายแบบนี้เลย
1: จริงๆตอนนั้นอ่ะซื้อจากความชอบ
0: ก็แค่ว่าเลือกที่ชอบ
1: ถ้าขายไม่ได้เราก็ใช้เอง
0: อ๋อคิดแค่นั้นเลย
1: คิดแค่นั้นเลยขายไม่ได้ใช้เองมิ้งก็เลยว่าโอเคเราก็เลือกตามที่เราพอใจแต่มิ้งก็จะซื้อในจำนวนน้อย
0: ๆ
1: อย่างเช่นลายละ1ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าจะไปถ่ายรูปพอถ่ายรูปถ้ามันขายได้อีกเรากลับมาซื้อเพิ่มอ๋อใช่มันเป็นอย่างนั้นเลยค่ะ
0: ตอนอายุ14มาเดินสัมภาระคนเดียวปะ
1: คนเดียว
0: คนเดียวรู้สึกไงกับการที่เด็กตัวเล็กมาเดินถือของสัมภาระแล้วก็ซื้อของกลับบ้านขายของตอนนั้นรู้สึกไงอายมั้ย
1: มันไม่ได้อายเพราะว่าทุกถุงที่เราถือมันคือถุงเงิน
0: เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือเงินที่เราจะได
1: ้ใช่ค่ะถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นมิ้งว่าหลายๆคนคงเห็นมิ้งในสภาพที่เด็กตัวเล็กๆ14ขวบเราหิ้วถุงเป็นซานตาคลอสเลยค่ะ
0: มันจะรู้สึกว่าเฮ้ยทําเด็กคนนี้มาซื้ออะไร
1: ใช่ค่ะ
0: เรารู้วิธีการต่อรองราคาหรือวิธีการถามราคาลดราคากับที่ร้านเค้ายังไงอะครับ
1: ประสบการณ์เหมือนเดิมค่ะคือมิ้งต้องบอกว่าเวลาเรามาซื้อของก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นมาซื้
0: อก็
1: ไม่ว่าจะขายออนไลน์หรือว่าจะขายป
0: ล
1: ีกนอกร้านอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ได้จากการฟังการเห็นการดูหรือว่าการที่เราคิดว่าสินค้าชิ้นนี้มันต้องถูกกว่านี้สิเพื่อที่เราจะไปขายได้ราคาสู้กับคนอื่นได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการต่อรองเพิ่มขึ้นในการเพิ่มจำนวนของหรือว่าอะไรก็ตามแต่บางทีเขาเห็นเราเป็นเด็กค่ะพี่
0: เ
1: ขาก็โอ้เอ็นดูเห็นน้องมาซื้อบ่อยอะไรเงี้ยเพื่อไปขายต่อเขาก็จะให้ราคาแบบนั้นพิเศษ
0: โอเคก็คือถ้าเราซื้อปริมาณที่มากขึ้นเขาก็ได้ให้ถูกลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับโอ้ก็เรียนรู้จากการที่ว่าฟังคนอื่นดูคนอื่นเลย
1: สอดส่องตลอด
0: สอดส่องตลอด
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเรียนรู้ตัวเองทั้งหมดเลยนั่นเองว้าวเก่งมากเลย14โหตอน14เนี่ยผมยังเล่นเกมอยู่เลยรายได้ช่วงนั้นเท่าไหร่ถามได้ไหม
1: หลักหมื่นค่ะ
0: หลักหมื่นต่อเดือน
1: แฮปปี้มากค่ะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นพอได้เงินใช่ไหมคะมิ้งก็ไม่ได้ขอเงินคุณพ่อคุณแม่เลยเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็ไม่เบียดเบียนเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสบายใจที่จะใช้เงินเพราะอย่างตอนเด็ก

0: นะคะเคยเป็นไหมคะว่าเวลาเราจะขออะไรคุณพ่อคุณแม่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
1: ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนต้องมีให้ได้เกรดซี
0: อะไรอย่างนั้นใช่ค่ะทำให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยเรามีสละมากขึ้นเราก็เหมือนตอนนั้นเราคิดว่าคุณแม่เราค่อนข้างดุเราก็เลยคิดว่าโอเคเราไม่มีข้อจำกัดกับคุณแม่แล้วไปสละของเราในการใช้เงิน
1: แล้วคุณแม่ไม่ว่าเราเหรอเพราะว่าเราเป็นเด็กนักเรียนอายุ14อยู่แล้วเรื่องการแบ่งเวลาเรื่องการเรียนอะยังตอนนั้นจำการก็ยังเรียนอยู่ไหม
0: เรียนอยู่ค่ะ
1: เรียนอยู่ด้วย
0: เป็นเด็กปกติเลยค่ะที่ไปเรียนกลับบ้านทำการบ้านอย่างนั้นเลยแต่เราต้องมีข้อเสริมคือตอบไลน์ลูกค้าแพ็คของส่งของ
1: โอ้ยมีกิจกรรมที่ต้องทำมากขึ้นขนาดนั้นเราแบ่งเวลายังไง
0: ก็คือจริงๆแล้วมิงก็จะทำสมมติว่าการบ้านอย่างเงี้ยค่ะจะทำในโรงเรียนให้เสร็จเลย
1: อ๋อก็คือพออาจารย์สั่งการมากปุ๊บทำเลยฉันทำเสร็จเลย
0: ถ้าทำเสร็จได้ทำเสร็จเลยเพราะเหมือนเวลาในโรงเรียนเราก็มีเวลาว่างเยอะเนาะด้วยการที่เราเรียนวิชานึงเนี่ย1ชั่วโมงมีเวลาพักมีเวลาพัก10นาทีอะไรค่ะมิงก็ทำพอตอนกลางคืนกลับมาเราก็แพ็คของอย่างเดียวซึ่งมันใช้เวลาที่ค่อนข้างเยอะในการแพ็คของแล้วก็นอนค่อนข้างดึกแต่ตอนนั้นมิงก็คิดว่ามิงอ่ะจะใช้เวลาทุกนาทีเนี่ยให้มีประโยชน์มากที่สุดค่ะ
1: ก็หมายความว่าทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยพร้อมๆกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ตั้งใจที่จะเป็นอย่างนั้นเลย
0: ตั้งใจที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ทิ้งทั้ง2อย่างเพราะว่ามันสำคัญทั้งคู่มันคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำกับสิ่งที่เราชอบรวมกันค่ะคือจำเป็นต้องเรียนแล้วก็ชอบในการขายของ
1: เราก็ต้องทำสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราด้วยคือการเป็นนักเรียนเราพร้อมว่าเราอยากขายของเราก็คือแบ่งเวลาที่เหลือจากนั้นมาขายของ

0: ขอบคุณค่ะ
1: เป็นแม่ค้าออนไลน์มาก่อนแล้วใช่ไหมแล้วอยู่ดีทำไมถึงเปิดร้านอาหารครับ
0: เพราะว่าเหมือนเวลามิ้งขายของออนไลน์อะค่ะมิ้งขายมาหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกิฟต์ช็อปเสื้อผ้ากระเป๋าเราที่นี้รู้สึกว่าเหมือนความฝันของเด็กคนนึงที่รู้สึกว่าเราขายของมามากเพียงพอแล้วอะค่ะมันก็อยากจะมีร้านค้าหรืออะไรสักอย่างเป็นของตัวเองมิ้งอยากมีอะไรที่มันจับต้องได้มากขึ้นอย่างก่อนหน้านี้มิ้งไปเอาของจากสำเพ็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่สามารถรีแบรนด์เราได้แล้วก็มันเป็นของที่ใครๆก็สามารถมีได้อ่ะค่ะทีเนี้ยพอมิ้งเป็นเจ้าของกิจการมิ้งก็ได้บอกใครๆว่าเนี่ยคือสินค้าของมิ้งเนี่ยคือร้านค้าของมิ้งที่มิ้งขยับขยายมาจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำไมต้องเป็นธุรกิจอาหารนะ
0: เอาความจริงระดับฝีมือการทำอาหารมิ้งคือศูนย์หรือติดลบเลยค่ะคือบ้านมิ้งอ่ะไม่ทำอาหารกันกินคือซื้อขับข้าวมากินกันเพราะว่าไม่มีเวลาให้กันน้อยมาก
1: คร
0: ับ ตอนที่มิ้งคิดจะทำร้านอาหารมิ้งบอกแม่ว่าแม่มิ้งอยากเปิดร้านอาหารเพราะเราอ่ะเวลาไปกินข้าวด้วยความเราเป็นแม่ค้าอยู่ในตัวเราก็จะเห็นว่าหุยอันนี้น่าจะรายได้ดีอันนี้น่าจะรายได้ดีแต่แม่ตอนที่รู้ว่ามิ้งจะทำร้านอาหารแม่ทำตาเหลือกตกใจเลยจะทำได้ยังไง
1: ใช่เนี่ย
0: ทอดไข่เจียวบ้านมิ้งยังไม่ใส่น้ำปลาเลย
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วทีนี้มิ้งก็บอกแม่มิ้งอยากทำเลือกอาหารที่เราอยากกินต้มยำละกันเป็นคนชอบกินต้มยำมากเราที่นิ้งก็เลยคิดว่าเอองั้นมิ้งทำต้มยำนี่แหละพอคิดว่าเป็นคนที่รู้จักต้มยำดีที่สุดแหละ
1: ตอนที่จะเปิดร้านอาหารเนี่ยกลัวเจ๊งป่ะ
0: ด้วยความเสี่ยงของเงินก้อนนี้มันสูงมากค่ะเพราะว่าเงินก้อนเนี้ยมันมาจากน้ำพักน้ำแรงมิ้งที่ขายของมาทั้งสิ้น4ปีเลยไม่เคยรู้เกี่ยวกับระบบร้านอาหารมาก่อน
1: ใช
0: ่เป็นแค่การขาย
1: ใ
0: ช่ค่ะแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราคือคนที่ขายเก่งจริงๆอ่ะเราต้องขายอะไรก็ได้ขายอะไรก็ต้องขายได
1: ้
0: ทำให้มิ้งก็คิดว่าเอาสักตั้งนึงเอาเงินตัวนี้ลงทุนซึ่งจะบอกว่าวันนั้นที่มิ้งตัดสินใจมันมาจากสิ่งที่ประสบการณ์มิ้งสะสมมาไม่ใช่ว่ามิ้งตัดสินใจเร็วแล้วเปิดร้านอาหารโดยที่ไม่ได้มีการไต่ตองถึงอุปสรรคอนาคตข้างหน้าในหัวมิ้งก็คิดไว้แล้วว่ามิ้งจะต้องเจอกับอะไรบ้างค่ะเพื่อที่ว่าจะต้องแก้ไขปัญหาแล้วก็รู้สึกว่ามิ้งรองรับกับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นได้ไหมในระยะเวลาทั้งหมดอ่ะตั้งแต่มิ้งคิดตัดสินใจจนเปิดร้านใช้เวลา1เดือน
1: 1เดือน
0: 1เดือนท้วนค่ะคือทำร้านตกแต่งร้านแล้วเปิดขายใน1เดือนแรกตื่นเต้นมากค่ะไม่เคยทำร้านอาหารมาก่อนไม่เคยทำกับข้าวให้คนอื่นกินมาก่อนพอมีลูกค้าโต๊ะแรก2โต๊ะ3โต๊ะจนมาเรื่อยๆจนไปถึงลูกค้าเนี่ยต่อคิวกันน่ะมันคือแบบที่สุดแล้วของเจ้าของร้านอาหารมิ้งคิดว่าแบบนั้นคือความใฝ่ฝันมิ้งไม่ได้ต้องการให้ลูกค้าแบบหุยชัดร้านจะต้องดังจะต้องเป็นที่1ของประเทศไทยแต่คือมันแค่ได้เป็นที่ยอมรับลูกค้ามากินแฮปปี้กลับมากินอีกเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารรสชาติหรือการบริการเราดูแลทุกอย่างกับลูกค้าเราอย่างดีเพราะว่าพวกนี้มันคือกำลังใจที่ดีมาก

ช่ค่ะแล้วก็มีรู้สึกว่าวันนั้นที่มีตัดสินใจเร็วแล้วก็ลงทุนแล้วก็เปิดร้านเนี้ยมันถูกไต่ตรองมาทั้งหมดแล้วมินก็ฝ่าอุปสรรคทั้งหมดไม่ใช่ว่าการเปิดร้านอาหารโดยที่ไม่รู้อะไรเลยจะไม่เจออุปสรรคแน่นอนมันเจอทุกอย่างเจอธุรกิจทุกอย่างเจอกับปัญหาแต่

0: เดี๋ยวก่อน
1: เลยเหรอ
2: ทำเป็นสิคะมีต้องทำเป็นทุกอย่างในร้านเลยค่ะ
1: อ๋อเหรออ่ะเดี๋ยวช่วย
2: ไม่เป็นไรค่ะ
1: ก็คือต้องทำเองเป็นทุกอย่างในร้านเลย
2: ถูกต้องค่ะเพราะว่ามิ้งทำเองมาตั้งแต่แรกจนตั้งแต่ยังไม่มีสถานการณ์ฉุกเฉินใช่ค่ะ
1: เจ้าของร้านก็ต้องทำเป็นเพื่อที่จะสอนลูกน้อง
2: ถูกต้องตั้งแต่จัดร้านไปจนถึงแม่ครัวไปจนถึงเก็บล้างจานก็ต้องทำเป็น
1: อันนี้คือเซตที่เดี๋ยวยกมาให้ลูกค้าถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: นี่คือเซตใหญ่สุดเลย
2: ใช่ค่ะมาในหน้าตาแบบนี้เลยเป็นเซตทะเลค่ะ
1: เปิดร้านมาขนาดนี้มันอยู่ตัวมาขนาดนี้ได้มันต้องเจอปัญหา
2: ใช่ค่ะ
1: เราเจอปัญหาอะไรบ้าง
2: เจอปัญหาเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ปัญหาค่าที่หรือว่าปัญหาพนักงานภายในร้านหรือว่าปัญหาลูกค้าต่างๆที่ด้วยการทำร้านอาหารนะคะรสชาติแต่ละคนไม่เหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: รสชาติแต่ละคนไม่เหมือนกันหมายความว่าไงครับ
2: บางคนชอบกินเปรี้ยวบางคนชอบกินหวานก็จะมีติกลับมาบ้างค่ะว่าเปรี้ยวไปนะหวานไปนะเผ็ดไปนะ
1: แล้วเราทำไง
2: ซึ่งเราก็รับฟังทุกความเห็นค่ะแล้วก็นำกลับมาปรับปรุงเพื่อให้รสเนี่ยกลางที่สุดแล้วก็ให้ถึงลูกค้ามากที่สุดแต่การทำร้านอาหารเราก็ต้องเข้าใจว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนถูกใจได้แต่เราเลือกที่จะทำรสชาติที่ดีที่สุดที่เราคิดว่าจะเหมาะกับลูกค้าทุกคนกินได้ทุกเพศทุกวัยมากที่สุดออกมาค่ะ
1: ครับการเปิดร้านอาหารเนี่ยมันสอนอะไรมิ้งบ้างครับ
2: มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการการขายการดูแลพนักงานนอกจากสวัสดิการเงินเดือนแล้วเนี่ยเราต้องดูแลไปถึงจิตใจของพนักงานของเราด้วยเขาจะได้มีความสุขในการทำงานแล้วก็อยากจะบริการลูกค้าของเราให้ดีที่สุดค่ะไปจนถึงดูแลลูกค้าที่ดีที่สุด
1: คร
2: ับ ใช่ค่ะจริงๆแล้วเป็นไปได้มิ้งอยากดูแลลูกค้าทุกคนทำทุกหน้าที่ในร้านเลย
1: ไหวไหมทันไหมบางที
2: ก็มีไม่ทันบ้างค่ะแต่ว่าเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดเรื่องของคุณภาพบริการแล้วก็รสชาติอาหารที่มันต้องออกมาเพอร์เฟคที่สุดตามที่ตั้งใจเราคิดไว
1: ้เราเริ่มเปิดร้านตอนอายุเท่าไหร่นะครับ
2: เริ่มเปิดร้านอาหารตอนอายุ18ค่ะ
1: สอนเราเยอะมาก
2: เยอะมากทำให้มิ้งได้โตขึ้นมากๆเลยค่ะ
1: รู้สึกว่าเพราะเราทำเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่เด็กหรือเปล่ามันเลยทำให้เรามีทุกวันนี
2: ้ด้วยค่ะมิ้งว่ามีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้างมากเพราะว่าเราเจออุปสรรคมาเยอะมากแล้วเราก็ได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยเยอะมากค่ะทำให้เราเติบโตเร็วกว่าคนอื่นได้ไปเจอโลกภายนอกมากกว่าคนอื่นใช่ค่ะเราก็เลยไม่กลัวที่จะเจอปัญหาอีกต่อไปแล้ว
1: โอ้โหพอได้ฟังจากน้องมินแล้วไม่อยากเชื่อว่าน้องมินจะอยู่แค่21ปีอ
2: ่ะ
1: น้องมินโตมากๆแล้วเป็นผู้ใหญ่มากสุดยอดมากจริง
2: ขอบคุณค่ะ
1: ถามมาเยอะละไม่อยากถามแล้วอยากกินแล้วใช่ไหม
2: ได้เลยค่ะ
1: เชื่อว่ามีหลายคนโดยเฉพาะวัยรุ่นในยุคนี้นะครับที่ไม่อยากเป็นลูกจ้างใครซึ่งนั่นก็ทำให้มีข้อหามากมายเกี่ยวกับวัยรุ่นช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงมุมมองเรื่องนี้กันครับ

0: วันนี้ทางรายการ Gen Y ของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอโออีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: หมอครับคือน้องมิ้งครับน้องมิ้งเป็นเด็กวัยรุ่นที่อายุแค่21ปีแต่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองเลยเป็นร้านอาหารแล้วก็เขาทำธุรกิจมาตั้งแต่เด็กเลยการเริ่มต้นทำธุรกิจอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเนี่ยมีผลดียังไงบ้างครับ
1: โอ้ยก็ดีเยอะเลยนะคะคือมันก็ได้ฝึกทักษะแล้วก็สร้างประสบการณ์หลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นทักษะการความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะเปิดร้านเนี่ยมันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะมากต้องแบบร้านชื่ออะไรอะไรมันต้องฝึกความอดทนฝึกเรื่องการทำงานเป็นทีมฝึกบริหารจริงๆนี่แบบมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นการใช้ทักษะในศตวรรษที่21เวลาที่เราลงมือทำไม่ว่าจะเป็นธุรกิจงานหรืออะไรก็ตามที่เราอยากจะเริ่ม
0: ครับแล้วทำไมเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ถึงอยากมีธุรกิจส่วนตัวครับ
1: ก็จริงๆคือเขาก็โตกันมาในสังคมบริโภคนิยมวัตถุนิยมเนาะมันก็มองเรื่องการมีรายได้ก็ต้องบอกว่าการมีรายได้เนี่ยก็เป็นคำตอบหนึ่งของไอ้รุ่นยุคปัจจุบันเวลาที่เขาจะมองอาชีพเนี่ยเขาก็จะมองเรื่องอาชีพที่ก่อเกิดรายได้ที่ดีหมอคิดว่ามันก็เป็นตามกระแสแหละมันก็เป็นตามสังคมที่ให้คุณค่ากับเรื่องวัตถุนิยมมากขึ้นหลายครั้งชีวิตที่ดีในมุมมองของเด็กวัยรุ่นหลายคนก็มองว่าการมีชีวิตที่สะดวกสบายนะคะซึ่งในมุมมองของหมอเนี่ยหมอก็รู้สึกว่านั่นไม่ได้เป็นนิยามของชีวิตที่ดีอย่างเดียวแต่ว่าในวัยรุ่นเนี่ยที่เขาก็เห็นต้นแบบการ
0: ดูในโซเชียลต่าง
1: ๆมันก็ไม่ใช่วัยรุ่นทั้งหมดนะคะแต่หมายถึงว่า

0: มันก็มีเรื่องจำนวนหนึ่งที่มองว่าเฮ้ยการมีเงินมันก็เป็นคำตอบหนึ่งของชีวิตที่ดีซึ่งมันก็ไม่ผิด
1: ไอ้อย่างน้องมิ้งเนี่ยไม่ใช่แต่คือบางคนเวลาเขาพอมีธุรกิจเขาสามารถหาเงินได้แล้วเนี่ยเขาเฮ้ยฉันไม่เรียนแล้วดีกว่าฉันออกมาเลยอย่างเงี้ยฮะคุณหมอคิดว่ามันสมควรไหมครับ
0: หมอมองว่าเป็นทางเลือกที่เลือกได้
1: เป็นทางเลือกที่เลือกได
0: ้คือแต่ก่อนเราอาจจะยึดกับเรื่องของการที่แบบต้องจบการศึกษาต้องได้ไปปริญญาแต่ว่าเราก็อ่ะพูดจริงๆตอนนี้เราก็เติบโตมากับการที่รู้แล้วว่าหลายครั้งปริญญาทำอะไรไม่ได้คนที่จบปริญญาหลายคนเนี่ยอาจจะเกิน 50% ยังหางานทำไม่ได้มีอาชีพที่มั่นคงเพราะฉะนั้นปริญญาก็อาจจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กับอาชีพบางอย่างอย่างพวกวิชาชีพอย่างหมออย่างเงี้ยไม่จบปริญญาก็ไม่ได้อยู่ดีคุณอยากจะมาเป็นหมอโดยที่คุณไม่ได้เรียนไม่ได้วิศวกรนักบินครูหรืออาชีพที่ยังเป็นวิชาชีพหมอคิดว่าก็การจบปริญญาคงมีความจำเป็นแต่กับอีกหลายอาชีพเนี่ยหมอคิดว่าตอนนี้เด็กมีทางเลือกให้เดินเยอะมากก็คือแค่คุณเก่งแล้วเจ๋งอะไรสักอย่างหนึ่งอะหลายครั้งคือไม่ต้องจบปริญญาคุณมีความสามารถด้านเรียนการเรียนเป็นโนอย่างเงี้ยคุณเก่งเป็นโนคุณไปสอบได้ตามขั้นอะไรเงี้ยคุณก็มาเป็นครูสอนเป็นโนเงินเดือนดีได้
1: ไม่ต้องจบปริญญาก็ได
0: ้โอ้มันก็อาจจะไม่ได้เป็นคำตอบของเด็กทุกคนซึ่งหมอรู้สึกว่าจริงๆมันเป็นทางเลือกเลยแล้วแต่ว่าใครเจอโอกาสใครเจอทางเลือกที่ตัวเองสามารถลองแล้วไปได้ก็ลองชั่งใจอะว่าเอ๊ะเราจะเอาอันนี้ไว้ก่อนเป็นอะไรที่แบบเป็นต้นทุนไว้ไหมหรือว่าไม่อะเราพร้อมละเราอยากจะเดินเส้นทางที่เราอยากไปแล้วเราแน่ใจว่าเราทำได้ตรงนั้นปริญญาก็อาจจะไม่ได้จำเป็น
1: ก็คืออยู่ที่ตัวเด็กนั่นเองว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเขาเก่งแล้วไปทางด้าน
0: แล้วกล้าไหมที่จะแบบเดินแบบที่ไม่ได้มีอะไรเป็นต้นทุนนักซึ่งหลายคนอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกที่จะไม่เสียเวลาหลายปีไปกับอะไรที่อาจจะไม่ใช่คำตอบ
1: ครับผมแล้วถ้าเป็นเด็กบางคนที่เขาจบมาทำงานแล้วก็คุณพ่อคุณแม่จะชอบบอกว่าเนี่ยการที่จะเป็นเจ้าคนในคนได้แล้วต้องมาเป็นลูกจ้างก่อนอย่างนี้คุณหมอคิดว่าไงครับกับความคิดนี
0: ้มันก็มีข้อที่ดีแล้วก็มีส่วนมันก็มีส่วนที่ถูกแล้วก็มีส่วนที่จริงๆก็อาจจะไม่ได้จำเป็นเราจะเห็นว่าหลายคนเป็นเจ้าของธุรกิจโดยที่อาจจะไม่ได้เคยเป็นลูกจ้าง
1: เราเคยเป็นลูกจ้างไหม
2: ไม่เคยค่ะ
1: ไม่เคยเลย
0: อย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะแบบขึ้นมาทำธุรกิจของเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเริ่มแบบตามรูปแบบที่คนกำหนดว่าต้องเป็นอย่างนั้น
1: ซึ่งมิ้งเรียนรู้ทุกอย่างตัวเองด้วย
2: ค่ะเพราะว่าเป็นแม่ประสบการณ์
0: ใช่และหลายครั้งเจ้านายนี่เหนื่อยกว่าลูกจ้างตีหมดหัวกว่าคิดเยอะกว่าทำงานหนักกว่ามันหมอเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความมันไม่ได้ต้องตายตัวเพียงแต่ว่าโอเคเวลาที่สมมติว่าคุณไปเป็นหัวหน้าที่เคยผ่านการเป็นลูกน้องเนี่ยมันก็จะมีข้อได้เปรียบบางอย่างคือคุณก็จะเข้าใจความรู้สึกของคนที่ทำงานระดับล่างซึ่งหลายครั้งคนที่ทำงานในระดับบนเนี่ยหลายครั้งจะไม่ได้มองเห็นหรือว่าใช้มุมมองของคนที่เป็นคนบริหารคนที่อยู่ในฐานะที่ดีกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแล้วก็ลืมมองถึงชนชั้นล่างการไปเป็นลูกน้องเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความเข้าอกเข้าใจในเรื่องพวกนี้ดีขึ้นซึ่งหมอคิดว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่เราสามารถจะได้นะฮะเดียวกันเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องสำหรับทุกคน
1: ถ้าบางคนเขามีอยู่แล้วเขาเข้าใจอยู่แล้วก็ไม่จำเป็น
0: หรือเขาสามารถจะเป็นผู้บริหารที่ดีโดยที่แบบไม่ได้ผ่านตรงจุดนี้อย่างเงี้ยมันก็เป็นได
1: ้ครับผมน้องมิงคิดว่าเด็กวัยรุ่นสมัยเนี้ยเลือกงานไหมครับ
2: มีบางส่วนที่ยังเลือกงานอยู่ค่ะที่มิงคิดเพราะว่าเหมือนแต่ละคนก็เติบโตมาโดยที่สภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันค่ะทำให้ความอดทนของแต่ละคนหรือความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยค่ะ
1: เท่าที่ผมได้ยินมานะแล้วซึ่งในเจนของผมเนี่ยก็โดนว่าเยอะว่าเด็กรุ่นเนี้ยทำไมเลือกงานจังทำงานสักพักนึงอับลาออกแล้วเปลี่ยนงานไปเรื่อย
0: มองเป็นเรื่องดีนะ
1: เอาเป็นเรื่องดีเหรอคร
0: ับ มองว่าเอาคนเรามันก็มีสิทธิ์เลือกชีวิตก็ดีเราจะไปทนกับสิ่งที่ไม่ใช่ทำไมการที่กล้าเลือกแล้วกล้าตัดใจกับสิ่งที่ไม่ใช่เนี่ยมันไม่เสียเวลาชีวิตเยอะ
1: ครับ
0: ดีกว่าหลายคนที่ตอนนี้ก็ยังจมอยู่กับงานที่แบบรักก็ไม่รักออกก็ไม่ได้มันก็ไม่ใช่ชีวิตที่มีความสุขงั้นการที่เขาพบว่าแต่มีอิสระในการเลือกจริงมองเป็นเรื่องดีนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เด็กยุคใหม่อาจจะต้องพัฒนาก็คือเรื่องของบางทีความอดทน
1: ความอดทน
0: เข้าใจว่าบางทีการเลือกงานมันมาพร้อมความอดทนที่อาจจะไม่เยอะเจอปัญหาอะไรนิดนึงก็ไป
1: ไม่สู้ละ
0: ไม่สู้ละอันนี้มันอาจจะต้องกลับมามองหนึ่งว่าเอ๊ะเราอาศัยความอดทนที่เพิ่มขึ้นหน่อยเนี่ยเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่ามันอาจจะดีหรือเปล่าแต่เดียวกันมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องอดทนกับทุกอย่างเนาะหมายถึงว่าถ้าเราดูแล้วว่าโอ้โหอดทนไปก็ จออย่างนี้ก็ไม่รู้จะอดทนไปเพื่ออะไรหรือมองข้างหน้าแล้วมันดูไม่มีอนาคตเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะอดทนเน
1: ี่
0: ยมันเลือกได้นะ
1: เลือกได้เนาะแล้วเราไม่ผิดใช่ไหมฮะ
0: ไม่ผิดอ่ะชีวิตมันเป็นชีวิตที่เลือกได้อ่ะแล้วมันก็เป็นชีวิตของเราเลือกแล้วผิดเนี่ยก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยว่าอ๋อจริงๆรับหน้าอดทนอีกสักหน่อย
1: อีกนิดนึงน่าจะได้
0: เราก็มันก็เป็นการเรียนรู้ไป
1: วัยรุ่นยุคใหม่ฮะจะสนใจคำว่า work life balance มากๆคือเหมือนว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยจะไม่อยากทำในสิ่งที่ตัวไม่อยากทำละเขาจะทำเฉพาะในสิ่งที่ตัวเองชอบคุณหมอคิดว่าไง
0: ฮะ work life balance จริงๆมันน่าจะหมายถึงการแบบพยายามบาลานซ์ชีวิตที่ทางด้านทำงานและชีวิตส่วนตัวด้วยเนาะก็คืออาจจะไม่ใช่แค่เลือกทำสิ่งที่ชอบแต่ว่าแบบอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยไอ้แบบทำงานแบบอะไรเขาเรียกถวายหัวหามรุ่งหางค่ำแล้วก็แบบเหมือนกับโหทุ่มเทกับบริษัทอะไรเงี้ยเราคงจะไม่ค่อยได้เจอในเด็กยุคใหม่ๆเพราะว่าหนึ่งคือเขาก็มองเรื่องความเท่าเทียมเรื่องความแฟร์ความยุติธรรมโอกาสมันไม่ใช่เหมือนกับเฮ้ยคุณได้เปรียบกว่าคุณก็เอาเปรียบคนที่แบบเป็นลูกจ้างเป็นลูกน้องคือเขาก็คงมองเรื่องสิทธิความเท่าเทียมเรื่องของเขาเรียกว่าโอกาสเนาะที่เราแต่ละคนจะทำในสิ่งที่พอเหมาะแล้วความรอยัลตี้ของเด็กยุคนี้ก็น้อยลงไอ้แบบรักแบบว่าไม่ลืมหูลืมตาถวายชีวิตให้กับองค์กรเนี่ยมันคือมันให้คุณค่ากับคนละเรื่องสมัยก่อนเนี่ยหมอเชื่อว่าคนยุคก่อนเนี่ยเขาโตมากับการความเชื่อที่รู้สึกว่ารวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายเอาอย่างนี้ถ้าเราแบบเรารวมกันเนี่ยเราถึงจะสู้ได้อ่ะแต่ตอนนี้เอาจริงเนี่ยตอนโควิดเนี่ยแยกกันดีกว่า
1: แยกกันดีกว่า
0: เด็กยุคใหม่ก็จะโตมาแบบเฮ้ยจริงๆเราแยกกันอยู่
1: อ่
0: ะเราอยู่ได
1: ้
0: ต่างคนต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองคือมันจะไม่ได้มีความอาศัยพึ่งพาหรือรู้สึกว่าเราต้องแบบเป็นหนี้บุญคุณอะไรของใครอ่ะมันจะอยู่กันคนละยุคเพราะฉะนั้นการให้คุณค่ากับเรื่องคนละเรื่องพื้นฐานคนละอย่างเนี่ยก็จะทำให้แบบความคิดแตกต่างเพราะฉะนั้นคนยุคก่อนจะรู้สึกว่าโหเราต้องทำให้องค์กรเราเนี่ยแบบได้รับการแบบพัฒนาย ิ่งใหญ่เราจะ
1: แ
0: ล้วเราจะใช้ตัวเราเนี่ยแบบทุ่มเทเพื่อสิ่งนั้นแต่ว่าเด็กยุคใหม่ไม่เด็กยุคใหม่มองว่าเพื่อก็แฟร์คุณจ่ายผมทำคุณจ่ายน้อยผมก็ทำน้อยคุณสวัสดิการมีมากผมก็ทุ่มเทแค่นี้อะไรเงี้ยคือมันก็เป็นเรื่องของการที่เขามองตัวเองเป็นหลักมันก็มองกว้างขึ้นนะว่าเฮ้ยชีวิตคนเรามันไม่ได้มีแค่เรื่องงานมันมีอย่างอื่นที่ต้องสร้างสมดุลมันมีครอบครัวมันมีความสุขด้านการทำอะไรที่เป็นกิจกรรมที่เรารักอย่างเงี้ยแม้นเด็กยุคใหม่ก็บาลานซ์สิ่งเหล่านี้เยอะกว่าแม้นเขาจะไม่ได้ทุ่มเทกับเรื่องงานเป็นอย่างเดียวเหมือนคนสมัยก่อน
1: วัยรุ่นนี่เพิ่งเรียนจบมาแล้วเมื่อเขาสู่วัยทำงานเนี่ยเขาควรทำยังไงครับ
0: ก็หมอคิดว่ามองหาให้เจอเคยอ่านเรื่องอิคิไกไหม
1: อิคิไกไม่เคย
0: อ่านดีมากเลยเป็นปรัชญาของคนญี่ปุ่นว่าการที่เราจะเจอความสุขในชีวิตการทำงานเนี่ยเราต้องเจอ4ด้านด้านที่1ก็คือ passion คือสิ่งที่เราแบบ
1: รัก
0: สิ่งที่เรารักสิ่งที่เราอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นเรื่อง skill ก็คือเรื่องที่เราแบบถนัดหรือเรามีความสามารถแล้วก็เป็นงานที่สร้างรายได้แล้วก็เป็นงานที่โลกต้องการ
1: ต้องมีรายได้ด้วย
0: ต้องมีรายได้ไม่งั้นจะไม่สมดุลคือเป็นงานที่แบบเรารักเราอะไรแต่แบบรายได้
1: ไม่มีรายได้ก็ไม่ได้
0: น่าจะยากแล้วก็เป็นงานที่โลกต้องการ
1: โลกต้องการ
0: ก็คือใครที่เจอ4อย่างเนี้ยก็เจออิคิไกของตัวเองงานที่เราแบบมีแพชชั่นกับมันรู้สึกว่ามันมีความหมายอ่ะมันทำให้ชีวิตเรามีความหมายมากขึ้นแล้วก็งานที่เราทำแล้วแบบเอ้ยเราได้ใช้ทักษะใช้สเตรนจ์ใช้ความถนัดของเรา
1: ครับ
0: อันเนี้ยถ้าเจออ่ะก็โชคดี
1: ก็ถือว่าโชคด
0: ีก็พยายามมองหาด้วย
1: อ่ะต้องพยายามมองหาด้วยใช่ไหมครับอย่างน้องมีคิดว่าการเปิดร้านอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นแพชชั่นของมีด้วยค่ะแล้วก็ได้
0: สร้างรายได
1: ้ได้ด้วยและโลกก็ต้องการด้วยถูกไหมคิดที่จะทำอย่างอื่นต่อไหมฮะในอนาคต
2: ก็คิดอยากจะทำอาจจะขยายสาขาหรือว่าไปในแถวทางอื่นก็ต้องดูความต้องการของโลกอีกที
1: นึงเป็นยังไงนะครับครับทุกคนก็ได้ฟังเรื่องราวของน้องมิงแล้วก็คำแนะนำจากคุณหมอไปแล้วนะครับใครที่เพิ่งเรียนจบแล้วก็กำลังจะหางานหรือกำลังค้นหาว่าตัวเองเนี่ยอยากทำอะไรก็ลองเอาข้อมูลของวันนี้ไปนั่งคิดดูนะครับผมคิดว่าน่าจะได้สิ่งดีเข้าไปเยอะเลยครับและวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอโออีกครั้งนึงครับเป็นเกียรติมากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณน้องมิงด้วยนะครับผมรายการเจนวายหมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยานเลย

วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการ Gen Y วันนี้เรื่องราวของวัยรุ่น Gen Y ของเราน่าสนใจมากครับเพราะเขาทำธุรกิจและเปลี่ยนเงิน 1,000 บาทให้เป็นเงินกว่าครึ่งล้านครับเขาคนนี้คือใครและเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจแค่ไหน

0: ที่นี่คือจุดเริ่มต้นของวิ้งเลยใช่ไหมคร
1: ับใช่ค่ะ
0: ที่นี่คือที่ไหนครับ
1: ที่นี่คือสำเพ็งค่ะ
0: คือสำเพ็งแล้วเรามาทำอะไรที่นี่อ่ะ
1: มาซื้อของขายส่งมาดูว่ามิ้งเนี่ยมาซื้อของตอนอายุ14เนี่ยเอาอะไรไปขายบ้าง
0: โอ้ขายส่งของขายส่งมันมีเยอะแค่ไหนครับที่นี
1: ่เรียกว่าทุกอย่างที่พี่ท็อปอยากได้
0: จริงเหรอโอ้ยอยากเห็นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะ
1: ได้เลยค่ะ
0: อันนี้คือที่พี่มิ้งมาซื้อของนะครับ
1: ใช่ค่ะมิ้งก็เลือกซื้อของจากที่นี่
0: อันนี้คือร้านประจำเลยปะ
1: ใช่ค่ะก็พยายามจะเลือกของที่เราถูกใจมิ้งขอตามคุณแม่มาซื้อของในสำเพ็ง
0: อ๋อครับ
1: ด้วยความที่เราเป็นเด็กค่ะตอนนั้นมิ้งอายุ14ค่ะพี่ครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากเที่ยวก็เรารู้สึกว่าสำเพ็งมันขายของถูกอยู่แล้วเรารู้จักในนามนั้นดีอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็มิ้งก็เลยมาที่นี่มาเลือกซื้อของที่อยากได้ด้วยตัวเองไม่ได้คิดว่าจะเอาไปทำเป็นธุรกิจใช่ค่ะแล้วพอมิ้งมาที่เนี่ยก็เลือกซื้อไปแต่ข้อแม้ที่เนี่ยค่ะมันก็คือว่าต้องซื้อของมีราคาส่ง3ชิ้น6ชิ้น
0: อ๋อคือเขาไม่ขายชิ้นเดียว
1: ใช่แล้วซึ่งมันราคาแพงกว่าเป็นเท่าตัวมิ้งก็เลยรู้สึกว่าโอเคมิ้งต้องซื้อ3ชิ้น
0: แล้วพอเราซื้อ3ชิ้นแล้วเราเอาอีก2ชิ้นไปทําอะไรอ่ะ
1: คือตอนนั้นมันก็คิดอย่างนั้นละค่ะแล้วมิ้งก็เลยว่าถ้าเรารู้จะไปทําอะไรเราไปขายต่อก็ได้กับคนรู้จักกับอะไรอย่างนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ขาดทุนหรือได้ของในราคา1ชิ้นที่เราอยากได้เนี่ยแพงขึ้น
0: ก็คือตอนนั้นก็เลยเริ่มคิดว่าจะเอาจะซื้อตรงของตรงเนี้ยไปขายต่อนี่เหรอ
1: ใช่
0: มันเป็นจุดเริ่มต้นเลยป่ะ
1: ใช่ค่ะแต่ตอนนั้นมิ้งตั้งใจว่ามิ้งจะขายกับคนรู้จักใช่ค่ะ
0: คนรู้จักซื้อไหมครับตอนนั้น
1: ไม่ซื้อ
0: ไม่ซื้อ
1: กับเป็นคนอื่นที่ซื้อแทน
0: อ๋อเป็นคนที่ซื้อแทน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยได้กลับมาซื้ออีกไหมครับ
1: ก็กลับมาค่ะ
0: ก็คือเริ่มกลับมาซื้อต่อเลย
1: เริ่มกลับมาซื้อเพราะมันมีคนถามเพิ่มพอมันมีคนถามเพิ่มเราคิดว่าอ้าวมันขายได้นี
0: ่
1: อ้าวมันเกิดตั้งนี
0: ่
1: แล้วมันได้เงินกลับมามากกว่าเงินทุน
0: แล้วตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
1: 14ค่ะ
0: 14อะครับตอนนั้น14ก็เด็กม2ป่ะ14
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเด็กม2คิดอะไรอ่ะถึงแบบเฮ้ยอยากขายของขึ้นมา
1: เพราะว่ามันอาจจะเป็นเหมือนมิงไม่เคยจับเงินที่มันหามาด้วยตัวเองแล้วมันเป็นครั้งแรกที่เงินก้อนแรกในราคาหลักร้อยอะค่ะแล้วมิงรู้สึกว่ามันสร้างคุณค่าแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถควบคุมเงินก้อนนี้ได้ด้วยตัวเราเองไม่ต้องขอคุณพ่อคุณ
0: ค่ะ

0: แล้วตอนนั้นเริ่มต้นยังไงครับ
1: ตอนนั้นมิ้งขายใน IG Instagram เน
0: า
1: ะ
0: Instagram เลยเหรอ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มันยากมากกับการที่เราจะสร้างความน่าเชื่อถือกับเด็ก14
0: Instagram เมื่อ6ปีที่แล้วนี้ไม่เป็นที่นิยมเลย
1: ไม่เลย
0: ยังไม่มีคนเล่น
1: เลย
0: ยิ่
1: งเป็นการขายของในโลกออนไลน์มาก่อนยิ่งไม่เป็นที่นิยมเลยค่ะเพราะว่าคนไม่ให้ความน่าเชื่อถือคนยังไม่ค่อยเชื่อในการสั่งซื้อของออนไลน์การโอนตังค์ตอนนั้นสมัยนั้น
0: ก็ยังเป็นที่แบบโมไม่ทำแน่นอน
1: น่ากลัวมากใช่ค่ะแล้วด้วยความเราไม่เป็นก็เลยต้องฝึกต้องเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะมิงก็พยายามถ่ายรูปเท่าที่เรารู
0: ้
1: ลงแคปชั่นเท่าที่เราจะพิมพ์ได้ในตอนนั้นจากเด็กที่ไม่มีประสบการณ์เลย
0: เด็ก14เนาะ
1: เห็นอะไรก็พิมพ์อย่างนั้นราคาเท่าไหร่ก็พิมพ์อย่างนั้นอย่างนี้เลยค่ะ
0: แล้วตอนนั้นเราเรียนรู้ได้ไงว่าเราต้องซื้อมากี่ชิ้นขายกี่บาทกำไรเท่าไหร่ส่งของยังไงทำเองทุกอย่างเลยไหมครับ
1: ทำเองทุกอย่าง
0: ทำเองทุกอย่างเลยครับ
1: ทุกอย่างเลยค่ะตอนนั้นเพราะว่ายังต้องท้าความว่าคุณพ่อกับคุณแม่มิงอ่ะเป็นพนักงานบริษัทเอกชนซึ่งไม่ได้มีความรู้ด้านพ่อค้าแม่ค้าเรื่องการขายกำไรหรือว่าการไปหาของที่จะขายได
0: ้
1: ซึ่งตอนนั้นมันเรียนรู้ด้วยตัวเองหมดเลยค่ะแล้วก็ประสบการณ์ทุกอย่างมันสอนเรื่อยๆผิดแล้วก็แก้ไขผิดแล้วก็แก้ไขอย่างนั้นอย่างเดียวเลย
0: แปลว่าต้องมีอะไรที่พลาดไปเยอะไหมฮะช่วงนั้น
1: พลาดเยอะค่ะปัญหาก็เยอะอุปสรรคก็เยอะค่ะ
0: เนี่ยเห็นคนคอแบบเนี้ยเดินมาคือซื้อเลยปะซื้อไปแล้วต้องเราได้ดัดแปลงอะไรไหมหรือว่าเราขายแบบนี้เลย
1: จริงๆตอนนั้นอ่ะซื้อจากความชอบ
0: ก็แค่ว่าเลือกที่ชอบ
1: ถ้าขายไม่ได้เราก็ใช้เอง
0: อ๋อคิดแค่นั้นเลย
1: คิดแค่นั้นเลยขายไม่ได้ใช้เองมิ้งก็เลยว่าโอเคเราก็เลือกตามที่เราพอใจแต่มิ้งก็จะซื้อในจำนวนน้อย
0: ๆ
1: อย่างเช่นลายละ1ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าจะไปถ่ายรูปพอถ่ายรูปถ้ามันขายได้อีกเรากลับมาซื้อเพิ่ม
0: อ๋อ
1: ใช่มันเป็นอย่างนั้นเลยค่ะ
0: ตอนอายุ14มาเดินสำเพ็งคนเดียวปะ
1: คนเดียว
0: คนเดียวรู้สึกไงกับการที่เด็กตัวเล็กมาเดินถือของสำเพ็งแล้วก็ซื้อของกลับบ้านขายของตอนนั้นรู้สึกไงอายมั้ย
1: มันไม่ได้อายเพราะว่าทุกถุงที่เราถือมันคือถุงเงิน
0: เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือเงินที่เราจะได
1: ้ใช่ค่ะถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นมิ้งว่าหลายๆคนคงเห็นมิ้งในสภาพที่เด็กตัวเล็กๆ14ขวบเราหิ้วถุงเป็นซานตาคลอสเลยค่ะ
0: มันจะรู้สึกว่าเฮ้ยทําเด็กคนนี้มาซื้ออะไร
1: ใช่ค่ะ
0: เรารู้วิธีการต่อรองราคาหรือวิธีการถามราคาลดราคากับที่ร้านเค้ายังไงอะครับ
1: ประสบการณ์เหมือนเดิมค่ะคือมิ้งต้องบอกว่าเวลาเรามาซื้อของก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นมาซื้
0: อไม่
1: ว่าจะขายออนไลน์หรือว่าจะขายปลีกนอกร้านอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ได้จากการฟังการเห็นการดูหรือว่าการที่เราคิดว่าสินค้าชิ้นนี้มันต้องถูกกว่านี้สิเพื่อที่เราจะเอาไปขายได้ราคาสู้กับคนอื่นได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการต่อรองเพิ่มขึ้นในการเพิ่มจำนวนของหรือว่าอะไรก็ตามแต่บางทีเขาเห็นเราเป็นเด็กค่ะพี่
0: เ
1: ขาก็โอเอ็นดูเห็นน้องมาซื้อบ่อยอะไรเงี้ยเพื่อไปขายต่อเขาก็จะให้ราคาแบบนั้นพิเศษ
0: โอเคก็คือถ้าเราซื้อปริมาณที่มากขึ้นเขาก็จะให้ถูกลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับโอ้ก็เรียนรู้จากการที่ว่าฟังคนอื่น
1: ฟัง
0: ดูคนอื่นเลย
1: สอดส่องตลอด
0: สอดส่องตลอด
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเรียนรู้ตัวเองทั้งหมดเลยนั่นเองว้าวเก่งมากเลย14โอ้ตอน14เนี่ยผมยังเล่นเกมอยู่เลยรายได้ช่วงนั้นเท่าไหร่ถามได้ไหม
1: หลักหมื่นค่ะ
0: หลักหมื่นต่อเดือน
1: แฮปปี้มากค่ะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นพอได้เงินใช่ไหมคะมิ้งก็ไม่ได้ขอเงินคุณพ่อคุณแม่เลยเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็ไม่เบียดเบียนเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสบายใจที่จะใช้เงินเพราะอย่างตอนเด็กอะค่ะเคยเป็นไหมคะว่าเราจะขออะไรคุณพ่อคุณแม่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
0: ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนต้องมีให้ได้เกรดซี
1: อะไรอย่างนั้นใช่ค่ะทำให้เรารู้สึกว่าอุ้ยเรามีสละมากขึ้นเราก็เหมือนตอนนั้นเราคิดว่าคุณแม่เราค่อนข้างดุเราก็เลยคิดว่าโอเคเราไม่มีข้อจำกัดกับคุณแม่แล้วไปสละของเราในการใช้เงิน
0: แล้วคุณแม่ไม่ว่าเราเหรอเพราะว่าเราเป็นเด็กนักเรียนอายุ14อยู่แล้วเรื่องการแบ่งเวลาเรื่องการเรียนน่ะยังตอนนั้นจำกัดก็ยังเรียนอยู่ไหม
1: เรียนอยู่ค่ะ
0: เรียนอยู่ด้วย
1: เป็นเด็กปกติเลยค่ะที่ไปเรียนกลับบ้านทำการบ้านอย่างนั้นเลยแต่เราต้องมีข้อเสริมคือตอบไลน์ลูกค้าแพ็คของส่งของ
0: โอ้มีกิจกรรมที่ต้องทำมากขึ้นขนาดนั้นเราแบ่งเวลายังไง
1: ก็คือจริงๆแล้วมิ้งก็จะทำสมมติว่าการบ้านอย่างเงี้ยค่ะจะทำในโรงเรียนให้เสร็จเลย
0: อ๋อก็คือพออาจารย์สั่งการบ้านปุ๊บทำเลยฉันทำเสร็จเลย
1: ถ้าทำเสร็จได้ทำเสร็จเลยเพราะเหมือนเวลาในโรงเรียนเราก็มีเวลาว่างเยอะเนาะด้วยการที่เราเรียนวิชานึงเนี่ย1ชั่วโมงมีเวลาพักมีเวลาพัก10นาทีอะไรค่ะมิ้งก็ทำพอตอนกลางคืนกลับมาเราก็แพ็คของอย่างเดียวซึ่งมันใช้เวลาที่ค่อนข้างเยอะในการแพ็คของแล้วก็นอนค่อนข้างดึก แต่ตอนนั้นมิ้งก็คิดว่ามิ้งอ่ะจะใช้เวลาทุกนาทีเนี่ยให้มีประโยชน์มากที่สุดค่ะ
0: ก็หมายความว่าทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยพร้อมๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ตั้งใจที่จะเป็นอย่างนั้นเลย
1: ตั้งใจที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ทิ้งทั้งสองอย่างเพราะว่ามันสำคัญทั้งคู่มันคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำกับสิ่งที่เราชอบรวมกันค่ะคือจำเป็นต้องเรียนแล้วก็ชอบในการขายของ
0: เราก็ต้องทำสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราด้วยคือการเป็นนักเรียนเราพร้อมว่าเอ้ยเราอยากขายของเราก็คือแบ่งเวลาที่เหลือจากนั้นมาขายของ
1: ใช่ค่ะ

0: เป็นแม่ค้าออนไลน์มาก่อนแล้วใช่ไหมแล้วอยู่ดีทำไมถึงเปิดร้านอาหารครับ
1: เพราะว่าเหมือนเวลามิ้งขายของออนไลน์อะค่ะมิ้งขายมาหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกิฟต์ช็อปเสื้อผ้ากระเป๋าแล้วที่นี้รู้สึกว่าเหมือนความฝันของเด็กคนนึงที่รู้สึกว่าเราขายของมามากเพียงพอแล้วอะค่ะมันก็อยากจะมีร้านค้าหรืออะไรสักอย่างเป็นของตัวเองมิ้งอยากมีอะไรที่มันจับต้องได้มากขึ้นอย่างก่อนหน้านี้มิ้งไปเอาของจากสำเพ็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่สามารถรีแบรนด์เราได้แล้วก็มันเป็นของที่ใครๆก็สามารถมีได้อะค่ะทีเนี้ยพอมิ้งเป็นเจ้าของกิจการมิ้งก็ได้บอกใครๆว่าเนี่ยคือสินค้าของมิ้งเนี่ยคือร้านค้าของมิ้งที่มิ้งขยับขยายมาจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทำไมต้องเป็นธุรกิจอาหารนะ
1: เอาความจริงระดับฝีมือการทำอาหารมิ้งคือศูนย์หรือติดลบเลยค่ะคือบ้านมิ้งอ่ะไม่ทำอาหารกันกินคือซื้อขับข้าวมากินกันเพราะว่าไม่มีเวลาให้กันน้อยมากตอนที่มิ้งคิดจะทำร้านอาหารมิ้งบอกแม่ว่าแม่มิ้งอยากเปิดร้านอาหารเพราะเราอ่ะเวลาไปกินข้าวด้วยความเราเป็นแม่ค้าอยู่ในตัวเราก็จะเห็นว่าหุยอันนี้น่าจะรายได้ดีอันนี้น่าจะรายได้ดีแต่แม่ตอนที่รู้ว่ามิ้งจะทำร้านอาหารแม่ทำตาเหลือกตกใจเลยจะทำได้ยังไง
0: ใช่เนี่ย
1: ทอดไข่เจียวบ้านมิ้งยังไม่ใส่น้ำปลาเลย
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วทีนี้มิ้งก็บอกแม่มิ้งอยากทำเลือกอาหารที่เราอยากกินต้มยำละกันเป็นคนชอบกินต้มยำมากเราทีนี้ก็เลยคิดว่าเอองั้นมิ้งทำต้มยำนี่แหละพอคิดว่าเป็นคนที่รู้จักต้มยำดีที่สุดแหละ
0: ตอนที่จะเปิดร้านอาหารเนี่ยกลัวเจ๊งป่ะ
1: ด้วยความเสี่ยงของเงินก้อนนี้มันสูงมากค่ะเพราะว่าเงินก้อนเนี้ยมันมาจากน้ำพักน้ำแรงมิงที่ขายของมาทั้งสิ้น4ปีเลยไม่เคยรู้เกี่ยวกับระบบร้านอาหารมาก
0: ่
1: อน
0: ใช
1: ่เป็นแค่การขาย
0: ใ
1: ช่ค่ะแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราคือคนที่ขายเก่งจริงๆอ่ะเราต้องขายอะไรก็ได้ขายอะไรก็ต้องขายได
0: ้
1: ทำให้มิงก็คิดว่าเอาสักตั้งนึงเอาเงินตัวนี้ลงทุนซึ่งจะบอกว่าวันนั้นที่มิ้งตัดสินใจมันมาจากสิ่งที่ประสบการณ์มิ้งสะสมมาไม่ใช่ว่ามิ้งตัดสินใจเร็วแล้วเปิดร้านอาหารโดยที่ไม่ได้มีการไต่ตองถึงอุปสรรคข้างหน้าในหัวมิ้งก็คิดไว้แล้วว่ามิ้งจะต้องเจอกับอะไรบ้างค่ะเพื่อที่ว่าจะต้องแก้ไขปัญหาแล้วก็รู้สึกว่ามิ้งรองรับกับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นได้ไหมในระยะเวลาทั้งหมดอ่ะตั้งแต่มิ้งคิดตัดสินใจจนเปิดร้านใช้เวลา1เดือน
0: 1เดือน
1: 1เดือนท้วนค่ะคือทำร้านตกแต่งร้านและเปิดขายใน1เดือนแรกตื่นเต้นมากค่ะไม่เคยทำร้านอาหารมาก่อนไม่เคยทำกับข้าวให้คนอื่นกินมาก่อนพอมีลูกค้าโต๊ะแรก2โต๊ะ3โต๊ะจนมาเรื่อยๆจนไปถึงลูกค้าเนี่ยต่อคิวกันอ่ะมันคือแบบที่สุดแล้วของเจ้าของร้านอาหารมิ้งคิดว่าแบบนั้นคือความใฝ่ฝันมิ้งไม่ได้ต้องการให้ลูกค้าแบบหุ้ยชัดร้านจะต้องดังจะต้องเป็นที่1ของประเทศไทยแต่คือมันแค่ได้เป็นที่ยอมรับลูกค้ามากินแฮปปี้กลับมากินอีกเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารรสชาติหรือการบริการเราดูแลทุกอย่างกับลูกค้าเราอย่างดีเพราะว่าพวกนี้มันคือกำลังใจที่ดีมากใช่ค่ะแล้วก็มีรู้สึกว่าวันนั้นที่มีตัดสินใจเร็วแล้วก็ลงทุนแล้วก็เปิดร้านนี้มันถูกไต่ตรองมาทั้งหมดแล้วมินก็ฝ่าอุปสรรคทั้งหมดไม่ใช่ว่าการเปิดร้านอาหารโดยที่ไม่รู้อะไรเลยจะไม่เจออุปสรรคแน่นอนมันเจอทุกอย่างเจอธุรกิจทุกอย่างเจอกับปัญหาแต่ว่าปัญหามีไว้แก้ไขถ้าไม่แก้ไขร้านไม่โตขึ้นถ้าไม่แก้ไขเราไม่ได้เรียนรู้แล้วก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองไปมากกว่านี้

0: เดี๋ยวก่อนนี่ทำเป็นด้วยเหรอ
1: ทำเป็นสิคะมีต้องทำเป็นทุกอย่างในร้านเลยค่ะ
0: อ๋อเหรออ่ะเดี๋ยวช่วยช่วย
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ก็คือต้องทำเองเป็นทุกอย่างในร้านเลย
1: ถูกต้องค่ะเพราะว่ามิ้งทำเองมาตั้งแต่แรกจนตั้งแต่ยังไม่มีลูกน้องสักคนเดียวเลยค่ะไปจนถึงวันที่แบบว่าเรามีลูกน้องแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรเองแล้วอย่างเงี้ยก็เลยต้องเผื่อมีคนลาหรืออะไรมันก็ต้องมีสถานการณ์ฉุกเฉินใช่ค่ะ
0: เจ้าของร้านก็ต้องทำเป็นเพื่อที่จะสอนลูกน้อง
1: ถูกต้องตั้งแต่จัดร้านไปจนถึงแม่ครัวไปจนถึงเก็บล้างจานก็ต้องทำเป็น
0: โอ้โหอันนี้คือเซตที่ได้ยกมาให้ลูกค้าถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็เซตใหญ่สุดเลย
1: ใช่ค่ะมาในหน้าตาแบบนี้เลยเป็นเซตทะเลค่ะ
0: เปิดร้านมาขนาดนี้มันอยู่ตัวมาขนาดนี้ได้มันต้องเจอปัญหา
1: ใช่ค่ะ
0: เราเจอปัญหาอะไรบ้าง
1: เจอปัญหาเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ปัญหาค่าที่หรือว่าปัญหาพนักงานภายในร้านหรือว่าปัญหาลูกค้าต่างๆที่ด้วยการทำร้านอาหารนะคะรสชาติแต่ละคนไม่เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: รสชาติแต่ละคนไม่เหมือนกันหมายความว่าไงครับ
1: บางคนชอบกินเปรี้ยวบางคนชอบกินหวานก็จะมีติกลับมาบ้างค่ะว่าเปรี้ยวไปนะหวานไปนะเผ็ดไปนะ
0: แล้วเราทำไง
1: ซึ่งเราก็รับฟังทุกความเห็นค่ะแล้วก็นำกลับมาปรับปรุงเพื่อให้รสเนี่ยกลางที่สุดแล้วก็ให้ถึงลูกค้ามากที่สุดแต่การทำร้านอาหารเราก็ต้องเข้าใจว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนถูกใจได้แต่เราเลือกที่จะทำรสชาติที่ดีที่สุดที่เราคิดว่าจะเหมาะกับลูกค้าทุกคนกินได้ทุกเพศทุกวัยมากที่สุดออกมาค่ะ
0: ครับการเปิดร้านอาหารเนี่ยมันสอนอะไรมิ้งบ้างครับ
1: มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการการขายการดูแลพนักงานนอกจากสวัสดิการเงินเดือนแล้วเนี่ยเราต้องดูแลไปถึงจิตใจของพนักงานของเราด้วยเขาจะได้มีความสุขในการทำงานแล้วก็อยากจะบริการลูกค้าของเราให้ดีที่สุดค่ะไปจนถึงดูแลลูกค้าที่ดีที่สุด
0: คร
1: ับ ใช่ค่ะจริงๆแล้วเป็นไปได้มิ้งอยากดูแลลูกค้าทุกคนทำทุกหน้าที่ในร้านเลย
0: ไหวไหมทันไหมบางที
1: ก็มีไม่ทันบ้างค่ะแต่ว่าเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดเรื่องของคุณภาพบริการแล้วก็รสชาติอาหารที่มันต้องออกมาเพอร์เฟคที่สุดตามที่ตั้งใจเราคิดไว
0: ้เราเริ่มเปิดร้านตอนอายุเท่าไหร่นะครับ
1: เริ่มเปิดร้านอาหารตอนอายุ18ค่ะ
0: สอนเราเยอะมาก
1: เยอะมากทำให้มิ้งได้โตขึ้นมากๆเลยค่ะ
0: รู้สึกว่าเพราะเราทำเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่เด็กมาเลยทำให้เรามีทุกวันนี
1: ้ด้วยค่ะมิ้งว่ามีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้างมากเพราะว่าเราเจออุปสรรคมาเยอะมากแล้วเราก็ได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยเยอะมากค่ะทำให้เราเติบโตเร็วกว่าคนอื่นได้ไปเจอโลกภายนอกมากกว่าคนอื่นใช่ค่ะเราก็เลยไม่กลัวที่จะเจอปัญหาอีกต่อไปแล้ว
0: โอ้โหพอได้ฟังจากน้องมินแล้วไม่อยากเชื่อว่าน้องมินจะอยู่แค่21ปีอ
1: ่ะ
0: น้องมินโตมากๆแล้วเป็นผู้ใหญ่มากสุดยอดมากจริง
1: ขอบคุณค่ะ
0: ถามมาเยอะละไม่อยากถามแล้วอยากกินแล้วได้ไหม
1: ได้เลยค่ะ
0: เชื่อว่ามีหลายคนโดยเฉพาะวัยรุ่นในยุคนี้นะครับที่ไม่อยากเป็นลูกจ้างใครซึ่งนั่นก็ทำให้มีข้อหามากมายเกี่ยวกับวัยรุ่นช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงมุมมองเรื่องนี้กันครับ

0: วันนี้ทางรายการ Gen Y ของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอโออีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอครับนี่คือน้องมิ้งครับน้องมิ้งเป็นเด็กวัยรุ่นที่อายุแค่21ปีแต่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองเลยเป็นร้านอาหารแล้วก็เขาทำธุรกิจมาตั้งแต่เด็กเลยการเริ่มต้นทำธุรกิจอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเนี่ยมีผลดียังไงบ้างครับ
1: โอ้ยก็ดีเยอะเลยนะคะคือมันก็ได้ฝึกทักษะแล้วก็สร้างประสบการณ์หลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นทักษะการความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะเปิดร้านเนี่ยมันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะมากต้องแบบร้านชื่ออะไรอะไรมันต้องฝึกความอดทนฝึกเรื่องการทำงานเป็นทีมฝึกบริหารจริงๆนี่แบบมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นการใช้ทักษะในศตวรรษที่21ทุกอย่างเลยเวลาที่เราลงมือทำไม่ว่าจะเป็นธุรกิจงานหรืออะไรก็ตามที่เราอยากจะเริ่ม
0: ครับแล้วทำไมเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ถึงอยากมีธุรกิจส่วนตัวครับ
1: ก็จริงๆคือเขาก็โตกันมาในสังคมบริโภคนิยมวัตถุนิยมเนาะมันก็มองเรื่องการมีรายได้ก็ต้องบอกว่าการมีรายได้เนี่ยก็เป็นคำตอบหนึ่งของไอ้รุ่นยุคปัจจุบันเวลาที่เขาจะมองอาชีพเนี่ยเขาก็จะมองเรื่องอาชีพที่ก่อเกิดรายได้ที่ดีหมอคิดว่ามันก็เป็นตามกระแสแหละ มันก็เป็นตามสังคมที่ให้คุณค่ากับเรื่องวัตถุนิยมมากขึ้นหลายครั้งชีวิตที่ดีในมุมมองของเด็กวัยรุ่นหลายคนก็มองว่าการมีชีวิตที่สะดวกสบายนะคะซึ่งในมุมมองของหมอเนี่ยหมอก็รู้สึกว่านั้นไม่ได้เป็นนิยามของชีวิตที่ดีอย่างเดียวแต่ว่าในวัยรุ่นเนี่ยที่เขาก็เห็นต้นแบบการ

0: อัน
1: ดูในโซเชียล
0: ต่างๆมันก็ไม่ใช่ไม่รู้ทั้งหมดนะคะแต่หมายถึงว่ามันก็ยังเป็นเรื่องจำนวนหนึ่งที่มองว่าเฮ้ยการมีเงินมันก็เป็นคำตอบหนึ่งของชีวิตที่ดีซึ่งมันก็ไม่ผิด
1: อย่างน้องมิ้งเนี่ยไม่ใช่แต่คือบางคนเวลาเขาพอมีธุรกิจเขาสามารถหาเงินได้แล้วเนี่ยเขาเฮ้ยฉันไม่เรียนแล้วดีกว่าฉันออกมาเลยอย่างเงี้ยคุณหมอคิดว่ามันสมควรไหมครับ
0: หมอมองว่าเป็นทางเลือกที่เลือกได้
1: เป็นทางเลือกที่เลือกได
0: ้คือแต่ก่อนเราอาจจะยึดกับเรื่องของการที่แบบต้องจบการศึกษาต้องได้ไปปริญญาแต่ว่าเราก็เอาพูดจริงๆตอนนี้เราก็เติบโตมากับการที่รู้แล้วว่าหลายครั้งปริญญาทำอะไรไม่ได้คนที่จบปริญญาหลายคนเนี่ยอาจจะเกิน 50% ยังหางานทำไม่ได้มีอาชีพที่มั่นคงเพราะฉะนั้นปริญญาก็อาจจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กับอาชีพบางอย่างอย่างพวกวิชาชีพอย่างหมออย่างเงี้ยไม่จบปริญญาก็ไม่ได้อยู่ดีคุณอยากจะมาเป็นหมอโดยที่คุณไม่ได้เรียนไม่ได้
1: ใช่
0: วิศวกรนักบินครูหรืออาชีพที่ยังเป็นวิชาชีพหมอคิดว่าก็การจบปริญญาคงมีความจำเป็นแต่กับอีกหลายอาชีพเนี่ยหมอคิดว่าตอนนี้เด็กมีทางเลือกให้เดินเยอะมากก็คือแค่คุณเก่งแล้วเจ๋งอะไรสักอย่างนึงอ่ะหลายครั้งคือไม่ต้องจบปริญญาคุณมีความสามารถด้านเรียนการเรียนเปียโนอย่างเงี้ยคุณเก่งเปียโนคุณไปสอบได้ตามขั้นอะไรอย่างเงี้ยคุณก็มาเป็นครูสอนเปียโนเงินเดือนดีได้
1: ไม่ต้องจบปริญญาก็ได
0: ้มันก็อาจจะไม่ได้เป็นคำตอบของเด็กทุกคนซึ่งหมอรู้สึกว่าจริงๆมันเป็นทางเลือกเลยแล้วแต่ว่าใครเจอโอกาสใครเจอทางเลือกที่ตัวเองสามารถลองแล้วไปได้ก็ลองชั่งใจอ่ะว่าเอ๊ะเราจะเอาอันนี้ไว้ก่อนเป็นอะไรที่แบบเป็นต้นทุนไว้ไหมหรือว่าไม่พร้อมละเราอยากจะเดินเส้นทางที่เราอยากไปแล้วเราแน่ใจว่าเราทำได้ตรงนั้นปริญญาก็อาจจะไม่ได้จำเป็น
1: ก็คืออยู่ที่ตัวเด็กนั่นเองว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเขาเก่งแล้วไปทางด้าน
0: แล้วกล้าไหมที่จะแบบเดินแบบที่ไม่ได้มีอะไรเป็นต้นทุนนักซึ่งหลายคนอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกที่จะไม่เสียเวลาหลายปีไปกับอะไรที่อาจจะไม่ใช่คำตอบ
1: ครับผมแล้วถ้าเป็นเด็กบางคนที่เขาจบมาทำงงทำงานแล้วก็คุณพ่อคุณแม่จะชอบบอกว่าเนี่ยการที่จะเป็นเจ้าคนในคนได้แล้วต้องมาเป็นลูกจ้างก่อนอย่างนี้คุณหมอคิดว่าไงครับกับความคิดนี
0: ้มันก็มีข้อที่ดีแล้วก็มีส่วนก็มันก็มีส่วนที่ถูกแล้วก็มีส่วนที่จริงๆก็อาจจะไม่ได้จำเป็นเราจะเห็นว่าหลายคนเป็นเจ้าของธุรกิจโดยที่อาจจะไม่เคยเป็นลูกจ้าง
1: เราเคยเป็นลูกจ้างไหม
2: ไม่เคยค่ะ
1: ไม่เคยเลย
0: อย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะแบบขึ้นมาทำธุรกิจของเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเริ่มแบบตามรูปแบบที่คนกำหนดว่าต้องเป็นอย่างนั้น
1: ซึ่งมิ้งเรียนรู้ทุกอย่างตัวเองด้วย
2: ค่ะเพราะว่ามันได้ประสบการณ์
0: ใช่และหลายครั้งเจ้านายนี่เหนื่อยกว่าลูกจ้างตีหมดหัวกว่าคิดเยอะกว่าทำงานหนักกว่ามันหมอเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความมันไม่ได้ต้องตายตัวเพียงแต่ว่าโอเคเวลาที่สมมติว่าคุณไปเป็นหัวหน้าที่เคยผ่านการเป็นลูกน้องเนี่ยมันก็จะมีข้อได้เปรียบบางอย่างคือคุณก็จะเข้าใจความรู้สึกของคนที่ทำงานระดับล่างซึ่งหลายครั้งคนที่ทำงานในระดับบนเนี่ยหลายครั้งจะไม่ได้มองเห็นหรือว่าใช้มุมมองของคนที่เป็นคนบริหารคนที่อยู่ในฐานะที่ดีกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแล้วก็ลืมมองถึงชนชั้นล่างเนี่ยการไปเป็นลูกน้องเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความเข้าอกเข้าใจในเรื่องพวกนี้ดีขึ้นซึ่งหมอคิดว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่เราสามารถจะลองได้นะฮะเดียวกันเนี่ยไม่ได้แปลว่า
1: ต้อง
0: สำหรับทุกคน
1: ถ้าบางคนเขามีอยู่แล้วเขาเข้าใจอยู่แล้วก็ไม่จำเป็น
0: หรือเขาสามารถจะเป็นผู้บริหารที่ดีโดยที่แบบไม่ได้ผ่านตรงจุดนี้อย่างเงี้ยมันก็เป็นได
1: ้ครับผมน้องมิงคิดว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เลือกงานไหมครับ
2: มีบางส่วนที่ยังเลือกงานอยู่ค่ะที่มิงคิดเพราะว่าเหมือนแต่ละคนก็เติบโตมาโดยที่สภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันค่ะทำให้ความอดทนของแต่ละคนหรือความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยค่ะ
1: เท่าที่ผมได้ยินมานะแล้วซึ่งในเจนของผมเนี่ยก็โดนว่าเยอะว่าเด็กรุ่นนี้ทำไมเลือกงานจังทำงานสักพักนึงอับลาออกแล้วเปลี่ยนงานไปเรื่อย
0: มองเป็นเรื่องดีนะ
1: เอาเป็นเรื่องดีเหรอคร
0: ับหมอว่าเอาคนเรามันก็มีสิทธิ์เลือกชีวิตก็ดีเราจะไปทนกับสิ่งที่ไม่ใช่ทำไมการที่กล้าเลือกแล้วกล้าตัดใจกับสิ่งที่ไม่ใช่เนี่ยมันไม่เสียเวลาชีวิตเยอะ
1: ครับ
0: ดีกว่าหลายคนที่ตอนนี้ก็ยังจมอยู่กับงานที่แบบรักก็ไม่รักออกก็ไม่ได้เงี้ยมันก็ไม่ใช่ชีวิตที่มีความสุขงั้นการที่เขาพบว่าแต่มีอิสระในการเลือกจริงมองเป็นเรื่องดีนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เด็กยุคใหม่อาจจะต้องพัฒนาก็คือเรื่องของบางทีความอดทน
1: ความอดทน
0: เข้าใจว่าบางทีการเลือกงานมันมาพร้อมกับความอดทนที่อาจจะไม่เยอะเจอปัญหาอะไรนิดนึงก็ไป
1: ไม่สู้ละ
0: ไม่สู้ละอันนี้มันอาจจะต้องกลับมามองหนึ่งว่าเอ๊ะเราอาศัยความอดทนที่เพิ่มขึ้นหน่อยเนี่ยเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่ามันอาจจะดีหรือเปล่าแต่เดียวกันมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องอดทนกับทุกอย่างเนาะหมายถึงว่าถ้าเราดูแล้วว่าโอ้โหอดทนไปก็ จออย่างนี้ก็ไม่รู้จะอดทนไปเพื่ออะไรหรือมองข้างหน้าแล้วมันดูไม่มีอนาคตเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะอดทนนะมันเลือกได้นะ
1: เลือกได้เนาะแล้วเราไม่ผิดใช่ไหมฮะ
0: ไม่ผิดอ่ะชีวิตมันเป็นชีวิตที่เลือกได้อ่ะแล้วมันก็เป็นชีวิตของเราเลือกแล้วผิดเนี่ยก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยว่าอ๋อจริงๆรับหน้าอดทนอีกสักหน่อย
1: อีกนิดนึงน่าจะได
0: ้เราก็มันก็เป็นการเรียนรู้ไป
1: วัยรุ่นยุคใหม่ครับจะสนใจคำว่า work life balance มากๆคือเหมือนว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยจะไม่อยากทำในสิ่งที่ตัวไม่อยากทำละเขาจะทำเฉพาะในสิ่งที่ตัวเองชอบคุณหมอคิดว่าไง
0: ฮะ work life balance จริงๆมันน่าจะหมายถึงการแบบพยายามบาลานซ์ชีวิตที่ทั้งด้านทำงานและชีวิตส่วนตัวด้วยเนาะก็คืออาจจะไม่ใช่แค่เลือกทำสิ่งที่ชอบแต่ว่าแบบอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยไอ้แบบทำงานแบบอะไรเขาเรียกถวายหัวหามรุ่งหางค่ำแล้วก็แบบโหทุ่มเทกับบริษัทอะไรเงี้ยเราคงจะไม่ค่อยได้เจอในเด็กยุคใหม่ๆเพราะว่าหนึ่งคือเขาก็มองเรื่องความเท่าเทียมเรื่องความแฟร์ความยุติธรรมโอกาสมันไม่ใช่เหมือนกับเฮ้ยคุณได้เปรียบกว่าคุณก็เอาเปรียบคนที่แบบเป็นลูกจ้างเป็นลูกน้องคือเขาก็คงมองเรื่องสิทธิความเท่าเทียมเรื่องของเขาเรียกว่าโอกาสเนาะที่เราแต่ละคนจะทำในสิ่งที่พอเหมาะแล้วความรอยัลตี้ของเด็กยุคนี้ก็น้อยลงไอ้แบบรักแบบว่าไม่ลืมหูลืมตาถวายชีวิตให้กับองค์กรเนี่ยมันคือมันให้คุณค่ากับคนละเรื่องสมัยก่อนเนี่ยหมอเชื่อว่าคนยุคก่อนเนี่ยเขาโตมากับการความเชื่อที่รู้สึกว่ารวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายเอาอย่างงี้ถ้าเราแบบเรารวมกันเนี่ยเราถึงจะสู้ได้อ่ะแต่ตอนนี้เอาจริงเนี่ยตอนโควิดเนี่ยแยกกันดีกว่า
1: แยกกันดีกว่า
0: เด็กยุคใหม่ก็จะโตมาแบบเฮ้ยจริงๆเราแยกกันอยู่
1: อ่
0: ะเราอยู่ได
1: ้
0: ต่างคนต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองคือมันจะไม่ได้มีความอาศัยพึ่งพาหรือรู้สึกว่าเราต้องแบบเป็นหนี้บุญคุณอะไรของใครอ่ะมันจะอยู่กันคนละยุคนั้นการให้คุณค่ากับเรื่องคนละเรื่องพื้นฐานคนละอย่างเนี่ยก็จะทำให้แบบความคิดแตกต่างนั้นคนยุคก่อนจะรู้สึกว่าโหเราต้องทำให้องค์กรเราเนี่ยแบบได้รับการแบบพัฒนาย ิ่งใหญ่
1: เ
0: ราตัวเราจะ
1: แ
0: ล้วเราจะใช้ตัวเราเนี้ยแบบทุ่มเทเพื่อสิ่งนั้นแต่ว่าเด็กยุคใหม่ไม่เด็กยุคใหม่มองว่าเพื่อก็แฟร์คุณจ่ายผมทำคุณจ่ายน้อยผมก็ทำน้อยคุณสวัสดิการมีมากผมก็ทุ่มเทแค่นี้อะไรเงี้ยคือมันก็เป็นเรื่องของการที่เขามองตัวเองเป็นหลักมันก็มองโลกได้กว้างขึ้นนะว่าเฮ้ยชีวิตคนเรามันไม่ได้มีแค่เรื่องงานมันมีอย่างอื่นที่ต้องสร้างสมดุลมันมีครอบครัวมันมีความสุขด้านการทำอะไรที่เป็นกิจกรรมที่เรารักอย่างเงี้ยแม้นเด็กยุคใหม่ก็บาลานซ์สิ่งเหล่านี้เยอะกว่าแม้นเขาจะไม่ได้ทุ่มเทกับเรื่องงานเป็นอย่างเดียวเหมือนคนสมัยก่อน
1: วัยรุ่นนี่เพิ่งเรียนจบมาแล้วเมื่อเขาเข้าสู่วัยทำงานเนี่ยเขาควรทำยังไงครับ
0: ก็หมอคิดว่ามองหาให้เจอเคยอ่านเรื่องอิคิไกไหม
1: อิคิไกไม่เคย
0: อ่านดีมากเลยเป็นปรัชญาของคนญี่ปุ่นว่าการที่เราจะเจอความสุขในชีวิตการทำงานเนี่ยเราต้องเจอ4ด้านด้านที่1ก็คือ passion คือสิ่งที่เราแบบ
1: รัก
0: สิ่งที่เรารักสิ่งที่เราอีกด้านนึงก็คือเป็นเรื่องสกิลก็คือเรื่องที่เราแบบถนัดหรือเรามีความสามารถแล้วก็เป็นงานที่สร้างรายได้แล้วก็เป็นงานที่โลกต้องการ
1: ต้องมีรายได้ด้วย
0: ต้องมีรายได้ต้องมีรายได้ไม่งั้นมันจะไม่ถึงดุลคือเป็นงานที่แบบเรารักเราอะไรแต่แบบรายได้
1: ไม่มีรายได้ก็ไม่ได้
0: น่าจะยากแล้วก็เป็นงานที่โลกต้องการ
1: โลกต้องการ
0: ก็คือใครที่เจอ4อย่างเนี้ยก็เจออิคิไกของตัวเองงานที่เราแบบมีแพชชั่นกับมันรู้สึกว่ามันมีความหมายอ่ะมันทำให้ชีวิตเรามีความหมายมากขึ้นแล้วก็งานที่เราทำแล้วแบบเฮ้ยเราได้ใช้ทักษะใช้สเตรนจ์ใช้ความถนัดของเรา
1: ครับ
0: อันเนี้ยถ้าเจออ่ะก็โชคดี
1: ก็ถือว่าโชค
0: ดีก็พยายามมองหาด้วย
1: อ่ะต้องพยายามมองหาด้วยใช่ไหมครับอย่างน้องมีคิดว่าการเปิดร้านอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นแพชชั่นของมีด้วยค่ะแล้วก็ได้
0: สร้างรายได
1: ้ได้ด้วยและโลกก็ต้องการด้วยถูกไหมคิดที่จะทำอย่างอื่นต่อไหมฮะในอนาคต
2: ก็คิดอยากจะทำอาจจะขยายสาขาหรือว่าไปในแถวทางอื่นก็ต้องดูความต้องการของโลกอีกที
1: นึงเป็นยังไงนะครับครับทุกคนก็ได้ฟังเรื่องราวของน้องมิงแล้วก็คำแนะนำจากคุณหมอไปแล้วนะครับใครที่เพิ่งเรียนจบแล้วก็กำลังจะหางานหรือกำลังค้นหาว่าตัวเองเนี่ยอยากทำอะไรก็ลองเอาข้อมูลของวันนี้ไปนั่งคิดดูนะครับผมคิดว่าน่าจะได้สิ่งดีเข้าไปเยอะเลยครับและวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณคุณหมอโอยครั้งนึงครับเป็นเกียรติมากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณน้องมิงด้วยนะครับผมรายการ Gen Y หมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ศึกชิงแชมป์การทำไข่เจียวกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเพราะไข่เจียวเป็นอาหารที่มีประโยชน์สำหรับเด็กๆอย่างเราใครมีความคิดแปลกใหม่เชิญสมัครเลย
1: ว้าวน่าตื่นเต้นข้าสู่อยากสมัครบ้างจังต้องคิดเมนูเด็ดๆซะแล้วฮะดาวี่จะช่วยข้าสู่เหรอคะอุปกรณ์สำคัญที่เราเอาไว้ทอดไข่ดาวี่รู้ไหมคืออะไรนี่ไง What is it?

0: A frying pan. F R Y I N G P A N. Frying pan. A frying pan. Frying pans.
1: เก่งมากดาวี
2: ่ยัยยัยยิปปี
1: ้งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า
2: อุ๊ปส์อ้าวอ้าว
1: ฮะดาวี่เป็นอะไรหรือเปล่าเขาสวยลืม

0: ไรว่ากระทะร้อนนะแช่ในน้ำเย็นสิจ๊ะ
1: Thank you
0: โอ๊ยทำไม่ได้สักทีไข่เจียวเนี่ยแค่ไข่เจียวเราก็ทำไม่ได้
2: เป็นอะไรหรอข้าวสวยดาวีใจเย็นๆนะค่อยเป็นค่อยไป
3: มานี่เลยมานี
0: ่ฮะจะไปไหนหมูหยองมีอะไรเหรอหมูหยอง
3: ด่วนๆมากเลยข้าวสวย

0: ถึงจุดหมาย
1: มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
2: อ้าวมาทำไมที่นี่คะแล้วไข่เจียวของข้าวสวยล่ะเฮ้ยไม่เอกเป็นยังไงบ้างฮะโอเคไหมไม่เอกนั่นไงอ่ะ What is it?

0: A frog. F R O G. Frog. A frog. Frog.
1: คุณกบครับจะเริ่มแข่งกันหรือยัง
2: ก็ใกล้แล้วล่ะเดี๋ยวไล่เหรอพวกนาย
1: แล้วคุณกบเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยังครับ
2: สบายมากอบอบชิวชิวอบอบอบอบชิวชิวอบอบอบอบ
3: ท่าทางจะสบายจริงๆแฮะ
4: ขณะนี้การแข่งขันกำลังจะเริ่มขอเชิญนักแข่งเข้าประจำที
1: ่เร็วทางนี้เร็วเข้าตรงนี้แหละนั่นไงนั่นไง What is it?

0: A fish. F I S H fish. A fish. Fishes.
1: เอาล่ะการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว
2: ใส่ตีนกบทำไมอะครับ
3: เครื่องทุ่นแรงอะ
2: เอ้าก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรองุย
1: การแข่งนี้ถ้าผู้ใดชิงธงที่อยู่กลางน้ำได้ก่อนจะชนะไปเลยเอาล่ะเข้าที่ระวังไปได้

ไปดูกันเร็ว

A, G, flag. A flag. Flags.

0: คุณปลาเป็นผู้ชนะ
1: ว้าวประทับใจจัง
2: ยินดีด้วยครับคุณปลา
3: ไม่เห็นจะเข้าใจเลยอะอะไรเหรอหมูหยองก็ทำไมคุณกบถึงแพ้ได้ขนาดนั้นอะ
2: ที่ผมตกลงไปในน้ำทำอะไรกันเหรอครับ
3: พวกเรากำลังซ้อมกันอย่างหนักหลายปีมาเนี่ยพวกเรายังไม่เคยชนะพวกกบเลยอะ
2: โอ้เอาจริงเอาจังมากเลยนะครับจะซ้อมมานานนะครับเปรียบเทียบกับคุณกบ
4: ชิวชิวอบอบอบอบชิวชิวอบอบ
3: เห็นภาพเลย
1: เข้าใจแล้วล่ะ
2: นี่แหละความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
5: yes yes

0: right? Frying pan. Good job. What is it? Fish? Flag? Frog! Frog!
1: ว้าวเก่งจังเลยค่ะเพื่อนๆ

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: อยู่ที่นี่หาปลาได้เยอะเลยว่าแต่พี่แว่นก่อไฟได้ยังไงหรอครับ
2: วิตตี้อยากรู้หรอพี่แว่นจะบอกให้พี่แว่นแค่ไปรับแสงแดดที่ทำให้เกิดไฟได้เพราะพี่แว่นเป็นแว่นขยายซึ่งเป็นเลนส์นูนแสงที่ผ่านเลนจะหักเหมารวมกันที่จุดเดียวจนเกิดเป็นไฟแบบนี้ไงแต่น้องๆไม่ควรทดลองทำเองคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
0: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าอยู่นี่กินแต่ปลาถ้ามีผักของโปรดของวิตตี้ก็คงจะดีนะครับ
2: งั้นก็เก็บพืชผักบริเวณนี้กินได้นี่นะ
0: ก็วิตตี้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นี่นาง
2: ั้นเราไปลองขอจากไดโนเสาร์กินพืชกัน
0: เย้ yeah!
2: นั่นไงวิตตี้ไดโนเสาร์กินพืชที่วิตตี้อยากเจอ
0: แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
2: มันชื่อว่าไทรเซราทอปส์

วัสดีครับคุณไทเซอราท็อปพอจะมีผักแบ่งให้พวกเราบ้างได้หรือเปล่าเจ้าอยากกินพืชหรอที่นี่มีแต่พวกเฟิร์นต้นสนและต้นปรงเจ้ากินได้ไหม เราน่าจะกินพืชพวกนี้ไม่ได้หรอกโลกไดโนเสาร์คงไม่มีผักที่วิทย์ที่กินได้แล้วพืชที่เจ้าอยากคืออะไรทำไมไม่กลับไปกินที่โลกของเจ้าล่ะจริงด้วยเดี๋ยววิทย์จะโชว์สิ่งที่อยากกินให้ดูว่าตึกกลมของเรามีตู้เย็นไหนๆลองดูสิมีผักของโปรดวิดดี้เหลืออยู่ไหมนะ

0: ้วยกันเถอะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆได้ไปรู้จักกับผักทั้ง5สีพร้อมกับเจ้ายักษ์3เขาไทรเซราทอปกันมาแล้วพี่แว่นเลยอยากรู้ว่าน้องๆชอบกินผักอะไรกันบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ชอบกินบรอกโคลีเพราะเป็นผักที่มีความกรอบเวลาเอาไปทำอาหารยิ่งมีรสชาติอร่อยถูกใจพี่วิดดี้สุด
0: ๆส่วนพี่แว่นชอบกินเห็ดหอมเพราะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติอร่อยอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยชูรสชาติอาหารในแต่ละเมนูอีกด้วยนะแล้วน้องๆล่ะครับชอบกินผักอะไรบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหน้องๆแต่ละคนชอบกินผักหลากหลายและน่าอร่อยกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่8เพลงแน่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอย

0: ายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแน่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ดินทางใกล้ๆสบายใจใช้แผนที่สวัสดีเพื่อนๆวันนี้นับหนึ่งจะออกไปข้างนอกหลายที่เลยแต่ก่อนเดินทางก็ต้องศึกษาเส้นทางจากแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์มือถือก่อนทุกคนเดินทางไปพร้อมกับนับหนึ่งนะนี่บ้านของนับหนึ่งและนี่คือเส้นทางที่จะเดินทางไปสถานที่ต่าง
1: ๆเอ๊ถ้านับหนึ่งต้องขี่จักรยานจากบ้านไปและกลับจากโรงเรียนโดยระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น300เมตรต้องเดินทางเป็นระยะทางกี่เมตรกันนะ
0: ระยะทางขาไปคือ300เมตรและขากลับคือ300เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางทั้งหมดคือ600เมตร
1: ถูกต้องเก่งมาก

0: หลังเลิกเรียนนับหนึ่งและเพื่อนๆไปวิ่งออกกำลังกายรอบสนามเด็กเล่น3รอบโดยระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรนับหนึ่งและเพื่อนๆจะวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่
1: ระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรระยะทางรอบสนามเด็กเล่น3รอบเป็น3คูณ350เท่ากับ1050เมตรซึ่งระยะทาง1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรเพราะฉะนั้นนับ1และเพื่อนๆวิ่งเป็นระยะทาง1050เมตรหรือ1กิโลเมตร50เมตร
0: เก่งมากทุกคนก่อนกลับบ้านเราไปกินซูชิกันเถอะเอ้ยอิ่มจังอร่อยมากๆเลยนี่ก็เย็นแล้วกลับบ้านกันเถอะแต่ถ้านับหนึ่งจะเดินทางจากร้านซูชิไปบ้านต้องเดินทางด้วยเส้นทางไหนถึงจะใกล้ที่สุดและเป็นระยะทางเท่าไหร่นะ

0: เดินทางได้หลายเส้นทางแต่นับหนึ่งต้องเดินทางจากร้านซูชิผ่านสนามเด็กเล่นไปที่บ้านถึงจะใช้ระยะทางใกล้ที่สุดคิดเป็นระยะทาง350บวก155เท่ากับ505เมตร
1: ทุกคนเก่งมากรับพี่ไปเลยถุงมือปั่นจักรยานมหิดลคิด
0: ว้าวเย้นับหนึ่งพร้อมออกเดินทางแล้ววันนี้สนุกมากๆ

ได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: วันมาฆบูชาเหรอเนี่ยคุณครูบอกว่าวันสำคัญทางศาสนาแบบเนี้ยอย่าลืมทำความดีกันเยอะๆนะถ้างั้นพรุ่งนี้เราจะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นๆทั้งวันเลยดีกว่าพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันดีๆแน่ๆคุณยายคะกำลังจะทำอาหารเหรอคะ
1: ใช่จ้ะยายว่าจะทำอาหารไปทำบุญเลี้ยงเพลที่วัดหน่อยนะจ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยนะคะแต่ว่าเราจะทำอะไรดีล่ะคะพระท่านเขาฉันอาหารอะไรได้มั่งคะ
1: พระท่านเลือกอาหารไม่ได้หรอกจ้ะกุ๊กเราทำบุญใส่บาตรอะไรไปพระท่านก็จะฉันอย่างนั้นแหละจ้ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราควรจะเลือกอาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนแล้วก็เคี้ยวง่ายๆไม่ลำบากมากเผื่อพระบางรูปที่อายุมากแล้วท่านจะได้ฉันได้ง่ายๆนี่ยายก็ว่าจะทำผัดผักรวมกับแกงจืดเต้าหู้หมูสับไปถวายท่านนี่แหละจ้ะ
0: เออเข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นลองมือทำกันเลยนะคะเสร็จแล้ว
1: จ้าขอบใจกุ๊กมากๆเลยนะจ้ะ
0: เอ๋คุณแม่ทำอะไรอยู่ล่ะคะ
1: อ๋อแม่จะเอาหนังสือพิมพ์กับพวกเศษกระดาษเก่าๆไปชั่งกิโลขายนะจ้ะนี่ก็แพ็คใส่กล่องไว้ตั้งหลายกล่องแน่อยู่หลังบ้านโน่นนะจ๊ะ
0: อ๋องั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยยกกล่องที่เหลือออกไปให้นะคะ
1: เอ๊แต่ว่ามันหนักมากเลยนะจ๊ะกุ๊กเฮ้ยไหวไหมเนี่ยกุ๊ก
0: ไม่เป็นไรค่ะไหวค่ะ
1: ว้ายว้ายตายแล้วเป็นอะไรหรือเปล่ากุ๊ก
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกุ๊กเก็บให้นะคะไอคุณพ่อขาล้างรถอยู่หรอคะ
2: ใช่จ้าเนี่ยพึ่งจะล้างเสร็จกำลังเช็ดไอ้แห้งอยู่นี่แหละจ้า
0: อ๋องั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยเช็ดให้นะคะ
2: อืมขอบใจมากจ้ะงั้นเดี๋ยวพ่อเข้าไปทำธุระในบ้านแป๊บหนึ่งนะ
0: ได้ใช้เสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแต่ฝากระโปรงหน้า ไม่ถึงแฮะ
2: เสร็จหรือยังจ๊ะอาจารย์รถของฉัน
0: ขอโทษค่ะ
3: อ้าวโถแย่เลยทำไงดีล่ะเนี่ยต้นไม้นี่ก็สูงซะด้วยสิ
0: เอ๋ของเล่นขึ้นไปติดบนต้นไม้หรอกแก๊ปมาเดี๋ยวพี่เก็บให้เอง
3: ไหวมั้ยเนี่ย
0: จ้าจ้าไหวจ้าไหวเกือบได้ละได้แล้วได้แล้วจ้ะ
3: ว้ายพี่กุ๊ก
0: ไอ้ไอ้เจ็บเจ็บเบาๆหน่อยสิคะคุณแม
1: ่เฮ้ยแล้วนี่นึกยังไงถึงได้ไปปีนต้นไม้อย่างนั้นล่ะเนี่ย
3: นั่นน่ะสิครับปกติพี่กุ๊กเคยปีนต้นไม้ซะที่ไหนเล่าแล้ววันเนี้ยนึกยังไงถึงมาปีนต้นไม้ช่วยเก็บเนี่ย
0: คือว่าวันนี้เป็นวันมาฆบูชานะคะกุ๊กก็เลยตั้งใจว่าจะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นทั้งวันเลยนะคะ
1: โธ่กุ๊กจ๋าเรื่องตั้งใจทำความดีน่ะยายเห็นด้วยนะจ๊ะแต่ว่าบางทีเราก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าเราทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเรื่องปีนต้นไม้เนี่ยกุ๊กไม่ถนัดแน่ๆแทนที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นกลับกลายเป็นตัวเองต้องมาเจ็บตัวซะเองแบบนี้
3: แล้วก็ทำเครื่องวิ่งของแก๊สพังด้วยล่ะครับ
1: ยายว่าเรื่องที่มันเหนือบ่ากว่าแรงเรามากๆเราก็น่าจะคิดหาทางช่วยทางอื่นดีกว่านะจ๊ะใช่แล้วจ้ะหรืออย่างเรื่องช่วยแม่ยกของหนักๆเนี่ยยังไงยังไงกุ๊กก็ยกไม่ไหวแน่ๆแม่ว่ากุ๊กน่าจะไปหารถเข็นหรืออะไรมาช่วยทุ่นแรงนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องล้มเจ็บตัวแบบนั้น
0: จริงด้วยสิคะกุ๊กลืมไปเลย
2: หรืออย่างเรื่องช่วยพ่อเช็ดรถเนี่ยตรงไหนที่มันเอื้อมไม่ถึงก็ปล่อยมันไปเถอะจ้าเดี๋ยวพ่อมาเช็ดเองส่วนกุ๊กก็เข้าไปเช็ดเบาะหรือเก็บขยะในรถแทนก็ได้นะจ้าน
0: ั่นสิคะขอโทษนะคะที่กุ๊กทำแต่เรื่องแย่ๆทั้งวันเลยทั้งที่วันนี้กุ๊กตั้งใจจะทำแต่ความดีแท้ๆเลย
1: โถกุ๊กจ๋ายังไงยังไงเรื่องที่กุ๊กตั้งใจทำความดีเนี่ยแม่ก็ขอชื่นชมนะแม่ภูมิใจในตัวลูกจริงๆจ้ะถึงผลมันจะออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด แต่ยังไงก็อย่าเพิ่งท้อนะจ๊ะการทำความดีน่ะเป็นเรื่องดีเสมอจ้ะ
2: ใช่แล้วจ้ะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะจ๊ะลูกพรุ่งนี้ก็พยายามกันใหม่นะจ๊ะ
3: เอ๊ะแต่พรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันมาฆบูชาแล้วนี่ครับยังต้องทำความดีอีกเหรอ
1: ความดีน่ะทำได้ทุกวันแหละจ้ะไม่ต้องรอทำเฉพาะวันสำคัญเท่านั้นหรอกความจริงแล้วเราควรจะทำความดีกันตลอดเวลาด้วยซ้ำนะจ๊ะแก๊ปใช่แล้วจ้ะความดีน่ะทำได้ตลอดเวลาจริงๆจ้ะ
0: เข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้กุ๊กจะพยายามทำความดีใหม่นะคะคราวนี้กุ๊กจะทำด้วยความรักค่ะไม่ทำอะไรเกินตัวอีกแล้วค่ะ
2: เยี่ยมมากจ้ะกุ๊กต้องอย่างนี้สิจ๊ะถึงจะสมเป็นลูกพ่ออ
3: ืมแก๊ปก็เหมือนกันครับแก๊ปก็จะพยายามตั้งใจทำความดีเหมือนกันนะครับ
1: ดีแล้วจ้ะแก๊ป
4: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอน
1: ประโยชน์อีกอย่างของอาหาร

0: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเรื่องอาหารเนี่ยนอกจากจะใช้กินแล้วยังใช้ประโยชน์เรื่องอื่นๆได้อีกด้วยเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าว้าวผ้าพันคอหมูใหม่ของแม่เหรอคะสวยจริงเลยค่ะ
1: ใช่จ้าเนี่ยสีนี้กำลังฮิตอินเทรนด์เลยนะจะบอกให้ไหนไหนโอ้สวยจริงๆด้วยจ้ะแต่แม่ว่ามันผืนใหญ่ไปหน่อยหรือเปล่าจ๊ะคุณแม่ขานั่นมันผ้าม่านนะคะผ้าพันคออยู่ทางนี้ค่ะโอ้จริงด้วยนี่มันผ้าม่านจริงๆด้วยมองผิดอีกแล้วโทษทีจ้า
2: แล้วแก๊ปเลยจ๊ะแก๊ปว่าผ้าพันคอแม่สวยไหมจ๊ะอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยว้ายตายแล้วพ่อแก้วแม่แก้วช่วยด้วย
3: แก๊ปเองล่ะครับแม่
2: เอ๊ะแก๊ปเองหรอกเหรอโธ่ตกใจหมดเลยทำไมถึงชอบแกล้งคนอื่นอย่างนี้นะเนี่ย
3: ก็มาสนุกดีนี่ครับท่าทางแต่ละคนน่ะตลกตลกทั้งนั้นเลย
0: แต่คนเดินล่ะเขาไม่ตลกด้วยนะแก๊ปถ้าเกิดเขาตกใจเป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไง
3: โถเอ้ยแค่หลอกกันสนุกสนุกนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะ
1: ไม่ไหวไม่ไหวแม่ขอไปนอนพักเอาแรงหน่อยก็แล้วกันนะเหนื่อยเหลือเกินวันนี
4: ้กลับมาแล้วจ้า
0: สวัสดีค่ะคุณพ่อไปทำงานต่างจังหวัดมาเป็นยังไงมั่งคะ
4: ก็สนุกดีนะจ๊ะแต่เหนื่อยตอนขับรถนิดหน่อยเนี่ยก็ต้องโดบกาแฟนี่แหละจ้ะถึงจะช่วยให้หายง่วงได
0: ้แหมลำบากแย่เลยนะคะเนี่ย
4: อะไรเนี่ย
3: แก๊ปเองครับพ่อ
4: โธ่แก๊ปหรอกเหรอหัวใจจะวายตกใจหมดเลยนะเนี่ย
0: ว้ายตายแล้วผ้าพันคอของแม
3: ่เออไม่จริง
0: ข้าวกาแฟเนี่ยซักออกไม่ได้ง่ายๆด้วยนี่ถ้าแม่รู้เรื่องนี้เข้าล่ะก็
1: นี่แก๊ปกล้าทำผ้าพันคอของแม่เลอะงั้นเหร
3: อขอโทษครับแม่คุณพ่อครับคุณยายครับช่วยแก๊ปด้วยสิครับแก๊ปยังไม่อยากตาย
0: นี่แหละนะมัวแต่แกล้งคนอื่นจนได้เรื่องแล้วเห็นไหมล่ะจำน้ำหน้า
3: คือเอาไว้สมน้ำหน้าทีหลังเถอะครับแต่ตอนเนี้ยมาช่วยแก๊ปคิดก่อนดีกว่าครับว่าจะทำยังไงดี
0: พี่ว่าแก๊ปอะรีบไปซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วหนีออกนอกประเทศไปเลยดีกว่ารับรองว่าแม่ตามไม่ทันแน่นอน
3: ดีครับงั้นรีบไปกันเลยครับเย้พี่ก็จะมาล้อเล่นอะไรกันตอนนี้ล่ะเนี่ยโถ
0: ก็ไหนแก๊ปบอกว่าล้อกันเล่นนิดหน่อยไม่เป็นไรไงล่ะทีนี้รู้หรือยังแล้วว่าคนที่โดนแกล้งน่ะเขารู้สึกแย่แค่ไหน
3: เข้าใจแล้วครับต่อไปนี้แกจะไม่แกล้งใครอีกแล้ว
1: เอาเธอจากกุ๊กยายว่าแก๊ปก็คงจะสำนึกผิดแล้วล่ะจ้ะรีบช่วยน้องเขาได้แล้วล่ะ
4: เอ๋นี่กุ๊กรู้วิธีช่วยน้องแล้วเหรอ
0: ค่ะวันก่อนคุณยายเพิ่งสอนกุ๊กมาเองค่ะว่าการซักเสื้อผ้าที่เลอะคราบอาหารเนี่ยมันต้องมีเทคนิคนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะผ้าที่เลอะคราบกาแฟอย่างนี้นะต้องใช้แป้งข้าวเจ้าถูถูถูถูทิ้งไว้สักพักแล้วก็เอาไปซักตามปกติแค่นี้คราบกาแฟก็ออกหมดแล้ว
3: ฮ่าคราบกาแฟไม่เหลือแล้วแกปลอดตายแล้ว
0: รีบเอาผ้าพันคอไปตากหรือไปเป่าให้แห้งเร็วก่อนที่แม่จะตื่นขึ้นมาเห็น
3: ครับครับ
4: แล้วถ้าเป็นผ้าเช็ดหน้าที่เปื้อนหมักฝรั่งนี่ล่ะจ๊ะ
0: ถ้าแล้วหมักฝรั่งอย่างนี้ก็ต้องใช้น้ำแข็งอังไว้หรือไม่ก็เอาไปแช่ช่องฟรีซเลยค่ะนี่ค่ะแช่ช่องฟรีซให้หมักฝรั่งมันแข็ง

0: ยี่ยมไปเลยแล้วเสื้อพ่อที่เลอะหมึกเนี่ยพ่อจะซักออกได้ไหมจ๊ะ
1: ได้ค่ะลายหมึกแบบเนี้ยเขาให้ใช้น้ำมะนาวผสมกับเกลือทาไว้ค่ะร้อยเกลือก่อนแล้วก็บีบมะนาวลงไปให้ชุ่มเลยทิ้งไว้อย่างนี้สักครึ่งวันแล้วค่อยเอาไปซักได้เลยค่ะ
0: ว้าวไม่น่าเชื่อเลยแฮะว่าอาหารนี่ก็ใช้ขจัดคราบเลอะพวกนี้ได้ด้วย
1: ยังมีอีกนะคะอย่างเสื้อผ้าขาวที่เริ่มหมองๆเป็นสีเหลืองเนี่ยถ้าเราเอาเปลือกไข่มาป่นละเอียดใส่ลงไปในอ่างแช่ผ้าก่อนก็จะช่วยให้ผ้าหายเหลืองได้ค่ะหรืออย่างผ้าที่เลอะน้ำมันเครื่องเนี่ยก็ใช้มะนาวถูที่ลอยเปื้อนให้มันจางลงก่อนแล้วค่อยเอาไปซักต่อค่ะ
2: ยังมีอีกเยอะเลยจ้ะอย่างผ้าที่เลอะกาวเนี่ยก็ใช้น้ำส้มสายชูเช็ดที่รอยเปื้อนก่อนแล้วเอาไปแช่น้ำเย็นจากนั้นค่อยเอาไปซักตามปกติส่วนผ้าที่เลอะคราบเลือดก็ให้เอาไปชุบน้ำเย็นแล้วโรยเกลือตรงรอยเปื้อนทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงแล้วเอามาซักน้ำสบู่อีกทีก็พอจะช่วยได้จ้ะ
0: ว้าวสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ย
3: ฮ่าแห้งแล้วครับผมเอาไดร์เป่าผมมาเป่ามันจนมันแห้งแล้วล่ะครับเออโอ๊ยโอ๊ยหือว้าวไม่จริงไม่จริง
4: เสียงดังอะไรกันน่ะฮะผ้าพันคอ
1: เฮ้ยงานนี้พี่ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะแก
4: ๊ปแก๊ปนี่ฝีมือลูกใช่ไหม
3: ขอโทษครับแม่ขอโทษครับ

0: จญภัยในป่าวิเศษ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆตอนนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่อยู่ในป่าวิเศษมีต้นไม้และสัตว์วิเศษเต็มไปหมดเลย
2: วันนี้พวกเรามีเมล็ดผลไม้วิเศษมาให้นับหนึ่งและเพื่อนๆช่วยกันปลูกด้วยนะ
3: แต่ก่อนอื่นนับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องจึงจะได้อุปกรณ์ไปปลูกผลไม้วิเศษกัน
4: ข้อแรกให้ทุกคนเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับให้ถูกต้อง
0: นับหนึ่งขอตอบต้องเติมเครื่องหมายมากกว่า
4: ถูกต้อง495มากกว่า400บวก80บวก7เนื่องจาก400บวก80บวก7เท่ากับ487ดังนั้น495มากกว่า487นั่นเองทุกคนเก่งมากรับช้อนปลูกไปเลย
0: เย้แค่นี้ก็เรียบร้อย
2: เรามาทำให้ต้นไม้งอกกันเถอะมาช่วยกันตอบคำถามข้อต่อไปนะจากจำนวนที่กำหนดจงเรียงลำดับจำนวนขี้จากมากไปน้อย
0: นับหนึ่งขอตอบ583 507 329 315
2: ถูกต้องข้อนี้เราเริ่มจากการหาจำนวนขี้ก่อนนั่นคือจำนวนที่หารด้วย2ไม่ลงตัวหรือจำนวนที่ลงท้ายด้วย

0: 1 3 5 7 9จากนั้นเราก็มาเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้คำตอบคือ583 507 329 315นั่นเองทุกคนเก่งมากรับบัวรับน้ำไปเลย
1: เย้งอกขึ้นมาแล้ว
2: มาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วทุกคนลองช่วยกันเติมจำนวนที่หายไปในแบบรูปให้ถูกต้องพร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ
1: ์นับหนึ่งขอตอบจำนวนในช่องว่างที่1คือ41และจำนวนในช่องว่างที่2คือ47และเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ3
2: เป็นคำตอบที่ถูกต้องทุกคนลองสังเกตได้จากจำนวนที่โจทย์ให้มาจำนวนแรกคือ32จำนวนถัดไปคือ35มีการเพิ่มขึ้น3จำนวนถัดจาก35คือ38มีการเพิ่มขึ้น3เช่นกันดังนั้นจำนวนในช่องว่างก็ควรจะมีการเพิ่มขึ้น3เหมือนกันจึงนำ38บวก3จะได้เท่ากับ41และ44บวก3จะได้เท่ากับ47นั่นเองทุกคนเก่งมากรับปุ๋ยไปเลย
1: ว้าวผลไม้พิเศษออกผลแล้วใช้เยอะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: Safety Kiss เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: ลืมอะไรหรือเปล่า
1: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
2: เอย่าน
1: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
2: โอเคพร้อมยัง
0: มาข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกัน
2: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล่ทาง

Oh! What?

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

ICG ร่วมกับสสสเสนอ

0: พายุภาค2
1: เรียนท่านเจ้าแห่งพายุพวกเด็กๆกลุ่มนี้มีเรื่องจะขอร้องท่านขอรับ
2: ฮะไม่ได้อย่างนั้นหรอ
3: วันนี้ท่านเจ้าแห่งพายุอารมณ์ไม่ดี
4: แล้วจะทำยังไงท่านถึงจะอารมณ์ดีขึ้นมาได้ล่ะ
2: เรื่องนี้เหรออืมจริงด้วยสินะ
1: ปกติท่านเป็นคนที่ชอบดูละครมากถ้าหากว่าท่านได้ดูละครสนุกๆแล้วก็บางทีท่านอาจอารมณ์ดีขึ้นมาก็ได้นะ
4: ถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราจะแสดงละครให้ท่านดูเองแต่ว่าบรีซพอจะหาพวกเสื้อผ้ากับอุปกรณ์ประกอบฉากให้พวกเราได้บ้างไหมล่ะ
1: เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวฉันจะเสกของพวกนั้นขึ้นมาจากใบไม้ให้กับพวกเธอเองพวกเธอต้องการจะเล่นละครเรื่องอะไรกันเหรอ
5: ซินเดอเรลล่า
1: แบบนี้สับปะรดก็ต้องเป็นซินเดอเรลล่าสินะ
4: ไม่ได้ซินเดอเรลล่าเป็นตัวละครที่สำคัญที่สุดเลยพวกเราต้องไปออกแบ่งบทกันถึงจะยุติธรรม
1: ชาวหมู่บ้านเวกจี้เวกจี้ช่างเป็นคนดีกันจริงๆนะ
6: ซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าเจ้าอยู่ที่ไหนน่ะ
7: อยู่นี่ค่ะคุณแม
6: ่วันนี้ฉันจะพาพวกลูกๆของฉันไปงานเต้นรำของเจ้าชายที่ปราสาทกันส่วนเจ้าก็อยู่ที่บ้านทำตัวดีๆนะยะ
7: เราเองก็อยากไปงานเต้นรำของเจ้าชายเหมือนกันนี่นะ

0: ฟ้าผู้ใจดีนี่ซินเดอเรลล่า
1: ฉันจะช่วยเสกเสื้อผ้าสวยๆให้เธอไปงานเต้นรำที่ปราสาทนะ
2: ขอบคุณมากนะคะคุณนางฟ้า
0: ไม่เป็นไรหรอกก็เธอเป็นเด็กดีสมควรได้รับรางวัลแล้วนี่นาแต่ว่าเธอต้องรีบกลับมาก่อนเที่ยงคืนนะมิเช่นนั้นเวทมนต์ของฉันก็จะเสื่อมไป
2: เจ้าค่ะคุณนางฟ้า
3: น่าเบื่อจังเลยนี่ฉันจะต้องหาเจ้าสาวของฉันภายในงานเต้นรำวันนี้หรือนี่ฮะเธอคนนั้นเธอคือใครกันน่ะ
2: หม่อมฉันคือซินเดอเรลล่าเพคะ
3: ซินเดอเรลล่างั้นเหรอช่วยเต้นรำกับฉันสักเพลงได้ไหม
2: ได้เพคะเจ้าชาย

0: น่าสงสารซินเดอเรลล่าจังเลย
1: ทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะลีท่านเจ้าแห่งพายุร้องไห้ใหญ่เลยมีใครรู้จักเจ้าของรองเท้าข้างนี้บ้างไหม
2: รองเท้าคู่นั้นเป็นของดิฉันเองค่ะ
3: ไม่ใช่ค่ะเป็นของดิฉันตั้งหาก
1: ไม่ต้องทะเลาะกันหรอกลองสวมดูก็รู้เองสวมไม่ได้นี่นะเธอลองสวมดูอีกคนก็แล้วกันชัยโยในที่สุดฉันก็ได้เจอกับซินเดอเรลล่าแล้ว
3: แล้วทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมา
0: แสดงได้ดีมากแสดงได้ดีไหนจะบอกฉันว่าเด็กพวกนี้มีอะไรอยากจะขอร้องฉันอย่างนั้นเหรอริส
1: คือว่าพวกเราอยากขอให้ท่านเจ้าแห่งพายุช่วยหยุดพายุที่จะพัดเข้ามาที่หมู่บ้านเวจี้เวจี้ในวันนี้ให้ทีนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะมีการแสดงครั้งสำคัญของข้าวโพดเพื่อนของพวกเรา
0: อย่างนี้เองเหรอได้สิถือเป็นรองกับการแสดงดีๆของพวกเจ้าก็แล้วกันนะนะแย่แล้วสิคำสั่งสร้างพายุถูกส่งไปยังหอคอยสร้างพายุซะแล้วล่ะ
4: พวกนายรีบตามไปเก็บคำสั่งกลับมาแล้วเข้าเถอะรีบตามไปเก็บคำสั่งกลับมาแล้วเถอะ

0: ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะที่ฉันจะยอมให้อย่าได้คิดว่าเรื่องของลมฟ้าอากาศมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆเป็นอันขาด
1: ครับ
0: แล้วก็ก่อนที่พวกเจ้าจะไปฉันอยากจะถามอะไรพวกเจ้าสักหน่อยคือว่าพักนี้ฉันรู้สึกว่าอากาศของโลกนั้นมันร้อนขึ้นมากแล้วมันก็ทำให้ฉันเนี่ยกลายเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายและเมื่อฉันหงุดหงิดแล้วพายุที่ฉันสร้างขึ้นมันก็จะแรงมากแล้วก็มีบ่อยขึ้นด้วยพวกเจ้าพอจะรู้ไหมล่ะว่าทำไมอากาศของโลกถึงได้ร้อนขึ้นแบบนี
2: ้คือว่าคงจะเป็นเพราะภาวะโลกร้อนละมั้งครับ
0: ภาวะโลกร้อนอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันฝากพวกเจ้าช่วยๆกันดูแลคนละไม้คนละมือด้วยก็แล้วกันโลกของเรามีใบเดียวถ้าหากเราไม่ช่วยกันรักษาเอาไว้แล้วใครล่ะที่จะช่วยรักษา
1: ครับ

0: ใกล้เวลาการแสดงแล้วล่ะพวกนายรีบไปบอกข่าวดีให้ทุกๆคนในหมู่บ้านได้รู้กันแล้วเข้าเถอะ
1: ปูดปูดปูดปูด
0: เย้ยเสมอต้นเสมอปลายดีกันจังเลยนะพวกนายเนี่ย
2: จะไม่พัดเข้ามาแล้วนะคะเชิญออกมาชมการแสดงกันได้ตามปกติค่ะ
3: วันนี้พายุไม่พัดมาแล้วนะครับเชิญออกมาชมการแสดงได้ตามปกติเลยนะครับ
4: เรื่องพายุที่เตือนเมื่อกี้นี้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับทุกๆคนออกมาชมการแสดงกันตามปกติได้เลยนะครับ
5: ทุกคนครับออกไปชมการแสดงกันเถอะไม่ต้องห่วงเรื่องพายุแล้วนะครับ
6: พายุสงบแล้ว
7: พวกเขียวหวานเล่าให้ฉันฟังหมดแล้ววันนี้ต้องขอบคุณบริสมากเลยนะที่ช่วยพวกเราเอาไว้
0: อืมไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เอง
4: ขอบคุณนะบริสอะนั่นถึงคิวก็ปวดแสดงแล้วล่ะ
8: Woo-hoo!

B-Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ผีเสื้อแสนสวย
1: วันนี้แหละฉันจะเป็นคนขันเรียกพระอาทิตย์ขึ้นมาให้ได้เลยคอยดูสิลวกคอด้วยน้ำยาบดปากซะหน่อยดีกว่าคอจะได้โล่งนี่มันซอสพริกแบบเผ็ดที่สุดเลยนี่นะน้ำอยู่ไหน
2: เช้าแล้วจ้า
1: เอาเดี๋ยวสิฉันยังไม่ทันได้ขันเลยนะลงไปก่อนสิลงไป

0: ทองเขาจะส่งเจ้าผักบุ้งเข้าประกวดด้วยนะ
1: เจ้าผักบุ้งอะเหรอ
2: ใช่แล้วล่ะเจ้าผักบุ้งเป็นหมาที่สายตาดีที่สุดในหมู่บ้านเลยอะฉันว่าจะให้มันแข่งโดดงับจานล่อนนะ
0: ข้าวพ่อเขาบอกว่าจะส่งเจ้านายติงเกลเข้าประกวดเพราะมันน่ะเป็นนกที่มีเสียงที่เพราะมากเลย
3: ฉันเองก็เอาแมวของญาติมาฝึกอยู่เหมือนกัน
0: ถ้างั้นน่ะฉันไปขอให้เรือดำน้ำมาเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันแล้วก็ส่งเข้าประกวดบ้างดีกว่า
1: แต่ฉันไม่มีสัตว์เลี้ยงกับเขาเลยกลับมาแล้วค่ะแม่
4: จ้าแม่ทำกับข้าวจะเสร็จแล้วรออีกเดี๋ยวนึงนะจ๊ะอ๋อเมื่อเช้าลูกเปิดหน้าต่างห้องทิ้งเอาไว้แม่ต้องตามเข้าไปปิดให้ตอนกลางวันทีหลังอย่าลืมอีกนะลูก
1: ค่ะแม่คราวหลังหนูจะไม่ลืมแล้วค่ะ

0: างที่ฉันเปิดหน้าต่างทิ้งไว้แน่ๆเลยโหปีกของเธอสวยจังเลย
1: สับปะรดแม่ก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วลูกรีบลงมาทานข้าวกันเถอะ
0: ค่ะพ่อเธออยากจะไปกับฉันเหรออืม
2: สับปะรดจ๊ะกินข้าวดีๆสิลูกมัวแต่สนใจอะไรอยู่ได
0: ้อ๋อคือมันชื่อแฟรี่ค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงของหนู
3: สัตว์เลี้ยงเหรอแต่มันเป็นผีเสื้อไม่ใช่เหรอหนูจะเลี้ยงมันได้เหรอจ๊ะมันไม่เหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะลูก
0: ทำไมจะไม่เหมือนคะดูสิมันแสนรู้จะตายจริงมั้ยจ๊ะแฟรี
3: ่เอาไงดีแม่ตั้งชื่อกันแล้วด้วย
2: แต่ลูกจ๊ะผีเสื้อมัน
0: คุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจใครๆเขาก็มีสัตว์เลี้ยงกันทั้งนั้นมีหนูไม่มีอยู่คนเดียว
3: แต่หนูรู้วิธีเลี้ยงมันแล้วเหรอ
2: ไม่ได้นะลูก
4: แต่หนูรักมันนี่หนูจะเลี้ยงมันผีเสื้อก็กินน้ำหวานจากดอกไม้เดี๋ยวหนูจะหาดอกไม้มาให้มันกินเอง
3: ลูกคงจะเหงานะแม่เห็นไหมพ่อจะเอาลูกหมามาเลี้ยงแม่ก็ไม่ยอม
2: ไม่ใช่ไม่ยอมนะพ่อแต่ลูกยังเด็กเกินไปยังไม่มีความรับผิดชอบเอามาก็รังแต่จะเป็นภาระเราสองคน
3: ก็นั่นไงแม่ลูกก็เลยอยากจะพิสูจน์ว่าเขาทำได
2: ้เอ๊ะพ่อนี่พูดแบบเนี้ยไปจัดการเรื่องนี้เองก็แล้วกันแม่ไม่อยากจะยุ่งละ
3: อ้าว
0: สิแฟรี่ตื่นได้แล้วถึงเป็นวันหยุดก็ไม่ควรตื่นสายนะ
3: สับปะรดพ่อว่าแฟรี่เขาไม่ได้งัวงเงียหรอกเขาน่าจะไม่สบายมากกว่านะลูก
0: ฮะจริงเหรอคะคุณพ
3: ่อพ่อว่าหนูควรปล่อยเขาไปนะ
0: แต
3: ่ที่รักนี่ตั้งแต่หนูเอาแฟรี่มาเลี้ยงพ่อยังไม่เคยเห็นเขากินอะไรเลยนะลูก
0: แต่หนูก็เอาดอกไม้มาให้เขาตั้งเยอะแล้วนี่คะแฟรี่อาจแอบกินตอนกลางคืนก็ได
3: ้สับปะรดจ้าธรรมชาติของแมลงเนี่ยเขาต้องอยู่กับธรรมชาติไม่ใช่มาอยู่ในห้องแคบๆในบ้านของเราถ้าหนูรักแฟรี่หนูก็ควรทำสิ่งที่ถูกต้องนะลูก
0: แล้วพ่อว่าหนูควรจะทำยังไงคะ
3: พ่อว่าคำตอบนั้นหนูรู้ดีอยู่แล้วล่ะจ้า

0: ยและงดงามเหมือนกับนางฟ้าตัวน้อยๆเลยอ่ะ
1: ขอบใจนะจ๊ะสับปะรด
2: พูดได้ด้วย
1: ฉันคือแฟรี่ฟรายจ้าสับปะรดแฟรี่ฟรายอย่างพวกเราตอนเด็กๆจะมีลักษณะเหมือนกับผีเสื้อแต่ถ้าเราได้รับความรักที่แท้จริงเราก็จะกลายร่างเป็นแบบนี้แหละจ้า
3: แล้วเธอจ้า
1: เมื่อกลายร่างแล้วฉันก็จะกลับไปยังอาณาจักรของฉันซึ่งอยู่ในดินแดนเทพนิยาย
3: งั้นเราก็ต้องจากกันแล้วสินะ
1: จ้าแต่ฉันก็จะแวะมาที่หมู่บ้านเวจี้บ่อยๆนะ
0: จริงเหรอ
1: จริงสิฉันสัญญา
0: เราเป็นเพื่อนกันนะ
1: จ้าเพื่อนกันตลอดไป

วัสดีตอนเช้าเจ้าฟ้าฟ้าแหมงวงเงียเชียวนะแต่เอ๊ะ

0: าฟากำลังเรียนเสียงที่ปลุกฟาฟาทุกเช้าอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: เอ๊ะ

0: มือเลยนะฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเราลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับดี
0: ลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ

างจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

0: อย่าเพิ่งเศร้าไปสิจ้าฟาฟาฮ่าดูนั่นสิตรงนั้นมีเล้าไก่อยู่ด้วยลองไปถามคุณไก่เขาดูดีไหมยอมแพ้เลย
1: เอกีเอกเอ
2: กุ๊กกู
1: ้เอกีเอกเอ
2: กุ๊กกู
1: ้เอกีเอกเอ
2: กุ๊กกู
0: ้นี่ไงจ้าฟาฟาเสียงเหมือนกับฟาฟาเลยนะ
1: เอกีเอกเอ
2: กุ๊กกู
1: ้
0: ที่แท้เสียงที่ปลุกฟาฟาอยู่ทุกเช้าก็คือเสียงของคุณไก่นี่เอง
1: เอกีเอกเอ
2: กุ๊กกู
0: ้ในที่สุดก็รู้สักทีนะจ๊ะฟาฟาที่ถ้าฟาฟาถอดใจไปสักก่อนเราก็คงไม่รู้กันแล้วล่ะ
2: กุ๊กกู
1: ้เอกีเอกเอ
0: กคุณหนูๆก็เหมือนกันนะจ๊ะยอมแพ้อะไรง่ายๆจนกว่าจะได้ลองทำเต็มที่

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้

0: ตอนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนเปลี่ยนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูกระหว่างทีมพิงกี้เซนจูรี่น้องเฟรย่าและคุณแม่เมย์มีคะแนนสะสมในเกมแรก100เหรียญและทีม Powerpuff พิมน้องพิมพ์และคุณแม่ปอซึ่งทีมนี้ยังไม่ได้เหรียญคะแนนเลยนะครับในเกมแรกของเรารอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนแล้วนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่ากับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยและภารกิจในเกมที่3นั่นก็คือเกมร่วมด้วยช่วยคิดเรามาดูกันนะครับว่าน้องๆและคุณแม่ทีมใดจะสามารถพิชิตเหรียญคะแนนไปได้มากกว่ากันและทีมใดที่จะเป็นผู้ชนะในสัปดาห์นี้หรือเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อไปได้เลยครับ
1: สวัสดีจ้ากลับมาแล้วนะครับกับรายการสำหรับครอบครัวในยุคไซเบอร์ครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์และวันนี้นะครับเรายังอยู่กับ2ทีมนะฮะที่พกความน่ารักมาทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับทีมแรกนะครับทีมพิงกี้เซนจูรี่นะฮะแม่เมย์และน้องเฟย่ยาครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนะฮะ
3: ยังตื่นเต้นอยู่ไหมเฟย่า
4: ตื่นเต้นค่ะ
1: ยังตื่นเต้น
5: ตื่นเต้นอยู่ค่ะ
1: เหรอจำภาพตัวเองได้ไหมตอนลุ้นกับแม่จำได้ไหมไปปรึกษาอะไรกันบ้างครับคุณแม่นะฮะเพื่อที่จะมาเก็บเหรียญไปให้ได้เยอะที่สุดเป็นไงฮะ
4: ใช่ค่ะรอบนี้ก็จะคุยกันแล้วตั้งใจมากขึ้นค่ะใช่ไหม
5: ใช
1: ่ค่ะแสดงว่ารอบที่แล้วไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมาย
5: ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมาย
1: ครั้งนี้ต้องตั้งใจละเอาเหรียญไปแต่ไม่ต้องห่วงยังเสมอกันอยู่ได้กันคนละ300เหรียญอยู่นะครับอันนี้ก็น่ารักอีกทีมนึงก็น่ารักครับกับ Powerpuff พิมพ์ครับแม่ปอและน้องพิมพ์ในทีมนี้โอ้โหเกมตอนแรกภารกิจที่2ที่เห็นน่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะฮะเป็นไงบ้างน้องพิมพ์ยังตื่นเต้นอยู่ไหม
6: มากค่ะ
1: มากเลยนะผมบอกเลย2ทีมนี้พร้อมที่จะละครต้องเข้าผมบอกเลยทำการแสดงได้อย่างเยี่ยมยอดมากเป็นไงฮะไปปรึกษาคำสำหรับลูกทีมเป็นไงบ้าง
7: ทีมเราก็ไม่แพ้ค่ะไม่ยอมค่ะ
1: ไม่ยอมนะ
7: ไ
1: ปปรึกษาไงบ้าง
7: ก็มีการส่งซิกทางสายตา
1: ครับ
7: เราจะส่งแบบคำตอบทางสายตากันค่ะ eye contact ค่ะ
1: สำหรับสายตาของทั้งสองคนดูเล็กมากเลยนะครับ
7: นี่แหละค่ะแบบหมวยเล็กๆ
1: เป็นเส้นเอกเป็นแบบสองหมวยแม่ลูกสองหมวยนะแต่วันนี้ภารกิจก็ไม่ได้ง่ายนะครับต้องพยายามสะสมเหรียญให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับมาถึงวันนี้นะฮะเป็นการแข่งขันในรอบที่3คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้ทีมไซเบอร์ของเราจะทำอะไรสนุกสนานขนาดไหนกับภารกิจนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดครับภารกิจนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับมันเป็นเกมสร้างสรรค์สำหรับเด็กนะครับที่จะเพิ่มทักษะนะครับการใช้ความคิดนะครับการใช้หลักการและก็เหตุผลนะครับเป็นรากฐานของการที่ไปเขาเรียกว่าไปเขียนโค้ดเทคโนโลยีนะครับที่จะไปเกี่ยวกับระบบดิจิทัลก็คือ IoT การเขียนโค้ดนะฮะพอพูดถึงโค้ดนะผมบอกได้เลยว่า Gen X Gen Y อย่างใช้คำว่าพวกเราแล้วกันนะฮะไม่ใช่พวกเขา พวกเราเนี่ยบอกเลยว่าขอบายเลยนะฮะเป็นสิ่งที่ยากแต่สำหรับเด็กยุคไซเบอร์นะฮะน้องพิมพ์แล้วก็น้องเฟย่าผมบอกว่ามันไม่ได้ยากเลยนะฮะเขาสามารถทำได้ส่วนพวกเรา

0: ใบกันจริงๆนะฮะและเมื่อกี้บอกว่าเขามีแบบอยากเป็นนักแสดงอยากเข้าวงการอะไรอย่างงี้คุณแม่ส่งให้ไปเรียนพวกร้องเพลง
1: ค่ะเรียนการแสดงเรียนเต้นอะไรเงี้ยค่ะ
0: พี่ขอชมการเต้นของน้องเฟย่าสักนิดนึงได้มั้ยฮะ
2: ได้ค่ะ
0: เชิญตรงนี้เลยฮะอุ๊ยสวยจังเลย
2: I drink a pink like this stopping when she's stopping when she's stopping when get chicken she call like poop poop poop chicken she call like she's stopping when she's stopping when she's stopping when get chicken she call like poop poop poop chicken she call like
0: แล้วเรียนเดือนมานานยังครับเรียนเต้นมานานยัง
2: เคยเรียนตอนเด็กๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เลิกเรียนไปแล้วค่ะ
0: หรอคืออยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนางเอกไหมลูก
2: อยากเป็นค่ะ
0: เล่นคู่พี่ไหมตอนที่น้องเป็นนางเอกพี่คงอยู่บนรถเข็นแล้วล่ะ ไม่เป็นไรนะเขาซื้อปมือให้น้องเฟย่าหน่อยเข็นครับเข็นครับแล้วน้องพี่มีความสามารถแบบเต้นอะไรไหม
3: มีร้องเพลงกับเต้นค่ะ
0: เต้นได้ไหม
3: ได้ค่ะ
0: เชิญตรงนี้นิดนึงคุณแม่ภูมิใจคุณแม่ยิ้มแป้นเลยอ่ะสักหน่อยเชิญครับ
3: เริ่มเลยนะคะ
0: พรุ่งนี้ก็ได้น่าจะเริ่มวันนี้เพราะรายการเราถ่ายวันนี้นะฮะนี่รับไปเลย100,000 บาทโอ้อยากให้อยากมอบเงินให้จังเลยนะฮะเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าเกมสำหรับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรไปชมกติกากันเลยครับ
4: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดเกมโคดดิ้งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้เพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีนำไปสู่การพัฒนาการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันเกมโคดดิ้งเล่นง่ายและสามารถเล่นสนุกด้วยกันได้ทั้งครอบครัววันนี้รายการเรานำเกมนี้มาให้น้องๆของเราได้ขยับแข้งขยับขาโชว์ลีลากันได้อย่างเต็มที่กับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่า Dance Party
0: เอาล่ะมึงเมื่อกี้พอดูแล้วแบบการเขียนโค้ดนี่คุณแม่รู้จักการเขียนโค้ดอะไรบ้างไหมฮะ
5: ก็พอรู้จักค่ะ
0: พอรู้จักแล้วคุณแม่เมย์
1: เพิ่งจะรู้ตอนที่มารายการนี้แหละค่ะ
0: โอ้ถ้าผมเป็นผมก็จะพูดเขาเรียกว่าโค้ดดิ้งมันเป็นผมก็รู้จักพวกหมักเก็บหมักคอสหมักข้ามหมักอะไรอย่างเงี้ยหมักฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแต่คราวนี้ล่ะเอาล่ะผมเชื่อว่าน้องพิมพ์กับน้องเฟรย่าทำได้แน่นอนนะครับมองหน้ามองตากันแล้วพร้อมไหมจ้าน้องเฟรย่า
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมครับสวยจังเลยอ่ะน้องพิมพ์ล่ะครับ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมนะครับน่ารักทั้ง2ทีมเลยขอให้สะสมเหรียญไปให้เยอะๆนะครับเอาล่ะครับพร้อมแล้วกับเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะครับถ้าพร้อมแล้วประจำที่ครับสลับกันนะครับตอนนี้ถ้าผมบอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
5: แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยว
0: หายไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาแล้วครับตอนนี้

0: กติกาเกมนี้ก็คือผู้เล่นจะต้องสลับกันออกมาอ่านโจทย์แล้วเต้นให้คู่หูใส่โค้ดวิธีใส่โค้ดมีดังนี้ขั้นตอนที่1ผู้เล่นนำโค้ดจากช่องเครื่องมือนักเต้นโค้ดแรกคือการสร้างนักเต้นต่างๆของผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีแดงบนสุดมาใส่ในกรอบการตั้งค่าสีเหลืองเมื่อลากเสร็จผู้เข้าแข่งขันถึงจะสามารถเลือกนักเต้นได้ว่าเป็นใครและอยู่ตำแหน่งไหนได้บ้างขั้นตอนที่2เมื่อสร้างนักเต้นเสร็จต่อมาคือการกำหนดท่าเต้นโดยการเลือกโค้ดสีม่วงอันล่างสุดมาใส่ในกรอบการตั้งค่าสีเหลืองจะมีให้เลือกท่าเต้นมากมายให้กับนักเต้นของผู้เข้าแข่งขันขั้นตอนที่3การเลือกเพลงเพลงจะอยู่ช่องข้างบนของห้องการแสดงถ้าหากผู้เข้าแข่งขันอยากลองดูการแสดงว่าถูกต้องตามโจทย์หรือไม่ให้กดปุ่มเริ่มแล้วการแสดงก็จะเริ่มขึ้นทันทีเพียงเท่านี้ผู้เข้าแข่งขันก็จะเป็นผู้สร้างการแสดงเต้นได้แล้วเพียงแค่ใส่โค้ด3ขั้นตอนเท่านั้นแต่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำตามโจทย์5โจทย์ที่ได้กำหนดไว้ภายใน10นาทีทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้คะแนน100เหรียญและถ้าหากถูกต้องจะได้1ท่าเท่ากับ100เหรียญ
1: นี่น้องพิมพ์สบายฮะน้องพิมพ์เอาอีกแล้วฮะนี่ยังใบท่าเดิมอยู่เลยนะฮะ

0: สร็จแล้วเสร็จแล้วสลับสลับเร็วเร็วเอาละครับปังลิสได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้แบบผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะมียังไงถ้าเดิมอยู่เลยนะฮะ
1: คุณแม
0: ่ดีมากครับคุณแม
2: ่
0: เอาละครับตอนนี้นะครับข้าสองอยู่นะฮะข้าสอง
2: แม
0: ่มาแล้วนะฮะข้าหนึ่งนะฮะเอาละครับ
1: โอ้โหเรียนแบบชัดเลยนะเนี่ย
0: เอาละคุณแม่มองแล้วทีนี้พี่เขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เอาละครับลูกทำไปแล้วแม่ยังงงอยู่เลยนะฮะแม่งงอยู่เลยนะครับแล้วฝั่งนี้นะฮะเอาละครับท่านนี้นี่เอาละคุณแม่เข้าใจท่าสองคืออันนี้ตอนนี้นะต้องลงสองทีมนะฮะเหรียญที่สะสมมาเสมอกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้ดีเลยนะครับเพื่อที่จะชนะเป็นแชมป์โอลิมปิกนะฮะ

0: เอาละครับฝั่งนี้ได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้ผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะข้อสองกดกดนั่นละครับ
1: เลือกกัน

0: อุ้ยนี่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพ่อพ่อพักพิงตอนนี้นี่ให้ไหมคุณแม่ให้ไหมคุณแม่ใช้เต้นหน่อยใช้เต้นหน่อยเต้นเต้นดูเกร็งๆนี่คุณลูกดูฮะคุณลูก
1: ได้ไหม
0: เอาละ
2: ได้ไหม
0: ใจเย็นๆนะฮะ
1: ได้ไหม
2: อ่ะได้แล้ว
1: สองท่าแล้วนะสองท่าแล้วโอเคไหม
2: โอเค
0: โอเคสัก
2: อะไรสัก
0: เอาละตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนตูนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพ่อคุณพิมพ์ตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม่ตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนตูนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่
2: อันบนอันบนสุดบนสุด
0: อันบนสุดบอกแม่บอกแม่ด้วยบอกแม่ด้วยกดให้แม่ได้กดให้แม่ได้ไหนนี่นี่กดไปกดไปกดไปเร็วเร็วเร็วไม่เป็นไรลบก่อนใจเย็นฮะเรามีเครื่องตัดต่อครับไม่ต้องห่วงครับ
2: เต้นนี่อ๋อเอาใหม่เอาใหม่
0: เอาเร็วเร็วมาแล้วครับเต้นนะฝั่งรุ้นเป็นไง
2: ผมโอเคอย่างนี้นะทำดูนะ
0: นี่นะดูนี
2: ่ตัวสูงโอเค
0: โอ้ยได้แล้วตอนนี้นะท่านจะเสมอกันอยู่นะตอนนี้ได้ไหม
2: โอเคโอเค
0: โอเคโอเคผ่านนะ
2: ท่าแรกอันนี้สามอันนี้สามข้อสาม
0: ท่าแรก
3: ท่าแรกมุ้งมุ้ง
0: รวมด้วยช่วยคิดจริงๆนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้สอง
2: อันนี้สอง
0: นี่นี่นี่น่ารักมากครับผมเอ๊ะคุณแม่มา
2: เดี๋ยวนะ
0: คุณแม่มาเรียนเต้นหน่อยไ
2: หมแล้วก็ต่อเลยเดี๋ยวหาย
0: หาย
1: ไม่ใช่
0: ใจเย็น
1: ไม่ใช่เอาใหม่
0: เอาใหม่เอาใ
2: หม่อันนี้สอง
0: ไปได้ครับ
3: เฮ้ยเขาไปเอ็ดที่ส
2: ี
0: ่ได้ไหม
2: ต่อเลย
0: ต่อเลยต่อเลยต่อเลย
1: อันนี้
0: คร
1: ับ
0: ตอนนี้อันนี้ท่าแรก
1: พอแล้ว
3: ที่สอง
0: ได้แล้วกดกิ่งเลย
1: โอเคโอเค
0: ไปไหมไปเลยเอ้าสลับสลับ
1: เอ้าร
0: วมด้วยช่วยกันนะไม่เป็นไรรวมด้วยช่วยคิ

0: ทำไมนี่น้องพิม
1: ได
0: ้เฮ้ยเออนะครับนี่แหละนี่แหละคุณแม่หนูเก่งๆนะเอาเอาได้ไหมได้ไหมได้ไหมนี่ใช่ไหมใช่ไหม
1: ท่าที่สองไง
0: ท่าที่สองคืออะไร
1: สอง
0: ต้องไปด้วยกันบอกเลยเอาแล้ว
1: นี่
0: น
1: ี
0: ่
1: นี่แม่ไม่รู้เรื่อง
0: แม่เต้นเต้นใจเย็นๆสิลูกได้ไหมได้ไหมได้ไหม
2: ไม
3: ่
2: ใช่
3: ไม
0: ่
3: ใช่
0: ไม่ใช่
4: ลองเปลี่ยน
0: ฝั่งเ
4: ร
0: ียนก็ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ท่าแรก
0: คนที่
1: ท่าแรก
0: ท่าแรก
4: ได้ไหมได้ไหมเซย่าท่านอะไรอย่างเงี้ยที่มันลึกๆอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: ไม
0: ่เอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ลองท่า
0: ใหม่ดูใหม
1: ่เออท่าแรกได้แล้วท่าที่สอง
0: ท่าที่สอง
1: ท่าที่สองอะไรแม
0: ่ฟอนท่าที่สองอะไรแม่
4: อย่างนี้
1: ที่ข้างบนใช่ไหม
2: ใช
1: ่
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: อันเฟส
2: ข้างล่างซอส
0: ใช่ไหม
2: ทาเป็น
1: โอเค
0: โอเคนะตอนนี้โอเคเอาละครับ
4: ท้าย
0: เฟสจะเป็นทีมฮะตอนนี
1: ้แล้วเดี๋ยวเอาใหม่
0: เอาใหม่เอาละครับ
4: อันนี้ท่าที่สอง

0: มาแล้วครับ
1: มา
0: แล้วจุ๊บจุ๊บเ
1: ลยไหม
0: ดูท่าท่าอะไร
2: โอเค
0: โอ้ยโอเคแล้วเหรอ
2: เร็วๆๆ
0: เอาเลยครับเร็วๆๆๆฝั่งนี้ทางนี้น่าจะนำนะฮะพิงกี้เซนตุรี่นะฮะพาวเวอร์พับพาวเวอร์พับอย่ายอมแม่ใช่แล้วเหรออันนี้เสร็จไปแล้วนะฝั่งนี้พิงกี้เซนตุรี่ยังทำต่อเลยฮะเอาละครับ
1: อันนี้กันอันนั้นอันนั้นใช่ไหม
0: เอาละครับทำให้เสร็จทำให้เสร็จ
1: ตื่นเต้นเช็คไม่ได้ด้วย
0: เออเว้ยทำไม่ได้ว่ะยังไงนะฮะเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้คณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ

0: ไปดูกันนะครับว่าทีมไหนจะได้กี่เหรียญนะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนตุรีได้ไปถูกไป3โจทย์นะฮะได้รับไป300เหรียญนะครับรวมทั้งหมดนะครับกับเกมที่แล้วก็คือ600เหรียญครับเอาแล้วนะครับมาดูทีม Power Pub พิมพ์นะฮะเกมนี้ร่วมด้วยช่วยคิดนะครับได้ไปถูกไป4โจทย์ได้400เหรียญนะครับรวมกับของเดิมได้ไป700เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ชนะของสัปดาห์นี้นะครับได้แก่ทีม Power Pub พิมพ์ครับรับไปเลยนะครับโล่เกียรติคุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทเชิญครับนี่ครับนี่ทุนการศึกษา 5,000 บาทครับและนี่นี่เอ๊ะ 5,000 บาทนี่เป็นของใคร
1: ให้แม่กินไว้ก่อนค
0: ่
1: ะ
0: กินพวกสุกี
1: ้
0: ยังนะให้แม่เก็บไว้ก่อนนะครับเป็นไงความรู้สึกตอนนี้ฮะ
1: ก็คลายความกังวลคลายความตื่นเต้นขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: ครับผมได้ไปเก็บไว้ 5,000 นี่เก็บไว
1: ้เก็บไว้จริงๆค่ะ
0: จริงนะตาตาดูแบ๊วเอาละครับยินดีด้วยนะฮะผู้ชนะของเรา Power Pub ทีมครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และอีกหนึ่งทีมนะครับ Pinky Century นะฮะเราไม่ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้เราเรียกว่ารองชนะเลิศละกันนะครับรองชนะเลิศของเรานะครับจะได้รับเกียรติบัตรนะครับจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเชิญครับเชิญจ้าอะนี่ป๊อปเมอร์นะครับอ้าวเป็นไงคุณแม่ความรู้สึกตอนนี้
2: ตอนแรกคือก็ตื่นเต้นมากค่ะเมื่อคืนแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคลายกังวลแล้วแล้วก็รู้สึกแบบสนุกที่ได้มาร่วมเล่นเกมค่ะ
0: ครับได้ร่วมทำกิจกรรมกับน้องเขานะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ดีไหมลูก
3: ดีค่ะ
0: ดีนะถ้าสมมติอยากได้ทุนการศึกษาไปยืมทางน้องพีมเอานะเอาละครับขอบคุณมากพิงกี้เซนตุรีครับสนุกสนานมากครับบอกได้เลยว่าเกมนี้นะฮะรายการนี้เหมาะสำหรับครอบครัวจริงๆในยุคไซเบอร์นะฮะอยากจะให้คุณแม่ปอฮะในการเลี้ยงลูกในยุคไซเบอร์แบบนี้เนี่ยอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้าน
3: ค่ะก็สำหรับยุคไซเบอร์หรือว่ายุค IT ของเรานะคะผู้ปกครองก็ต้องตามเด็กให้ทันแต่ว่าเราต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอารุ่มอร่วยในการที่เราเลี้ยงลูกนะคะมีทั้งตึงแล้วก็หย่อนให้มันบาลานซ์กันไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆจะเกิดการต่อต้านและมีปัญหาได้ในอนาคตค่ะ
0: ครับสำหรับได้มือแล้วครับ
2: ค่ะก็คืออย่างยุคไซเบอร์นะคะตอนนี้ก็คือในเรื่องของสื่อต่างๆมันมีทั้งสื่อที่น่ากลัวเนาะอันตรายเนี่ยค่ะก็คืออย่างพ่อแม่เราก็ต้องคอยดูห่างๆคอยเฝ้าระวังและคอยสอนลูกอยู่เสมอค่ะว่าอันไหนควรไม่ควรควบคู่กันไปด้วยอะค่ะ
0: ครับผมนะครับขอบคุณนะครับแม่เมย์น้องเฟย่าขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ปอแล้วก็
4: นอกเหนือจากเกม Dance Party ที่เล่นกันอย่างสนุกสนานพร้อมทักษะเบื้องต้นของการฝึกโค้ดแล้วยังมีเกมอื่นๆที่มีประโยชน์เสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆอีกมากมายครับท่านผู้ชมเตรียมตัวรับชมเกมนี้ซึ่งจะมาเป็นเกมแข่งขันในสัปดาห์ต่อๆไปของเรานั่นคือเกมรามเกียรติ์ครับการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกหลานพรุ่งนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จากโคดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดเป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่าน
0: สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันใหม่นะครับต่อไปจะเป็นใครนะครับและมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับนอกจากสนุกไม่แพ้กันแล้วนะฮะเราจะร่วมกันนะครับเป็นครอบครัวที่จะเข้าใจนะครับในการเติบโตของเด็กรุ่นนี้ครับเด็กยุคดิจิทัลนะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์
5: คุณผู้ชมครับ เกมออนไลน์ก็เหมือนกับเหรียญ2ด้านมีเกมที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะทางความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กๆให้ไปในทิศทางที่ดีและก็มีทั้งเกมที่มีเนื้อหารุนแรงนำไปสู่สภาพจิตใจและสภาพร่างกายที่ไม่ดีของเด็กๆดังนั้นหากลูกหลานของท่านอยากจะทดลองเริ่มเล่นเกมออนไลน์หรือดูสื่อใหม่ๆที่ท่านไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ท่านควรอยู่รับชมหรือเล่นเกมไปพร้อมๆกับเขาเพื่อพิจารณากลั่นกรองและสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันในครอบครัวอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าการเล่นเกมจะเป็นเรื่องไม่ดีนะครับ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: ที่นี่หาปลาได้เยอะเลยว่าแต่พี่แว่นก่อไฟได้ยังไงหรอครับ
2: วิตตี้อยากรู้หรอพี่แว่นจะบอกให้พี่แว่นแค่ไปรับแสงแดดที่ทำให้เกิดไฟได้เพราะพี่แว่นเป็นแว่นขยายซึ่งเป็นเลนส์นูนแสงที่ผ่านเลนส์จะหักเหมารวมกันที่จุดเดียวจนเกิดเป็นไฟแบบนี้ไงแต่น้องๆไม่ควรทดลองทำเองคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
0: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าอยู่นี่กินแต่ปลาถ้ามีผักของโปรดของวิตตี้ก็คง

0: จะดีนะครับ
1: งั้นก็เก็บพืชผักบริเวณนี้กินได้นี่นะ
0: ก็วิดดี้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นี่นาง
1: ั้นเราไปลองขอจากไดโนเสาร์กินพืชกัน
0: เย้ yeah!
1: นั่นไงวิดดี้ไดโนเสาร์กินพืชที่วิดดี้อยากเจอ
0: แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
1: มันชื่อว่าไทรเซราทอปส์

สวัสดีครับคุณไทเซอราท็อปพอจะมีผักแบ่งให้พวกเราบ้างได้หรือเปล่าเจ้าอยากกินพืชหรอที่นี่มีแต่พวกเฟิร์นต้นสนและต้นปรงเจ้ากินได้ไหมเราน่าจะกินพืชพวกนี้ไม่ได้หรอกโลกไดโนเสาร์คงไม่มีผักที่วิทย์ที่กินได้แล้วพืชที่เจ้าอยากกินคืออะไรทำไมไม่กลับไปกินที่โลกของเจ้าล่ะจริงด้วยเดี๋ยววิทย์จะโชว์สิ่งที่อยากกินให้ดูว่าตึกกลมของเรามีตู้เย็นไหนๆลองดูสิมีผักของโปรดวิดดี้เหลืออยู่ไหมนะ

0: Decanter มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆได้ไปรู้จักกับผักทั้ง5สีพร้อมกับเจ้ายักษ์3เขาไทรเซราทอปกันมาแล้วพี่แว่นเลยอยากรู้ว่าน้องๆชอบกินผักอะไรกันบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ชอบกินบรอกโคลีเพราะเป็นผักที่มีความกรอบเวลาเอาไปทำอาหารยิ่งมีรสชาติอร่อยถูกใจพี่วิดดี้สุด
0: ๆส่วนพี่แว่นชอบกินเห็ดหอมเพราะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติอร่อยอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยชูรสชาติอาหารในแต่ละเมนูอีกด้วยนะแล้วน้องๆล่ะครับชอบกินผักอะไรบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหน้องๆแต่ละคนชอบกินผักหลากหลายและน่าอร่อยกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ผลจากการอัลตราซาวด์นะครับก็ยินดีคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่รู้สึกว่าตอนนี้มีตัวอ่อนฝังตัวอยู่ที่มดลูกนะครับผม
1: คือแสดงว่าท้องใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: อ๋อค่ะที่สุดเลยที่คุณหมอประเมินนี่มันคือยังไง
0: ก็อาจจะมีอันตรายกับเด็กในครรภ์ทำให้เกิดการแท้งบุตรได
2: ้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ห้าโมงครึ่งทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะ
2: ใช่แล้วครับเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์จำลองนะครับ
3: ใช่
2: แต่เป็นชีวิตจริงของพี่บาเลยนะครับ
3: ถูกต้องค่ะ
2: เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นครับพี่บา
3: คือตอนนั้นไปหาคุณหมอค่ะหมอรถเพื่อที่จะไปตรวจว่าตัวเองตั้งท้องหรือไม่ค่ะซึ่งผลปรากฏว่าตัวเองนั้นตั้งท้องแต่ว่าพบก้อนเนื้อขนาดใหญ่ซะด้วย8เซนติเมตรค่ะอยู่ในท้องด้วยเช่นกัน
2: เป็น8เซนติเมตรที่เป็นออปชั่นเสริมก็
3: ไม่อยากได้
2: ตอนนั้นเป็นไงบ้างคือน่าจะเครียดกังวลขนาดไหน
3: คือมันสับสนนะคะหมอรุธไม่รู้ว่าตัวเองจะรู้สึกยังไงจะดีใจดีหรือว่าจะตกใจหรือจะต้องทำยังไงต่ออันนั้นคืองงมาก
2: หน้าตาตอนในเหตุการณ์จำลองโอ้โหคิ้วขมวดเลยใช่ไหมฮะจริงๆชีวิตจริงมันน่าจะเครียดกว่านั้นเยอะมาก
3: โอ้โหมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเหมือนเราตั้งท้องแล้วเนอะแล้วอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เลยเราก็จะมีความกังวลอยู่สูงพอสมควรทีเดียว
2: นั่นก็เป็นเพราะว่าพี่มาเนี่ยนะครับไม่ยอมไปตรวจก่อนตั้งครรภ์นั่นเอง
3: ดิฉันยอมรับผิดครับ
2: และนี่นะครับก็เลยเป็นเป้าหมายของเราในตอนนี้นะครับคนที่ตั้งใจนะครับอยากจะมีลูกนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วนะครับใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่องให้สมบูรณ์เลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นะครับเราจะได้รู้ถึงความผิดปกติแล้วก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที
3: ค่ะซึ่งถ้าเราตรวจร่างกายก่อนแต่งงานแล้วนะคะเหมือนกับที่ทางรายการของเราได้นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีความกังวลแต่อย่างใดค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงบางส่วนเท่านั้นเองค่ะ
4: การเตรียมตัวก่อนมีลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องตรวจร่างกายก่อนครับรายละเอียดในการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะคล้ายกับการตรวจร่างกายก่อนแต่งงานครับนั่นก็คือการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นไวรัสตับอักเสบบีซิฟิลิส HIV โรคติดต่อทางพันธุกรรมเช่นทาลัสซีเมียและการหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมันซึ่งถ้าตรวจร่างกายตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วก็ไม่ต้องกังวลใดๆแล้วครับเพียงแต่ในการเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะต้องตรวจลึกลงไปถึงโรคประจำตัวโรคที่เคยเป็นโรคของคนในครอบครัวประวัติการใช้ยาการแพ้ยาซึ่งก็จะช่วยให้คุณหมอได้รับทราบถึงปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้นกับแม่และลูกในครรภ์ในอนาคตครับ
2: จะเห็นได้เลยนะครับว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นนะครับมีความสำคัญมากนะครับแต่ว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์เพียงอย่างเดียวยังไม่พอนะครับ
3: ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะที่คนจะเป็นพ่อเป็นแม่นะคะจำเป็นต้องรู้และเตรียมความพร้อมก่อนการมีลูกค่ะ
5: ครับเมื่อพูดถึงการเตรียมพร้อมก่อนที่จะมีลูกเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีประเด็นที่ต้องพูดถึงเนี่ย2ประเด็นด้วยกันคือ1เรื่องของการเตรียมชีวิตซึ่งการเตรียมชีวิตนี่ต้องเตรียมทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับอันที่2คือการเตรียมสุขภาพร่างกายของตัวคุณแม่ที่จะมีการตั้งครรภ์

0: ในเรื่องของการเตรียมชีวิตเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามีคนที่คิดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยซึ่งผมจะแยกเป็นประเด็นสั้นๆดังนี้นะครับอันที่หนึ่งคือเตรียมเรื่องอาชีพการงานอาชีพเลี้ยงลูกนี่เป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะคุณแม่ที่ทำงานหนักทำงานที่ต้องยุ่งยากยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องคิดให้ดีๆก่อนจะมีลูกนะครับมิฉะนั้นถ้ามีลูกแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเลี้ยงได้ตัวเองเนี่ยชีวิตก็จะค่อนข้างลำบากจะเครียดการไปฝากเขาเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างนอกจากจะเตรียมเรื่องอาชีพการงานแล้วเนี่ยคุณต้องเตรียมเงินนะครับที่เคยสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายซื้อของที่ไม่จำเป็นก็ต้องคิดและเตรียมพร้อมสำหรับที่จะซื้อข้าวของอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตตัวเองและรวมทั้งในการเลี้ยงลูกของตัวเองด้วยอันที่3ที่คุณจะต้องเตรียมเนี่ยต้องเตรียมในการที่จะหาสถานที่ที่จะอยู่ที่เหมาะสมอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าทั้งพ่อทั้งแม่นี่ต้องเตรียมก่อนจะท้องนี่นะครับการตั้งครรภ์และการคลอดเนี่ยเป็นงานใหญ่นะครับเหมือนการออกศึกใหญ่ๆครั้งหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในการออกศึกรบทัพจับศึกเนี่ยถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีเหมือนอาวุธที่จะไปรบเนี่ยมันไม่ดีพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้เพราะฉะนั้นในการเตรียมสุขภาพร่างกายของชีวิตเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องอาหารการกินคุณแม่ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายตัวเองจริงๆแล้วไม่มีเรื่องมากมายเลยทานอาหารครบหมู่ตามที่เรียนสุขศึกษาป.4เนี่ยก็น่าจะเข้าใจนะครับมีอาหารเสริมจำเป็นจะต้องทานไหมเนี่ยข้อมูลที่มีเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยประโยชน์ก็ไม่ค่อยมีมากอะไรนะครับหรืออาจจะเทียบว่าประโยชน์ที่ได้กับราคาที่ต้องเสียไปเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเลยด้วยซ้ำแต่มีข้อที่น่าสนใจบางประเด็นนะครับว่ามีสารอาหารบางตัวไหมที่ต้องรับประทานซะก่อนที่จะตั้งครรภ์ข้อมูลที่มีเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวคือโฟเลตหรือกรดโฟลิกจริงๆ2อันนี้คือตัวเดียวกันนะครับทั้ง2ตัวนี่คือวิตามิน B9 เราพบว่าถ้ารับประทานก่อนที่จะตั้งครรภ์อย่างน้อย3เดือนรับประทานไปเรื่อยๆแม้จะกระทั่งตั้งครรภ์แล้วเนี่ยจะทำให้โอกาสที่ลูกในท้องของคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบการพัฒนาของระบบสมองและประสาทเนี่ยจะทำให้เกิดโรคแบบนี้น้อยลงอย่างชัดเจนคุมน้ำหนักให้มันดีอย่าให้มันผอมเกินไปหรืออ้วนเกินไปผอมเกินไปเนี่ยลูกอาจจะตัวเล็กไม่แข็งแรงส่วนที่อ้วนเกินไปเนี่ยก็จะมีปัญหาแทรกซ้อนมากมายนะครับได้ลูกตัวใหญ่คลอดยากคุณแม่ตกเลือดได้รวมทั้งคุณแม่อาจจะมีปัญหาแทรกซ้อนเช่นมีความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานได้ง่ายคุณแม่จะต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอถ้าร่างกายที่ทรุดโทรมเหมือนรถที่ใช้งานหนักๆแล้วจะมาวิ่งแบกรับภาระบรรทุกผู้โดยสารหรือสิ่งของที่ต้องทำงานหนักเนี่ยบางทีมันอาจจะพังได้เพราะนั้นต้องเตรียมรถให้ดีเตรียมร่างกายให้ดีคือพักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยฉีดวัคซีนป้องกันโรคบางอย่างที่อาจจะเป็นปัญหาขณะตั้งครรภ์เช่นโรคหัดเยอรมันเนี่ยถ้ามีการตั้งครรภ์แล้วเป็นโรคหัดเยอรมันเนี่ยลูกพิการได้อย่างรุนแรงเลยนะครับนั้นเราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนได้นอกจากจะวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันแล้วยังมีวัคซีนอีกหลายชนิดที่สามารถฉีดได้ในสตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีถ้าคุณแม่เตรียมพร้อมได้ทั้งหมดอย่างนี้แล้วผมก็หวังว่าการตั้งครรภ์และการคลอดของคุณแม่เนี่ยที่จะมีในอนาคตเนี่ยจะลงเอยได้ลักษณะที่ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
1: เอาละครับทีนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็มาถึงกระบวนการปฏิสนธิเพื่อให้กำเนิดลูกได้น้อยแล้วครับพี่มา
2: ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าคนส่วนใหญ่คนเป็นพ่อเป็นแม่หรือแม้กระทั่งหมอรุตเองก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะทำอย่างไรให้ได้ลูกนะคะแต่ว่าในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
3: กระบวนการที่จะเกิดการตั้งครรภ์เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็ต้องฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับก็ต้องมีการตกไข่นะครับปกตินะครับทุกเดือนอันนี้ก็จะทำให้ตั้งครรภ์ได้ง่ายนะครับแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยก็จะต้องมีเชื้อสุจิที่ปริมาณแล้วก็คุณภาพเชื้อสุจิเนี่ยแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นหลักๆ2 อย่างนะครับให้นับจากถ้าคนมีประจำเดือนทุกเดือนเนี่ยนะก็นับจากเป็นประจำเดือนมาวันแรกนะครับนับเป็น1แล้วก็นับไปก็ประมาณ14วันบวกลบ2วันงั้นการที่จะทำให้มีการตั้งครรภ์ได้ง่ายหรือว่าได้เร็วเนี่ยก็ต้องพยายามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนเป็นหลักปกติไข่ตกลงมาเนี่ยก็จะมีอายุก่อนที่จะหมดคุณภาพเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงนะครับส่วนเชื้อสุจิเนี่ยนะครับก็เวลาเข้าไปในอายุเพศของผู้หญิงแล้วเนี่ยเข้าไปที่มดลูกเนี่ยในปากมดลูกเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ48ชั่วโมงหรือ2วัน

0: ็แนะนำว่า เวลาที่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนถ้าอยากให้มีบุตรเร็วๆเนี่ยก็จะต้องมีการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยทุก48ชั่วโมงก็คือทุก2วันเว้นวันวันเว้นวัน
1: วันเว้นวัน
0: เพราะถ้าเกิดเว้นเกิน48ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดไข่ตกมาบางช่วงก็อาจจะไม่มีเชื้อที่มีชีวิตรออยู่นะครับนั้นก็จะเป็นช่วงที่ทำให้การตั้งครรภ์ได้ง่ายพอไข่สุกเนี่ยไข่ก็จะตกลงมานะครับการตกของไข่ก็คือถุงไข่ที่อยู่ที่เปลือกรังไข่เนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นรังไข่สองข้างนะครับตัวไข่ก็จะหลุดออกมาในช่องท้องปลายปีกมดลูกซึ่งเรียกว่าปากแตรนะครับปากแตรเนี่ยก็จะเหมือนกับจะมาอยู่ใกล้ชิดกับรังไข่เหมือนคอยดูดนะครับคอยดูดไข่ที่ตกลงมาที่ผิวรังไข่ดูดเข้าไปในปีกมดลูกนะครับเชื้อสุจินะครับที่เกิดจากเพศสัมพันธ์นะครับก็จะถูกเข้าไปในปากมดลูกเข้าไปในมดลูกแล้วก็จะเดินทางไปที่ปีกมดลูกนั้นจริงๆแล้วปีกมดลูกเราเนี่ยเหมือนเรือนหอนะครับบางคนเข้าใจผิดนึกว่าการปฏิสนธิระหว่างไข่กับเชื้อเนี่ยเกิดในมดลูกจริงๆไม่ใช่นะครับเรือนหอของไข่กับเชื้อสุจิเนี่ยอยู่ที่ปีกมดลูกเซลล์ไข่กับเซลล์สุจิก็จะผสมกันเป็นเซลล์ใหม่นะครับพอเกิดเป็นเซลล์ใหม่ก็จะเปล่งตัวเป็น2เซลล์4เซลล์8เซลล์แล้วก็เริ่มทวีคูณไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวอ่อนที่ผสมแล้วเนี่ยก็จะเดินทางนะครับเห็นว่าต้องเดินทางจากปีกมดลูกเนี่ยเข้ามาฝังตัวในมดลูกนะครับซึ่งเขาก็คะเนเวลาว่าก็เดินทางเนี่ยก็ประมาณ7วันอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะมาฝังตัวในโพรงมดลูกนะครับ
2: ทีนี้นะครับถ้าทำทุกอย่างแล้วนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วนะครับมีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอแล้ว
3: ครับ
2: แล้วก็ไม่ได้คุมกำเนิดด้วยแต่ยังไม่มีลูกสักทีนะครับผ่านไป1ปีแล้วก็ยังไม่มีลูกสักทีอย่างนี้นะครับอาจจะเข้าข่ายภาวะผู้มีบุตรยากครับ
3: ใช่แล้วล่ะค่ะอย่างคู่ที่มาให้หมอทำความรู้จักนั้นนะคะก็ได้ว่าพยายามกันมาไม่ต่ำกว่า3ปีค่ะแต่ว่าผลที่ได้ก็คือยังไม่มีลูกเลยสักทีค่ะเพราะฉะนั้นพวกเขาเป็นใครไปทำความรู้จักกันค่ะ

0: 33แล้วอะค่ะก็เลยว่าน่าจะต้องมีได้แหละอายุเยอะแล้วนะต้องรีบมีแล้วนะแต่ถ้าเลยไปกว่านี้แล้วยังไม่คิดจะแพลนอะไรเลยอะไรเงี้ยน่าจะมียากแล้วแหละก็เลยต้องเผื่อแฟนแล้วว่ามีดีกว่า
1: หลังจากที่ตั้งใจจะมีลูกเนี่ยเรามีวิธีการสำหรับท้องนี้ยังไงแล้วก็ทำกันมากี่ปีแล้ววิธีการ
0: ทำกันมา ก็คือปกติก็คืออยู่ด้วยกันมาก็คือปล่อยปกติเลยแต่ไม่เคยมีเลยทางเพื่อนที่ทำงานเนี่ยคือเขาก็จะอายุไล่ๆกันทุกวันนี้คือเขาท้อกันหมดละทุกคนด้วยเทคนิคของในเว็บถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะมีคือเขาบอกว่านับจากวันแรกที่มีประจำเดือนแล้วก็นับไป12วันวันนั้น
1: อ
0: ่ะคือทำกิจวัตรของเราไปเลยแล้วก็หยุด1วันแล้วก็มาอีกทีนึงเพราะว่าเขาบอกว่าตัวน้ำเชื้อของผู้ชายเขาจะมีการฟักตัวประมาณ2วันก็ต้องวันที่12แล้วก็วันที่14หยุด1วันวันที่14นี่คืออันนี้คือจริงวันที่2คือซ้อมเพื่อคัดเอาอัตุสีตัวออนแอร์ออกไปก่อนเราเล่นจริงทำจริงเทคนิคนึงเขาบอกว่าอาจจะลืมหรือเปล่าเวลาทำไปปุ๊บเพื่อนบอกว่าเสร็จแล้วก็คือต้องยกขาขึ้นหรือไม่ก็หมอนหนุนก้นไว้อะไรอย่างนี้เพื่อที่จะให้น้ำสิเข้าไปในตรงในรังไข่เราได้ลึกที่สุดทำมาหมดแล้วจนจะแฟนยกขาขึ้นเขย่าแต่ทางแฟนอะคือเขาปกติเขาจะเป็นคนทานเหล้าวันละกลมเลยนะปกตินะวันหยุดนี่ก็
2: ข้ามวันข้ามคืน
1: แล้วปัจจุบันนี้ล
0: ่
1: ะคะ
0: ก็เขาก็จะลดก็จะไม่ค่อยกินละช่วงนี้ก็จะเบาหน่อย
2: เชื่อเขาหน่อยเขาอยากมีลูก
0: คือปกติก็ทำบุญข้าวพาแม่ไปวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ชอบทำบุญอะไรเงี้ยก็ไปวัดกันวัดหลวงพ่อโสธรน้องไปมาเขาบอกว่าอ่ะกินไข่กินไข่
2: กินจนหน้าเป็นไข
0: ่ก็ยังไม่ได้เลยก็ไปแล้วก็มีเหมือนว่าอะไร

0: ีแล้วก็ยังไม่มี
1: โอ้โหนี่ขนาดทำมาแล้วทุกกระบวนท่านะครับไม่ว่าท่าไหนที่เขาบอกว่าดีก็ทำมาหมดภาคปฏิบัตินี่ก็ทำมาทุกอย่างนะครับจนกระทั่งพึ่งศัลยศาสตร์ก็ยังพึ่งมาแล้วแต่ก็ยังไม่มีนะครับพี่มา
2: ใช่แล้วล่ะค่ะเห็นพบคุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายกันค่ะ

0: การที่คู่สามีภรรยาเนี่ยอาจจะอยู่ในข่ายของการมีบุตรยากเนี่ยค่ะมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้างคะ
1: สาเหตุของการมีบุตรยากก็ต้องดูทั้งคู่นะครับว่าเป็นจากของทางผู้ชายทางฝ่ายหญิง
0: ค่ะ
2: คุณออนประภาค่ะห้องตรวจ
3: อายุตอนนี้คือ
4: 32ค่ะ
3: 32เนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ปล่อยมากี่ปีแล้วครับ
4: ปล่อยมา3ปีแล้วค่ะ
3: ประจำเดือนมาสม่ำเสมอดีไหมคร
4: ับ ก็ไม่ค่อยอะค่ะคือประจำเดือนนี่จะมาน้อยแล้วก็มาวันเดียวแล้วก็หมดเลยค่ะบางทีก็เลื่อนบ้างไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับฝ่ายชายมีเรื่องของเหล้าบุหรี่เยอะไหมครับ
5: มีแต่เรื่องเหล้าครับ
3: เรื่องเหล้านะครับ
5: ครับผม
3: เหล้านี่เต็มที่เลย
5: ใช่ครับ
3: ทำงานตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับการกระเทือนหรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกความร้อนความที่จะไปกระทบกระเทือนทางด้านลูกอัณฑะอุ่นไหมครับ
4: ขับรถ
5: อ๋อนั่งบนรถ
3: ก็มีบ้าง
5: ก็มีบ้าง
0: อย่างกรณีของผู้ชายอย่างนี้ค่ะปัญหาที่จะเกิดคืออะไรบ้าง
1: ส่วนใหญ่ก็คือปัญหาที่ทำให้การสร้างน้ำเชื้อหรือตัวอสุจิเนี่ยมันน้อยลงน
0: ะ
1: ครับมีได้ตั้งแต่ว่าเรื่องของสมองในการสร้างพวกฮอร์โมนเนี่ยมันสร้างน้อยลงไหมผิดปกติไหมนะครับหรือว่าลูกอัณฑะในการสร้างฮอร์โมนหรือสร้างเรื่องของตัวอสุจิเองเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมนะครับหรือว่าสร้างได้ละแต่ว่าท่อที่จะนำออกมาเนี่ยมันไปตีไปตันเคยมีอักเสบมีติดเชื้อนะครับเชื้อมันก็ออกมาไม่ได้
0: แล้วอย่างในกรณีของพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็มีผลค่อนข้างเยอะเพราะอย่างเช่นบางคนใช้ชีวิตอย่างไม่ค่อยดูแลตัวเองดื่มเหล้าการสูบบุหรี่นะครับการกินยานะครับบางทีพวกมีสารพิษเนี่ยมันก็อาจจะตกค้างอยู่ในร่างกายได้การสร้างเรื่องของฮอร์โมนก็จะน้อยลงการสร้างตัวอสุจิก็จะน้อยลงนะครับส่วนเรื่องของความเครียดนะครับอาจจะบวกไปถึงเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็เรื่องของการกินอาหารนะครับที่มีประโยชน์การออกกำลังกายพวกเนี้ยนะครับพวกนี้ก็มีส่วนค่อนข้างเยอะสมมติถ้าเรามีอาหารอยู่ก้อนหนึ่งมีอากาศดีๆอยู่ก้อนหนึ่งนะครับการที่รับไปในร่างกายเนี่ยนะครับร่างกายก็ต้องไปแบ่งสารบางส่วนที่ส่วนที่สำคัญของร่างกายก่อนอย่างเช่นไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงพวกหัวใจนะครับหรืออวัยวะสำคัญอะไรข้างในก่อนถึงค่อยมาให้เรื่องของทางการมีบุตรสมมติถ้าอดหลับอดนอนเครียดหรือไม่ได้กินอาหารนะครับไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหัวใจเต้นสูบฉีดไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ได้ไปมันก็ไม่เพียงพออาหารก็จะไปหาแค่ในสมองอย่างเดียวนะครับไปที่หัวใจอย่างเดียวมันก็จะไม่ลงมาที่ของผู้ชายมีแค่เรื่องของน้ำเชื้อที่มันมากหรือน้อยนะครับคุณภาพดีไม่ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นของผู้ชายเนี่ยตรวจค่อนข้างง่ายน
0: ะ
1: ครับเอาน้ำเชื้อออกมาตรวจก็พอบอกได้คร่าวๆ
0: อย่างฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะเราจะต้องวินิจฉัยต้องตรวจอะไรเขาบ้างคะ
1: ก็อาจจะต้องแบ่งเป็นแต่ละขั้นว่ามีความผิดปกติที่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นถ้าจะเช็คเรื่องของไข่นะครับอาจจะดูตั้งแต่เรื่องของการเจาะเลือดดูว่าฮอร์โมนของรังไข่เนี่ยสมบูรณ์ดีไหมอันดับสาวดูว่าไข่เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนมันโตขึ้นเนี่ยเป็นยังไงถัดมาก็คือเรื่องของท่อก็คือจะให้ฉีดสีเข้าไปนะครับให้ไหลเข้าไปในมดลูกนะครับพอไหลเข้าไปในมดลูกเสร็จแล้วก็ไปเอ็กซเรย์นะครับถ้ามันไหลดีก็แสดงว่าไม่ตีบไม่ตันนะครับที่หลังจากที่ได้ตรวจคร่าว

0: นะครับของผู้ชายก่อนนะครับของผู้ชายเนี่ยตรวจร่างกายก็ปกติดีนะครับแต่น้ำเชื้อออกมาเนี่ยนะครับค่อนข้างน้อยไปนิดนึงปกติก็น้ำเชื้อก็จะอยู่ในช่วงประมาณสัก 20-40 ล้านอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่ตรวจมาเนี่ยวันนี้ได้แค่10ล้านเองนะครับสงสัยต้องลดพวกเหล้าออกกำลังกายช่วยหน่อยนะครับ
1: สำหรับผลการตรวจวันนี้ของพี่ก็มีเอ็กซเรย์มาดูจะมีก้อนน้ำอยู่
0: ถุงน้ำเล็กๆเนี่ยอยู่ในรังไข่แนะนำเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาช่วยนิดหนึ่งเพื่อให้ไปกระตุ้นไข่ให้ไข่มันโตขึ้น
1: หรือว่าให้ดูแลร่างกายเพิ่มลดอาการเครียดแล้วก็ลดน้ำหนัก
0: ความอ้วนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในร่างกายก็ยังมีพวกไขมันเนี่ยสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะตัวไขมันนี่เองเนี่ยนะครับจะไปเป็นตัวที่ไปรบกวนการสร้างฮอร์โมนหลายอย่างในร่างกายก็จะทำให้เรื่องของฮอร์โมนทั้งเรื่องของฮอร์โมนเพศแล้วก็การเจริญของไข่ก็จะไม่ค่อยดีด้วยนะครับบางคนเนี่ยพออ้วนๆอยู่แค่ลดน้ำหนักไปแค่สัก5กิโลนะครับแป๊บเดียวท้องเองได้เลย
1: ผลการตรวจก็ไม่ถือว่าไม่น่ากลัวมากนะคะแต่ทีนี้ก็คือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นอย่างพี่ก็คือน่าจะต้องลดน้ำหนักแล้วก็ส่วนแฟนก็ลดเรื่องแอลกอฮอล์แล้วก็ความเครียดอะไรอย่างนี้ต้องตั้งใจแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกินไปกว่านี้ก็คงจะลำบากมากกว่านี้ค่ะหมอบอกว่าคือตรงนี้ต้องรีบน่าอยากจะให้ทำตั้งใจทำก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กด้วยอายุมันมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติปล่อยเลยไปแบบไม่ตั้งใจจริงจังๆเงี้ยมันก็ไม่ได้สักที
2: จะว่าไปแล้วชีวิตของคุณรุ่งกับคุณพัฒน์นี่ก็ไม่ต่างจากคนเมืองทั่วๆไปหลายๆคู่ด้วยนะครับ
3: รวมถึงเราทั้งคู่ด้วยค่ะ
2: คือมีความเครียดเยอะนะคร
3: ับ
2: ม
3: ี
2: ความกังวลแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างด้วย
3: ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินก็ดีการออกกำลังกายน้อยก็ดีนะคะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ทำให้เกิดภาวะการมีลูกยากเช่นกันค่ะ
2: แล้ววันที่พี่มาพาทั้งคู่ไปตรวจร่างกายนี่ผลเป็นยังไงบ้างครับ
3: โอ้วันนั้นโชคดีมากเลยค่ะพอตรวจไปแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าไข่ของพัฒน์นั้นนะคะสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงมากค่ะคุณหมอก็เลยตัดสินใจเลยนะคะก็คือเอาเชื้ออสุจิของคุณรุ่งเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ฉีดน้ำเชื้อเข้าไปเลยค่ะ
2: ผลเป็นยังไงบ้างครับ
3: ผลเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ

0: ตั้งครรภ์ดีใจค่ะดีใจมากก็ต้องขอบคุณอาจารย์หมอนะคะที่ช่วย
1: คุณรุ่งก็มีลูกสมใจแล้วล่ะค่ะดิฉันเสกเข้าท้องไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ที่มาเป็นตัวนำโชคครับเอาละครับเมื่อรู้ว่าท้องนะครับตอนหน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ารู้ว่าท้องแล้วสิ่งแรกที่คุณแม่แล้วก็คุณพ่อควรปฏิบัตินั้นต้องทำอะไรนะครับรวมไปถึงว่าในช่วง3เดือนแรกนั้นคุณแม่ควรจะมีอะไรที่ต้องคำนึงถึงระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยครับ
1: ห้ามพลาดเลยนะคะแล้วพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์ 5:30 ทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ตอนสนุกสนานมาทำอาหารกัน
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม้โทรออกมาทักทายเพื่อนๆคนเดียวก่อนนะเพราะว่าแทนไทยกำลังเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อยู่ในครัวกับคุณแม่เห็นแทนไทยบอกว่าอยากทำอาหารทานเองง่ายๆเราไปให้กำลังใจแทนไทยกันเถอะไหนใครพร้อมครับ

0: ข้าครัวไปกับพวกเราแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับไม้โทเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้วแทนไทยเป็นยังไงบ้าง
1: สวัสดีไม้โทและเพื่อนๆแทนไทยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอาหารอะไรดี
0: แล้วแทนไทยอยากกินอะไรล่ะ
1: เอ๊นั่นสิแทนไทยอยากกินอะไรนะ
0: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
1: ใช่แล้วแทนไทยอยากกินไข่เจียว
0: เพื่อนๆเก่งมาก
1: งั้นเรามาเริ่มทำไข่เจียวไปพร้อมกันเลยลุยเริ่มจากตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้แล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์กับผักลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารแทนไทยใส่หมูสับลงไปแล้วกันแต่แล้วจะใส่อะไรลงไปอีกดีนะ
0: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
1: ใช่แล้วแทนไทยใส่หมูสับและแครอทไปในถ้วย
0: ทุกคนเก่งมาก
1: ต่อไปต้องปรุงรสสักหน่อยไม่ให้ไข่เจียวของเราจืดชืดเกินไปแทนไทยใส่น้ำปลาลงไปดีกว่าแต่น้ำปลาเนี่ยมีรสชาติยังไงนะ
0: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
1: ใช่แล้วน้ำปลามีรสเค็ม
0: ทุกคนเก่งมากเพื่อนๆระวังอย่าใส่น้ำปลาเยอะเกินไปนะเพราะจะทำให้อาหารของเรารสชาติเค็มจัดไม่ดีต่อสุขภาพ
1: คราวนี้เราก็ตีไข่กับส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในกระทะที่คุณแม่เตรียมไว้ให้ระวังนะแทนไทย
0: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
1: ใช่แล้วจ้าระวังน้ำมันร้อนๆในกระทะกระเด็นใส่มือได้ครับแม่แทนไทยจะระวังครับ
0: ทุกคนเก่งมากเลย
1: เย้เป็นยังไงบ้างไข่เจียวฝีมือพวกเราทุกคน
0: อร่อยมากๆเลยล่ะแต่อย่าลืมมาทบทวนคำศัพท์กันนะ
1: ได้เลยคำศัพท์วันนี้มีคำว่าไข่เจียวแครอทเค็มน้ำมันกระทะ
0: ใช่แล้วยอดเยี่ยมมากทุกคน
1: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลประจำวันพุธ24มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: ดาวพิศราค่ะและแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนะคะวันนี้จะมาตอบคำถามให้เราอาจารย์หมอทั้ง2ท่านค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะท่านแรกอยู่ตรงนี้เลยนะคะอาจารย์หมอเอิงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะสวัสดีอาจารย์เอิงนะคะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องข้อเรื่องกระดูกอย่าลังเลใจที่จะโทรมาเพราะว่ามีคุณหมอเก่งๆมารออยู่แล้วนะคะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพรแสงเพชรนะคะจากสาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬาภาควิชาออร์โธปิดิกส์นะคะอาจารย์ออฟสวัสดีนะคะ
3: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ออฟรับวัคซีนโควิดเรียบร้อย
3: เรียบร้อยครับผม
1: ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรใดๆ
3: ไม่มีครับผม
1: ปลอดภัยดี
3: ตอนนี
1: ้ตอนนี้ต่อไปด้วย
0: คือไม่อาจารย์ไม่มีไข้ขึ้น
3: ไม่มี
0: เจ็บอะไรเลย
4: ตรงไหนที่ฉีดโอเคนะคะอาจารย์
3: โอเคครับผมไม่รู้สึกอะไรเลยครับแล้วก็พยาบาลที่รามานะครับ
0: มือเบาม
3: ากนะครับเพราะว่าเราก็ไป
4: โอ้ตายแล้วเดี๋ยวลูกค้ามาฉีดกันมาก
0: มือเบาขึ้นเบา
1: ก็คือว่าอีกเข็มนึงคือ1เดือน
3: อีก1เดือน
1: ใช่ไหมคะห่างกัน1เดือน
3: 1เดือนประมาณ1เดือนครับผม
0: อาจารย์เอิงยังไม่ได้รับเหรอคะ
4: ยังเลยค่ะยังรอคิวอยู่เลย
3: รอคิวก็ได้ครับ
0: นะคะคือวันนี้เห็นพอแบบข้างล่างนี่ก็คน
1: คือเขามีการฉีดกันอยู่ที่ใต้เราตึกการพยาบาลเนี่ยค่ะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่บุคลากรการแพทย์ของรามาธิบดีที่จะต้องเป็นเหมือนกับด่านหน้าเข้ามารับวัคซีนกัน
0: ค่ะแต่ว่ามาตรการที่เขาใช้ในเรื่องการฉีดวัคซีนนี้เป๊ะมากเลยนะคะ
1: ต้องวัดอะไรบ้างอาจารย์แจ็ค
3: โอ้ทุกอย่างเลยครับผมตั้งแต่มีอุณหภูมิตั้งแต่อาการทั่วไปก่อนมีไข้ไหมมีเจ็บคอมีไอหรือเปล่าเอาอาการทั่วไปออกมาเสร็จปุ๊บก็วัดความดันชีพจรวัดอุณหภูมิ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็หลังจากนั้นก็ถามประวัติการแพ้ยา
1: สักประวัติเรื่องของการแพ้ยาถ้าไม่มี
3: แพ้วัคซีน
1: ไม่แพ้วัคซีนใดๆก็รับวัคซีนได
3: ้ได้เลยคร
1: ับ แล้วต้องมีการเห็นบอกต้องนั่งรอ
3: รอตอนแรกไม่มีครับแต่รอหลังจากที่เราด
1: ู
3: ฉีดเสร็จแล้วเพราะว่าเราต้องสังเกตอาการว่ามีอาการแพ้หรือเปล่าครึ่งชั่วโมง
1: โดยประมาณถ้าไม่มีอะไรก็กินกาแฟต่อได
3: ้ได้ระหว่างนั้นก็จริงๆก็เอาไปแล้วล่ะครับ
1: แล้วความนั้นก็จะหยิบขึ้นมาแล้วดื่มกาแฟ
0: ด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่วัคซีนไข้หวัดใหญ่หรืออะไรที่เราคุ้นเคยกันนะมันเป็นครั้งแรกของโลกไปนี้ก็ว่าได้ที่เรามีฉีดวัคซีนอาจารย์ความดันขึ้นไหมมีสูงกว่าเดิม
3: ไม่มีครับปกติ
4: ต้องพูดให้มันสม่ำเสมอดีนะ
3: ช้าอยู่แล้วครับ
1: ปกติดีก็ถือว่าเป็นเรื่องดี
3: ค่
1: ะหลักทางการแพทย์ก็คือเป็นตัวอย่างเป็นด่านหน้าในการที่จะรับวัคซีนให้กับพวกเราแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีทยอยล็อตต่อๆมาก็จะเป็นการป้องกันโควิด19ได
0: ้นะคะวันนี้คุณผู้ชมคะถามคำถามได้นะคะอาจารย์หมออบนี่ก็คือเรียกได้ว่าทุกเรื่องเลยเกี่ยวกับข้อเกี่ยวกับกระดูกนะคะอาจารย์พร้อมตอบคำถามส่วนอาจารย์หมอเอิงนะคะโรคในผู้ใหญ่โรคต่างๆโรคภัยไข้เจ็บทุกโรคถามได้นะคะแล้วก็วันนี้ช่องทางนะคะช่องทางแรกนะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอแล้ว023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลตอนนี้แอบเห็นมีคนแชร์รายการแล้วอย่าลืมนะคะฝากแชร์รายการด้วยแล้วคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้คำถามที่จะถามคุณผู้ชมค่ะขอความกรุณานิดนึงอย่างน้อยให้รายละเอียดให้ข้อมูลกับอาจารย์ด้วยนะคะข้อมูลที่อยากได้อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะการของโรคที่มีนะคะที่คุณผู้ชมเป็นอยู่มีอาการอะไรอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้อาจารย์ทั้งสองท่านสามารถที่จะให้คำแนะนำคำวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นได้
1: ค่ะ
0: โอ้คำถามมาแล้วค่ะอาจารย์มาเร็วมากด้วยนะคะเป็นคำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะที่เราไลฟ์สดกันอยู่ในตอนนี้คุณมาริสาบอกว่าอายุ47ปีสูง162น้ำหนัก58กิโลกรัมมีคำถามอยู่2คำถามนะคะสามคำถามบอกว่าคำถามที่แรกที่หนึ่งนะคะบอกว่าจัดว่าเป็นคนอ้วนถามว่าการเป็นคนอ้วนเนี่ยมันอาจจะมีโรคร้ายอะ

0: ะไรบ้างที่ตามมาได้ไหมคะ
1: มีโรคอะไรบ้างทีละคำถาม
0: ทีละคำถามนะ
1: โอเคก็คือถ้าดูจากน้ำหนักกับส่วนสูงเนี่ยต
0: ้
1: องคำนวณเป็นดัชนีมวลกายนะคะว่าถ้าดัชนีมวลกายที่มาจากการเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองเนี่ยนะคะในคนไทยเนี่ยเราคิดว่าน่าจะไม่ถึง23เขาเป็น 22.9
0: เอเชีย
1: ใช่ใ
0: ช่อยู่คนเอเชียไหมอาจารย์คะ
1: ต่างไม่ต่างกันค่ะแต่เส้นรอบเอวจะต่างก
0: ัน แต่ถ้าความสูงต้องเป็นเมตรนะ
1: ความสูงต้องมีหน่วยเป็นเมตร
0: ว่าสูง115เซนก็คือ 1.65
1: ใช่ค่ะถ้าใครมีเครื่องคิดเลขก็กดได้เลยว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะคะ
0: 58
1: หารด้วย 1.62 แล้วก็หารอีกทีด้วย 1.62
0: ค่ะดัชนีมวลกายที่ได้ต้องไม่เกิน
1: ต้องไม่เกิน23
0: ถ้าเกิน23ถือว่า
1: เขาขายว่าน้ำหนักเกิน
0: ค่ะนะคะแล้วโรคภัยไข้เจ็บถ้าสมมติว่า
1: ที่มาพร้อมกับน้ำหนักตัวที่เกินอันที่หนึ่งก็เป็นเรื่องเบาหวานความดันไขมันนะคะ3โรคมากันเป็นชุดเลยใช่แพ็กเกจเดียวอันดับถัดมาก็คืออาจจะเป็นโรคทางด้านเกี่ยวข้องกับเรื่องกระดูกและข้อ
0: มีอะไรบ้างคะอาจารย์ที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องกระดูกและข้อ
2: ปวดเข่าครับ
0: ปวดเข่าน้ำหนักเยอะ
1: น้ำหนัก
0: ตรงไปตรงมา
2: ครับ
0: ทำงานหนัก
2: ผมจะเรียกคนไข้กลุ่มนี้ว่าป้าอ้วน
0: ป้าอ้วนป้าอ้วนเป็นลุงอ้วน
1: จะเป็นป้านะคะจะไม่มีลุง
0: ทำไมไม่เรียกว่าพี่ล่ะอาจารย์ป้าหรออะไร
2: กันจริงๆนะคร
0: ับ อายุ
2: เหตุผลเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้หญิงนะครับในอายุเท่ากันนะครับพูดถึงถ้าผู้หญิงไทยนะครับส่วนที่ข้อเสียของเขาก็คือพันของเราเนี่ยผู้หญิงเนี่ยพอเวลาที่หลังจากหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความอ้วนจากการที่การเผาผลาญเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็เกิดปัญหาเนี่ยเยอะเป็นพันที่เกิดเรื่องของปวดเข่าเนี่ยเยอะนะครับ
0: ก็จะเป็นพันธุกรรม
2: เป็นพันธุกรรมจริงๆครับผม
0: ค่ะเราต้องควบคุมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยโรคก็จะมีแบบนี้นะคะทีนี้ข้อ2
3: ที่2
0: ข้อ2คือคุณมาริสาเนี่ยอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะบอกว่าคุณหมอที่นี่เนี่ยแนะนำให้ดื่มน้ำประมาณวันละ3ลิตรคุณหมอบอกว่าคนไทยที่รู้จักคนอื่นรู้ด้วยข้อมูลเดียวกันนะคะบอกว่าเลยสงสัยว่าเคยดูรายการนี้แล้วคุณหมอเคยให้สูตรคำนวณปริมาณน้ำดื่มที่ร่างกายแต่ละคนต้องการขึ้นอยู่กับน้ำหนักซึ่งเมื่อคำนวณออกมาแล้วตามน้ำหนักดิฉันควรดื่มแค่วันละ2ลิตรเท่านั้นที่คุณหมอแนะนำเช่นนั้นพอเรื่องภูมิอากาศที่มันแตกต่างกันหรือเปล่าสงสัยมากคือสภาพอากาศประเทศไทยอย่างนึงที่เยอรมันอาจจะอย่างนึงปริมาณความต้องการน้ำในแต่ละวันมันเลยต่างกันไหมคะหรือว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพอากาศแบบไหนร่างกายก็ต้องการปริมาณน้ำเท่านี้หรือเปล่า
1: คือตามปกติแล้วเนี่ยเราจะแนะนำให้ดื่มน้ำประมาณ8ถึง10แก้วซึ่งก็คือตีว่า 1.5 ถึง2ลิตรนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทำไมคุณหมอที่เยอรมันถึงจะให้รับประทานถึง3ลิตรอาจจะยกเว้นว่าบางคนมีข้อบ่งชี้อย่างเช่นว่าเป็นนิ่วที่ไตเราต้องการที่จะขับนิ่วออกจากไตแบบที่เราไม่ได้สลายนิ่วหรือไปผ่านิ่วออกหวังว่าต้องดื่มน้ำมากกว่าคนทั่วไปหรือว่าถ้าจะเป็น3ลิตรเพราะว่าเป็นคนทำงานกลางแจ้งมีอยู่ในสภาพอากาศที่จะต้องแบบ
0: เหงื่อออก
1: อยู่ตลอดเวลามีการเสียน้ำมากกว่าคนทั่วไปหรือว่าอยู่ในช่วงฤดูร้อนที่อากาศร้อนมากนะคะโดยเฉพาะเนี่ยประเทศไทยเดือนเมษาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นต้องดื่มน้ำมากกว่าปกติแต่โดยตามเฉลี่ยตามทั่วไปเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกิน2ลิตรนะคะ
0: ทีนี้อีกข้อหนึ่งอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันเขาบอกว่าปริมาณน้ำที่ร่างกายต้องการต่อวันเนี่ยนะคะเช่นต้องสมมติว่าร่างกายต้องการ2ลิตรต่อวันนับรวมพวกซุปต่างๆที่มาจากอาหารหรือนมหรือชากาแฟหรือของเหลวอื่นๆที่เราดื่มไปด้วยไหมคะหรือต้องนับเฉพาะน้ำเปล่าอย่างเดียวเท่านั้น
1: คือจริงๆถือว่ารวมอาหารที่เป็นของเหลวร่วมด้วยนะคะอาหารต่างชาติอาจจะเป็นซุปหรือถ้าเป็นอาหารแบบเอเชียก็เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยโจ๊กก็จะมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมีน้ำในส่วนที่เป็นน้ำเปล่าเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อให้ได้หวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเราคงจะได้รับน้ำเข้าไปสัก2ลิตรค่ะ
0: ค่ะนะคะก็รวมไปด้วยนี่เป็นคำถามขอบคุณคุณมาริสาด้วยอยู่เยอรมันตอนนี้น่าจะเช้าอยู
1: ่ใช่ใช่เนาะส่งข้อความมา
0: ใช่ส่งข้อความมาถามนะคะ
2: ขออนุญาตนิดนึงนะครับการปฏิบัติง่ายจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายคุณเราเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะมีสัญชาตญาณของความหิวเนาะ

0: ก็หายนะฮะจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราใช้ได้เลยครับผมแต่ละคนไม่ได้มีเหมือนกันนะครับสูตรเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเอาไว้เพื่อที่จะบอกว่าแนวโน้มเป็นยังไงนะครับคุณมาริสาไม่ต้องไปกังวลกับตัวเลขมากนะครับ2ลิตร3ลิตรเนี่ยบางทีเราดูตัวเราเองด้วยนะครับแต่ละวันเนี่ยมุดถ้าเป็นหน้าร้อนแล้วเราก็อาจจะต้องใช้เยอะก่อนเนาะแล้วก็เราดูความกิจกรรมของเรานะครับถ้าแบบโอ้โหออกกำลังกายเยอะก็อาจจะใช้น้ำเยอะนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องไปสเต็ปกับตัวเลขนะครับ
1: เป็นเซนส์ของเรา
0: ใช่ดีกว่านะครับจะได้รู้สึกว่าจะมีชีวิต
1: ร
0: ีแลกซ์นิดนึงฮะ
1: ทำไมต้องตื่นมาแล้วก็ต้องตวงน้ำแล้วอาจารย์
2: เพราะว่าแต่บางทีเราต้องการน้ำไม่เท่ากันในแต่ละวัน
1: แล้วบางทีเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราทานน้ำไปเท่าไหร่แล้ว
0: ใช่ใช่ใช่อ
1: าจารย์
2: มันยาก
0: ครับมันยากแล้วทำให้สุนทรียะในการดำรงชีวิตจะดีขึ้น
1: จะเครียดไปแต่ถ้ามันอุ้ยตาแล้วครบหรือยังอุ้ยยังไม่ถึง2ลิตรโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยอย่าเครียด
0: ดีกว่าน
1: ะคะชอบจังเลยอาจารย์ก็จะให้มีความเป็นทางสายกลางสบายสบายหลากหลายนะคะมาที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์คุณลุงพรชัยอันนี้เรียกคุณลุงได้แล้วอาจารย์เพราะว่าอายุ80
0: ผมนึกถึงหน้าคุณลุงพรชัยท่านหนึ่งออก
1: นะคะ68ส่วนสูง167ค่ะคุณลุงบอกว่ามีความดันเนี่ย130น้ำตาล120อยากทราบว่าคนที่มีอายุมากแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีอาการกระดูกพรุนใช่หรือไม่นะคะ2อยากทราบว่าต้องรับประทานอาหารอะไรกระดูกถึงจะแข็งแรงและหลีกเลี่ยงอะไรที่ทำให้กระดูกพรุนเร็วขึ้นอาจารย์ทันไหมฮะถ้าเกิด
0: ตอนนี้แล้วใช่ไหมฮะ80ใช่ไหมฮะทุกวันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตได้คร
1: ับ นี่ไง
0: ได้นะครับ
1: ได
0: ้นะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วคุณลุงพรชัยก็น้ำหนักส่วนสูงก็อาจจะท้วมไปนิดนึงนะครับผมก็ผู้ชาย
1: 167
0: ลบ100ก็67-68โอเคพอไหวอยู่นะครับ
1: พอได้ค่ะ
0: ความดัน130โอเคนะครับอาจารย์ครับผมไม่ได้บอกตัวล่างมา
2: ครับ
0: ตัวบนตัวบนเน
2: า
0: ะ
2: น้ำตาล120
0: นี่
2: จะเกิน
1: มันจริงๆแล้วมันต้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะ
2: 110ไม่เกิน100
1: ไม่เกิน100อันนี้120
2: ค่ะ
0: แล้วก็อายุมากแล้วมักจะมีอาการกระดูกพรุนจริงๆแล้วกระดูกพรุนเนี่ยนะครับมันเป็นภาวะหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนทุกคนนะครับเนื่องจากว่าการทำงานของกระดูกนะมีการสร้างมีการทำลายนะครับเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยก็สร้างน้อยลงแต่บางทีก็ทำลายน้อยลงเหมือนกันนะครับบางคนก็มากน้อยขึ้นอยู่
1: ก
0: ับปัจจัยเช่นมีฮอร์โมนมีกรรมพันธุ์มีหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาอันที่สองคือรับประทานอะไรกระดูกถึงแข็งแรงและหลีกเลี่ยงอะไรถึงจะไม่พรุนการรับประทานเนี่ยเราเข้าใจว่ากินแคลเซียมแปลว่าเราสามารถที่จะแก้ไขเรื่องของปัญหากระดูกพรุนได้ซึ่งไม่ถูกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกระดูกประกอบด้วยโครงสร้างเยอะแยะไปหมดมีคอลลาเจนมีโปรตีนเยอะแยะมีส่วนประกอบที่เป็นไขมันด้วยนะครับโครงสร้างที่ติดกับส่วนของกระดูกก็คือกล้ามเนื้อนะครับซึ่งจะมีส่วนที่จะทำให้เกิดการเผาผลาญการสร้างและการทำลายของกระดูกนั้นก็คือการกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยับการเคลื่อนไหวจะทำให้กระดูกเนี่ยมีการเคลื่อนไหวและมีการเปลี่ยนเนื้อมวลกระดูกได้ดีขึ้นอันนี้ เป็นกิจกรรมที่คนต้องทำลดเรื่องของภาวะกระดูกพรุนได้นะครับเช่นกิจกรรมเช่นมีการเดินนะครับมีการกระแทกเล็กน้อยนะคร
1: ับ
0: เพราะนั้นการกินอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ช่วยนะครับการโดนแสงแดดอย่างเดียวก็ไม่ได้บอกว่าวิตามินดีจะเพิ่มแล้วจะดีหมดนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมผมคิดว่าควรจะต้องใช้ชีวิตให้ในแบบที่ตัวเองมีอยู่เช่นสามารถพอเดินได้สามารถกินได้ทุกอย่างผสมกันมันถึงจะออกมาแล้วกระดูกถึงจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะไม่ลงไปเยอะนะครับประมาณนี้ดีกว่า
1: หลายสิ่งที่ต้องทำ
0: ใช่
1: ออกกำลังกายพอสมควรเที่ยวไหวทานอาหารที่มีประโยชน์กับกระดูก
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ไม่เครียดนะคะ
0: ครับผมประมาณนี
1: ้ค่ะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณโกศักดิ์นะคะบอกว่าตรวจเลือดประจำปีครั้งแรกที่โรงพยาบาลเกร็ดเลือดเนี่ยสูง2ล้านกว่าเม็ดเลือดขาวเกินจากปกติ 5,000 นะคะคุณหมอส่งต่อไปเจาะเลือดไขกระดูกส่งตรวจกรุงเทพมีความเสี่ยงมะเร็งหรือเปล่าครับไม่มีอาการอะไรไม่มีโรคประจำตัวเครียดมากอายุ48ปีค่ะ
2: มีเกล็ดเลือด2ล้านกว่า
1: เม็ดขาวเกินจากปกติ 5,000 เกล็ดเลือดต้องมีเท่าไหร่อ่ะ
0: ตามปกติเดี๋ยวให้จันเอิงตอบดีกว่า
2: เกล็ดเลือดก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง 100,000 150,000 ถึง 400,000
1: อันนี้คือเยอะ
2: อันนี้คือเกินกว่าปกติเป็น2ล้าน
1: ค
2: ่ะก็คือคุณหมอเขาคงสงสัยว่ามันจะมีภาวะที่ไขกระดูกเนี่ยสร้างเกล็ดเลือดมากกว่าปกติอยู
1: ่
2: แต่โดยปกติถ้าเป็นโรคนี้จริงๆเนี่ยจะไม่ใช่เป็นมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมียาด้วยที่จะลด การสร้างของไขกระดูกตรงนี้ได้แล้วก็ถ้าทานยาสม่ำเสมอติดตามเป็นระยะตลอดเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา

0: แต่ว่ายังไงก็ตามต้องรอผลตรวจไขกระดูกก่อนนะคะว่าเป็นอะไรกันแน่
1: ค่ะแต่อย่าเพิ่งกังวลใจอย่าเพิ่งเครียดอาจจะไม่ใช่มะเร็งที่จันบอก
2: ใช่ครับ
0: ใช่เพราะถ้าเป็นมะเร็งพวกเม็ดเลือดขาวเนี่ยตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันน่าจะ
2: สูงเยอะมากกว่านี้
0: เป็นหลักหมื่นค่ะนะคะหรือบางคนเป็นหลักแสนเลยด้วยซ้ำจะไม่ใช่เกินแค่ 5,000
1: ค่ะ
2: ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเขาเรียกภาวะเหมือนกับว่าไขกระดูกเนี่ยมีการสร้างเม็ดเลือดบางกลุ่มมากนะฮะเรามีเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงมีเกล็ดเลือดมันเกล็ดเลือดมันสร้างมากเกินกว่าปกติน
1: ะคะ
2: เท่านั้นเองครับ
1: ก็คือไปทานยาเพื่อลดการสร้าง
0: มียาที่ช่วยกันนั้นอยู่นะคะ
1: อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่คุณผู้ชมที่มีอาการแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งกังวลค่ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเข่าอาจารย์ค่ะคุณระภาพรอายุ72ปีค่ะน้ำหนัก62ส่วนสูง150เซนติเมตรโรคประจำตัวคือความดันแต่ปัญหาคือไปผ่าเข่ามาเมื่อปี61อาจารย์ค่ะตอนนี้ประมาณ3ปีตอนนี้ยังชาอยู่ชาจนบางทีเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าตลอดต้องทานยาตลอดเวลาคำถามคืออยากทำยังไงให้หายชาค่ะอาจารย
2: ์อันนี้จริงๆถ้าหากว่าต้องตรวจร่างกายของคุณรัฐภาพรก่อนนะครับสิ่งที่ต้องดูก็คือมันปวดเนี่ยเอ้ยชาเนี่ยมันชาตรงไหนถ้ามันชารอบๆเข่ามันอาจจะเป็นภาวะที่เกิดจากการหลังผ่าตัดก็ได้หรือโดนเส้นประสาทง่ายๆแต่ถ้าเดินไม่ได้แล้วก็ใช้ไม้เท้าแล้วร่วมกับชาสิ่งที่ต้องนึกถึงก็คือภาวะของตัวกระดูกกดทับเส้นประสาทพวกนี้ต้องถามกลับไปว่ามีอาการชาเนี่ยปวดและชาและปวดเนี่ยตั้งแต่บั้นเอวลงไปจนถึงตัวเข่าจนถึงขาหรือเปล่าเดินไปไกลๆแล้วเนี่ยมันรู้สึกชามากขึ้นไหมถ้ากลุ่มเข้ากับกลุ่มนี้นะครับอันนั้นให้ไปดูที่หลังนะครับผมคิดว่าสิ่งนี้คุณรัภาพรเป็นมาตั้ง3ปีแล้วควรจะต้องกลับไปดูแล้วครับอาจจะไปหาคุณหมอกระดูกท่านเดิมเนี่ยแหละครับแล้วก็ให้ตรวจหลังให้นิดนึงว่าหลังยังดีอยู่ไหม
1: อาจจะไม่ได้เป็นจากเข่าที่ผ่า
2: ใช่ครับผมฮะมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าเดินไม่ได้นะฮะมีชาจนเดินไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่บอกว่าเป็นโรคเรื่องของโพรงประสาทเขาเรียกว่าไขสันหลังมันถูก
0: ทับ
2: เส้นประสาทครับผม
0: ชาแล้วให้คุณรัฐภาพรไปหาคุณหมอ
2: ท่านเดิมก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหมอกระดูกแล้วครับหมอกระดูกดูได้นะครับดูได้หมดเลยนะครับ
1: เราไปต่อกันที่แฟนเพจ Drama Channel นะคะที่เราไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้นะคะวันนี้คำถามหลากหลายมากๆ
3: เยอะนะอาจารย
1: ์ถือว่าเยอะนะมีคำถามจากคุณนันนานะคะอายุ49ปีสูง156หนัก58บอกว่าเป็นโรครูมาตอยค่ะต้องออกกำลังกายแบบไหนคะเพราะรู้สึกว่ากระดูกแขนเริ่มเล็กลงเนื่องจากทานยาสเตียรอยมานานประมาณปีกว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยบางวันเล่นเวทประมาณ5กิโลกรัมนะคะแต่เต้นคาร์ดิโอไม่ได้เพราะว่าเจ็บข้อเท้านะคะแล้วก็ทานวิตามินอะไรได้บ้างเพื่อช่วยในเรื่องของกระดูกตอนนี้รับชมอยู่ที่เพิร์ธออสเตรเลียค่ะ
3: โอ้โหวันนี้ปิดเตอร์แล้วอาจารย์
0: มีคนไข้จากทั่วโลกค่ะไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียว
2: โอเครูมาตอยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาสัมพันธ์กับทุกข้อไม่ว่าจะเป็นข้อไหล่ข้อมือข้อศอกนะครับข้อเข่านะครับแต่ว่ากระดูกแกนกลางไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่คุณเขาบอกนะครับก็คือเริ่มมีสเตียรอยด์ทานไปสักพักละกล้ามเนื้อมันเล็กๆ
1: มันเกี่ยวกันไหมคะอาจารย
2: ์มีบางส่วนที่การเผาผลาญของตัวระบบการเผาผลาญเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากสเตียรอยด์ก็เป็นฮอร์โมนเป็นเหมือนกับองค์ประกอบอย่างนึงที่ทำให้ระบบของเมตาบอลิซึมหรือระบบการเผาผลาญเนี่ยเปลี่ยนของร่างกายเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าเขามีหน้าที่หลักๆในการที่จะลดการอักเสบของตัวโรคที่เป็นโรคภูมิแพ้ของตัวเองชนิดหนึ่งที่เรียกว่ารูมาตอยนะครับลักษณะของการออกกำลังกายในกลุ่มที่คนไข้ที่เริ่มมีภาวะมันรูมาตอยมาเรียกว่ามากินแล้วกันที่ตามข้อต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นลักษณะของต้องดูว่าเป็นข้อไหนถ้าเป็นข้อไหล่เป็นข้อศอกเป็นข้อมือนะครับกิจกรรมที่เป็นขว้างเป็นดันนะครับเป็นโยกเป็นดึงอันนี้อาจจะต้องลดลงเพราะว่ามีโอกาสที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บมากเพราะพวกนี้
1: เมื่อกี้เขาเล่นเวท
2: ใช่ผมว่าถ้าหากว่าการยกนะแล้วมีเจ็บไหล่อยู่นะครับก็อาจจะต้องหาคุณหมอที่ตรงนั้นดูว่าโอเคนะหัวไหล่ไอตัวเอ็นรอบหัวไหล่ยังดีอยู่ไหมเพราะพวกนี้เขาจะโรคนี้จะไปมีผลกับเรื่องของเยื่อหุ้มข้อนะครับกับตัวกระดูกที่อยู่ตรงแถวๆข้อนะครับถ้าเป็นที่เข่าเนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออาจจะต้องเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นการกระโดดกระแทก
1: เห็นบอกว่าเต้นไม่ได้เลย
2: ใช่ผมแนะนำนะครับกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับคนที่เป็นอุมาตอยส่วนใหญ่ก็คือเป็นกิจกรรมทางน้ำ
1: ว่ายน้ำ
2: ว่ายน้ำถ้าว่ายไม่เป็นเดินในน้ำก็ยังดีครับอันนี้ช่วยได้
1: หรือยกเวทในน้ำเขาจะมี
2: ได้ใช่ได้เพราะว่าแรงต้านของน้ำทำให้

0: ร่างกายได้ออกแรงนะครับกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อลำตัวยังใช้งานได้นะครับ
1: แต่ไม่หนักจนเกินไป
0: ใช่ใช่แล้วมันก็ช่วยเหมือนกับเป็นตัวรับ
1: พยุง
0: เราด้วยน้ำหนักเรา
1: ค่ะอันนี้คือจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได
0: ้ได้
1: นะคะทีนี้ออสเตรเลียอุดมไปด้วยวิตามินเยอะมากเหลือเกิน
2: หลายยี่ห้อ
1: ก็เลยบอกว่ามันมีวิตามินอะไรที่มันสามารถช่วยในเรื่องของกระดูกได้บ้างไหม
0: จริงๆแล้วกลุ่มของวิตามินคือกลุ่มนี้นะครับคนที่เป็นรุมาตอยส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะต้องเขาจะขาดเจ้าแร่ธาตุบางตัวนะครับที่ยาที่กินส่วนหนึ่งมันจะเป็นยากดภูมิแล้วต้องกินกรดบางชนิดที่เรียกว่าโฟลิกแอซิดอันนี้ต้องกินนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าในเรื่องของวิตามินโดยทั่วๆไปแล้วนะครับการที่ถ้าหากว่าได้รับคือกระดูกของเราถ้าพูดถึงกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับการได้รับแสงนะครับที่เพียงพอนะครับในเวลาที่เหมาะสมนะไม่ใช่ร้อนเกินไปก็ช่วยทำให้การดูดซึมของตัวแคลเซียมที่เกิดจากวิตามินดีที่แอคทีฟขึ้นมาเนี่ยจากแดดเนี่ยก็ใช้ได้นะการโดนแดดก็สามารถเป็นการช่วยทำให้วิตามินดีในร่างกายเนี่ยมันแอคทีฟขึ้นมาได้นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากว่ายังมีระบบการย่อยที่ปกติการทานอาหารทุกชนิดก็ให้เฉลี่ยไปก็ทำให้ได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่เพียงพอแล้วผมคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสริมอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องเน้นว่าคืออย่าให้ร่างกายเนี่ยขาดภาวะทุพพลภาพทุกคนโภชนาการ
2: เช่น
0: ทุกโภชนาการเช่นขาดโปรตีนหลายคนเนี่ยหลายคนที่ป่วยเนี่ยจะไม่สามารถที่กินอาหารที่เป็นโปรตีนได้นะครับซึ่งจะทำให้เป็นตัวตั้งต้นเลยทำให้ร่างกายเนี่ยเขาอ่อนแอลง
1: พอเขาต้องสร้างส่วนนี้สุดหรอ
0: ใช่ต้องสร้างมากนะคร
1: ับ ขอบคุณที่รับชมด้วยนะแล้วขอบคุณที่เนี่ยคืออยู่ในที่ไหนในโลกนะแต่ว่าเหมือนอยู่ใกล้อาจารย์หมอที่รามาตลอดเลยเพราะว่าแค่ดู
2: ง่ายมาตรวจรักษาได้เลย
1: นี่ตรวจกันข้ามโลก
2: ใช่นะคะเลยจากยุโรปจากออสเตรเลียนะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างค่ะ
3: ขออนุญาตขึ้นไปด้านบนไหมคะเพราะว่ามันมีคำถามอีกหลายคำถามเลยอันนี้เป็นจากคุณอรวรรณค่ะอายุ77ปีน้ำหนัก47ส่วนสูง158ซมบอกว่าเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจารย์ถ้าไม่ไปจี้หัวใจแต่กินยาคุมไว้อันตรายไหมและน้ำท่วมหัวใจเป็นอย่างไรจี้อาจจะหมายถึงไฟฟ้าถูกไหมคะไฟฟ้าถ้าไม่ทำกินยาเฉยๆได้ไหมและภาวะน้ำท่วมหัวใจคืออะไร
2: ค่ะก็จริงๆคิดว่าคุณอรวรรณน่าจะรักษาอยู่กับคุณหมอที่เป็นคุณหมอด้านหัวใจเฉพาะทางอาจจะเฉพาะทางด้านเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ซ้ำนะคะซึ่งบางชนิดของหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยคุณหมออาจจะแนะนำให้ไปจี
1: ้
2: ใช้คลื่นวิทยุเนี่ยจี้ตรงจุดที่ปล่อยสัญญาณไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมออกมาแล้วถ้าจี้ได้ถูกต้องเนี่ยก็โอกาสจะหายขาดได้เลย
1: ค่ะ
2: แต่ว่ายอมรับว่าคนไข้บางคนเนี่ยกลัว
1: ใช
2: ่บางคนกลัวผ่าตัดเนาะบางคนก็กลัวว่าเฮ้ยจะไปสายสวนเข้าไปที่หลอดเลือดไปจี้เดี๋ยวหัวใจหยุดเต้นจะเป็นยังไง
3: แล้วราคาของการจี้อาจารย์ถ้าเป็นเอกชนค่อนข้างจะสูงเลยแหละ
2: ใช่ค่ะนะคะก็ถามว่าถ้าคุณหมอแนะนำที่รักษาแนะนำว่ามีข้อบ่งชี้ในการจี้แล้วมีโอกาสหายขาดสูงก็น่าสนใจที่จะไปทำ
1: ใช่
2: แต่ถามว่าถ้าทานแต่ยาอย่างเดียวคุมไว้เนี่ยจะเป็นอันตรายไหมมันก็เหมือนซื้อเวลา
1: ปลายเหตุ
2: เป็นการรักษาที่ปลายเหตุให้ยาไปกดการเต้นไว้บ้างแต่บางทีก็อาจจะคุมไม่ได้ทั้งหมด 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดเราปล่อยให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเรื่อยๆโดยเฉพาะถ้าเป็นการเต้นแบบบางคนจะเต้นพลิ้วเต้นเร็วกว่าปกติมันก็จะทำให้ตัวเลือดที่หัวใจจะต้องสูบฉีดเนี่ยมันสูบฉีดได้ไม่ดีเกิดภาวะคั่งของเลือดแล้วก็ทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าน้ำท่วมปอดหรือหัวใจล้มเหลวได
1: ้
2: นะคะคนไข้ก็จะมาด้วยเรื่องเหนื่อยง่ายขึ้นนอนราบไม่ได้บางคนจะมาด้วยเรื่องบวมตามขาแน่นในท้องนะคะนั้นเป็นอาการของภาวะหัวใจล้มเหลว
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า
2: ก็จะมีความเสี่ยงได
1: ้ถ้ามีโอกาสที่จะจี้เราหายจะแนะนำว่าจี้ดีกว่า
2: น่าจะจี้ดีกว่าคือไม่ใช่หัวใจเต้นผิดจังหวะทุกรายจะจี้ได
1: ้แล้วแต่
2: ใช่ค่ะจะได้ผลไม่เหมือนกันแต่ถ้าคุณหมอแนะนำว่าแบบเนี้ยจี้เรารับรองว่าหายก็น่าจะทำนะคะ
1: ไปที่คำถามจากคุณแมรี่เมย์นะคะบอกว่าสามีดิฉันเป็นชาวต่างชาติอายุ49สูง178หนัก93นะคะใส่รองเท้าแค่เบอร์40มีอาการเข่าอักเสบแค่1ข้างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า5ปีแล้ว

0: วสามีชอบดื่มน้ำอารมณ์มากดื่มทุกวันอย่างน้อยวันละ1ลิตรนะคะจนหน้าเป็นห่วงมากๆคุณหมอที่นี่ยังไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัดแต่คุณหมอเคยฉีดยาเข้าในหัวเข่าให้3เข็มไม่แน่ใจว่าคือยาประเภทไหนบอกว่ามีความกังวลใจเรื่องสุขภาพของสามีมากอยากให้เขาลดน้ำหนักด้วยการลดการดื่มเครื่องดื่มที่ไม่ดีกับสุขภาพก่อนแล้วค่อยเน้นเรื่องการออกกำลังกายอยากได้คำแนะนำในการโน้มน้าวใจให้สามีเลิกนะคะแล้วก็ขอคำแนะนำอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับคนน้ำหนักมากด้วยแล้วก็ให้วงเล็บมาว่ายน้ำไม่ถนัดนะคะ
1: อาจารย์เรื่องโน้มน้าวยังไงคะเนี่ยรอฟังเหมือนกันค่ะ
2: อันนี้ขอถอนหายใจยัง
3: ไงอาจารย์หมอเอิร์นี่มั้งคะโน้มน้าวยังไง
4: น้ำยินดีเป็นแค่น้ำอัดลมส่วนใหญ่เป็นแอลกอฮอล์
0: ใช่
4: ใช่ป่ะ
5: ลิตรเลยทีเดียว
0: แต่จริงๆแล้วถามอาจารย์ออฟอย่างนี้ว่าน้ำอารมณ์มันมีผลกับพวกกระดูกอะไรอย
1: ่
0: าง
1: นี้
2: มีครับคือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อัดเข้าไปในน้ำอัดลมนี่นะครับมันก็จะทำให้เกิดการดูดซึมของตัวอาหารที่เป็นส่วนที่สำคัญก็คือแคลเซียมในอาหารนี่ครับจะดูดซึมได้น้อยลงในภาวะที่เป็นกรดมากๆ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะฮะเหมือนเราดื่มน้ำรู้สึกว่ามันเป็นกดหน่อยนึงนะครับนะฮะกดคาร์บอนิกกดคาร์บอนิกนะครับเพราะฉะนั้นน้ำอารมณ์คือกดคาร์บอนิกเพราะฉะนั้นการดูดซึมของแคลเซียมลดลงแน่นอนกระดูกมันก็จะบักนะครับเพราะฉะนั้นก็คือการลดเนี่ยการช่วยเรื่องของลดน้ำดื่มที่เป็นโซดานะครับจะลดเรื่องของโอกาสที่จะการดูดซึมเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับกับในเรื่องของผู้ป่วยโรคอ้วนนะครับซึ่งอย่างแรกก็คืออันนี้คือภาวะข้อเข่าเสื่อมคงจะเป็นเบื้องต้นนะครับอายุ49ปี
1: เพราะว่าแค่
2: ฉีดน้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียมนะครับเพราะ3เข็มนี้เป็นน้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียมก็อย่างแรกก่อนก็คือผมแนะนำเลยนะครับอาจจะต้องมาถ้าหากว่าคุณสามียังสามารถที่จะมาโรงพยาบาลแล้วมาคุยกับคุณหมอได้ผมแนะนำให้เจอคุณหมอทางด้านโภชนาการซะก่อนคุณหมอกลุ่มนี้เป็นคุณหมอสำคัญมากในการที่จะดูไลฟ์สไตล์ของคนนะครับว่าเนี่ยมีวิธีการอะไรแล้วเขาจะใช้การทดแทนเขาเรียกว่าอาหารแลกเปลี่ยนเริ่มต้นก่อน
1: ไม่
2: นะครับก็จะมีอะไรที่มาทดแทนกันอาจจะมีไม่มีความหวานหรือมีไม่มีความอะไรแต่ว่ามีซ่าเหมือนเดิม
4: ทานอันนี้แทนซี่อย่าง
2: งี้ครับผมฮะเพราะจริงแล้วน้ำอัดลมที่มีความหวานก็2เท่าเลยครับทั้งน้ำตาลและทั้งกรด
1: จริงค่ะอาจารย์
2: ต่อไปก็คือเรื่องของการออกกำลังกายในกลุ่มนี้เนื่องจากว่าเอาละไม่เป็นไรบอกว่ายังไม่สามารถจะว่ายน้ำได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าพอที่จะเคลื่อนไหวได้นะครับแค่การเดิน นะคร
1: ับ
2: เดินต่อเนื่องเนี่ยนะครับให้มีกำลังใจหน่อยอาจจะแบบว่าเดินแล้วก็เดินชมนกชมไม้คือเดินในสวน
1: นะ
2: คร
1: ับ
2: หรือถ้าหากว่าไม่ชอบเดินในร่มก็เดิน
1: ใน
2: ลู่ที่มีความนุ่มมีความปลอดภัยเพียงพอนะครับก็อาจจะช่วยได้นะครับแล้วก็เรื่องของการแค่เดินในน้ำจริงๆอ่ะว่ายน้ำไม่เป็นแต่เดินในน้ำเนี่ยได้แล้วมีเป็นเหมือนกับห่วงยางหรือว่าเป็นลักษณะของ
1: เป็นคล้ายๆโฟม
5: นูดเดิล
2: ใช่
1: ฟ
2: นูดเดิลใช่ครับผมช่วยได้นะครับอันเนี้ยจะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยได้เริ่มออกแรงนะครับ
5: แล้วพวกปั่นจักรยาน
2: ปั่นจักรยานได้ในกลุ่มที่มีอาการปวดข้อเข่าแล้วก็คือดูแล้วตัวเขาน่าจะไม่สูงมากนะคร
0: ับ ตัวสูง178เองค่ะ
2: ครับแต่น้ำหนัก90กว่า
1: ก็ถือว่าโอเค
0: 93
2: อาจจะใช้วิธีการปั่นจักรยานแต่ว่าให้ยกเบาะให้สูงขึ้นก็จะช่วยทำให้การงอเข่าไม่เยอะก็จะไม่เจ็บเข่านะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าอาจจะต้องถามก่อนว่าเขาเนี่ยมีความหวังที่จะอยากจะเล่นอะไรบ้างเพื่อที่จะให้เราเนี่ยใช้การเหมือนกับใช้จุดมุ่งหมายของเขาเนี่ย
1: เ
2: ป็นตัวตะล่อมเขา
1: เขาอยากไหมก่อนหรือเปล่าถามต้อง
0: เขาอยากตัวอยากลดน้ำหนักไหม
5: อยากเปลี่ยนตัวเองจริง
2: ใช่ไ
1: หมบางทีแบบภรรยาอยากด้วยความหวังดีแต่ว่าบางที
5: ตัวคนไข้เอง
2: อันนี้เราอาจจะต้องดูความเป็นไปความสัมพันธ์รู้เลยอย่างใช่นะครับของคนที่คุยแล้วก็โน้มน้าวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เริ่มต้นก่อนคุณภรรยาก็อาจจะต้องไปดูนิดนึงก่อนนะครับว่าคุณสามีอยากจะทำอะไรบ้างไหมนะครับ
5: อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างหรือยัง
2: ใช่ครับผมด้วยความที่ไม่อย่าไป
1: กดด
2: ันแล้วก็อย่าไปบังคับถ้ามีคำบังคับเมื่อไหร่นะครับ
1: ผู้ชายจะไม่
5: คนดื้อเลยนะไม่ได้ผล
1: ดูสิเธออาจารย์ออฟหุ่นดีๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้แบบเฮ้ยฉันก็แบบอยากจะ
2: เปรียบเทียบก็ไม่ดีก็เสียวครับ
1: ชอบเฉยๆ
5: ไม่งั้นจริงๆเนี่ยเคยพาเขาไปตรวจสุขภาพบ้างไหม

0: ตรวจสุขภาพพอดีค่ะมันอาจจะเรื่องมองเห็นจุดเปลี่ยนได้เมื่อเห็นผลเลือดว่าโอ้น้ำตาลเริ่มขึ้นแล้วนะไขมันเริ่มสูงแล้วนะ
1: อาจารย์บางคนไม่ยอมตรวจทำไงตรวจไม่ยอมตรวจเลยบอกว่าถ้าตรวจแล้วก็ไม่สบายใจ
0: ว่าเป็นเองมันก็ยากขึ้นอีกขั้นหนึ่งมันอาจจะต้องหาแรงบันดาลใจอื่นๆเช่นต้องให้คนที่มีอิทธิพลกับเขาอะมาชวน
2: ลูก
3: มามีลูกไงมีลูก
0: ลูกอาจจะทำได้คุณเมียไม่สามารถลูกอาจจะมีความสามารถในการชักจูงได้ง่ายกว่าเราม
3: ีโอกาสนะครับมีโอกาส
0: เพื่อนของเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะชวนกันไปตรวจ
1: เป็นกลุ่มเอาไปด้วยกันหน่อยเอ้ยไปหน่อยพวกอย่างเงี้ยนะ
0: จ
1: ะ
0: ไ
1: ป
0: ใช่ค่ะ
3: ก็ต้องใช้หลายๆวิธีนะครับ
0: วิธีต้องเลือกคนที่มีอิทธิพลในการโน้มน้าวเขาด้วยค่ะ
3: น
0: ิ
3: ดนึง
2: นะคุณมารีเป็นกำลังใจให้นะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จยังไงมาเล่าสู่
0: ส่งข่าวด้วย
1: นะคุณมารีส่งข่าวแล้วก็บอกวิธีด้วยจะได้เรียนแบบ
0: บางคน
1: ใช
0: ่
1: พวกเรานี่แหละลองเรียนแบบคุณมารีด้วยนะคะมีคำถามขออนุญาตดู
2: คุณกุ้ง
1: ปวดนิ้วชี้มากอาจารย์ออฟคุณกุ้งอายุ61น้ำหนัก45ส่วนสูง162น้ำหนักส่วนสูงดูดีนะคะปวดนิ้วชี้มากบวมแดงช้ำไปหาคุณหมอบอกว่าเส้นเอ็นอักเสบให้แช่น้ำร้อนหรือน้ำจะเป็นน้ำอุ่นเนี่ยนะคะใช้ทายาแล้วแต่ไม่หายยังปวดบวมอยู่คุณหมอบอกว่าถ้า2อาทิตย์ไม่หายต้องไปฉีดสเตียรอยด์แต่คุณกุ้งไม่อยากฉีดพอคนน่ะได้ยินคำว่าสเตียรอยด์อาจารย์ก็จะรู้สึกว่าไม่อยากฉีดอยากทราบว่าทำยังไงถึงจะหายและมีอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงไหมบางคนก็มีความเชื่อว่า
3: อ
1: ย่ากินสะแลง
3: โอเคครับเอาเรื่องแรกก่อนถ้าตำแหน่งของการที่อักเสบเนี่ยนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มนิ้วล็อกนะครับเพราะอยู่ที่ฝ่ามือที่มือเนี่ยจะเป็นนิ้วล็อกนะครับแต่ถ้าเป็นที่ข้อมือเนี่ยก็จะเป็นปลอกเส้นเอ็นอักเสบนะครับก็จริงๆเป็นปลอกเส้นเอ็นแหละจะอยู่คนละตำแหน่งกันต่อไปก็คือ2อาทิตย์แล้วเนี่ยแล้วก็ใช้น้ำอุ่นน้ำร้อนมาเนี่ยนะครับจริงๆในช่วงที่อักเสบใหม่นะครับสิ่งที่ควรจะต้องทำก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึงก่อนนะครับจากน้ำอุ่นเนี่ยเป็นน้ำเย
1: ็
3: น
1: ในช่วงแรก
3: นะครับเพราะว่าถ้ายังบวมแดงอยู่นะครับอาจจะต้องใช้ความตรงกันข้ามกันนะครับมันยังอักเสบอยู่ก็ต้องใช้ความเย็นเพื่อลดการอักเสบให้ได้ก่อนนะครับอาจจะเป็นน้ำเย็นหรือว่าเป็นน้ำอุ่นสลับน้ำเย็นขึ้นอยู่กับว่าใช้อะไรแล้วรู้สึกว่าสบายอันนี้ขออนุญาตให้เป็นตัวเลือกไว้ก่อนนะครับต่อไปก็คือ2อาทิตย์เนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณหมอเขากะไว้คือแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีวิธีการในการที่จะดูแลคนไข้เนี่ยที่มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นสูตร
1: ไม่เหมือน
3: นะครับที่อาจจะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า2อาทิตย์เร็วไปไหมก็อาจจะต้องใช้ถามดูก่อนว่าทานอาหารทานยาอะไรบ้างหรือยังยาลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์มีเยอะแยะนะครับยาลดบวมก็ใช้ได้ส่วนการทาอาจจะเข้าไปไม่ถึงเท่าไหร่เพราะว่าฝ่ามือเราเนี่ยหนานะครับบางทีไม่เข้าไปหรอกครับก็อาจจะต้องใช้ความร้อนความเย็นพาไปนะครับอาจจะช่วยได้นะครับแล้วลองถามคุณหมอว่าโอเคการที่ประคบและการใช้กลุ่มของพวกอะไรที่ไปลดการใช้งานเช่นเราลองลดการใช้งานดูก่อนไหมอะไรเงี้ยครับอาจจะช่วยได้เพราะนั้นก็คืออาจจะต้องถามคุณหมอในทางเลือกทางอื่นที่ไม่ใช่เป็นการฉีดสเตียรอยด์อัน
1: น
3: ั้
1: นคือเป็นทางเลือกสุดท้ายถ
3: ้
1: าเราไม่อยากจริง
3: ๆ
1: ฉีดสเตียรอยด์มันอันตรายไหมอาจารย์
3: คือจริงๆแล้วนะครับถ้าหากว่าโดยภาวะที่เป็นปลอกเส้นเอ็นอักเสบละกันนะครับการฉีดก็คือทำให้1ทำให้ไอ้เจ้าพังผืดที่อยู่รอบๆเนี่ยเขาลดการแบ่งตัวของสเตียรอยด์นะครับสเตียรอยด์ไปทำให้ลดการแบ่งตัวของปลอกเส้นเอ็นพังผืดแล้วก็ทำให้ค่อยๆพังผืดค่อยๆสลายไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเราฉีดเข้าไปลึกเกิดไปโดนเส้นเอ็นอันนี้ก็ทำให้ลดการแบ่งตัวของเส้นเอ็นอาจจะมีภาวะเป็นเส้นเอ็นเปื่อยได้นะครับมีโอกาสขาดได
1: ้
3: เพราะฉะนั้นการฉีดเนี่ยก็คือคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญก็จ
1: ะ
3: สามารถที่จะแยกแยะได้นะครับภาวะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะฉีดรอบๆนะครับไม่ได้ฉีดที่บริเวณของเส้นเอ็นโอกาสมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับนะฮะข้อนั้นก็ความอันตรายก็จะไม่ได้มากเท่าไหร
1: ่อาหารค่ะอาจารย
0: ์อาหาร
3: ไม่เกี่ยวนะครับตอบง่ายๆเลยว่าไม่เกี่ยวดีกว่านะครับ
1: คือส่วนใหญ่ชอบเชื่อว่าอุ๊ยแสลง
3: อ
1: ักเสบอย่างแบบ
3: ไม่มีย
1: ูริก
3: ไม่มี
1: กลุ่มนั้น
3: เป็นอีกโรค
0: ยอดผัก
3: ถ้านั่นคือโรคเกาต์แต่นี่ไม่ใช่อันนี้เป็นปลอกเส้นอักเสบคนละแบบกัน
1: ไม่เกี่ยวทานอาหารได
3: ้ครับเป็นอย่างนึงที่ทำให้เกิดปัญหาได้ก็คืออาหารที่รสจัดเกินไปหรือว่ามันไปกระตุ้นการอักเสบได้ฮะหรือว่าพวกแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ทำให้เส้นเลือดมันคลายตัวแล้วเกิดปัญหาได
1: ้ค่ะ
2: นะคะคุณแมรี่เมื่อสักครู่นะคะฟังอาจารย์พูดแล้วก็บอกว่าดูเหมือนคุณสามีไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะแต่ฉันก็ไม่อยากดูแลคนป่วยหรือติดเตียงในอนาคตนะคะบอกว่าไปตรวจร่างกายเป็นประจำนะคะแต่ไม่เจอโรคอื่นแต่ว่าโรคที่เจอก็คือโรคเข่าอักเสบนั่นเองนะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณจิ๊บนะคะคุณจิ๊บถามมาบอกว่ามียาเพิ่มเกล็ดเลือดไหมคะคุณหมออยากจะบริจาคเกล็ดเลือดค่ะปกติเกล็ดเลือดเขาบริจาค กันไหมคะอาจารย
1: ์บริจาค
0: มีค่ะก็คือที่เดียวกันกับการบริจาคเลือด
2: เขาจะมีห้องแยกต่างกันยังไงคะเกล็ดเลือดกับตัวเลือดเนี่ยค่ะ
0: เลือดเนี่ยมันจะประกอบด้วยเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดแล้วก็ตัวน้ำเหลือง
2: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเราบริจาคแต่เกล็ดเลือดเนี่ยเขาจะดึงเลือดออกไปเข้าเครื่องแยกเอาแต่เกล็ดเลือดกับน้ำเหลืองบางส่วนออกแล้วก็เอาตัวเลือดที่มีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเนี่ยบางทีเก็บกลับเข้ามาได้หรือบางทีถ้าเราบริจาคเลือดไปทั้งหมดก็มีนะคะแล้วเขา
2: ไปแยก
0: กันอีกทีนึงแยกเก็บเพื่อทำให้ส่วนประกอบของเลือดยังมีความหลากหลายเนื่องจากว่าคนไข้บางคนอาจจะขาดเฉพาะเกล็ดเลือดในขณะที่บางคนต้องการแต่เม็ดเลือดแดงอะไรเงี้ยก็ได
2: ้แยกส่วนแต่ทีนี้จะเพิ่มได้ไหมถ้าเขามีความประสงค์จะบริจาคเกล็ดเลือด
0: โดยทั่วไปไม่ได้มีอาหารหรือว่ายาอะไรเฉพาะนะคะที่จะทานแล้วบำรุงให้เกล็ดเลือดมากกว่าปกติได้คือเกล็ดเลือดนี่มันเหมือนเป็นธรรมชาติอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราพร่องของเกล็ดเลือดไปเนี่ยไขกระดูกมันก็จะสร้างเกล็ดเลือดมากขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติแต่ไม่ได้มีรายงานว่าทานอะไรเพิ่มขึ้นแล้วเกล็ดเลือดจะสร้างเพิ่มขึ้นซึ่งมันจะต่างกับการบริจาคพวกเม็ดเลือดแดงซึ่งพวกนี้เนี่ยเรารู้ว่าโฟลิก
2: เหล
0: ็กจะเป็นส่วนประกอบของการสารตั้งต้นของการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะรับประทานอาหารครบหมู่5หมู่ตามปกตินี่แหละค่
2: ะ
0: เมื่อสารอาหารครบ5หมู่เนี่ยไขกระดูกก็น่าจะสร้างเกล็ดเลือดและส่วนประกอบของเลือดตัวอื่นๆได้ตามปกตินะคะ
2: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันค่ะ
1: คุณกิตติมีความสงสัยเรื่องของการอยากจะรับวัคซีนโควิด -19 นะคะโรคประจำตัวคือทำบอลลูนหัวใจมา1หลอดอายุ83ปีแล้วซึ่งอยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุใช่ไหมคะอาจารย์อยากทราบว่าบอลลูนหัวใจมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้หรือไม่อาจารย
0: ์ก็ได้ปกติค่ะไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่ว่าเนื่องจากคุณกิตติอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นต้องเลือกวัคซีน
1: ที่เขาม
0: ีการที่มีการทำในผู้สูงอาย
1: ุวิจัยในผู้สูงอายุ
3: ครับผม
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็ต้องเป็น AstraZeneca
0: AstraZeneca
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เพราะว่าเราย ัง
3: ม
0: ีอ
3: ย
0: ู่
3: 2ตัว
0: ในประเทศไทย
2: อย่างอาหนุ่มอย่างอาจารย์ก็คือ Sinovac
0: ถึงจะเหมาะกับอาจารย
2: ์ถ้า60 up AstraZeneca เขาทำวิจัยในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะคุณกิตติต้องรอสักครู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าให้ประชาชนทั่วไปฉีดได้เนี่ยนอกจากกลุ่มที่ระบาดเยอะก็จะเป็นกลุ่มต่อมาคือผู้สูงวัย
0: ตามอายุ
2: นะคะวันนี้คำถามหลากหลายอาจารย์น่าจะตอบกันคอแห้งเลยนะคะแต่ขอเอาคำชมมาให้หน่อยอันนี้เป็นแฟนรายการที่ถามมาแล้วนะคะที่อยู่ที่เพิร์ทนี่นะคะบอกว่าเนี่ยค่ะตอนนี้กำลังทานโปรตีนจากพืชอยู่นะคะบอกมาอย่างนี้บอกว่าหมอที่ไหนก็สู้คุณหมอที่ไทยไม่ได้น่ารักมากๆขอบคุณด้วยนะคะ
1: หมอไทยเก่งนะคะ
2: แต่เขาจะหายแห้งเหมือนกับว่าเวลาที่อยู่ในต่างประเทศบอกว่าการเข้าถึงการแพทย์หรือการแพทย์เป็นเรื่องยากมากนะ
0: คะ
2: ดังนั้นเนี่ยวันนี้อยู่ที่ไหนในโลกนะคะ17นาฬิกาถึง18นาฬิกา
0: เวลาประเทศไทย
2: นะเวลาประเทศไทยด้วยก็เปิดเพจของ Rama Channel นะคะแค่นี้คุณจะเจอรายการที่มีคุณหมอมานั่งตอบคำถามให้ละไปที่ถามจากคุณจรัสนะคะคุณจรัสอายุ26ปีสูง171นะคะน้ำหนัก74เป็นเชื้อราที่เล็บเท้าทายารักษาเชื้อราก็ไม่หายมีอาการคันตลอดเลยอยากทราบว่ามีวิธีรักษาแบบอื่นไหมครับนอกจากการทายา
1: ทาใช่ไหม
0: ทา
2: จริงๆแล้วทา
0: ทานนะ
2: ทาค่ะอาจารย
0: ์ทา
2: บอกว่าทายารักษาแต่จริงๆแล้ว
0: นี่
2: บอกว่า
0: ซื้อยา
2: น่าจะซื้อทาเอง
3: น่าจะ
0: ก็ใช้วิธีการรับประทานยาดีกว่าค่ะ
2: เพราะว่าการทายามันไม่ได้เข้าไม่ถึง
0: เลยและคุณหมอคือไม่แน่ใจว่ายาที่ซื้อเนี่ยเป็นยาอะไรแล้วใครเป็นคนสั่งถ้าจะทาเนี่ยคงเป็นทาแบบผิวรอบเล็บ
2: ใช่
0: แต่ว่าถ้าจะให้เข้าไปถึงในเนื้อเล็บเนี่ยควรจะเป็นยารับประทาน
2: ยาดีกว่า
0: แต่ว่าไม่แนะนำให้ซื้อทานเองเพราะว่ายาต้านเชื้อราเนี่ยมีผลข้างเคียงแล้วก็มีปฏิกิริยาต่อยาหลายๆตัวมากๆซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อตับต่ออะไรได้เลยทีเดียวแนะนำว่าปรึกษาคุณหมอก่อนเพื่อที่ให้ ให้คุณหมอได้ดูว่ายาที่คุณรับประทานอยู่เนี่ยโดยเฉพาะวงเล็บยากลุ่มลดไขมันเนี่ยจะเป็นไม้เบื่อไม้เบาตีกันกับยาเชื้อรานะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเป็นอย่างสูงไม่แนะนำให้ซื้อทานเองแนะนำให้พบคุณหมอแล้วมันก็จะมีสูตรการรับประทานยาที่ไม่ต้องทานทุกวันด้วยซ้ำทานเป็นแบบเป็นช่วง
1: ๆ
0: ทานหยุดทานหยุดแต่ต้องถ้าเป็นเล็บเท้าเนี่ยใช้เวลานาน
1: หายยาก
0: กว่าจะหายจนกว่าเล็บใหม่จะขึ้นเรียกได้ว่า6เดือนถึง1ปีเป
1: ็
0: นต้นไปเลยทีเดียว
2: ค่ะบอกว่าบางทีเป็นเชื้อราแล้วมันจะทำให้เล็บเราผิดรูปไปด้วย
0: มันจะผิดรูปใช่ไหม
3: คะเพราะว่าการไอตัวส่วนของตัวเขาเรียกจมูกเล็บเขาจะมีการอักเสบจนกระทั่งเขาไม่สามารถที่จะเจริญออกมาได้เท่าๆกันเหมือนต้นไม้ที่งอกไม่เท่ากันนะครับประมาณนั้น
1: เล็บคือกระดูกไหมคะอาจารย
3: ์เล็บไม่ใช่เล็บไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังครับ
1: เล็บคือส่วนหนึ่งของผิวหนังนะหลายคนจะคิดว่ามันแข็งอย่างฟัน
0: อ
1: ๋อไม่ใช่เล็บคือส่วนหนึ่งของผิวหนัง
0: เหมือนเส้นผมอะไรแบบนี้เป็นส่วนประกอบ
3: ตรงนี้ยังไม่เคยบวชใช่ไหมคร
2: ับ ไม่อาจารย์เส้นผมไม่เคยบวชแต่ว่าไม่ได้โกน
1: ให้ฟังหน่อยเรื่องบวชเกี่ยวข้องอะไรกับเล็บ
3: อ๋อเขาจะบอกว่าสิ่งที่ให้ละไปก็คือเนี่ยครับเล็บขนผมแล้วอะไรอีกตัวนึงผมจำไม่ได้แล
2: ้
3: ว
2: ก็คือต้องปัดเล็บปัดให้เรียบ
3: แล้วเขาจะมีสูตรท่องว่านะคะแปลว่านอนหนูขอไข่แปลว่า
1: เล็บเล็บนะคะคือเล็บ
0: ค่ะสอนภาษาไทยกันด้วยนะคะ
3: ภาษาบาลี
1: ภาษาบาลี
3: ภาษาบาลี
1: ซึ่งก็คือได้ความรู้เล็บคือพวกเดียวกับผม
3: ครับเป็นสิ่งที่งอกออกมาจากผิวหนัง
2: เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องเล็บไปหาหมอผิวหนัง
3: ค่ะใช่
1: อย่ามาหาอาจารย์กระดูก
3: หาได้นิดนึงเพราะว่าพอเกี่ยวข้องกันเพราะว่าป้ายเล็บเนี่ยถ้า
1: จุด
3: เชื้อโรคเนี่ยลงไปจนถึงกระดูก
0: จนไปถึงกระดูกก็เป็นของอาจารย์เอง
1: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเชื้อราผิวหนัง
3: บอกผิวหนังครับผิวหนังกับหมอเนี่ยแหละครับกลุ่มหมอทั่วๆไปเนี่ยแหละ
2: ใช่ค่ะไปที่คำถามจากคุณกิติถามไปแล้วคุณธนชนถามให้คุณป้าสมศรี
1: คุณป้าสมศรีอายุ75ค่ะน้ำหนัก50ส่วนสูง155นะมีโรคประจำตัวคือเบาหวานกับไขมันปัญหาของคุณป้าสมศรีเนี่ยคือปัญหาเครียดแล้วนอนไม่หลับก็เลยไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลหมอก็ให้ยาทรานเหรอคะอาจารย
0: ์น่าจะทรานซีนนะคะ
3: คาด
0: เดา5มิลลิกรัมไม่น่าใช่5มิลลิลิตร
3: ค่ะ
1: 5มิลลิลิตรเป็นน้ำ5มิลลิกรัม
3: เป็นเม็ดเป็นเม็ดเขาบอก
1: มิลลิกรัมก็คือ1เม็ดก่อนนอนให้มาทาน1เดือนเขาบอกว่าทานยานี้แล้วรู้สึกว่าทานอาหารได้นอนหลับอยากทราบว่าถ้าทานต่อไปจะมีผลอะไรไห
0: ม
1: จะทำให้กล้ามเนื้อขออนุญาตเลื่อนคำถามลงมาหน่อยค่ะจะทำให้กล้ามเนื้อทำไมนะคำถามกำลังเลื่อนลงมาจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเปล่า
0: หรือเปล่า
1: ค่ะหมายถึงจะทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆอ่ะค่ะ
0: คือประเด็นมันอยู่ที่ว่ายาทรานซีนเนี่ยมันจะเป็นยาในกลุ่มคลายเครียดนะคะก็คือถ้าคุณป้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องความเครียดแล้วจัดการไม่ได้จนส่งผลต่อเรื่องการนอนหลับเนี่ยพอทานยาตัวนี้มันก็อาจจะช่วยบรรเทาในเรื่องกับความเครียดแล้วทำให้นอนหลับได้ความเจริญอาหารก็จะตามมานะคะถามว่าถ้าทานระยะยาวเนี่ยคือถ้าสิ่งที่เครียดเนี่ยมันเกิดอยู่แค่ระยะสั้น
1: คือหายละ
0: หายความเครียดเราสามารถจัดการได้ปัญหาที่เราเครียด
1: หมดไปละ
0: หมดไปกับสู่สมดุลหยุดยาได้น่าจะดีที่สุดแต่ถ้าจำเป็นต้องทานต่อเนื่องเนี่ยจะมีผลเสียนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นผู้สูงอายุนะคะผลเสียอันนึงจากการทานยานอนหลับก็คือจะมีโอกาสที่จะหกล้มได้ง่าย
1: เพราะ
0: ว่าฤทธิ์ของยานอนหลับเนี่ยมันจะทำให้ง่วงมันเหมือนกดประสาทนะคะการทรงตัวอะไรต่างๆก็คืออาจจะไม่ดีเหมือนคนที่ไม่ได้รับประทานยา
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะยาวก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการหกล้มพอหกล้มเสร็จกระดูกบางด้วยเพราะอายุที่เยอะขึ้นสุดท้ายก็ต้องมาหาอาจารย์ออฟอีกเพื่อให้ซ่อมกระดูกที่หัก
1: แล้วจะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเกี่ยวไหมคะ
0: ไม่เกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรง
1: ขออนุญาตถามนอก
0: แต่จะเรื่องการทรงตัวจะไม่ดี
1: เรื่องของผู้สูงอายุแล้วล้มอาจารย์ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุล้มแล้วกระดูกสะโพกหักมันจะมีปัญหาตามมายังไงบ้าง
3: คือตัวนี้เป็นสัญญาณเขาในหลายๆงานวิจัยเลยนะครับเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่ล้มเนี่ยนะครับสมัยแต่ก่อนเลยนะครับเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยในเยอรมันเนี่ยถ้าหากว่าอายุมากกว่า60ปีถึง80ปีกระดูกหักสะโพกหักแล้วไม่ได้รับการผ่าตัดในช่วงเวลาเท่านี้มีโอกาสตายทั้งครึ่งนึง
1: เนี่ยคือหลายคือได้รับข้อมูลชุดนี้มาว่าถ้ากระดูกสะโพกหัก สถิติคือเสียชีวิตเยอะหลังจากนั้นปี2ปี
3: ใช่
1: เพราะอะไรอะไรช่วงไหม
3: มีครับคือ1ก็คือถ้าหากว่าได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วนะครับเขาเรียกว่าคือปัจจุบันเนี่ยทางรามาธิบดีเองเนี่ยก็มีการรักษาในกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุอย่างมากเลยนะครับเขาเรียกว่า hip fast track นะครับซึ่งหลักการก็คือเมื่อให้คนไข้เนี่ยคนป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุกระดูกสะโพกหักเนี่ยกลับไปมีชีวิตได้ใกล้เคียงของเดิมเร็วที่สุดนั่นก็จะทำให้เขาสามารถฟื้นตัวได้เร็วแต่ถ้าหากว่าเขาจะต้องติดเตียงนานๆด้วยสาเหตุทางด้านร่างกายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันที่คุมไม่ได้หรือว่ามีโรคหัวใจ

0: ามมาคือไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้
1: ก็คือนอนติดเตียง
2: ติดเตียงครับเรียกว่าโรคติดเตียง
0: แต่ถ้าเกิดว่าล้มปุ๊บมารับการรักษาฟาสต์แทร็ก
2: ใช
0: ่มีสิทธิ์ที่จะใกล้เคียงเดิม
2: ก็โอกาสก็จะดีขึ้นนะครับ
3: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณวรพรบ้างนะคะบอกว่าเมื่อ6ปีที่แล้วข้อเข่าเสื่อมเคยทานกลูโคซามีนแคลเซียมและคอลลาเจนเป็นปีแต่ก็ไม่หายค่ะตอนนี้ออกกำลังกายโดยการเดินสลับวิ่งมาเป็นปีหายปวดเข่าได้เองโดยไม่ได้ทานอาหารเสริมที่กล่าวมานะคะแล้วอาหารเสริมเหล่านี้มันจำเป็นไหมคะเห็นมีขายกันมากมายหลายยี่ห้อเลย
2: จริงๆคุณน่าจะตอบเองได้อยู่แล้ว
0: เรื่องตัวเองคือ
2: จะเล่าให้ฟังที่สุดด้วยตัวเองแล้วนะครับ
1: ว่าลงมือทำ
2: ใช
1: ่ผลก่อน
2: ใช่เพราะว่าคำว่าอาหารเสริมก็ว่าร่างกายไม่ได้ต้องการอย่างแบบจำเป็นจริง
0: ไม่ได้มี
2: ไม่
0: คือไม่มีก
2: ็ไม่มีก็อยู่ได้ไม่มีเธอฉันก็มีชีวิตอยู่ได้นะครับเพราะนั้นอย่างคุณทราบเองแล้วว่าเมื่อได้ใช้อาหารเสริมไปแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่พอกลับมาใช้ชีวิตปกติอาจจะเริ่มรู้จักดูแลตัวเองมากขึ้นรู้จักระวังท่าทางของการนั่งการยืนนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเช่นนั่งกับพื้นก็จะช่วยให้ลดอาการปวดเหล่านี้ได้ก็หายเองได้สิ่งพวกนี้มันเป็นตัวที่บอกอยู่แล้วครับบอกว่าถ้าหากว่าร่างกายสามารถดีขึ้นได้เองนั้นอาหารเสริมก็ไม่ได้จำเป็นมากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะทำให้เกิดโทษอะไรอาหารเสริมเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมันก็คืออาหารกลุ่มนึงนั่นแหละแล้วก็สามารถที่จะรับประทานเข้าไปได้แต่ว่าอาจจะร่างกายไม่ได้ใช้เป็นส่วนเกินเขาก็จะขับถ่ายออกไปแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้เยอะใช้นานเกินไปก็อาจจะมีผลเสียได้นะครับอย่างนี้แล้วกัน
3: แล้วก็เป็นอันตรายนะคะคุณผู้ชมเป็นอันตรายต่อตังในกระเป๋าเรา
0: ความสุขทางใจก็ได้อาจารย์บอกแต่อย่าต่อเนื่องนานมากก็สลับสับเปลี่ยนบ้างนะคะ
3: ไปที่คุณสุจิตราไหมคะ
0: คุณสุจิตราเหมือนกับว่าเคยถามเรามาหลายครั้งเรื่องนี้เรื่องของถ้าจำไม่ผิดนะคะเป็นเบาหวานมา12ปีค่ะน้ำตาล108น้ำตาลสะสม 6.1 มีอาการเหมือนแก้วบาดเท้าอาจารย์คะหมอให้ยามาทานแล้วแต่ไม่ดีขึ้นแล้วก็เป็นเส้นเลือดขอดที่เท้าทานกาบาเพนติน400มิลลิกรัมข้อต่อสะโพกหลุดต่อมาแล้วแต่ว่ายังหลุดบ่อยมันไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกต้องบริหารร่างกายยังไงอาจารย์ขาที่จะทำให้กล้ามเนื้อสะโพกเนี่ยยึดกับสิ่งที่ไปผ่ามาแล้วไม่หลุดบ่อย
2: คือเหมือนกับปัญหาเนี่ยมีหลายประเด็นเลยนะครับก็คือการตั้งแต่1โครงสร้างของตัวกระดูกข้อสะโพกเทียมเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการหลุดนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะของการหลวมหรือเปล่าหรือว่าเป็นลักษณะของโรคกลุ่มของตัวข้อสะโพกซึ่งอาจจะต้องใช้การผ่าตัดชนิดพิเศษเช่นเป็นลักษณะของข้อสะโพกชนิดติดยึดหรือว่ามีลักษณะของการที่ทำให้เป็นเหมือนกับเป็นตัวที่ห่อหุ้มไม่ได้ดีมากกว่านี้นะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ว่านอกจากนั้นก็อาการที่มีร่วมกันเนี่ยคือเนื่องจากเป็นเบาหวานด้วยแล้วก็มีอาการเจ็บเหมือนแก้วบาดที่ตรงเท้าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะของการที่เส้นคือการผ่าตัดเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีโอกาสที่บาดเจ็บกับส่วนของเส้นเลือดเส้นประสาทได้เส้นประสาทที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บแล้วทำให้มีอาการเจ็บอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะผมแนะนำว่าให้คุณสุจิตรานะครับคุยกับคุณหมอที่ผ่าตัดจะดีที่สุดนะครับเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นค่อนข้างจะเป็น
0: มีรายละเอียด
2: ใช่เป็นรายละเอียดแล้วมีความซับซ้อนพอสมควรนะครับเพราะนั้นการบริหารที่จะหวังเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นทางออกที่ดีในกรณีที่เราไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นอะไรเพราะบางทีคนที่มีเรื่องของข้อสะโพกที่หลวมและหลุดง่ายเนี่ยอาจจะต้องไปแก้ไขด้วยเรื่องของการใช้ข้อสะโพกชนิดพิเศษการใช้เครื่องมือบางอย่างหรือผ่าตัดเปลี่ยนอันนี้ต้องคุยกับคุณหมอนะครับอันนี้ผมจะขออนุญาตไม่ให้คำตอบเพื่อจะให้ไม่เกิดความสับสนนะครับ
3: ค่ะค่ะค่ะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์อีกไหมคะ
0: มีอีกค่ะด้านล่าง
3: อีกหนึ่งคำถามมาเลยค่ะ
0: คุณธนันค่ะอายุ66ปีอันนี้อาจารย์น่าจะให้คำแนะนำได้น้ำหนัก62ส่วนสูง165ซนติเมตรบอกว่าเป็นกระดูกคอเสื่อมปัจจุบันเวลาตื่นนอนจะรู้สึกปวดมากพอจะมีวิธีการบรรเทาปวดได้ไหมคะ
2: โอเคอย่างแรกนะครับก็ต้องดูก่อนว่าปวดอย่างเดียวหรือมีชามีอ่อนแรงด้วยไหมนะครับถ้าหากว่ามีอาการเหล่านั้นไปพบแพทย์ก่อนอย่าเพิ่งมาตรงนี้แต่ถ้าหากว่ามีอาการปวดอย่างเดียวนะครับก็อาจจะต้องดูก่อน1ลักษณะของการใช้กระดูกต้นคอของเราเป็นอย่างไรนะครับบางท่านเนี่ยนะครับแม้ว่ากระดูกต้นคอจะเสื่อมแล้วแต่ว่าก็ยังใช้ต้นคอที่มันผิดหรือว่ามากเกินไปนะครับเช่นก้มทำงานจอมอนิเตอร์เนี่ยอยู่เตี้ยมากเลยนะครับ
0: ก้ม
2: ตลอดนะครับหรือว่าถ้าหากว่าบางคนเนี่ยทำงานในบริเวณที่ต้องดูจอมอนิเตอร์ที่ติดตามพวก
0: วอลผนัง
2: ครับก็มีเหมือนกัน

0: นะครับทำให้เจ้าโพรงประสาทบริเวณต้นคอเนี่ยถูกกดหรือว่าถูกง้างอยู่ในปริมาณที่มากและนานเกินไปนะครับต่อไปก็คือนิสัยของการที่จะใช้กล้ามเนื้อนะครับบางคนเนี่ยนะครับเล่นโทรศัพท์มือถือนะครับไม่มีความจำเป็นต้องทำก็ไม่ทำตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอันนี้ไม่ได้ว่าแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักความเหมาะสมของเพราะร่างกายเนี่ยฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่เหมือนกับอุปกรณ์ชนิดอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราใช้เยอะบางอย่างจะไม่สามารถกลับคืนมาได
1: ้เสื่อมแล้วเสื่อมเลย
0: ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตว่าถ้าหากว่ามีเริ่มแล้วเนี่ยสามารถที่จะลดการใช้ได้จะดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่เรื่องของวิธีการ
2: ตื่นมาแล้วปวด
0: เพราะฉะนั้นว่าตอนนอนเนี่ยจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดปัญหานี้ได้
3: ถ้านอน
0: ใช่1ก็คือหมอนนะครับลักษณะของการนอนในกลุ่มของคนไข้ที่มีปวดหลังปวดบ่านะครับผมแนะนำว่าหมอนเนี่ยเวลานอนเนี่ยนะครับให้ลองก่อนไปซื้อเนี่ยครับเขามีโอกาสถ้ามีโอกาสได้ลองนอนดูว่าหัวเนี่ยไม่ยุบลงไปเกินครึ่งนึงกระโหลกศีรษะคุณทราบอยู่แล้วใช่มั้ยฮะก็ดูนอนลงไปแล้วไม่ยุบลงไปนะครับต่อไปก็คือลักษณะของการหนุนที่ดีเนี่ยควรจะต้องหนุนที่ถึงตัวบ่าตัวบ่านะครับบ่าไหล่
2: บางคนหนุนแต่ศีรษะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเงยหน้ามากเกินไปเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพอเงยหน้ามากเกินไป
2: ก
0: ระดูกคอก็จะแคบลงนะครับโครงกระดูกแคบลงนะครับลองปรับวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือนอนตะแคงเริ่มตอนก่อนนอนเนี่ยตอนนอนตะแคงกอดหมอนข้างนะครับกอดภรรยาก็ได้นะครับก็จะช่วย
3: อาจจะคอแล้วเริ่มกอด
0: เอาเป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีนะครับได้รับไออุ่นด้วยโอเคก็จะช่วยทำให้เรื่องของการพัก
2: ตัว
0: อริยบทเนี่ยเขาได้เปลี่ยนเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นคอของเราเนี่ยก็ไม่ได้ขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะช่วยได้นะครับ
2: ถ้านอนหมอนนะที่อาจารย์บอกนะคะบางคนปวดทุกวันเลยนึกว่าแบบจูออนมีใครมานั่งบนไหล่อาจารย์นึกออกไหมแต่ว่าจริงๆไปค้นหาหมดละเป็นเพราะหมอนไม่ถูกสุขแบบลักษณะบางทีแบนไปสูงไป
3: แข็งไป
1: แต่การซื้อหมอนเนี่ยเป็นเรื่องยากมากบางทีเราอยู่ที่ร้านดีจังเลยพอกลับมาที่บ้านไม่เห็นเป็นแบบนั้นเลยอะไรอย่างนี้เน
3: า
1: ะ
3: ยังยิ่งซื้อออนไลน
1: ์ใช
3: ่จบเราไม่ถูกเลยว่ามันนิ่มหรือมันแข็งอะไรเนี่ย
2: ปรับความสูงของหมอนเกี่ยวไหมอาจารย์
0: คือจริงๆแล้วก็จะให้ดีนะครับดีที่สุดเลยทดลองโอเคเราอาจจะไม่ได้นอนจริงแต่ว่าลองทดลองอย่างน้อยให้ดูก่อนว่าโอเคนะถ้าเรานอนหงายแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดอาการ
2: เงย
0: หน้าเกินไปหรือว่าแบบสูงจนกระทั่งแบบเราถ้าเราหนุนที่ศีรษะแล้วไม่ใช่แบบว่าโอ้แบบก้มนะครับนะ
3: แต่คนโบราณเนี่ยเขาจะมีหมอนขวานอาจารย
0: ์ใช่
3: อันนั้นไม่น่าเหมาะเลยนะ
2: ปวดโบราณ
0: ไม่น่าจะเหมาะแต่ว่าถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของการที่จะก้มเงยเนี่ยมันก็ล็อกได้ดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยมากนะคร
1: ับ นะ
0: ครับ
1: โอ้ยวันนี้คือคำถามตอบได้หมดเลยนะคุณผู้ชมนะเราเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้รับความรู้สำหรับการไปดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด
2: และตอนนี้เชื่อว่า 99% ไปดูหมอนก่อน
1: ไปดูหมอน
2: เอ้ยฉันปวดคอเป็นพมอนค่ะ
1: วันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์หมออ้อมอาจารย์หมอเอิร์ท
2: มากขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามเราจากทั่วโลกเลยระยะทางไม่ใช่อุปสรรคของการถ่ายทอดรายการที่ให้ความรู้
1: ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดาแบรนด์และกระดาษหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราทั้ง4คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนชะชะ
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
3: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
2: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
3: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้หนูดีทำได้

0: รวมสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาสนุกกันในรายการ
1: อนุบาลแชร์สมอง
0: รายการนี้นะครับจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดและจินตนาการมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นตั้งต้นที่เรามีให้แล้วมาดูกันสิว่าวันนี้เด็กๆทางบ้านกับเด็กๆที่นี่จะวาดรูปให้กลายเป็นอะไรได้บ้างและเป็นประจำครับเราจะมีลายเส้นปริศนาให้ซึ่งลายเส้นวันนี้จะเป็นแบบนี้ครับแบบนี้ตอนนี้นะครับก็ขอให้ผู้ปกครองนะครับลากเส้นตามโจทย์นี้ไปเลยนะครับง่ายๆครับวันนี้มีเส้นอยู่3เส้นแบบนี้เลยให้เวลา1 2 3คงจะลากเส้นกันเสร็จแล้วนะครับเราอนุบาลชั้นสมองทั้งหลายดูภาพแล้วคิดออกกันหรือยัง
1: คิดออกแล้วค่ะ
0: แล้วเด็กๆทั้งบ้านแล้วครับคิดออกหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปวาด

น้องๆทั้งบ้านครับตอนนี้กำลังวาดกันใหญ่เลยใช่ไหมครับถ้าใครมีสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือว่าจะเป็นสีช็อกแบบนี้นะครับก็เอามาระบายให้สวยงามได้เลยนะครับรีบๆกันหน่อยนะครับเวลามีจำกัดนะครับ

0: น่าเสียดายมากเลยนะครับตอนนี้เวลาจะหมดแล้วพี่เซฟจะนับนะครับนับถอยหลังนะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาเอาทุกคนวางอุปกรณ์ครับหมดเวลาแล้วครับและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงช่วงที่เราจะมาดูว่าน้องๆวาดอะไรกันบ้างแล้วก็มีตั้งชื่อภาพว่าอะไรบ้างนะครับเริ่มจากคนแรกเลยนะครับน้องเข้าปั้นนะครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: มดแดงกินอาหาร
0: มดแดงกินอาหารนะครับเอามดแดงกินอาหารยังไงไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
1: มดแดงตัวนี้จะเดินมากินอาหารเองครับ
0: ครับ
1: มดแดง2-3ตัวนี้จะเดินมากินอาหารกับตัวนี้ครับ
0: โอ้ครับแล้วที่วาดนี้มดแดงพวกนี้นี่อยู่ที่ไหนเนี่ยครับ
1: อยู่ที่รังของมันครับ
0: อยู่ที่รังของมดแดงนะครับ
1: ถูกแล้วแล้วนี่ก็คือปืนใหญ่ของมดแดงครับ
0: โอ้โหทำไมมดแดงต้องมีปืนใหญ่ด้วยล่ะครับ
1: เอาไว้ป้องกันตัวครับ
0: มดแดงต้องป้องกันตัวด้วยใช่ไหม
1: ถ
0: ู
1: กแล้วคร
0: ับ เหรอครับ
1: นี่มันคือมดแดงที่มีความสามารถพิเศษอะ
0: เอาความสามารถพิเศษอะไรเอา
1: ก็แค่ป้องกันตัวแค่เนี่ย
0: โดยใช้อะไรป้องกันตัวนะปืนใหญ่ป้องกันตัวนะเอาเก่งมากเลยปรบมือให้หน่อยเอาปรบมือเด็กๆปรบมือเอามาที่น้องนานะผลงานการวาดภาพต่อเติมของหนูตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: นางฟ้าสี่เหลี่ยม
0: นางฟ้าสี่เหลี่ยมอุ๊ยจะเป็นยังไงไหนต้องเล่าให้ฟังแล้วล่ะ
2: นางฟ้าสี่เหลี่ยมมันไปสอนมังกรตัวนี้อยู่มังกรตัวนี้เลยไม่อยากฟังก็เลยเดินหนีออกไปจากกลุ่มของเขา
0: เ
2: หรอมันเป็นหมาที่เขาเคยเลี้ยงแต่มันชอบกัดคนอื่น
0: อ๋อตัวนี้คือหมาเหรอครับแล้วนางฟ้าอยู่ไหนครับ
2: นางฟ้าอยู่นี
0: ่นางฟ้าอยู่นี
2: ่3ตัว
0: โอ้นี่นะครับที่รูปตั้งต้นนะครับลายเส้นตั้งต้นของเรานะครับเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับ3อันนี้น้องนานะก็เขียนต่อเติมให้เป็นนางฟ้าใช่ไหมครับ
2: อันนี้คือทุ่งเมฆ
0: โอ้มีบ้านลอยอยู่บนก้อนเมฆนะครับ
2: ไม่มีใครอยู่ก็เลยสร้างเอง
0: ต้องสร้างเองเสกเอาเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้ว
0: โอ้นี่นะครับเป็นรูปอะไรบอกอีกทีนึงสิชื่อภาพว่าน
2: างฟ้าสี่เหลี่ยม
0: นางฟ้าสี่เหลี่ยมนะครับเอาปรบมือให้น้องนานะหน่อยมาทางนี้บ้างมาดูที่น้องคนที่3นะครับผลงานของน้องเซนต์มีชื่อภาพว่า
3: สนุกสันนิษ

0: วนสนุกแสนวิเศษนะครับน้องเซนลองชี้ให้ดูหน่อยว่าตอนแรกมีเส้นที่รายการให้มานะครับตรงไหนบ้างเอ่ย
1: อ
0: ันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้เอาไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
1: ก็แล้วพ่อแม่หนูพาไปที่สวนสนุกอันนี้พ่อแม่หนู
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้หนูก็สไลด์ลงมาค่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเนี่ยทั้งหมดนี้คืออะไรครับตรงนี้คืออะไร
1: คือสไลเดอร์แล้วก็เป็นตรงนี้ก็จะมีเป็นสไลเดอร์แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นอ่างน้ำให้เด็กๆลงมาเล่นสไลเดอร์ก็สูงค่ะ
0: สูงมากไหม
1: ก็ไม่ค่อยสูงมากหรอกค่ะส
0: ู
1: งประมาณคอยีราฟได้ค่ะ
0: สูงประมาณคอยีราฟได้ก็ไม่สูงเท่าไหร่ใช่ไหมนี่คือสวนสนุกของน้องเซนนะครับเอาปรบมือให้น้องเซนหน่อยผลงานของน้องลูกแก้วนะครับน้องลูกแก้วตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: ใบหน้าของฉันค
0: ่
1: ะ
0: ใบหน้าของฉันเหรอครับ
1: ค่ะ
0: เอาไหนชี้ให้ดูหน่อยครับว่าเส้นเริ่มต้นที่มีอยู่ตรงไหนบ้างนะ
1: อยู่ตรงนี้
0: ตรงนี้
1: แล้วก็ตรงนี้
0: ตรงนี้คือเป็นรูป
1: ตา
0: ตาอีกข้างนึงก็มี
1: ตา
0: ตา
1: แล้วน
0: ี่
1: แล้วนี่ก็คือใบหน้าค่ะแล้วนี่ก็คือหูค่ะ
0: ครับแล้วตรงนี้เป็น
1: แล้วนี่ก็คือปากนี่ก็คือแก้มค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วนี่ก็คือจมูกค่ะแล้วนี่ก็คือหัวใจค่ะ
0: ครับทำไมถึงคิดว่าจะวาดเป็นรูปใบหน้าของฉันล่ะครับ
1: เพราะว่ามันก็ต่อเติมวงกลมแล้วเราก็วาดแล้วเราก็เพิ่มวงกลมตรงนี้เข้าไปนิดนึงค่ะแล้วเราก็ค่อยทำจมูกแล้วเราก็ทำปากค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเท่านี้ก็จะเป็นใบหน้าใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ทำไมต้องมีหัวใจด้วยล่ะครับ
1: เพราะว่าเขากำลังจะมีความรัก
0: อุ้ยมีความรักด้วยคนรักกันต้องทำอะไรให้กันล่ะครับ
1: คนรักกันก็จะดูแลห่วงใยกันค่ะไม่อยากให้คนอื่นมาแตะต้องผู้หญิงที่เรารัก
0: โอ้ครับ
2: ให้อภัยต่อกัน
0: ให้อภัยต่อกันคนรักกันต้องให้อภัยต่อกันด้วยนะครับ
1: ให้ดอกไม้ให้กัน
0: ให้ดอกไม้ให้กัน
1: ห่วงใยกัน
0: ห่วงใยกันโอ้โหเด็กๆตัวแค่นี้รู้จักด้วยนะครับว่าความรักเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเก่งมากๆเลยเอาปรบมือให้น้องลูกแก้วหน่อยนะครับเก่งมากมาถึงผลงานของน้องคนสุดท้ายนะครับเป็นผลงานของน้อง
3: ซาอินค่ะ
0: น้องซาอินนะครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
3: แมวสีรุ้งค่ะ
0: แมวสีรุ้งนะครับจากลายเส้นตั้งต้นอยู่ตรงไหนบ้างเอ่ย
3: ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะ
0: จากข้างบนนี้หนูคิดว่าทำให้กลายเป็นส่วนไหนของแมวครับ
3: อันนี้หูของแมวค่ะ
0: แล้วข้างล่างล่ะครับ
3: ข้างล่างคือปากของแมวค่ะ
0: เป็นปากของแมวทำไมถึงคิดว่าจะวาดเป็นรูปหน้าของแมวล่ะครับ
3: เคยเห็นแมวตัวจริงแมวตัวจริงตรงนี้มันจะเป็นหูเป็นแหลมแหลมค่ะ
0: โอ้ช่างสังเกตมากเลยนะไหนอธิบายหน่อยว่ารอบๆแมวนี้มีอะไรบ้างครับ
3: อันนี้ต้นยาค่ะ
0: ค่ะ
3: อันนี้ดอกไม
0: ้
3: อ
0: ัน
3: นี้ก้อนเมฆ
0: อ
3: ันนี้นกค่ะอันนี้พระอาทิตย์ตอนดึกมันทำงานแทนพระจันทร์ค่ะ
0: นี่คือผลงานอันสวยงามนะครับแมวสีรุ้งนะครับของน้องซาอินนะครับเอาปรบมือให้หน่อยท่านผู้ปกครองครับจินตนาการมีส่วนสำคัญมากเลยนะครับเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ไม่มีอะไรมากนอกจากกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพเท่านั้นเองนะครับเด็กๆนะครับก็จะใช้ความคิดอย่างมีเสรีภาพในการแต่งเติมลงไปถ้าท่านอยู่ว่างๆนะครับลองขีดเขียนลองสร้างโจทย์เองก็ได้แล้วให้เด็กๆนะครับลองวาดดูว่าเขาจะต่อเติมเป็นรูปอะไรได้บ้างนะครับอย่าลืมพบกับรายการ
4: อนุบาล
0: ชาญเสมอ

0: Ja.
1: Ja, ข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า
2: อย่ากินข้าเลยเนื้อข้าไม่อร่อย
1: ไม่นะ
3: ดูท่าวิดดี้จะชอบไดโนเสาร์มากเลยสินะ

0: นี่เราเผลอหลับไปเหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิตตี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิตตี้ออกไปช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับโอ้ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์เหรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกดึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิดดี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิดดี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิดดี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิดดี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัวจริง

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือ

น้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: คิดเพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

มองฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อม

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยัง
2: บาย
0: ข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

ร้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบซาวันน่าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบที่สูงหรือแบบภูเขา

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: หรอที่อยู่ของนายช่างสงสัย
1: เออจะว่าไปมันก็ดูคล้ายๆกับหุบเหวเมื่อตะกี้นี่เลย
2: แหมคลาวแลนด์มันก็มีแต่เมฆเมฆที่ไหนมันก็คล้ายๆกันเท่านั้นแหละนะ
3: แต่มันจะถึงขั้นมีก้อนหินหน้าตาประหลาดเหมือนกันแบบนี้เลยเหร
2: อไม่หรอกฉันว่ามันน่าจะเป็นหินคนละก้อนมากกว่านะ
4: อ้าวพวกเจ้าน่ะเองกลับมาแล้วเหรอแม่มาซะดึกๆเดินๆมืดตื้อเฉียว
5: นี่มันเยอะนี่นะ
0: หมายความว่ายังไงกันเนี่ยไหนบอกว่าทางออกคือจุดหมายที่เราต้องการจะไปไงล่ะ
4: ก็ที่นี่ยังไงล่ะที่พวกเจ้าอยากจะไปพวกเจ้าอยากไปไหนล่ะ
1: พวกเราอยากไปหานายช่างสงสัยนะสิครับ
4: นายช่างสงสัยก็อยู่ที่นี่แล้วไงเรา
2: ฮะอ้าวลุงนี่ลุงคือนายช่างสงสัยเองเหรอเนี่ยไม่เห็นเคยรู้เลยอ่ะ
4: ก็เจ้าไม่เคยสงสัยเองนี่นะ
0: ที่แท้หินยักษ์นี่ก็คือประตูมิติที่ท่านใช้เดินทางมาพบพวกเราเลยเนี่ย
4: มันไม่ใช่ประตูหรอกมันคือหุ่นกลที่ข้าสร้างขึ้นเพื่อใช้ซ่อนตัวอยู่ข้างในไงล่ะ
1: เอ้าหมายความว่าคนที่คุยกับเราทั้งหมดตั้งแต่แรกก็คือท่านเหรอเนี่ย
4: ถูกต้อง
6: เอ้าแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกเล่าหลอกให้พวกเราตอบคำถามเลือกประตูเข้าประตูออกประตูมาหาท่านให้ซับซ้อนวุ่นวายไปทำไมกันเนี่ย
4: ก็ข้าสงสัยนี่ว่าพวกเจ้าจะมีความสงสัยอยู่ในตัวหรือเปล่าผู้ที่ข้าจะยอมพบด้วยคือผู้ที่มีความสงสัยในตัวเท่านั้นหากพวกเจ้าไม่คิดสงสัยว่าทำไมประตูถึงเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นรูปคนโถพวกเจ้าก็จะไขปริศนาของเส้นทางวงกตนั้นไม่ได้แล้วก็จะไม่สามารถออกมาพบข้าได้ยังไงล่ะ
0: โชคดีนะเนี่ยที่ต้นกล้าสงสัยน่ะไม่อย่างนั้นพวกเราคงติดอยู่ในนั้นออกมาไม่ได้ซะแล้ว
7: นายช่างสงสัยไม่ได้เจอกันสักนานเลยนะ
4: นานตรงไหนล่ะข้าเพิ่งเจอเจ้าก่อนเจ้าจะเข้าประตูไปเอง
7: จริงด้วยท่านอยู่ในก้อนหินยักษ์ตลอดเวลาและพูดคุยกับเรามาตั้งแต่ต้นแปลว่ารู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวเป็นยังไงมายังไง
4: ถูกต้อง
7: พระแห่งเงามาพบท่านไปแล้วหรือยัง
4: พระแห่งเงามาพบข้าก่อนพวกเจ้าตั้งนานแล้วล่ะ
7: จุดมุ่งหมายของพระแห่งเงาคือน้ำพุใหม่เมื่อยันที่ขาดเอาไว้ใช่หรือไม
4: ่ถูกต้องแล้วแต่กุญแจสู่น้ำพุใหม่เมื่อนั้นไม่ได้อยู่กับข้า
1: อ้าวงั้นก็แปลว่าปราดแห่งเงายังไม่ได้กุญแจสู่น้ำพุใหม่เมื่อไปนะสิ
6: งั้นกุญแจนั่นอยู่ที่ไหนกันเหรอครับพวกเราจะรีบตามไปสกัดปราดแห่งนี้ก่อน
4: ผิดแล้วล่ะปราดแห่งเงาได้กุญแจสู่น้ำพุใหม่เมื่อไปเรียบร้อยแล้ว
6: หมายความว่ายังไงกันแน่เนี่ย
4: เท่าแห่งปัญญาเอ๋ยเจ้าไม่เคยสงสัยเลยหรือไงว่าทำไมข้าจึงให้ไม้เท้ารูปเครื่องหมายคำถามแก่เจ้าทั้งสอง

0: ถอะ
1: หรือว่า
2: ใช่แน
1: ่ๆยังนี้เองเหรอเนี่ย
3: เอาอีกแล้วรู้กันหมดอีกแล้วอธิบายให้ฟังด้วยเซ
0: ่ไม่ท้ารูปเครื่องหมายคำถามที่เป็นเครื่องหมายของจุดเริ่มต้นแห่งปัญญาคือกุญแจที่ใช้ไขสู่น้ำหุไมเมอร์น้ำแห่งความรอบรู้นั่นเอง
3: ฮ่าซึ่งตอนนี้ปราดแห่งเงาก็ได้ไปแล้วทั้งสองอันเลยนี่แบบนี้มันก็แย่แล้วสิ
2: ก็ใช่นะสิ
0: ดินแดนรูทแลนด์คือดินแดนที่อยู่ใต้ดินเป็นที่ที่รากของอิกดราซิลจากโนแลนด์และลอสแลนด์มาบรรจบกันและจุดศูนย์กลางของดินแดนรูทแลนด์นั้นก็คือที่ตั้งของสถานที่เก็บน้ำผุไมเมอร์น้ำวิเศษแห่งความรอบรู
1: ้โอ้ยนี่เราก็เดินลงมาจากอุโมงค์ลับในต้นอิกดราซิลมาตั้งนานแล้วนะครับเนี่ยอีกไกลไหมกว่าจะถึงรูทแลนด์นะครับ
0: ตอนนี้เราก็อยู่ที่รูทแลนด์แล้วยังไงล่ะ
1: อ้าว
0: ตั้งแต่เราก้าวลงสู่ใต้ดินก็ถือว่าก้าวเข้าสู่รูทแลนด์แล้วเพราะรูทแลนด์ก็คือดินแดนทั้งหมดที่อยู่ใต้ดินยังไงล่ะ
2: โอ้โหแบบนี้ก็แปลว่ามันต้องกว้างใหญ่มากเลยนะสิครับแล้วอย่างนี้เราจะหาสถานที่ตั้งน้ำพุไมเมอร์เจอเหรอครับเนี่ย
0: ไม่ยากหรอกโพรงทุกโพรงจะเชื่อมกับเส้นทางหลักและถ้าเราเดินตามเส้นทางหลักไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็จะไปถึงศูนย์กลางของรูทแลนด์ที่เป็นสถานที่เก็บน้ำผุไมเมอร์นั่นเองแหละ
1: โอ้แบบนี้เราก็ไม่ต้องห่วงว่าจะหลงแล้วสินะครับเพราะถ้าหลงเราก็แค่กลับมาสู่เส้นทางหลักแล้วก็จะไปถึงที่เก็บน้ำผุไมเมอร์ได้เอง
0: ถูกต้อง
2: โอ้โหนี่เนี่ยเหรอเส้นทางหลักใหญ่เบ้อเริ่มเลยฮะ
4: ทางเดินเป็นอุโมงค์แบบนี้นี่มันเหมือนในหนังผจญภัยเลยนะเนี่ย
1: เหมือนยังไงเหร
4: อก็ในหนังเวลามีทางเดินแบบนี้ทีไรนะมันจะต้องมีอะไรโผล่มาจากทางเดินข้างหน้าทุกทีอย่างเช่นมีหินยักษ์กลมๆกลิ้งมาเป็นต้น
0: เสียงอะไรอ่ะ
4: พูดไม่ทันขาดคำมาแล้วเหรอเนี่ย
2: แย่แล้วสิทำยังไงดี
1: ทุกคนไม่ต้องตกใจเสียงท้องฉันร้องเองอะ
2: มาโธ่เอ้ยทำเอาตกใจหมดเลยมาท้องร้องอะไรตอนนี
1: ้แม่ก็มันหิวนี่นะจะให้ทำไงอะ
5: หิวมากไหมต้นกล้างั้นเราพักกันก่อนมาเดี๋ยวฉันจะอ่านตำราทำอาหารทำอาหารให้นายกินเอง
1: ขอบใจมากนะเอื้อแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันยังพอทนได้เราต้องรีบเดินทางไม่มีเวลาพักหรอกขืนชักช้าปราดแห่งเราจะไปถึงน้ำพุไม่เมื่อก่อนเราได
0: ้จริงด้วยงั้นเราเรีบเดินกันต่อไปเถอะ
4: ยุ้ย
1: ท้องร้องอีกแล้วอ่ะนายทนไหวจริงๆเหรอต้นกล้า
4: เปล่านะไม่ใช่เสียงท้องฉันร้องแล้วนะคราวนี
1: ้หรือเป็นคนอื่นที่กำลังหิวอ่ะถ้ามันจำเป็นจริงๆเราก็พักเถอะนะอย่าปล่อยให้ท้องหิวกันเลยนั่นไงหิวจนตัวสั่นกันทุกคนเลยนี
4: ่ฉันว่าไม่ใช่แล้วมั้งเอื้อท่าทางจะเป็นเหมือนในหนังผจญภัยที่พอพูดถึงเมื่อกี้แล้วล่ะ
1: โอ้แย่แล้วทำไงดีพวกเราหาที่หลบกันก่อนไ
4: หมแล้วจะหลบไปทางไหนดีล่ะเสียงมันดังมาจากทุกทิศเลย
0: เราอยู่ในอุโมงค์เสียงมันก็เลยก้องนะสิ
2: แล้วจะยังไงดีล่ะรอจังหวะจะมีอะไรโผล่มาหร
4: อไม่ต้องห่วงรอไม่นานหรอกนั่นไงทั้งนานน่ะ
2: โอ้โหเสียงมาซะดังเชียวที่แท้ก้อนเล็กนิดเดียว
4: อยู่ในอุโมงค์เสียงมันคงก้องสะท้อนไปมาจนดังละมั้ง
1: เสียงดังซะนึกว่าไอ้ก้อนขนาดนั้นกลิ้งมาซะอีก
5: ทุกคนดูสิหินมันยังกลิ้งไม่หยุดเลย
1: ใหญ่แล้วทีเนี้ย

0: จนภัยจริงๆฮะ
1: เอาเฮ้ยรอด้วยสิวิ่งแล้วทุกคนเสียงมันดังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแปลว่ามันใกล้เรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะสิเอ้าเดี๋ยวทุกคนหินก้อนนั้นมันไม่ได้ตามเรามาดิเอ้าแล้วเสียงที่มันดังขึ้นเรื่อยๆเดียวมันเสียงอะไรกันอ่ะหินก้อนนั้นไง
0: เป็นอะไรหรือเปล่าเอื้อ
2: ไม่เป็นไรขอบใจมากนะนึกว่าจะตายซะแล้วนะเนี่ยโอ้ย
1: แย่ yeah, แล้วคนอื่นๆหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่พลังของคนอื่นแล้วต้นกล้าหน้ามันทางตันสวยแล้ว
3: ตรงนั้นโรงเล็กๆอยู่รีบเข้าไปในนั้นเร็ว
1: แล้วพวกเราแต่ก็โดนหินปิดทางออกเอาไว้ออกไปทางเดิมไม่ได้แล้ว
4: นั่นเถอะสิแล้วคนอื่นๆจะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยกระจัดกระจายกันไปหมดเลย
3: ตอนนี้เหลือใครยังอยู่บ้างเนี่ย
5: เหลือฉันหนังสือการฝีมือ
6: ฉันหนังสือพละศึกษา
7: แล้วก็ฉันหนังสือคู่มือรับมือภัยพิบัติ
3: แม่ปีมาได้อยู่ที่นี่พร้อมกับเอื้อน่าจะขี่แม่ปีบินข้ามก้อนหินไปยังปลอดภัยแล้วล่ะ
4: ขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยเถอะนะ
0: เอื้อหนังสือตำราทำอาหารหนังสือลูกเสือหนังสือสมบัติผู้ดีแม่ปีแล้วก็ฉันสรุปแล้วตอนนี้พวกเราอยู่ด้วยกัน2คนกับอีก4เล่ม
2: แล้วคราวเนี้ยเราจะทำยังไงกันต่อดีล่ะเฮ้ยต้นกล้ากับคนอื่นๆจะเป็นอะไรหรือเปล่านะ
0: คงไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกมั้งในนี้มีโพรงเยอะแยะมากมายพวกต้นกล้าน่ะน่าจะหลบไปในโพรงได้ทันแถมทุกโพรงยังเชื่อมต่อกันหมดอีกด้วยถ้าทุกคนยังมุ่งหน้าไปยังใจกลางลุดแลนแล้วก็คงได้เจอกันแน่
4: เอาละจุดไฟแล้วก็เอาน้ำมาต้มตรงนี้เอาหม้อเล็กๆมาวางตรงกลางแล้วก็เอากระทะใส่น้ำเย็นวางซ้อนแบบนี้แค่นี้เราก็จะได้น้ำกลั่นสะอาดกินแล้วหนังสือรับมือภัยพิบัติเนี่ยเจ๋งจริงๆในเวลาคับขันเรายังสามารถกลั่นน้ำสะอาดๆมากินได้อีก
5: แต่นี่มันไม่ใช่เวลามากลั่นน้ำกินหรือเปล่าตอนนี้เราควรจะรีบออกตามหาพอกับเอื้อไม่ใช่หรือไง
4: ใจเย็นๆสิโนแลนเดินทางในที่ที่เราไม่รู้จักแบบนี้เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมข้างหน้าจะมีน้ำให้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้เราเตรียมได้ก็ควรจะเตรียมไว้ก่อนนะ
3: จริงของต้นกล้านะไม่ต้องห่วงโนแลนนี่ต้นกล้ากลั่นน้ำเสร็จเราก็ออกเดินทางไปยังใจกลางรูทแลนจุดหมายของเรายังไงก็ต้องได้เจอกับทุกคนแน
5: ่ก็จริงนะครับแต่ยังไงก็ยังอดห่วงคนอื่นๆไม่ได้อยู่ดี
4: นั่นสินะป่านนี้จะลำบากอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่รู
2: ้แหมโชคดีมีหนังสือทำอาหารอยู่กับพวกเรานะเนี่ยเราก็เลยไม่ต้องทนหิว
8: อย่ากินมูมามสิครับมันเป็นมารยาทที่ไม่ดีนะครับ
0: เรามานั่งกินข้าวกันอยู่แบบนี้จะดีเหรอเป็นห่วงพวกต้นกล้าเหมือนกันนะ
5: ไม่ต้องห่วงแล้วครับต้นกล้าเป็นลูกเสือที่มีจิตใจร่าเริงและไม่ยอมท้อต่อความยากลำบากแค่หลงกันแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกครับ
0: จริงสินะงั้นกินต่อดีกว่าอ่ำ
4: มีลมพัดไปทางด้านนี้ตามหลักการแล้วลมจะพัดจากโพรงเล็กๆไปสู่เส้นทางหลักซึ่งเป็นโพรงที่ใหญ่กว่าแปลว่าถ้าเราเดินไปทางนี้เรื่อยๆเราก็จะได้ออกไปถึงเส้นทางหลักแน่นอน
1: โอ้โหหนังสือคู่มือรับมือภัยพิบัติเนี่ยสุดยอดจริงๆฮะมีประโยชน์ในยามคับขันสุด
7: ๆแน่นอน
0: เอาละเราใช้วิชาเดินทางไกลออกเดินทางไปที่ใจกลางของรูดแลนกันเลยดีกว่า
5: เสียงอะไร
0: หรือว่าจะมีหินกลิ้งมาอีกอ่ะ
5: ไม่ใช่นะฉันว่าเสียงมันเหมือนตัวอะไรร้องมากกว่า
9: ช่วยด้วย
10: ช่วยด้วยช่วยด้วย
4: เอ๊ะเสียงอะไรอ่ะ
3: เสียงคนขอความช่วยเหลือนี่

0: อนศิลป
1: ์หูยหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับเห็นพี่โจวาดเขาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับ
2: ผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับ
1: คราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับ
2: คือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับ
1: และระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับในการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบๆของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้
2: ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอ
1: ถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้
2: ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึง
1: ตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบ

0: ร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวของสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับสีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทํากระเป๋าจากกระดาษนะครับอ๋อวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

มองฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้ว

0: เอาพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย
2: อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

0: จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแจกันแสนสวยของพี่โบ๊ทและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะน้องๆเรายังเหลืออีก1ชิ้นด้วยกันค่ะบอกเลยว่าน่ารักไม่แพ้กันเลยถุงใส่ของสุดชิคตะดา
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆเนี่ยมาประดิษฐ์ของ2ชิ้นด้วยกันเหมือนเดิมเลยแต่เพิ่มเติมคือความน่ารักอันนั้นแน่อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าของที่เราจะประดิษฐ์กันในวันนี้คืออะไรถ้าอย่างนั้นทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำแจกันแสนสวยกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำแจกันแสนสวยไม้ไอศกรีมไม้เสียบลูกชิ้นดอกไม้ปลอมกาวอันดับแรกน้องๆก็เตรียมไม้สกรีมขึ้นมาก่อนนะพี่โบจะให้น้องๆ นะคะวัดไปทั้งหมด8ซม

ด้วยกันส่วนตัวด้านล่างนะคะเราจะเอาทั้งหมด 5.5 เซนติเมตรค่ะก็ค่อยๆตัดกันเลยค่ะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยแล้วก็อีกอันนึงด้านล่างแล้วทีนี้เราก็เอาตัว8เซนติเมตรนะคะที่เราทำเอาไว้ด้านบนเนี่ยมาแปะลงไปได้เลยอย่างตรงนี้นะคะเราจะเว้นไว้นิดนึงข้างล่างก็เหมือนกันเลยนะคะน้องๆพยายามจับมันหน่อยนะคะอย่าให้มันเบี้ยวนะแต่ระหว่างที่เรารอกาวแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาตัดไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้เลยเพื่อที่เรานะคะจะมาตกแต่งแจกันแบบนี้นี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยการตกแต่งน้องๆสามารถเลือกตามใจชอบได้เลยนะคะบางคนอาจจะตัดมาเป็นตรงๆทำเป็นตารางแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะทำเป็นทแยงแบบนี้เหมือนพี่โบก็ได้เช่นกันค่ะพี่โบก็จะลองวัดดูตัดออกมาก่อนเลยแล้วนะคะเราไปเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยนั่นก็คือการประกอบค่ะน้องๆเห็นตรงนี้ไหมคะที่เราเว้นเอาไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราเอามาติดกันเนี่ยมันจะได้มีตัววางเอาไว้แบบนี้นะคะมีล็อกเอาไว้น้องๆสังเกตนะคะว่าเนี่ยเมื่อเราวางแล้วเนี่ยตัวไม้ด้านนอกมันจะชนกันสนิทแบบนี้เลยเห็นไหมคะแจกันของเราก็จะออกมาสวยมากๆเลยล่ะค่ะเริ่มออกมาเป็นรูปเป็นร่างแจกันแล้วใช่ไหมล่ะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำฐานให้แจกันกันค่ะก็เหมือนเดิมเลยพี่โบจะใช้เป็นไม้ไอศกรีมนะคะแบบนี้นี่นะคะก็ลองเรียงดูก่อนแบบนี้นะของพี่โบก็จะใช้ทั้งหมด6ไม้ด้วยกันเราก็จะมามาร์กจุดกันค่ะเอาให้มันพอดีกับตัวแจกันของเราทีนี้นะคะน้องๆเมื่อน้องๆวัดกันครบเรียบร้อยแล้วว่าเราต้องใช้ไม้ไอศกรีมทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ยนี่เลยเขาจะตัดไม้ไอศกรีมนะคะตามความยาวทั้งหมดแล้วเราก็จะมาแปะลงไปแบบนี้เลยค่ะทั้งหมด2อันเพื่อยึดมันเอาไว้ให้มันอยู่ด้วยกันแต่น้องๆเนี่ยอย่าลืมนะว่าตัวมาร์คที่เราจุดเอาไว้เนี่ยเราจะไม่ติดตรงนั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยที่พี่โบตัดเอาไว้เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะน้องๆนั่นก็คือการประกอบฐานเข้าไปในแจกันนั่นเองก็ทากาวปิดลงไปเลยค่ะกดเอาไว้หน่อยนะคะน้องๆแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้เลยสวยไหมคะน้องๆแต่น้องๆคนไหนเนี่ยอยากจะเอาอย่างอื่นมาปิดตรงนี้หรือว่าจะเอากระดาษมาห่อก่อนก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยให้น้องๆเลือกตกแต่งกันได้เต็มที่เลยละค่ะและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะน้องๆเรายังเหลืออีก1ชิ้นด้วยกันค่ะและสิ่งนั้นนะคะบอกเลยว่าน่ารักไม่แพ้กันเลยและนั่นก็คือถุงใส่ของสุดชิคถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำถุงใส่ของสุดชิคผ้าสักหลาดดินตุ๊กแกคัตเตอร์กาวนี่เลยอันดับแรกน้องๆทุกคนจะต้องมีผ้าสักหลาดก่อนนะคะแบบนี้และนี่พี่โบก็ได้ตัดมาเป็นไซส์กระดาษ A4 แล้วค่ะแบบนี้เลยเราก็จะมาพับครึ่งกันค่ะพี่โบจะให้น้องๆเนี่ยตัดผ้าสักหลาดออกมาแค่ครึ่ง A4 เท่านั้นก็ตัดออกมาได้เลยทีนี้ให้น้องๆเนี่ยเอาสีเดียวกันก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะให้อีกแผ่นนึงอะค่ะน้องๆให้มันมีความสูงขึ้นมากว่าแผ่นแรกที่เราทำเอาไว้นะแต่ทีนี้กระเป๋าเนี่ยมันต้องมีความกว้างที่พอดีกันถูกต้องไหมคะน้องๆก็จะต้องตัดตรงนี้ออกไปค่ะเพื่อให้มันเท่ากันน้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่าเนี่ยกรรไกรมันคมมากๆเลยนะถ้าน้องๆมีคุณพี่อยู่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่เนี่ยให้เขาเข้ามาช่วยกันนะคะทากาวเป็นรูปตัว U ค่ะน้องๆต้องอย่าเผลอไปทาด้านบนนะด้านบนไม่ต้องทาเด็ดขาดเลยนะคะเมื่อเราทากาวแบบนี้แล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะเอาให้มันพอดีมุมกันนะคะแบบนี้ระหว่างเรารอกาวแห้งเนี่ยพี่โบก็จะให้น้องๆเอาตีนตุ๊กแกตัดนะคะแล้วก็แปะติดให้มันพอดีกันระวังนะคะว่าเวลาฝามันปิดพับลงมาเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะเกินขอบออกมาก็ลองวางไปดูนะคะแล้วก็เอาฝาเนี่ยข้างบนเราก็จะตัดตัวที่มันมาประกบกันแปะเข้าไปเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่ขนาดของมันนะคะจะได้ออกมาพอดีกันขั้นตอนการทำกระเป๋าง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะก็สามารถทากาวแล้วก็แปะลงไปได้เลยตามตำแหน่งที่เราวางเอาไว้เลยนะมีข้างบนก็เหมือนกันน้องๆ อาจจะเอาตัวนี้นะคะประกบลงไปแบบนี้ก่อนแล้วก็ปิดฝาลงมาได้เลยให้มันทับกันพอดีทีนี้เราก็จะได้กระเป๋าออกมาแล้วค่ะแบบนี้เลยแต่ว่าถุงของเราเนี่ยมันจะต้องเพิ่มความชิคเข้าไปอีกค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะทำยังไงให้มันเพิ่มความชิคลงไปน้องๆคะในการเพิ่มความชิคของถุงเรานะคะพี่โบ๊ทก็จะใช้เหมือนเดิมเลยก็คือผ้าสักหลาดค่ะพี่โบ๊ทก็จะวาดเป็นรูปสัตว์ลงไปค่ะ

น้องโดยที่บนเนี่ยจะวาดเป็นรูปหมาป่าในการวาดรูปลงไปนะคะน้องน้องเนี่ยสามารถเลือกตามจินตนาการตัวเองได้เลยนะว่าอย่างพี่โบ๊ทเนี่ยวาดเป็นหมาป่าใช่ไหมคะเราก็ต้องคิดกันก่อนว่าหมาป่าเนี่ยมีอะไรบ้างหมาป่าก็ต้องมีหูใช่ไหมคะแล้วก็มีจมูกแหลมๆหน่อยแต่ทีนี้ก็ต้องมีขนๆออกมาถูกต้องไหมคะเนี่ยน้องๆก็ต้องค่อยๆวาดไปนะคะคิดทีละเล็กทีละน้อยแล้วค่อยตัดตามรอยที่เราวาดไว้เลยนะคะทีนี้นะคะเราก็ได้ช่วงหน้าด้านบนออกมาแล้วนี้เราจะมาวาดหน้าช่วงล่างกันแล้วตัวแรกที่เราวาดมานะคะเราก็เอามาลองทาบดูแล้วเราก็จะวาดขนมันออกมาเพิ่มทีนี้ก็ตัดออกมาเหมือนเดิมเลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆไม่ต้องรีบร้อนนะเราจะเพิ่มขนให้กับหมาป่าค่ะให้มันมีมิติมากขึ้นเห็นไหมคะทีนี้เราก็จะเอามาซ้อนแบบนี้เห็นไหมคะตอนนี้หมาป่าของพี่โบเนี่ยก็จะเริ่มมีมิติมากขึ้นถูกต้องไหมคะแต่จมูกเนี่ยพี่โบก็จะใช้เป็นสีนี้ถ้ามันมีหลากหลายเนี่ยมันก็จะเพิ่มความน่ารักให้กับตัวหมาป่าของเราก็วาดแล้วให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมล่ะคะมีทั้งหูมีทั้งจมูกมีทั้งปากแล้วก็ขนเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราก็จะไปติดกันแบบนี้เลยน่ารักมากเนี่ยพี่โบก็จะพาน้องมาตัดหูด้านในกันนี่แบบนี้เลยแบบนี้ทุกคนตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็ตามเดี๋ยวเราไปติดกาวกันต่อเลยค่ะพี่โบก็จะติดลงไปแค่แบบครึ่งเดียวเพื่อให้หัวของหมาป่าเนี่ยโผล่ขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็ได้ออกมาแล้วถุงใส่ของสุดชิคน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะตามจินตนาการของน้องๆเลย

0: น้องๆกับของประดิษฐ์ทั้ง2 อย่างสุดน่ารักของพี่โบ๊ทในวันนี้นี่เลยกับแจกันแสนสวยนะคะน้องๆซึ่งอุปกรณ์ก็หาง่ายมากๆที่สำคัญยังทำง่ายอีกด้วยและชิ้นที่2ของเราก็คือถุงใส่ของสุดชิคแบบนี้นะคะน้องๆสามารถทำถุงนี้เนี่ยเพื่อไปให้กับคนพิเศษได้นะคะหรือว่าจะทำของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆก็ได้เช่นกันค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊แล้วอยากโชว์ให้พี่โบ๊ดูเนี่ยส่งมาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊รอดูอยู่ที่สำคัญคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊มีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้วในวันนี้พี่โบ๊และจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องมุมสูงของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทตกแต่งเป็นกาแล็กซี่นะคะก็จะมีดวงดาวมีพระจันทร์เรียบร้อยเลยตันแต่เรียบร้อยแล้วไหนลองมาส่องกันสิ
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวน้องๆคนไหนในวันนี้เป็นสายชอบส่องกันบ้างคะที่พี่โบ๊ทพูดแบบนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าให้น้องๆไปส่องตามบ้านใครนะแต่ในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์กล้องกันค่ะฟังดูยากใช่ไหมล่ะคะน้องๆแต่บอกเลยว่ามันง่ายมากๆเลยล่ะค่ะไม่ยากสักนิดเดียวและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะนั่นก็คือกล้องส่องมุมสูงถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล้องส่องมุมสูงกระดาษลังกระจกไม้บรรทัดกาวดินสอกรรไกรอันดับแรกเลยนี่กระจกค่ะเราจะต้องมีกระจกที่มีขนาดเท่ากันนะคะทั้งหมด2แผ่นหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะตัดนะคะกระดาษลังให้มีขนาดความกว้างเท่ากับแผ่นกระจกของเราวัดขนาดนะคะความสูงให้มันเท่ากับ30เซนติเมตรแล้วเราก็จะมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ลากเส้นได้เลยค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4แผ่นด้วยกันเพื่อมาประกอบเป็นกล้องค่ะน้องๆถ้าทุกคนวัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันค่ะน้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะทำแบบนี้นะคะ

ั้ง4แผ่นที่เราวัดเอาไว้เลยค่ะทีนี้นะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาวัดตัวฐานกันค่ะเพื่อติดกระจกลงไปให้น้องเอามาแผ่นหนึ่งนะคะเอากระจกนะคะที่เราใช้เนี่ยมาวางทาบลงไปกับตัวฐานเลยค่ะจากนั้นนะคะน้องๆก็มาจุดเอาไว้เลยค่ะขีดตามความยาวแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะได้ความกว้างของตัวกระจกเราค่ะทำแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยพอเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราจะมาทำมุมกันค่ะเล่าจากมุมจุดนี้นะคะมาจนถึงจุดนี้ค่ะทั้ง2อันเลยทีนี้นะคะเราก็ลบเส้นตรงนี้ออกได้แล้วล่ะค่ะเราจะเอากระจกของเราเนี่ยทากาวค่ะแล้วก็แปะตามความยาวด้านที่เราวาดเลยนะคะทำแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยน้องทุกคนนะคะติดกาวจนแห้งแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกล้องกันค่ะโดยใช้กระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะทากาวเราก็จะติดมันลงไปด้านบนทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาประกอบด้านข้างกันต่อให้น้องๆ นะคะเอากระดาษล้างที่เราตัดออกมาเนี่ยวางไปให้พอดีกับขอบพอดีแล้วให้น้องมาร์คจุดเอาไว้เลยนะคะติดกาวให้พอดีกับตัวกระจกด้านในแบบนี้เลยตรงส่วนเกินตรงด้านนี้นะคะเราจะมาตัดกันออกค่ะมาถึงการปิดด้านสุดท้ายกันแล้วนะคะน้องๆให้น้องๆเอากระดาษล้างอีกแผ่นนึงที่เหลืออยู่ค่ะมาวางลงไปน้องๆส่องลงไปแบบนี้เลยนะคะทีนี้เราก็มามาร์คจุดค่ะแล้วก็ปิดกาวกันก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปพี่โบจะเอาเศษกระดาษที่เหลือที่เมื่อกี้เราตัดออกมานะคะน้องๆแปะตรงนี้นะคะแล้วก็มาตกแต่งกล้องของเรากันติดแบบนี้นะคะน้องๆทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยค่ะแต่ว่ากล้องของเราเนี่ยมันยังไม่สวยพอใช่ไหมคะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะพี่โบจะใช้เป็นกระดาษสติ๊กเกอร์นะคะในการตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องมุมสูงของพี่โบพี่โบตกแต่งเป็นกาแล็กซี่นะคะก็จะมีดวงดาวมีพระจันทร์เรียบร้อยเลยแค่นี้นะคะยังไม่พอค่ะน้องๆอีกอย่างหนึ่งที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำในวันนี้เนี่ยก็เป็นกล้องเหมือนเดิมค่ะแต่ชิ้นที่สองของเราเนี่ยเรียกว่ากล้องส่องทางไกลถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล้องส่องทางไกลขวดน้ำพลาสติกคัตเตอร์สีอะคริลิกแว่นขยายขนาดเล็กและใหญ่ขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆเมื่อทุกคนได้ขวดมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาฐานออกกันก่อนนะคะโดยพี่โบ๊ทเนี่ยจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมนะมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะทีนี้เรามาตัดตรงนี้กันเพื่อเก็บตัวกลางกันค่ะค่อยๆตัดไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆทีนี้พี่โบ๊ทก็ได้ตัวกลางของขวดมาแล้วนะคะแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงที่เราตัดไว้ตอนแรกนะคะทีนี้นะคะเมื่อทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปลงสีกันค่ะสีที่พี่โบจะใช้นะคะเป็นสีอะคริลิกสีดำค่ะน้องๆเพราะว่าเป็นสีที่ทึบค่ะทีนี้เวลาเราส่องกล้องเนี่ยแสงจากข้างนอกจะไม่ส่องเข้ามาข้างในนะคะทำให้เรามองภาพได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะทาไปให้รอบๆเลยนะคะพี่โบจะทาแบบนี้ทั้ง2ขวดด้วยกันเลยแล้วถ้าน้องๆทากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพักจนกว่าสีจะแห้งนะแล้วหลังจากนั้นจะมาติดเลนส์กันค่ะถึงขั้นตอนการติดเลนส์กันแล้วพี่โบนะคะก็จะมีแว่นขยายขนาดใหญ่แบบนี้นะคะกับตัวส่วนเล็กแบบนี้ทีนี้ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะให้น้องๆติดเลนส์ที่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็พลิกขึ้นมาแบบนี้เลยเอาแว่นขยายขนาดใหญ่นะคะวางลงไปได้เลยค่ะพี่โบจะใช้เป็นเทปสีดำนะคะเพื่อที่มันจะได้กลืนไปกับตัวกล้องของเราด้วยใช้มือด้านหนึ่งนะคะจับเอาไว้ให้แน่นๆค่ะส่วนอีกข้างหนึ่งเราจะมาติดเทปที่เราตัดกันไว้ตอนแรกนะคะเราจะติดรอบๆเลยนะคะน้องๆเพิ่มความแข็งแรงกันค่ะทีนี้ค่ะน้องๆให้เรานะคะตัดเทปมาขนาดยาวแล้วก็พันไปรอบๆอีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้มันมีความแข็งเต็มที่เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ติดเลนส์ขนาดใหญ่นะคะเข้ากับตัวขวดเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยทีนี้นะคะมาถึงการติดเลนส์เล็กแล้วทีนี้น้องๆก็วางเลนส์เล็กลงไปได้เลยนะคะตรงปากขวดน้ำของเราเลยแบบนี้จากนั้นก็ใช้เทปดำนะคะที่เราใช้ตอนแรกเลยมาติดลงไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงค่ะทีนี้พี่โบก็จะใช้ตัวยาวนะคะอันนี้มาติดอีกรอบ

หนึ่งค่ะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเทปเราตอนแรกแค่นี้ก็แข็งแรงเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวกระบอกเลนเราถ้าน้องๆติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาประกอบตัวกล้องกันค่ะอันแรกที่เราทำไว้นะคะก็คือตัวนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะคะตันตันเรียบร้อยแล้วไหนลองมาส่องกันสิถ้าการส่องของน้องๆนะคะยังไม่ชัดน้องๆสามารถดึงเข้าดึงออกได้นะคะเพื่อปรับขนาดของมันค่ะถ้าทุกคนชัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สนุกกันเต็มที่แล้วเราไปตกแต่งกันต่อค่ะน้องๆพี่โบจะใช้กระดาษสติกเกอร์นะคะในการตกแต่งเหมือนเดิมเลยและนี่พี่โบก็ได้ตัดเป็นรูปทรงเอาไว้แล้วเราจะมาติดกันลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องทางไกลรูปอวกาศของพี่โบนี่เท่มากๆเลยใช่ไหมคะน้องน้องนี่เลยไหนขอส่องน้องๆทางบ้านหน่อยซิว่าทำอะไรกันอยู่นะนะเป็นไงบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล้องส่องทางไกลของพี่โบ๊ทไลน์กาแล็กซี่ของเราด้วยเท่มากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆ

เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2กล้องของเราในวันนี้ทีนี้น้องๆทุกคนก็สามารถเอากลับไปทำแล้วก็ส่องเล่นกันที่บ้านได้แล้วนะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะสำหรับน้องๆ นะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทได้ดูสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองแล้วเนี่ยพี่โบ๊ทได้ดูครบหมดแล้วนะคะและตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับได้เลยและในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิวซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะน้องอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน

คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: Red
1: Green และ Yellow
2: ทุกคนรู้ไหมมาผจญภัยไปกับคณิตศาสตร์
3: การวัดความยาวอันนี้ยาวเท่าไหร่นะแล้วอันนี้ล่ะ
4: สวัสดีนับหนึ่ง
1: สวัสดี Red Green Yellow
5: นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
3: กำลังทำการบ้านวัดความยาวของสิ่งของอยู่จ้ะ
6: น่าสนุกจังเลยชวนเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวของสิ่งของกันดีกว่า
3: สวัสดีทุกคนมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวสิ่งของด้วยกันไหม
7: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
8: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
4: 1 2 3 Let's go
3: เรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนเริ่มจากเราต้องนำไม้บรรทัดไปทาบตามขอบแนวสิ่งของที่จะวัดให้จุดเริ่มต้นของเครื่องวัดหรือเลข0 อยู่ปลายสุดด้านหนึ่งของสิ่งที่จะวัดแล้วอ่านความยาวจากตัวเลขบนไม้บรรทัดที่อยู่ปลายสุดอีกด้านหนึ่งของสิ่งของ
8: ถูกต้องนับหนึ่งและทุกคนรู้ไหมว่าหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคืออะไร
3: เซนติเมตร
8: เก่งมากทุกคนหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคือเซนติเมตรเขียนด้วยตัวซ.ม.จุดโดยแต่ละช่วงของตัวเลขมีระยะห่างเท่าๆกันช่วงละ1เซนติเมตรและเห็นหน่วยวัดเล็กๆที่อยู่ระหว่างตัวเลขในไม้บรรทัดไหมตรงนั้นแสดงหน่วยวัดความยาวที่เล็กที่สุดเรียกว่ามิลลิเมตรเขียนด้วยตัวย่อมอมอจุดซึ่ง10มิลลิเมตรมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรนั่นเองเรามาเริ่มวัดสิ่งของกันเถอะ
5: เรามาเริ่มจากวัดความยาวของยางลบกันดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิว่ายางลบยาวเท่าไหร่
3: ยางลบยาว4เซนติเมตร
8: แล้วกล่องดินสอล่ะยาวเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิ
3: กล่องดินสอยาว20เซนติเมตร5มิลลิเมตรจ้ะอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้นับหนึ่งโตแค่ไหนแล้วเรามาวัดส่วนสูงกันดีกว่า Red Green Yellow ใช้ไม้บรรทัดวัดส่วนสูงให้นับหนึ่งหน่อยเร็ว
5: ไม้บรรทัดมีหน่วยวัดความยาวแค่30เซนติเมตรไม่เหมาะสมที่จะเอามาวัดส่วนสูงของนับหนึ่งหรอกเพื่อนๆทางบ้านรู้ไหมต้องใช้อะไร
3: ใช่
5: ถูกต้องแล้วเราต้องใช้ที่วัดส่วนสูงซึ่งสามารถวัดได้ถึง200เซนติเมตรเลยนะ
3: อย่างนั้นเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดส่วนสูงหน่อยนะ
8: เพื่อนๆทุกคนช่วยดูหน่อยสิว่านับหนึ่งสูงเท่าไหร่ถูกต้องนับหนึ่งสูง120เซนติเมตรทุกคนรู้ไหมเราสามารถแปลงหน่วยเซนติเมตรให้เป็นเมตรได้ด้วยนะเพราะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรแล้วเราจะแปลงส่วนสูงของนับหนึ่งจาก120เซนติเมตรเป็นเมตรได้เท่าไหร่นะนับหนึ่งและเพื่อนๆช่วยเยลโล่คิดหน่อย
3: หนึ่งเมตร20เซนติเมตร
8: เก่งมากเลยทุกคน
3: แล้วรอบเอวของนับหนึ่งตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะ
6: เราจะใช้อะไรวัดรอบเอวของนับหนึ่งดีนะทุกคนช่วยเลือกหน่อยสายวัดตัวถูกต้องสายวัดตัวใช้วัดส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งมีส่วนโค้งไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นใช้วัดตัวบุคคลใช้วัดหุ่นเราจะใช้สายวัดตัวเพราะมีความอ่อนสามารถโค้งงอได้ตามสรีระของสิ่งของที่เราต้องการวัดนั่นเองเดี๋ยวเรามาช่วยกันวัดขนาดรอบเอวของนับหนึ่งกันนะเพื่อนๆช่วยกรีนดูสิจ๊ะว่ารอบเอวของนับหนึ่งขนาดเท่าไหร่ 57.5 เซนติเมตรหรือ57เซนติเมตร5มิลลิเมตร
3: ทุกคน เรามาช่วยกันวัดสิ่งของอย่างอื่นที่อยู่ภายในห้องกันดีกว่าว่าแต่สูงๆทั้งนั้นเลยเราจะใช้อะไรวัดดีนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเลือกหน่อยสิจ๊ะตลับเมตรเก่งมากเรามาวัดกันเลยเริ่มจากชั้นวางหนังสือดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยสิจ๊ะว่าชั้นวางหนังสือสูงเท่าไหร่ชั้นวางหนังสือสูง100เซนติเมตรเก่งมากจ้ะเรามาลองวัดระยะจากโต๊ะถึงประตูกันดีกว่าเรดช่วยนับหนึ่งจากปลายตลับจ้ะนับหนึ่งจะเริ่มวัดแล้วนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยจ้ะว่าระยะจากโต๊ะถึงประตูยาวเท่าไหร่ความยาวจากโต๊ะถึงประตู300เซนติเมตรหรือ3เมตรนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ช่วยนับหนึ่งวัดสิ่งของนะแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าระยะจากบ้านเราไปตามถนนจนถึงโรงเรียนระยะทางเท่าไหร่เราจะวัดอย่างไรดี
5: เดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเราสามารถเปิดดูระยะทางจากแอปพลิเคชันในมือถือซึ่งแค่ป้อนจุดเริ่มต้นที่เรายืนอยู่และจุดสุดท้ายที่เราจะไปก็สามารถคำนวณระยะทางได้แล้วโดยจะมีหน่วยการวัดระยะทางเป็นกิโลเมตรเขียนด้วยตัวย่อกม.จุดใช้วัดระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแล้วเราสามารถแปลงค่าจากเมตรเป็นกิโลเมตรได้ด้วยคือ 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนั่นเอง
3: โอ้โหทันสมัยจริงๆสะดวกรวดเร็วด้วย
6: วันนี้เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปไม้บรรทัดยีราฟ1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
3: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือวัดต่างๆและการอ่านค่าเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: อย่างกรณีน้องเพชรเนี่ยเคย
1: ร้อย
0: เยอะด้วย
1: 60กว่า
0: เส้น
1: ใช่
2: และการคงร้อยหมายเนี่ยแบบในความรู้สึกของสัญญาแพทย์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันทำให้เกิดพังผืดเนี่ย
0: ขนาดคุณหมอบางเคสยังไม่กล้าเลาะเลยแต่ผู้สาวเลาะนะ
1: ผู้สาวขาเลาะ
0: เราเป็นผู้สาว
1: เป
0: ๊ะเคส
1: โอเคได้ไป
0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณเองทุกปัญหาจะได้รับไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาเป็นตัวแทนในการไขข้อสงสัยไปด้วยกันค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง face lift ยกกระชับหน้าดึงหน้ามีเรื่องไหนบ้างที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาค้นหาคำตอบไปพร้อมกันนะคะ 1. Face Lift เหมาะกับใครช่วยเรื่องอะไรบ้างดึงหน้าดึงได้ทั้งหน้าที่เหี่ยวส่วนไหนไม่เหี่ยวอย่าดึงหรือเปล่ายกกระชับหน้าเสร็จแล้วตาหูจมูกปากรูปหน้าจะเปลี่ยนไปหรือไม่และอาหารต้องห้ามที่ห้ามกินหลังดึงหน้าคืออะไรโอ้โหห้ามพลาดเลยนะคะปัญหาด้านความงามที่คนจำนวนมากต้องประสบเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นก็คือใบหน้าเริ่มสุดความกระชับตึงๆและหย่อนคล้อยไปแล้วจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้เราจะมาไขคดีในหัวข้อ face lift ยกกระชับหน้าดึงหน้าและวันนี้นะคะซาร่าก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยเอกนายแพทย์คชินวัฒนวงศ์สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและ maxillofacial คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและผู้ที่จะมาช่วยซาร่าไขข้อสงสัยนะคะและมาเป็นโจทย์ในวันนี้ด้วยนะคะก็คือแขกรับเชิญของเราค่ะน้องเพชรชนะภูมิเทว่องค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ีคุณหมอด้วยนะคะเอาละค่ะหลายๆคนนะที่สนใจตอนนี้มีคำถามเกิดขึ้นมากมายแล้วมีประเด็นหลายคนมากเลยที่สนใจในเรื่องของการยกกระชับหน้าดึงหน้าก่อนอื่นถามประเด็นนี้เลยค่ะว่า face lift เหมาะกับใครและช่วยเรื่องอะไรบ้างคะ
2: ก็ face lift ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการยกกระชับดึงหน้าก็เหมาะกับคนที่หน้าหย่อนคล้อยแล้วมันจะมีรอยหิวย่นตามธรรมชาติที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกมันดึงลงมาพวกนี้ก็จะสังเกตว่าถ้าพออายุมากขึ้นแก้มมันจะเริ่มแบบมันค่อยๆลงมาคอก็มีเหนียงๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมาะที่จะใช้วิธีการยกกระชับใบหน้าเพราะว่าใช้วิธีอื่นมันก็ไม่ได้ผลนะเหมือนผ้ามันหย่อนมากแล้วต้องเย็บดึงขึงมันขึ้นไปใหม
0: ่
2: ใช่ขึงมันขึ้นไปใหม่
0: นี่สำหรับน้องเพชรมาทำไมคะหน้าเราตึงอยู่แล้ว
1: ก็หาหมอไงปกติอะก็หาหมอเหมือนกัน
0: ประสบการณ์เรายังไงบ้างคะ
1: ประสบการณ์ของเพชรส่วนใหญ่ก็เพชรจะเป็นคนมีแก้มอยู่แล้วแล้วแก้มมันจะย้อยลงปกติอะไรเงี้ยก็ใช้บอดลิฟบ้างร้อยใหม่บ้างแล้วก็แบบเป็นพวกฉีดแฟตอะไรพวกนี้ให้หน้ามันกระชับยกขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันต่างจากเฟสลิฟอันนี้ใช่ไหมครับ
2: ก็คืออันนั้นมันได้นิดหน่อยถ
0: ้
2: าพวกร้อยใหม่หรือว่าเลเซอร์หรือฉีดบอดอะไรเงี้ยมันจะไปแค่ทำให้กล้ามเนื้อที่เกิดรอยตีนกาอะไรเงี้ยมันขยับน้อยลงรอยตีนกามันก็น้อยลงแต่ที่บอกว่ามันจะยกขึ้นไหมอะไรเงี้ยมันบางคนเขาก็ว่ายกแต่มันน้อยมากเท่าที่ถามมา
0: ค่ะก็แสดงว่าในกรณีที่น้องเพชรเคยทำเนี่ยอย่างพี่ก็เคยทำเหมือนกันพวกโบสพวกทำเลเซอร์ไฮฟูหรือไม่ก็ร้อยไหมโอ้โหจริงมากที่สุดของที่สุดเอาพุ่งตรงร้อยไหมผ่าตัดเถอะผ่าตัดเจ็บขนาดนั้นอะแต่ก็ถามว่าการที่แผลมันจะหายมันจะค่อนข้างเร็วกว่าผ่าตัดนั่นเองใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยการยกกระชับหน้าแบบที่เราได้กล่าวไปเนี่ยก็คือจะไม่ถาวรเหมือนกับการผ่าตัดอย่างที่คุณหมอบอกว่าคนที่ควรจะทำก็คืออายุเยอะแล้วหรือมีปัญหาว่าผิวหน้าหย่อนคล้อยจริงๆหรือมีกรณีที่แบบเป็นเหมือนแบบหน้าผิดรูปอะไรอย่างนี้ไหมคะคุณหมอ
2: ก็ส่วนใหญ่ถ้าหน้าผิดรูปมันจะต้องไปวิเคราะห์อีกทีว่าผิดจากอะไรผิดจากกระดูกหรือเปล่
0: า
2: หรือผิดจากกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยซึ่งมันจะคนละประเด็นกันครับคือโดยหลักๆอันนี้มันจะช่วยยกกระชับการหย่อนคล้อยในใบหน้าปกติมากกว่าคือบางคนแบบผิวเขาอาจจะเหมือนฝรั่งเนี้ยผิวเขาแก่เร็ว
0: จริง
2: นะ
0: หนูแหละ เป็นคนแบบผิวแบบดูถึงแม้ว่าน่าจะดูเด็กแต่ผิวแก่มาก
2: หรือคนเคยอ้วนแล้วผอมเนี้ยหน้ามันก็จะดูเหี่ยวลงมาเพราะหนังมันเคยยืดแล้วไงพอผอมแล้วมันหดลงมาอย่างเงี้ยครับ
0: การผ่าตัดลิฟต์หน้าก็สามารถช่วยทำให้ผิวกลับมาตึงได
2: ้ครับใช่
0: แล้วการที่สมมติว่าคนที่เข้ามาปรึกษากับคุณหมอค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องผิวหรือว่าคนที่แบบคนที่อ้วนแล้วอยากทำหน้าเล็กขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างกรณีนี้ช่วยไหมคะ
2: ก็คือถ้าอ้วนแล้วหน้าเล็กแล้วมันยังไม่เหี่ยวเงี้ยเราก็อาจจะให้ไปอย่างอื่นก่อนเพราะว่าพออายุน้อยๆมันเริ่มทำมันมีแผลเป็นถึงแม้เราจะพยายามซ่อนแล้วเนี่ยก็ยังมีอะไรเงี้ยคือมันอาจจะไม่คุ้มกันอาจจะไปลงเลเซอร์ดูก่อนไหมหรืออาจจะอย่างที่ว่าไปทำร้อยไหมอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์ร้อยไหมนะแต่ว่าเคยเจอไหมที่ร้อยแล้วมันอักเสบก็

0: รู้สึกว่ามันจะคุ้มไหมกับความเสี่ยงอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: อย่างกรณีน้องเพชรเนี่ยเคยร้อยช่วงไหนคะที่เรากังวล
2: ของเพชรตอนนั้นช็อตหมอเขาร้อยเป็นเขาเรียกไหม PDO มันจะมี2แบบถูกไหมฮะที่มันเป็นแบบว่าร้อยเยอะๆกลางปลากับแบบที่ดึงเลยขึ้นไป
1: มัดขึ้นตรงไป
2: แต่นั้นผมไม่เคยผมเคยแต่แบบเป็นติ๊ดๆแต่ผมก็โดนไปหลาย
1: เข็ม
2: 60กว
1: ่าเส
2: ้
1: น
2: ใช่แต่ว่ามันก็ช่วยในเรื่องรูปหน้าเพราะว่าผมเป็นคนรูปหน้ากลม
1: ของพี่เป็นรูปหน้ารูปไข่
0: คือหลักการของร้อยไม้เนี่ยแบบในความรู้สึกของสัญญาแพทย์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันทำให้เกิดพังผืดไงมันก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันช่วยจริงเปล่าเพราะว่ามันเกิดพังผืดเพราะตอนมาร้อยดึงหน้าเนี่ยมันร้อยยากขึ้นด้วยแล้วไหมบางทีร้อยไปตั้ง60เส้นเนี่ยโอ้โหพังผืดเยอะมาก
2: ตายแล้ว
1: แล้วอย่างที่เขาบอกประเด็นที่ว่าการยกกระชับหน้าเนี่ยเหมาะสำหรับผิวที่เหี่ยวถ้าไม่เหี่ยวอย่าดึงอันนี้
0: ก็ถ้าไม่เหี่ยวเดี๋ยวนี้เขาก็จะพยายามไปใช้วิธีอื่นจะเว้นว่าไม่เหี่ยวแต่ว่ามันตกลงมามันก็ดึงชั้นกล้ามเนื้อขึ้นไปได้บางทีหน้าเขาตกมาเหมือนผ้านวมตกลงมา
1: หมอพูดซะเห็นข่าวใครหน้าผ้านวมเจ็บนะ
0: คือฝรั่งหน้าเป็นเหมือนผ้าแพรงบางๆมันจะย่นแบบจีบมาพอดึงแล้วมันเห็นว่ามันตึงขึ้นชัดแต่คนไทยเนี่ยหน้ามันแบบ
1: หน้าผ้านวม
0: มันห้อยแบบเหมือนผ้านวมห้อยลงมาการยกมันเลยแบบเหมือนต้องยกผ้านวมยกที่กล้ามเนื้อเข้าไปให้ตึงเดี๋ยวบางทีก็ต้องมีดูดไขมันแถวใต้คางเพื่อให้มันเห็นแบบแนวคางอะไรเงี้ยใช่
2: เร
0: ีย
2: กว่า
1: ไงเห็นเขาเร
2: ีย
1: กว่า
0: เขาจอลาย
1: ชาร์ครับ
2: แล้วอย่างนี้แบบว่าถ้าแบบเราไม่ได้หน้าเหี่ยวแต่แบบว่าเราสามารถดึงได้ทุกส่วนของหน้าไหมครับบางคนแบบว่าอุ้ยตาข้างนี้มันตกมาข้างเดียวอย่างเงี้ยดึงขึ้นไปหรือแบบอุ้ยมุมปากด้านนี้มันแบบยกไม่เท่ากัน
1: เหมือนง่ายๆว่าดึงทีเดียวได้ทั้งหน้าอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มันคือเราซ่อนแผลอยู่ตามไรผมยิ่งไกลๆแรงมันจะยิ่งน้อยเพราะว่าเราไม่สามารถมาเย็บดึงมุมปากจากตรงแก้มได้เลยไงแผลมันชัดไงก็เลยแบบว่าอะไรที่มันแบบยิ่งไกลๆแรงดึงมันจะน้อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: งั้นถ้าเอาโดยหลักการแล้วเนี่ยมันสำหรับการคลี่อะไรที่มันห้อยๆยับยับมากกว่าคือถ้าต้องการแบบจะเปลี่ยนรูปแบบมุมปากเลยอะไรเงี้ยบางทีอาจจะไม่ได้ตามตั้งใจอย่างนั้น
2: ส่วนใหญ่ก็จะดึงแค
1: ่ส่วน
2: กรอบหน้าขึ้นไป
0: ใช่ใช่แต่ว่าบางคนเขาก็ไปตัดตรงมุมปากให้เป็นรอยยกเงี้ยซึ่งถ้าศัลยแพทย์ตกแต่งบางทีก็กลัวแผลเป็นเพราะว่าการมีแผลเป็นขึ้นมาแล้วมันแก้ยาก
1: ก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าคนที่เหมาะในการจะดึงยกกระชับหน้าคือคนที่มีอายุมีผิวที่เหี่ยวเพราะฉะนั้นจะทำให้สามารถเห็นชัดเจนเห็นผลชัดเจนว่ามีการยกกระชับผิวหน้าขึ้นแต่ถ้าในกรณีเด็กๆแบบนี้เด็กแบบนี้เนี่ยเด็กๆแบบนี้ก็แค่แบบใช้พวกชั่วคราวก็ได้เลเซอร์ก็ได้เพื่อให้ไม่ต้องมีแผลเป็นมากหรือพักฟื้นนานเพราะว่าอย่างของซาร่าค่ะมีปัญหาเรื่องหนังตาตกค่ะหนังตาคือแน่นอนผ้านวมมันตกมาปิดตาแล้วหนูก็เลยแบบกลัวการผ่าตัดช่วงแรกก็คือกลัวเพราะว่าหนึ่งมันต้องพักฟื้นแล้วหนูก็ต้องทำงานไม่ได้อย่างน้อยก็เลยปรึกษาว่าเอ้ยถ้าจะทำยังไงให้แบบสามารถแบบตาดูเฉียวขึ้นหนูก็เลยไปร้อยใหม่2เข็มก็คือบริเวณตรงนี้จุกนึงกับจุกนึงแล้วก็เขาก็จะมามัดปมตรงนี้หนูก็คือ2จุกนั้นจนมาถึงตอนนี้ก็ยังตกเหมือนเดิม
0: ก็อย่างที่ว่ามันร้อยใหม่เนี่ยมันโดยหลักการแล้วมันไม่น่ามีแรงดึงมากเพราะมันเป็นแค่ใหม่แล้วก็ช่วงแรกอาจจะรู้สึกว่ามันตึงๆเพราะว่ามันมีปฏิกิริยาของร่างกายทำให้มันเกิดผังผืดขึ้นมานะแต่พอความตึงนั้นมันหายไปมันก็หย่อนมาที่เก่าก
1: ลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นแล้วการยกแบบกระชับแบบผ่าตัดจะเห็นผลมากที่สุด
0: ใช่ใช
1: ่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามอีกหนึ่งประเด็นที่เขาบอกว่ายกกระชับหน้าเสร็จแล้วตาหูจมูกปากรูปหน้าจะเปลี่ยนไปไหม
0: ที่จริงแล้วโดยหลักการมันไม่เปลี่ยนเพราะว่าพวกนี้เป็นโครงสร้างที่มันโดนขึงอยู่กับกระดูก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่ว่าตรงมุมปากเนี่ยถ้าเย็บดึงแรงๆเนี่ยบางทีบางคนก็ปากก็กว้างขึ้นด้วยเพราะว่ามันสามารถดึงก็ต้องคุยกับหมอว่าจะดึงขนาดนั้นหรือเปล่า
1: คุณหมอสมมติว่าอย่างรูปเป็นกรณีศึกษาแล้วกันนะคะของซาร่านะคะแน่นอนผิวผ้าแพรผิวแบบว่าดูเหี่ยวแบบเหี่ยวเป็นผิวไม่ละเอียดนั่นเองค่ะแล้วก็เวลาเรายิ้มเยอะๆเนี่ยจะเริ่มมีรอยสมมติว่าหนูจะยกกระชับของหน้าเนี่ยการผ่าตัดเนี่ย คุณ
0: ใช่มันก็ดึง
1: มันจะมีส่วนไหนบ้างคะที่สามารถทำได้บ้าง
0: ก็ส่วนใหญ่แก้มที่มันตกเนี่ยมันยกขึ้นได้
1: ก็มีส่วนแก้ม
0: แล้วก็พวกขมับหางคิ้วอะไรเงี้ยมันก็ยกขึ้น
1: ขม
0: ับ
1: ตัวอุ้ยแค่คือไปทางหน้าได้เลยใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ถ้าดึงหน้าผากบางทีหน้าผากที่ห้อยมันก็ยกขึ้นได
1: ้
0: บางคนแบบมีรอยย่นหน้าผากเยอะๆอย่างเงี้ยก็เหมือนเครียดมันออกหรือใต้คางมีเหนียงเงี้ยมันสามารถไปตัดไอ้เส้นที่มันเป็นแบบให้มันตึงขึ้นเย็บกระชับแต่ถ้าทำแบบเยอะกว่านั้นบางคนก็ไปตัดต่อมน้ำลายตัดอะไรให้มันแบบคอยิ่งดูเล็กลงบางคนต่อมน้ำลายมันใหญ่แล้วมันตุ่ยออกมาเงี้ยเขาไปตัดต่อมน้ำลายออกบางต่อมมันตัดได
1: ้
0: เย็บกระชับให้คอมันเรียบขึ้นอะไรเงี้ยแม้บางคนเหมือนมีลูกกระเดือก3ลูกเพราะมันมีต่อมน้ำลายอะไรเงี้ย
1: มีคนตัดลูกกระเดือกไปด้วยไหม
2: ไม่น่ามีนะ
1: เพื่อบอกว่าอยากแบบว่าไม่อยากให้เห็น
0: เหล
1: าออก
0: ครับก็ทำได้
1: แล้วก็ยกกระชับขึ้นไปอีก
0: ครับ
1: พอได้ฟังแบบนี้แล้วตามจินตนาการของคนทั่วไปเลยนะสมมติว่าเราดึงยกกระชับหน้าตัดออกให้ตึงทุกอย่างละการแสดงอาการแสดงสีหน้ามันมีผลไหมคะคุณหมอ
0: ก็โดยหลักการแล้วถ้าเราไม่ไปตัดโดนเส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าเนี้ยมันก็จะไม่มีผลแต่ผ่าตัดพวกนี้มันมีความเสี่ยงเพราะว่ามันใกล้เส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อบนใบหน้าก็ต้องคุยกับคนไข้ว่าแบบมีความเสี่ยงแต่ว่าเท่าที่ทำมาหมอยังไม่เคยตัดเพรา
1: ะ
0: ถ้าซวยไปตัดก็ถือว่าสุด
2: กรณีพิเศษ
1: คุณหมอใช้คำง่ายๆเลยถ้าซวยไปตัด
0: คือแบบเราถ้าไปเจอหมอที่แบบว่าประสบการณ์น้อยหรือไม่ชำนาญอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ใครชำนาญแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยไม่ควรไปตัดเพราะว่ามันต้องเรียนรู้มาพอสมควรว่ามันตำแหน่งนี้มันมีเส้นประสาทต้องอย่าไปตัดแต่บางทีมันอาจจะไปโดนชั่วคราวก็คืนกลับมาได้โดยไปตัดขาดถาวรเนี่ยมันก็ไม่คืน
1: ใช่เพราะช่วงนี้ก็น่ากลัวมากคลินิกเสริมความงามเกิดขึ้นเยอะมากมายแล้วคนก็เลยคิดว่าแบบทำวิธีนี้อาจจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าผู้ชำนาญจริงๆแล้วเขาอาจจะมีวิธีแนะนำแบบอื่นหรือว่ามีกรณีอื่นที่แบบอย่าทำเลยดีกว่านะอะไรค่ะคุณหมอเคยเจอเคสอะไรแบบยากๆไหมคะในการยกกระชับหน้า
0: ก็บางคนฉีดซิลิโคนมาแล้วมันห้อยมันย้อยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: พวกนี้บางทีการเข้าไปล้อก็ยากแล้วแถมมันเป็นก้อนซิลิโคนมันอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องเอาออกก่อนไหมคะ
0: ก็ควรจะออกแต่บางทีมันอยู่ในตำแหน่งที่เราคิดว่าล้อไปเนี่ยต้องโดนเส้นประสาทแน่ๆเราก็ไม่กล้าล้อไงก็เอาออกได้บางส่วนก็ต้องคุยกับเขาว่ามันอาจจะไม่ได้หมดเลยน
1: ะ
0: แล้วมันอาจจะกลายเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะพวกนี้ฉีดไว้ตื้นเนี่ยการล้อหนังก็บางเพราะหนังบางมันก็ไม่เรียบเหมือนคนที่หนังปกติมันก็จะยากคือมันอยู่ที่ความกล้าของหมอด้วย
1: ค
0: ือถ้ากล้ามากก็เสี่ยงมากก็เหมือนคนขับรถเร็วเงี้ยกล้าล้อกล้าอะไรบางทีก็ไปโดนเส้นประสาทโดนเส้นเลือดอะไรเงี้ย
1: แต่อย่างนี้ก็คือต้องได้มีการคุยกับทางคนไข้เรียบร้อยแล้วว่าเธอยินยอมหรือเปล่าใช่ไหม
0: แต่ว่าถึงยอมถ้าเป็นผมก็ไม่ทำให้
1: ไม่แนะนำ
0: เพราะว่าตอนคุยยอมพอเกิดเรื่องแล้วไม่ยอม
1: ต้องเป็นเรื่องอีกนะคะนี่ขนาดคุณหมอบางเคสยังไม่กล้าเลาะเลยแต่ผู้สาวเลาะนะ
2: ผู้สาวขาเลาะ
1: เราเป็นผู้สาว
2: เป
1: ๊ะแค่นี้พอ
2: โอเคได้ไปแล้วปกติคุณหมอเนี่ยครับผมปกติคุณหมอทำเคสไหนตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
0: ก็ถ้าที่หน้าก็ส่วนใหญ่ก็ดึงหน้ากับดึงคอเป็นส่วนเป็นหลักเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่หน้าผากพอบอกดึงแล้วมีแผลอย่างนี้ก็กว้างเขาก็ไม่เอาส่วนสองกล้องเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยได้ช่วยแก้ปัญหาให้เขาตรงคิ้วเนี่ยถ้าคิ้วตกว่าบางทีเราก็แนะนำเป็นแบบตัดเหนือคิ้วเลยก็เย็บซึ่งอาจจะแผลเป็นมีบ้างแต่ว่าพอนานๆไปแผลมันจางลงแต่ว่าบางคนเขาปัญหาเขาเรื่องคิ้วมันตกจริงๆก็ถ้าดึงด้วยวิธีอื่นคิ้วมันไม่หายตกครับ
1: และแน่นอนที่สุดค่ะเมื่อกี้เราก็ได้คุยไปเรื่องบางส่วนแล้วในการลิฟต์หน้านะคะยกกระชับหน้าหรือว่าดึงหน้าให้ตึงนั่นเองแต่ว่ายังมีอีกหลายประเด็นเลยค่ะที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของสวยหล่อขอสืบแล้วนะคะเรายังค้างกันที่ประเด็นในเรื่องของ facelift นั่นเองยกกระชับหน้าดึงหน้านะคะและแน่นอนประเด็นหลายๆคนนะคะก็น่าจะมีคำถามว่าหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยจะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองไงบ้างเดี๋ยวถามประสบการณ์จากน้องเพชรก่อนละกัน
2: ก็แน่นอนว่าหลายๆคนคงจะเห็นอยู่แล้วว่าเวลาเราแบบไปผ่าตัดอะไรมาไม่ว่าจะแบบทั้งร่างกายเนาะแล้วก็ทุกคนจะชอบพูดว่า ห้ามกินไข่นะห้ามกินทุเรียนนะเดี๋ยวมันจะแผลหายช้านะอันนี้มันเกี่ยวไหมครับ
0: คือโดยหลักการแล้วอาหารมันไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเพียงแต่ว่าถ้าผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยมันเลาะกล้ามเนื้อเลาะไอ้ทำผืดเลาะอะไรหนังผิวหนังเยอะเนี่ยเรากลัวเรื่องเลือดออกงั้นผมก็จะแนะนำคนแค่ว่าอย่ากินอาหารรสจัดจ้านมาก

0: อะไรเงี้ยครับที่สูบบุหรี่เนี่ยเป็นความเสี่ยงของการดึงหน้าเลยเพราะว่ามันจะทำให้หนังที่ดึงตึงๆเนี่ยมันตายได้ครับสูบบุหรี่บางทีเราก็อยากให้งดก่อนดึงหน้าด้วยซ้ำ2อาทิตย์อย่างเงี้ย
1: จริงๆคนงดเลยนะเพราะจริงๆแล้วสูบบุหรี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หน้าเขียวแล้วก็หน้าแก่แล้วก็ไม่ได้แก่แค่หน้าเลยและผิวนะคะก็คือสมรรถภาพด้วยทางร่างกายแบบช้าลงปอดแบบทำงานช้าลงนี่ถ้าจะต้องดึงจริงๆก็ต้องดึงผิวปอด
2: นี่ก็แปลว่าระยะเวลาในการพักฟื้นของแต่ละที่ที่เราจะทำเฟซลิฟมันก็ต่างกัน
0: ก็อย่างน้อยต้องมี7วันถ้ายิ่งดึงเยอะก็ความเสี่ยงก็นานขึ้นก็ในช่วงแรกคือ7วันที่เรากลัวเรื่องเลือดออกคือบางคนไปออกกำลังกายไปอะไรเงี้ยจริงๆอยากให้นอนพักเยอะ
1: ๆ
0: คือลดกิจกรรมให้อยู่แบบนิ่งๆอะไรเงี้ย
1: ก็เซฟตัวเองให้ร่างกายได้ฟื้นฟูดีที่สุดให้หายก่อนแล้วค่อยไปทำกิจกรรม
0: เพราะถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ
1: ่
0: คือแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเจ็บคือดึงหน้าเนี่ยไม่ค่อยเจ็บคนไข้จะมาบอกเลยไม่ค่อยเจ็บ
1: หลังทำใช่ไหมคะ
0: ใช่หลังทำช่วงทำก็ไม่เจ็บเพราะดมยาสลบเลย
1: ไม่เจ็บแล้วไม่รู้สึกตัวด้วย
0: ตัวสลบไปเลย
1: ค่ะแต่ก็คือการผ่าตัดดึงหน้าก็อย่างที่บอกว่ามีส่วนที่1ทำให้ผิวหน้าดูเต่งกระชับย้อนวัยได้และยังสามารถปรับรูปหน้าได้บางส่วนนะคะคุณหมอ
0: ก็ได้นิดหน่อยคือบางคนเขาฉีดไขมันเติมเข้าไปด้วยพวกที่แบบมีขมับตอบหรือแก้มตอบเงี้ยก็ระหว่างดึงหน้าก็ฉีดเติมเข้าไปคนอายุมากคือไขมันมันหายไปกระดูกหายไปกระดูกมันละลายครับมันก็จะเป็นการแบบเต็มขึ้น
1: เ
0: ขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้หลักการใหม่คือดึงหน้าแบบเพิ่มวอลลุ่มด้วยคือวอลลุ่มมันหายไป
1: สมมติว่าซาร่าเป็นคนที่หน้าผากเป็นคนคิ้วต่ำแล้วกันก็คือหน้าผากสูงแล้วกันประมาณนี้ถ้าหนูอยากจะแบบลดหน้าผากให้มันเล็กลงเนี่ยช่วยแล้วกันใช้วิธี
0: อย่างนี้ต้องยอมมีแผลที่ไซส์อะไรผมเพื่อดึงให้ผมมันต่ำลงมาหา
1: อยากมีผมต่ำ
0: ใช่ใช่คือดึงก็เป็นการย้อนทางแทนที่จะดึงหน้าผากขึ้นก็ดึงผมลงมาหามีฝรั่งเคย
1: มี
0: มาให้ทำแบบมาจากต่างประเทศแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันจะต้องมีแผลตรงไหล่ผมนิดนึงเพราะว่าเป็นการขยับให้ผมมันมาข้างหน้าเพราะหนังหัวเรามันขยับได้นิดหน่อยอาจจะมาสักเซนหนึ่งหน้าก็เปลี่ยนไปเยอะ
1: โอ้ยน่าสนใจแล้วเอาแล้ว
2: แต่พอแผลหายมันก็คือมันก็เนียน
0: แ
2: บบไ
0: รผมไปเลยก็มันก็เป็นแผลซิกแซกมันก็จะดูเพลินๆมันไม่ค่อยสังเกตไม่ค่อยชัดครับ
1: แล้วอย่างนวัตกรรมเทคโนโลยีในช่วงนี้ค่ะที่มีวิธีไหนให้แผลเห็นน้อยไหมคะ
0: ไม่ค่อยมันแล้วแต่ผิวฮะถึงแม้จะพยายามแบบเย็บอย่างดีมีเลเซอร์มีซิลิโคนเจลมีอะไรก็บางทีบางคนก็ไม่ดีก็มี
1: แล้วการดึงหน้าผ่านกล้องล่ะคะคุณหมอ
0: ก็มันจะซ่อนสามารถซ่อนแผลอยู่ในไหล่ผมแล้วก็แผลจะเล็กๆนะครับแต่จริงถึงแต่ก่อนโอเพ่นเนี่ยแผลก็อยู่ในผมนะมันก็ไม่ค่อยเห็นเพียงแต่ว่ามันดูน่ากลัวเพราะมันเหมือนถลกหนังใช่ไหม
1: คุณหมอเคยเห็นหน้าข้างในของคนไข
0: ้เห็นหมดนะ
1: เฮ้ยคุณหมอว้าวอ่ะ
0: เห็นในสมองก็มี
1: โอ้
0: บางทีก็ต้องกะโหลกแตกก็ต้องผ่าเข้าไปซ่อมกะโหลกอะไรอย่างงี้ก็มีในเคสอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: แล้วมันต้องโกนผมไหมครับ
0: ก็ถ้าส่วนใหญ่ดึงหน้าผากเราก็จะโกนเฉพาะตรงที่เราจะเย็บอ่ะ
1: คร
0: ับ
2: แล้วกล้องนะฮะถ้ากล้อง
0: กล้องก็อาจจะไม่ต้องโกนอาจจะโกนนิดเดียวตรงที่จะเจาะกล้องลงไป
1: แล้วตอนเจาะกล้องลงไปสามารถถ่ายรูปข้างในได้ไหม
0: มีๆต่อ
1: ถ่ายได้
0: ทีวีต่อทีวีดูได
1: ้
0: ต้องมองผ่านกล้องหรือว่ามองผ่านจอทีวี
1: ค่ะแล้วเครื่องมือที่จะเข้าไปทำการแบบเย็บหรือผ่าตัดก็คืออยู่ในกับตัวกล้องเลยหรือเปล่า
0: ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีเย็บมีแต่ตัดเลาะไอ้ตรงแบบผังผืดที่มันดึงคิ้วลงล่างให้มันยกขึ้นหรือไปตัดกล้ามเนื้อบางส่วนออกเพื่อลดรอยย่นเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าไปผ่าในช่องท้องกล้องที่หน้าผากเนี่ยมันจะแค่เลาะกล้ามเนื้อรออะไรเงี้ย
1: ผ่าในช่องท้องขึ้นมาข้างหน
0: ้
1: า
0: คือพวกแม่บางคนผ่าพวก
2: ไส้ติ่ง
0: อะไรอย่างเงี้ยที่มันจะต้องมีตัดมีเย็บมีอะไรใช้เครื่องมือเยอะกว่าครับ
1: อาจารย์อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเทคนิคของคุณหมอ
0: ใช่ใช่
1: เราก็อาจจะรู้แบบผิวเผินนะเพราะเราไม่ได้ไปเป็นหมอ
2: ตอนแรกก็เพิ่งคิดก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าส่องกล้องเข้าไปแล้วมันจะไปทำยังไงแบบว่ามันเป็นรูๆเล็กๆแล้วเข้าไปแบบ
1: ยังไง
0: ก็คือมันจะมีเครื่องมือข้างนึงเป็นกล้องแล้วก็ข้างนึงเอาไว้แยกเครื่องมือเพื่อไปตัดไปอะไรอย่างเงี้ยเครื่องมือก็จะเล็กๆแต่ว่าตรงนี้ระยะมันสั้นๆเองมันไม่ไกลมากครับแล้วก็มันก็ไม่ยากมากมันสามารถลงมาถึงจากหน้าผากมาถึงคิ้วมันนิดเดียว พี่นะเขาไม่อยากมีแผลใหญ่ก็ใช้กล้องเข้าไปเพื่อ

0: พื่อดูพื้นที่จะได้ไม่ไปตัดโดนเส้นประสาทไม่ไปตัดโดนเส้นเลือด
1: อยากเข้าไปดูพื้นที่เหมือนกันแบบว่าตรงนี้ปล่อยเช่าตรงนี้ตรงนี้ปล่อยปลูกบ้านนะ
0: ทำรีสอร์ทท
1: ำรีสอร์ทบ้านนะโอเคได้ฟังขนาดนี้แล้วก็รู้สึกกระจ่างมากในทุกๆประเด็นที่พูดไปนะเรื่องของการยกกระชับหน้าหรือว่าดึงหน้า face lift นั่นเองนะคะโอ้โหทำให้รู้สึกว่าอ่ะช่วงเวลาก็สำคัญผิวก็สำคัญแล้วก็การดูแลตัวเองก็สำคัญเหมือนกันน้องเพชรมีอะไรอยากถามเพิ่มเติมไหมคะ
2: จริงๆวันนี้ก็รู้เยอะแล้วนะครับผมทั้งอาหารการกินทั้งการดูแลตัวเองแล้วก็เหมาะกับอะไรบ้างเนี่ยก็รู้สึกว่ามาครั้งนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับตัวเองเยอะมากเลยเตรียมตัวละ40เดี๋ยวต้องมาหาหมอละ
1: อายุ40นี่มีเป็นข้อมูลที่ดีเหมือนกันเรื่องช่วงวัยของเรานะคะงั้นเดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำละกันสำหรับใครที่สนใจอยากจะยกกระชับหรือดึงหน้าเนี่ยคุณหมอมีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะ
0: ก็คือถ้าจะทำก็ต้องศึกษานิดนึงว่ามีหมอที่ทำมีความเชี่ยวชาญไหมสถานที่ทำเนี่ยปลอดภัยไหมเพราะว่ามันเป็นผ่าตัดใหญ่ก็คือเกิดมีเหตุการณ์ฉุกเฉินก็ช่วยชีวิตเราทันไหมแต่ว่าก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีพอรวมๆแล้วค่าใช้จ่ายดึงหน้ามันสูงบางคนเขาก็ไม่ไปทำโรงพยาบาลที่มาตรฐานอย่างเงี้ยเกิดพอมีปัญหาขึ้นมาคราวนี้ก็บางทีมันก็น่าเสียดายคือทำศัลยกรรมมันต้องปลอดภัยด้วย
1: ค่ะสำคัญ
0: ครับ
1: จริงๆเท้นด้วยมากๆเลยค่ะแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้ใครที่มีความสนใจและการที่อยากจะยกกระชับหน้าหรือดึงหน้าหรือว่าดูเทปนี้อยู่น่าจะได้ข้อมูลไปเยอะมากพอสมควรนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยอยู่ในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่าเรื่องของการผ่าตัดมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือเรื่องใหญ่มันคือสามารถถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยจริงๆค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยเอกนายแพทย์ขชินวัฒนวงศ์ค่ะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยน้องเพชรชนะภูมิเถวว่องค่ะ
2: ขอบคุณ
1: หมอด้วยนะคะวันนี้สนุกมากๆเลยเอาละค่ะสำหรับ EP หน้านะคะรายการสวยหล่อขอสืบจะพาไปไขข้อสงสัยประเด็นความสวยความหล่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรห้ามพลาดนะคะแต่วันนี้รายการสวยหล่อขอสืบขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ

0: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี
1: ้โยเย
2: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่เนี่ยโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาวโลก
0: แต่ภารกิจของทั้งเจ็ดคือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลังเอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ยนั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป

ยังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขากำลังอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่โรคนี้ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นเรื่องอุปทานหมู่นะคะ

คซึมเศร้าถือว่าเป็นโรคที่ติดอันดับ1ใน10ที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพสูงสุดกระทบกับคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นภาระทางสังคมอย่างแท้จริงนะคะหากคุณพิมพ์ข้อความนะคะในมือถือเนี่ยหยิบขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ใน Twitter พิมพ์ข้อความว่าโรคซึมเศร้าจะเจอเลยค่ะว่าเราจะมีทวิตมากมายเลยนะคะข้อความทุกๆนาทีเลยที่มีคนมาแชร์เล่าเรื่องของตัวเองเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องของการทำงานเรื่องของความรักความสัมพันธ์สุขภาพฐานะการเงินคือทุกๆคนเนี่ยอยากจะระบายเรื่องราวที่ตัวเองรู้สึกอัดอั้นอยู่ยิ่งเป็นทางพื้นที่โซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอเคปลอดภัยอาจจะไม่มีใครรู้จักตัวตนเขาที่แท้จริงทำให้เขากล้าที่จะเล่าเรื่องของตัวเองนะคะพอเห็นข้อความเยอะๆแบบนี้เนี่ยเราลองไล่อ่านดูจะเห็นว่ามันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างมืดมนและหดหู่แต่ในความมืดมนและหดหู่นี้นะคะกับคนพบว่ามีแสงสว่างค่ะแสงสว่างอย่างแรกนะคะก็คือเราจะพบว่าการที่ผู้คนกล้าที่จะออกมาเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยหลายๆครั้งก็ถือเป็นเรื่องที่เซนซิ

0: ทีฟแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่วนตัวใช่ไหมคะแต่เขาออกมาแชร์มาเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญแล้วก็ดีมากๆซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการต่อไปก็คือเรื่องของการรักษาแสงสว่างอย่างที่สองนะคะก็คือการที่โอเคการใช้แฮชแท็กโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีความหมายที่ดีมากเพราะว่าคนเริ่มรู้จักกับโรคนี้นะคะถึงแม้อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากแต่มีการตระหนักรับรู้ถึงคำว่าโรคซึมเศร้าแล้วก็พยายามที่จะค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะศึกษาดูว่าเออโรคซึมเศร้ามันเป็นยังไงมันมีอาการยังไงคนอื่นที่กำลังประสบปัญหาเดียวกันอยู่เนี่ยเป็นยังไงแล้วพวกเขามีความรู้สึกยังไงก็เหมือนกับว่าได้แชร์ความรู้สึกแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันด้วยนะคะอบันก็คิดว่ายังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขากำลังอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่อาจจะมาจากสาเหตุที่ว่าปฏิเสธอะไม่อะเราเข้มแข็งกว่านั้นนะคะเราแข็งแกร่งกว่านั้นฉันไม่อ่อนแอหรอกโรคซึมเศร้าอะไรเนี่ยฉันไม่เป็นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราจะต้องทำได้ขอให้เราแค่เข้มแข็งมันเป็นเรื่องของอารมณ์เสียใจเศร้าแค่นั้นแหละทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นชั่วคราวหรือรวมไปถึงความเข้าใจผิดอย่างเช่นที่ว่าโรคนี้ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นเรื่องอุปทานหมู่นะคะปลดชนวนป่วนใจวันนี้อาบันรวบรวมข้อสงสัยและคำถามทุกข้อเลยนะคะรวมไปถึงอคติหรือว่าเอ๊ะมันตกลงเป็นอุปทานหมู่จริงหรือเปล่ามันเป็นความผิดของเราใช่ไหมที่เราเป็นโรคนี้เราจะรักษาอย่างไรได้บ้างทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะอาบันรวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดและจะพาไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะนั่นก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอแอบบอกนิดนึงนะคะว่าวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าคุณหมอเองก็มีเรื่องราวที่คุณหมออยากจะมาแชร์เป็นความในใจที่อยากจะแชร์ให้กับพวกเราได้ฟังค่ะเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยมันมีวิธีไหนในการที่เราจะสามารถเช็คได้ไหมคะว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่า
1: ง่ายๆเลยครับเพราะตอนนี้เราดูจากมือถือได้เลยนะ Search Google นะฮะแบบประเมินโรคซึมเศร้ารามาธิบดี
0: เวลามีคนไข้เข้ามาหาคุณหมอค่ะที่เขาคิดว่าตัวเขาเองเป็นโรคซึมเศร้าในจำนวนที่เขามาหาเนี่ยมีคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ตีเป็นว่า10คนมีสัก7คนที่เป็นที่เหลือก็เป็นอย่างอื่นเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันเยอะทำให้คนเราเนี่ยมีความสงสัยแล้วมาหาแพทย์เร็วขึ้นสมัยก่อนนี่ป่วยมาเป็นปีกว่าจะมาไม่สบายใจรู้สึกเครียดอ่านเอ๊ะเราเป็นโรคซึมเศร้าเปล่าก็เลยมาที่พอคุยไปเนี่ยเอ้าไม่ใช่คือเป็นโรคอื่นเป็นความเครียดซึมเศร้าจากปัญหาการปรับตัวก็ไม่ถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าโรคซึมเศร้านี่คือโรคปอดบวมคนไข้เขามีอาการไอขั้นเนื้อขั้นตัวเขาเอ๊ะเขาจะเป็นปอดบวมหรือเปล่าเขาก็มาหาในผมตรวจดูเอ้าไม่ใช่เป็นหวัดอาการก็เป็นได้ทั้งโรคซึมเศร้าระยะเริ่มต้นก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้มากกว่านั้นบางคนอาจจะเป็นโรคไบโพล่าก็ได้เขาจะมีอารมณ์2ด้านสลับกันบางช่วงเขาจะมีอาการซึมเศร้าแต่พอหายไปสักพักนึงอาการกลับมาเป็นอีกด้านนึงคือเป็นด้านคึกคักอารมณ์ดีมากกว่าปกติอย่างนี้เขาจะมาหาเราที่ช่วงซึมเศร้าก็วินิจฉัยเป็นไบโพล่าบางคนก็อาจจะเป็นจากโรคทางกายก็ได้นะครับโรค SLE
0: คืออะไรคะโรค SLE
1: โรคภูมิแพ้ตัวเองก็ทำให้มีอาการซึมเศร้าได้โรคเนื้องอกบางอย่างเนื้องอกในสมองก็ทำให้มีอาการซึมเศร้าได้ไปมีผลกับสมองบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์หรือทานยาบางตัวก็ทำให้ซึมเศร้าได้นะมีผลกับเรื่องของสารสื่อประสาทหรือแม้แต่ยาบ้านี่นะฮะช่วงที่เขาหยุดยาบ้าเนี่ยก็มีอาการซึมเศร้าได้เพราะฉะนั้นต้องซักประวัติอีกเยอะถึงจะบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าก
0: ลายเป็นว่าโซเชียลมีเดียช่วงนี้ก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ดีที่ช่วยให้คนได้ตระหนักรู้คุณหมอตรวจจริงๆก็คือจะเจอว่าส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งไม่เป็น
1: ครับ
0: เพราะว่าหลายๆอาการที่คุณหมอเล่าก็คือมันมีอาการร่วมคล้ายๆกัน
1: อยู่
0: ด
1: ้
0: ว
1: ยใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่เราอยากจะทำการแบบประเมินตัวเองหรือว่าอยากจะรู้ว่าเออเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยมันมีวิธีไหนในการที่เราจะสามารถเช็คได้ไหมคะว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่า
1: ก็คือตอนนี้เรามีแบบประเมินโรคซึมเศร้าสั้นๆประมาณ9ข้อง่ายๆเลยครับเพราะตอนนี้เราดูจากมือถือได้เลยนะคุณอาบันลองดูมือถือ
0: มือถือใช่ไหมคะแล้วเข้าที่ไหนยังไงคะคุณหมอ
1: Search Google นะฮะคำว่าแบบประเมินโรคซึมเศร้ารามาธิบดี
0: ค่ะ
1: มันก็จะขึ้นเลย
0: อ๋อเนี่ยค่ะเจอแล้วค่ะแบบทดสอบภาวะซึมเศร้างั้นอบันขออนุญาตลองทำเลยนะคะเพราะว่ามันสั้นๆแป๊บเดียว
1: ครับ
0: ในช่วงสัปดาห์
1: ก็ดีเหมือนกันผู้ชมจะได้ทราบด้วยว่าแต่ละข้อมันเป็นยังไง
0: เดี๋ยวรบกวนคุณหมออาจจะช่วยอธิบายเสริมในแต่ละข้อหรือว่าข้อที่คุณหมอคิดจะอธิบายนะคะคำถามก็คือในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านมีอาการดังต่อไปนี้บ่อยแค่ไหนข้อที่1เบื่อทำอะไรๆก็ไม่เพลิดเพลินอันนี้
1: เบื่อไปหมด
0: เบื่อไปหมดเลยใช่มั้ยคะ
1: เบื่อไปหมด
0: อันนี้อบัน0ไม่เลยข้อที่2

0: สบายใจซึมเศร้าหรือท้อแท
1: ้มีอารมณ์เศร้านะครับ
0: ค่ะ
1: บางคนก็ร้องไห้บ่อย
0: ค่ะ
1: สะเทือนใจอ่อนไหวง่ายอันนี้ก็ดูว่าถ้าเป็นแทบทุกวันอย่างนี้เราก็ให้คะแนนเต็มมาเลื่อนมันจะมีเป็นสเกลเลื่อนนะฮะ
0: ถ้าเกิดว่าอบันชอบดูหนังดูละครหรืออ่านหนังสือแล้วมันเศร้าแล้วเราร้องไห้นี่คือนับไหม
1: ฮะอันนี้คนไข้ก็ถามผมบ่อยอย่างนี้ถือว่าธรรมดาเขาเรียกว่าเศร้าซึ้งเศร้าซึ้ง
0: ข้อที่3หลับยากหรือหลับตื่นๆหรือหลับมากไปถ้านอน7ชั่วโมง8ชั่วโมงก็น่าจะปกติ
1: อันข้อนี้เจอบ่อยมากคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเรียกว่าจะมีปัญหาด้านการนอนแทบทุกรายโดยเฉพาะนอนหลับแล้วมาตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได
0: ้
1: ส่วนใหญ่ข้อนี้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะให้คะแนนเต็ม
0: เป็นเพราะว่าเขาเครียดเหรอ
1: เพราะว่าพอซึมเศร้ามากมันจะมีผลกับเรื่องของไอ้สารสื่อประสาทที่ควบคุมเรื่องการนอนการตื่นก็มีผลมาก
0: โอ้นี่เป็นอาการที่เด่นชัดอย่างหนึ่งเลยของโรคซึมเศร้าเหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรงอันนี้คือจะไม่เกี่ยวกับไปออกกำลังกายมา
1: เพลียล้าไม่มีแรง
0: ถ้าเป็นช่วงก่อนมีประจำเดือนจะเหนื่อยง่ายนี่คือนับไหมคะ
1: อันนี้ไม่นับ
0: ข้อที่ห้าเบื่ออาหารหรือกินมากเกินไปไม่นับความตะกะใช่ไหมคะ
1: ไม่นับ
0: ข้อที่หกรู้สึกไม่ดีกับตัวเองคิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือเป็นคนทำให้ตัวเองหรือครอบครัวผิดหวัง
1: ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า low self esteem
0: อ๋อค่ะ
1: คือรู้สึกตัวเองแย่คนไข้ก็จะบอกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นมองอดีตจะเห็นแต่ความผิดพลาด
0: ข้อที่7สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไรเช่นดูโทรทัศน์ฟังวิทยุหรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ
1: อ่านหนังสือก็อ่านไม่จบพอเป็นรายละเอียดก็อ่านไม่ได้แล้ว
0: ค่ะ
1: นิตยสารก็อ่านนิดๆหน่อย
0: ๆเอ๊ะอย่างนี้คือฟังดูคล้ายๆกับโรคสมาธิสั้นเลยป่ะคะ
1: เป็นอาการสมาธิสั้นความใจจดใจจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะหายไป
0: ค่ะข้อที่8พูดหรือทำอะไรช้าจนคนอื่นมองเห็นหรือกระสับกระส่ายจนท่านอยู่ไม่นิ่งเหมือนเคย
1: เขาจะเมอลอยไม่ค่อยพูดเงียบลงขรึมลงบางคนก็หงุดหงิดกระวนกระวาย
0: ข้อสุดท้ายค่ะคิดทำร้ายตนเองหรือคิดว่าถ้าตายไปเสียคงจะดี
1: คิดไม่อยากอยู่มาก้ำกึ่งกับความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่น
0: ค่ะ
1: เขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาไม่อยู่ก็คงจะดีอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณหมอคำถามมีแค่9ข้อเองจริงๆใครๆก็ทำได้เลยนะคะสะดวกมาก
1: ที่อยากจะเน้นนิดนึงก็คือว่าภายใน2สัปดาห์ถ้ามีอาการดังกล่าวหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: แล้วถ้ามีเยอะเป็นแทบทุกวันคราวนี้คะแนนจะขึ้นเยอะเลยที่ผมพบคนไข้มาหาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแค่บางวันเป็นนิดหน่อยเช่นวันนี้อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าแฟนไม่มาอะไรเงี้ยก็รู้สึกซึมเศร้ารู้สึกน้อยใจรู้สึกเครียดถ้าเขาประเมินช่วงนั้นอ่
0: ะ
1: เขาก็รู้สึกโอ้คะแนนเขาเยอะเลยแต่พอให้เขาประเมินแบบแฟร์ๆเลยนะว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆคะแนนมันจะอยู่แค่0หรือ1 0หรือ1เพราะว่ามันมีน้อยวันมาก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำแบบสอบถามเนี่ยต้องคิดว่าใน2สัปดาห์ไม่ได้แปลว่าวันใดวันหนึ่งก็นับแต่คือดูคุณภาพของทั้ง14วันที่ผ่านมาว่ามันมีความเข้มข้นของอาการเหล่านี้มากน้อยขนาดไหน
1: ผมก็ไม่สบายใจนิดนึงเวลาเห็นในคอมเมนต์โอ้ยของเรา20ของเรา30แต่เราก็ยังแฮปปี้นะก็คือเขามีแนวโน้มที่จะให้เยอะๆๆๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราใช้ในการประเมินโรคคือเป็นแทบทุกวันในตลอด2สัปดาห
0: ์ถ้าอย่างนั้นนะคะอบันได้1คะแนนค่ะ
1: คุณอบันก็สุขภาพจิตดี
0: ใช่ค่ะโอ้ยอย่างนี้แนะนำนะคะท่านผู้ชมควรจะลองไปทำแบบสอบถามดูนะคะ
1: ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะ
0: ใช่ค่ะถ้าเกิดทำเสร็จแล้วได้ผลยังไงเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าท่านมีความเสี่ยงหรือว่าท่านมีอาการที่น่าจะเป็นเข้าข่ายโรคซึมเศร้าก
1: ็
0: มาปรึกษา
1: เราจะให้คำแนะนำ
0: คือเราเห็นทั้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเซเลบคนที่ดังๆเลือกจบชีวิตตัวเองหรือฆ่าตัวตายเพราะเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะพอเราเห็นข้อความเราเห็นข่าวเยอะๆแล้วมันก็เกิดความหวาดกลัวไปหมดเลยค่ะว่าหรือเราเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกัน
1: มันก็เป็นดาบสองคมนะก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยมีความตระหนักรู้ถึงเรื่องของโรคซึมเศร้าแต่ในอีกด้านนึงเนี่ยเราก็ไม่อยากให้กลัวมากเกินไปอาการซึมเศร้าไม่ใช่โรคซึมเศร้านะฮะก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมเหมือนกันนะว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮ
0: ะ
1: คนเรามีผิดหวังมีดีใจมีเสียใจบางช่วงเราก็รู้สึกเบื่ออยากอยู่คนเดียวแต่เราก็ไม่ได้เศร้าแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าจริงๆนะมันขนาดนั้นหรือเปล่า
0: เราทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีอารมณ์ซึมเศร้ามีอาการซึมเศร้าแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันยังจะไม่ใช่เป็นโรคซึมเศร้าเสมอไป
1: ใช่เหมือนกับอาการไออ่ะเราก็มีไอกันได้ใช่ไหมไม่ได
0: ้
1: เป็นปอดบวมใช่ไหมครับ
0: อ๋อใช่ค่ะ
1: ก็ต่อเมื่อคุณไอทุกวัน
0: ค
1: ุณมีไข้คุณมีอะไรอย่างเงี้ยอาการแค่ซึมเศร้าอย่างเดียวไม่ใช่โรคซึมเศร้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับที่คนเขาฆ่าตัวตายเงี
0: ้
1: ยไปถามทุกรายก็จะซึมเศร้าแต่เขาไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะ
0: ฮะ
1: แต่เขาซึมเศร้าเขาเสียใจจากเรื่องอะไรต่างๆก็ได้
0: คือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นจะฆ่าตัวตาย
1: ก็เป็นส่วนน้อยนะคร
0: ับเป็นส่วนน้อยใช่ไหม
1: เป็นส่วนน้อยด้วยนะคร
0: ับนี่เป็นสิ่งที่สังคมตอนนี้จะชอบผูกโยงว่าเฮ้ยเป็นโรคซึมเศร้าเปล่าเดี๋ยวเขาฆ่าตัวตายแน่เลย
1: จะเรียกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดอันนึงที่เริ่มจะแพร่หลายนะซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยสบายใจนักคนไข้ผมที่เป็นโรคซึมเศร้านะฮะเขาพูดเลยนะว่าเขารู้สึกเบื่อชีวิตนะ ต่เขาไม่ฆ่าตัวตายเพราะเขาห่วงลูกเขายังมีความหมายกับครอบครัวอยากจะเรียนว่าการฆ่าตัวตายไม่ใช่เรื่องง่าย
0: มาถึงเรื่องของสาเหตุของโรคซึมเศร้าบ้างในคนไข้ที่เขาได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์แล้วว่าอันเนี้ยไม่ใช่แค่อาการซึมเศร้าธรรมดาเข้าขั้นเป็นโรคเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรบ้างคะ
1: หลักๆเลยนะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าอย่างที่เป็นหนักๆแล้วก็เป็นแล้วเป็นอีกหลายๆครั้งเนี่ยเป็นจากเรื่องของสารสื่อประสาทที่ทำงานบกพร่องไปแต่ประเด็นสำคัญก็คือตอนที่เขาเริ่มเกิดอาการครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเรื่องกระตุ้นเรียกว่า 90% มีเรื่องกระตุ้นทั้งนั้นเรื่องกระตุ้นก็เช่นความผิดหวังเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องพวกนี้อ่ะมากระตุ้นให้เกิดอาการโรคซึมเศร้าในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้ว
0: อ๋อ2ปัจจัยร่วมก
1: ั
0: น
1: 2ปัจจัยร่วมกัน
0: ที่บอกค่ะ 90% เนี่ยมันมาจากปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้นแล้วก็ 10% เนี่ยมันมาเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทใช่มั้ยคะ 10%
1: บางคนจะอยู่ก็เป็นขึ้นมาเลย
0: แล้วไอ้สาเหตุที่สารสื่อประสาททำงานบกพร่องนี้มาจากอะไรอะคะ
1: ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องของทางด้านพันธุกรรมพันธุกรรมนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นกรรมพันธุ์อย่างเดียวนะ
0: ฮะ
1: บางส่วนพ่อแม่เป็นแต่บางส่วนเป็นจากเรื่องของโครโมโซมเรื่องของยีนที่ผิดปกติอาจจะเกิดจากแม่ในช่วงที่ตั้งครรภ์เขาทานยาบางอย่างเขาไม่สบายเขาป่วยแล้วก็มีผลกับเรื่องของยีนตัวที่ทางสร้างสารสื่อประสาทก็เปรียบเทียบกับโรคทางด้านร่างกายทำให้ท่านผู้ชมอาจจะเข้าใจเช่นเบาหวานเงี้ยบางคนพ่อแม่เป็นเบาหวานก็เป็นกรรมพันธุ์แต่บางคนก็เป็นขึ้นมาเองก็ได้เป็นเพราะว่ามีเรื่องของพันธุกรรมที่ผิดปกติเพียงแต่ว่ามันมีอาการแสดงตอนที่เขาอายุมากขึ้น
0: ค่ะ
1: นะโรคซึมเศร้าก็เหมือนกัน
0: ในทางทฤษฎีเนี่ยกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟกต์ไม่มีอะไรเลยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาจะเจอปัจจัยภายนอกอย่างเช่นเจอสงครามหรือว่าเจออะไรต่างๆนานาทำให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะ
1: เป็นได้อันนี้ก็เรียกว่าโรคซึมเศร้าจากความกดดันจากภาวะแวดล้อมเป็นโรคซึมเศร้าแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าการพยากรณ์โรคจะดีคือเป็นแล้วหายโอกาสที่กลับมาเป็นซ้ำเนี่ยจะว่าศูนย์ก็ว่าได้นะเพราะว่าของเดิมเขาดีไงแต่เขามาเจอเรื่องหนักๆพอเขาฟื้นตัวเขาก็ปกติแต่คนที่เป็นแล้วเป็นแล้วเป็นอีกเนี่ยคือคนที่เขามีตัวความผิดปกติที่มันจะปล่อยมาเป็นช่วงๆช่วงๆอันนี้ก็อยากจะพูดเหมือนกันนะก็คือทำให้บางคนเข้าใจผิดนะฮะบอกว่าทำไมเธอไม่หายสักทีล่ะต้องดีขึ้นแล้วทำไมเธอเฟลอีกล่ะ
0: ใช่ทำไมอ่อนแอจัง
1: มันเป็นขึ้นมาเองก็ผมก็จะปลอบใจครับว่าคุณไม่ได้อยากเป็นใช่ไหมครับมันเป็นขึ้นมาเอง
0: ค่ะ
1: นะไม่ใช่ตัวเขาอยากจะเป็นซะเมื่อไหร่อ
0: าบันสงสัยอย่างนึงค่ะว่าเรารู้ว่าคนนึงเนี่ยดูแบบผมมีอาการซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งรู้ว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยลุกขึ้นมาสู้ดิเรื่องแค่นี้เองใครเขาก็แบบสู้ถ้าสู้แล้วหายทำไมถึงไม่ทำตัวให้เข้มแข็งมองสิ่งดีๆในชีวิตบ้างสิอนาคตก็มีอย่าอ่อนแอสิอย่างเงี้ยคำพูดอย่างนี้คุณหมอคิดว่ายังไงคะ
1: ถ้าใช้ในช่วงเริ่มต้นได้ผลนะฮะอาจจะได้ผลแต่ถ้าเขาป่วยแล้วนะฮะถ้าผมเปรียบเทียบอาจจะให้เห็นภาพเลยนะอย่างคนไข้ที่ขาหักอ่ะเราบอกว่าลุกขึ้นมาวิ่งสิ ทำไมคุณไม่วิ่งอ่ะต้องเข้มแข็งนะครับวิ่งนะครับ นะเราไม่ทำเพราะว่าเราเห็นว่าเขาทำไม่ได้อ่
0: ะ
1: แต่ตรงนี้มันยากตรงที่มันเป็นเรื่องของสื่อประสาทใช่ไหม
0: คะ
1: มันอยู่ข้างในอ่ะยังมีที่แย่กว่านั้นอีกนะฮะคือเขามีแนวโน้มที่จะโทษตัวเองอยู่แล้วว่าความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นนี่ไงฉันทำไม่ได้นะพ่อต้องผิดหวังฉันอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยนะมันก็ซ้ำวนลูปเดิมอีกแล้วนะน้ำมันเดือดอ่ะระอัดไว้ข้างในแน่ๆเต็มไปหมดอ่ะแค่เปิดให้ระบายอ่ะนั่นคือการช่วยที่สำคัญมากๆนะวันการฟังนี่ powerful มากมีพลังมากหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าจิตแพทย์ต้องพูดเก่งแต่จริงๆจิตแพทย์ต้องฟังเก่ง
0: ของการรักษาโรคซึมเศร้าล่ะคะมีกระบวนการอย่างไรคะคุณหมออ
1: ย่างคุณอบันถ้ามีเรื่องไม่สบายใจก็มาเลยผมจะถามเป็นยังไงครับมีเรื่องไม่สบายใจตั้งแต่เมื่อไหร่สมมุติว่าคุณบันเล่าเป็นมาตั้งแต่เมื่อ3เดือนที่แล้วตอนนั้นเป็นยังไงนะครับไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับคุณบันก็จะร้องไห้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ผมก็ยื่นกระดาษทิชชู่ให้เสร็จแล้วก็เล่าตอนนั้นเรื่องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็จะฟังเล่าต่อสิครับตอนนั้นเป็นยังไงมีอาการยังไงอย่างเงี้ยนะก็จะถามจนได้อาการของโรคซึมเศร้า
0: ค่ะ
1: เสร็จทีนี้ผมก็จะดูว่าเป็นโรคอื่นได้ไหมถามดูว่าเป็นโรคทางกายไหมมีการใช้ยาไหมเป็นโรคไบโพล่าไหม
0: ดูหาสาเหตุและปัจจัยต่างๆใช่ไหมคะ
1: ถ้าผมสงสัยผมก็จะส่งเจาะเรื่องเอ็กซเรย์มันก็ต้องให้แน่ใจว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าจริงนะไม่ใช่อย่างอื่นที่แฝงมาแต่แล้วก็จะคุยเขาว่าเนี่ย ท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยคุณเป็นโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยการรักษาในช่วงแรกที่เป็นมากๆเนี่ยเรื่องการรักษาด้วยยาสำคัญมากยาเดี๋ยวนี้เนี่ยปลอดภัยกว่าเมื่อก่อนเยอะ
0: คนกลัวยามากเลยค่ะกลัวผลข้างเคียงต่างๆนานาว่ายิ่งกินยิ่งเพี้ยนแน่เลย
1: ยานี่ไม่ติดนะฮะหนึ่งไม่ติด
0: ส
1: องก็คือไม่ใช่ยานอนหลับ
0: ไม่
1: ต้องกล
0: ั
1: วกินแล้วจะหลับไม่ได้
0: ซึม
1: ยาซึมเศร้าทุกวันเนี่ยกินได้ระยะยาวไม่มีผลต่อตับต่อไต
0: ไม่มีผลเสียด้วยกับร่างกาย
1: อันตรายมากกว่าพาราเซตามอลนะ
0: ถ้าอย่างนั้นคือน่าจะสบายใจได้แล้วนะคะ
1: พาราเซตามอลแล้วห้ามกิน2เม็ด
0: ใช่ค่ะ
1: ห้ามกินติดต่อกันเกินกี่วันอะไรน
0: ะ
1: แต่ตัวนี้กินได้แต่ว่าการตอบสนองของยาในคนไข้แต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วใช้เวลา2อาทิตย์จะเริ่มดีขึ้นผมก็จะบอกคนไข้ในช่วงแรกบางคนทานแล้วง่วงบางคนทานแล้วมีอาการพะอืดพะอมถ้าเป็นน้อยๆก็ทานต่อเดี๋ยวอาการร่างกายปรับตัวยาได้ก็จะดีขึ้นถ้าเป็นมากเป็นไม่ไหวเลยอาเจียนถึงขนาดอาเจียนง่วงทั้งวันอย่างนี้หยุดยาไปก่
0: อ
1: นแล้วก็มาบอกผมครั้งหน้าคนไข้หลายคนพอไม่กินยาเฮ้ยไม่กล้าไปหาหมอแล้วกลัวคุณหมอว่า
0: คุณหมอดุว่าทำไมเราไม่กิน
1: ว่าอะไรเงี้ยก็คือไม่เป็นไรนะฮ
0: ะ
1: มีอาการอะไรก็มาคุยกันได้ยาเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยมีประมาณ20ตัวก็เรียกว่ามีผลแตกต่างกันคนไข้คนนี้กินตัวนี้ไม่ได้เอามีอีกตัวนึงอยากจะเรียนว่าให้เวลาหมอนิดนึง 2-3 อาทิตย
0: ์อ๋อก็ไม่นานมากนะคะคุณหมอ
1: ไม่นานมากพอมาหาหมอคิดว่าพอทานยาสัก 4-5 วันก็จะดีขึ้น
0: อ๋อใจร้อน
1: ก็ต้องใช้เวลานะฮะ
0: นอกเหนือจากที่คุณหมอซักถามข้อมูลดูปัจจัยตรวจร่างกายกับว่าให้ทานยาที่เหมาะสมที่คุณหมอดูแล้วมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะอย่างเช่นเรื่องของอาบันชอบได้ยินคำว่าจิตบำบัดอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้สำคัญนะครับเราเรียกว่าจิตบำบัดให้การแนะนำปรึกษาซึ่งคนไข้เรียกว่าเกินครึ่งนึง 70-80% ก็จะมีปัญหาทางด้านการปรับตัวป
0: ั
1: ญหากับครอบครัวเราก็จะคุยกันเนี่ยว่าตรงไหนที่ทำให้เขารู้สึกแย่ตรงไหนที่เขารู้สึกรับไม่ได้บางรายก็อาจจะต้องเชิญผู้ปกครองคุยด้วยสามีภรรยาเราก็จะเชิญมาคุยในฐานะที่เป็นคนสำคัญทำให้คนไข้ดีขึ้นเขาไม่ใช่สาเหตุนะฮ
0: ะ
1: แต่เขาเป็นคนสำคัญที่จะช่วยได้ก็มาให้คำแนะนำว่าเนี่ยเขาเนี่ยจะไวกับเรื่องนี้นะครับถ้าเวลาคุยตรงนี้อาจจะต้องเลี่ยงหน่อยตรงนี้ต้องนั่งงั้นอย่างนี้
0: อาจจะระวังเรื่องไหนที่ต้องเซนซิทีฟที่แบบว่าคุณหมอทราบแล้วว่าถ้าพูดไปเขาอาจจะยิ่งกระทบกระเทือนหรือให้คอยช่วยเป็นกำลังใจให้ต่างๆนี้ใช่ไหมคะการรักษาสามารถที่จะใช้แค่การทานยาอย่างเดียวหรือว่าจิตบำบัดอย่างเดียวได้ไหมคะหรือว่าต้องใช้ประกอบ
1: เราจะประเมินคนไข้โรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะประเมินเป็น3ระดับนะเล็กน้อยปานกลางรุนแรงประเมินโดยดูจากความสามารถในการทำหน้าที
0: ่
1: ต่างๆเราเรียกง่ายๆว่า work love play การงานความรักการเล่นใช่ไหมก็คือทำงานได้ไหมถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยก็คือไปทำงานได้แต่ฝืนถ้าปานกลางก็เริ่มไปก็ซึมหลับบางวันก็ไม่ไปถ้ามากๆก็คือไม่ไปเลยหายไปเลย
0: ไม่ไหวเลย
1: ถ้าด้านสัมพันธภาพไม่น้อยก็เริ่มหงุดหงิดแต่พอคุมอารมณ์ได้ถ้ามากๆเลยก็คือไม่เอาใครเลยถ
0: ้
1: าเป็นแม่บ้านก็จะหงุดหงิดกับลูกอารมณ์เสียฉุนเฉียวง่ายบางคนก็เก็บตัวมากถ้าในแง่ของเพลงก็คือบางคนก็เรียกว่ากิจกรรมที่ทำเพื่อผ่อนคลายอะไรเง
0: ี
1: ้ยไม่เอาหมดเลยก็เขาไม่สามารถที่จะหย่อนใจได้ก็จะดูจากประมาณ3ด้านเนี่ยนะ
0: ต้องดูทั้ง3ด้านเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าถ้า2ด้านนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าด้านเพลงหรือด้านเล่นสนุกนี่เต็มที่อย่างเงี้ย
1: ส่วนใหญ่จะไปด้วยกันก็พบทุกด้านแล้วก็จะเป็นค่อนข้างนานเสร็จแล้วก็จะดูว่าคนไข้คนนี้เขาเป็นเล็กน้อยปานกลางมากถ้าเป็นเล็กน้อยนี่ส่วนใหญ่หายได้เองโดยการให้คำแนะนำปรึกษาถ้าปานกลางเนี่ยเริ่มยากละอันนี้อาจจะบางรายอาจจะต้องกินยาละแล้วร่วมกับการให้คำแนะนำปรึกษาการให้ทำจิตบำบัดโดยนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ถ้าเป็นหนักขั้นรุนแรงอันนี้ต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นเวลามาหาแพทย์นี่เราก็จะประเมินการรักษาแต่ละคนไม่เหมือนกัน10คนก็รักษา10อย่างจะเป็นการรักษาที่คน
0: คุณหมอคะแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยในการรักษาเนี่ยใช้เวลานานไหมคะกว่าเขาจะถือว่าอาการหลุดพ้นจากขีดที่น่าเป็นห่วงเนี่ยค่ะ
1: แล้วแต่คนเลยนะฮะความรุนแรงของอาการก็ไม่เกี่ยวนะบางคนเป็นหนักเป็นแรงแต่ดีขึ้นเร็วก็มีอย่างผมมีเคสนึงอ่ะโอ้โหเป็นหนักมากร้องไห้ข้ามครวญเขาเป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก50รู้สึกแย่รู้สึกเฟลให้ยาไปทานเป็นมากนะฮะพออีกสัก2อาทิตย์นัดเข้ามาแล้วดีค่
0: ะ
1: สบายเลยไม่รู้ตอนนั้นคิดไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
0: ะ
1: กับอีกเคสนึงเป็นไม่มากให้ยาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ดีขึ้น
0: อ้าวเพราะอะไรคะคุณหมอ
1: คือการตอบสนองแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
0: ซับซ้อนมาก
1: ซับซ้อนมากถึงบอกว่านี่ไงฮะให้เวลาหมอหน่อยเพราะในรายที่ยังดีขึ้นไม่เท่าที่ควรเนี่ยเราก็ต้องมาดูเอ๊ะตรงไหนที่เรามองข้ามไปหรือเปล่าหรือมีประเด็นไหนต้องให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกมั้ยบางรายต้องรักษาเป็นเดือน2เดือนก็มีซึ่งเนี่ยเราจะเน้นเขามากๆเลยว่าอย่าเพิ่งทิ้งหมอนะมาหาหมอก่อนนะมาคุยกันก่อนนะอะไรเงี้ยการรักษาที่ล้มเหลวหรือการรักษาที่ไปไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพราะว่า คนไข้ท้อเลิกไปก่อน
0: ถ้าเกิดว่าเขาไม่ท้อแล้วก็มาหาคุณหมอแล้วทำงานร่วมกันจนหาสูตรที่ลงตัวได้เนี่ยค่ะคุณหมอสามารถพูดได้เลยไหมคะว่าโอกาสในการหายของเขาเนี่ย
1: สูง
0: เลย
1: สูงมาก
0: นี่แสดงว่าจริงๆแล้วมันมีความหวังแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนควรทำด้วยซ้ำ

0: นะคะคือคนที่มีอาการต่างๆเนี่ยควรจะมาหาคุณหมอแล้วพูดคุยกันไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องมองคุณหมอว่าคุณหมอจะมาดุนะแต่ว่ามาคอยช่วยกันทั้งรับฟังแล้วก็ให้ข้อแนะนำรวมถึงการเรื่องของการให้ยาด้วย
1: ทำงานด้วยกัน
0: คุณหมอคะพอฟังอย่างนี้แล้วอาบันก็คิดว่าคุณหมอคงน่าจะรักษาคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเวลาเขามาเล่าอาการให้คุณหมอฟังเขาก็คงร้องไห้แล้วก็เล่าเรื่องที่แบบโอ้โหมันกระทบกระเทือนจิตใจเขามันเป็นเรื่องที่ดาร์กโหดหูมากคุณหมอเองนี่เคยเศร้าตามไหมคะ
1: ตั้งแต่รักษามานะเคยรู้สึกเศร้าคนไข้เนี่ยครั้งหรือสองครั้งเองบ้างคือแต่เข้าใจหมดนะเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงเข้าใจความทุกข์เขาเห็นใจเขาอะไรเงี้ยนะฮะเป็นเรื่องของเขาที่เขาต้องจัดการได้ตัวเขาเองพอเราให้คำแนะนำในนั้นเราช่วยเหลือก็เต็มที
0: ่
1: แต่พอจบแล้วเราไม่เอามาคิดต่ออันนี้เป็นอันที่การเทรนเป็นจิตแพทย์3ปีหรือ4ปีเนี่ยเราฝึกตรงนี้ฮะฝึกเรื่องการรับฟังการเข้าใจคนไข้การมีใจอยากจะช่วยเหลือคนไข้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องแยกตัวเราเองออกจากเขานอกเหนือจากเรื่องของการรับฟังคนไข้เราก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองด้วย
0: มันถึงในเรื่องของข้อแนะนำให้กับคนใกล้ตัวค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นคนใกล้ตัวเราที่เป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยากจะช่วยเขาให้ดีขึ้นเราจะทำยังไงได้บ้างอะคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าเรื่องคำพูดมันก็สำคัญบางคนเจตนาดีแต่ว่ากลับไปให้คำแนะนำแบบสู้ๆนะมันเป็นเรื่องเล็กมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกหรือว่าเข้าใจชีวิตเธอมันแย่มากจริงๆด้วยอะเป็นฉันก็ไม่ไหวเราจะทำยังไงดีคะว่าเวลาถ้ามีคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วเขาอยู่ข้างๆเราอะเราจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรเพื่อที่คอยช่วยเหลือเขาได้อะคะ
1: คนที่เป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเขาต้องการมากที่สุดคือคนที่เข้าใจเขาหลายๆเรื่องเนี่ยเขาเองก็รู้ว่าปัญหานี่มันแก้ยากมันไม่มีใครรับฟังไม่มีใครเข้าใจเขาเนี่ยการช่วยเหลืออันดับแรกคือรับฟังเขาญาติหลายๆรายมาบอกว่าเนี่ยฟังเขาก็ไม่รู้จะให้คำแนะนำยังไงเลยไม่อยากคุยกับเขาเพราะว่าฟังแล้วก็อึดอัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราฟังเพื่อเข้าใจเท่านั้นเองแต่อยากจะเรียนว่าไม่ต้องให้คำแนะนำก็ได้
0: แค่รับฟัง
1: แค่รับฟังก็ช่วยได้เยอะๆแล้ว อยากจะบอกว่าสภาพมันเหมือนกับกาน้ำที่น้ำมันเดือดอะและอัดไว้ข้างในแน่นๆเต็มไปหมดอะแค่เปิดให้ระบายอันนั้นคือการช่วยที่สำคัญมากๆแล้วนะฮะเพราะการฟังนี่ powerful มากมีพลังมากหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าจิตแพทย์ต้องพูดเก่งแต่จริงๆจิตแพทย์ต้องฟังเก่งเราจะช่วยคนไข้ได้เราต้องฟังรับฟังเข้าใจบางครั้งเนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ต้องคุยก็ได้น
0: ะ
1: แค่นั่งข้างๆเขาก็รู้สึกดีแล้วนะ
0: วันนี้ได้ความรู้ได้เทคนิคได้ข้อแนะนำแล้วก็ทำให้อบันเนี่ยเข้าใจคนที่ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้คนที่มีอาการซึมเศร้าคือยังไม่เข้าข่ายเป็นโรคด้วยนะคะการไปพบจิตแพทย์เนี่ยอบันเชื่อว่ามันเป็นวิธีที่จะช่วยได้เยอะมากสำหรับคนที่มีอาการในค่อนข้างแบบปานกลางหรือว่าหนักแล้วอาการเริ่มต้นเนี่ยก็มาหาปรึกษาคุณหมอก็ยังได้เลยใช่ไหมคะ
1: ได้คร
0: ับ
1: ได้
0: เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอบันก็จะต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอ
1: ครับยินดีครับ
0: ตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรต้องติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้อบันและคุณหมอก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

รักษาโรคเนี่ยก็คือการทำให้สุขภาพดีแต่สุขภาพดีไม่เพียงแต่สุขภาพกายรวมไปถึงสุขภาพด้านจิตใจเพราะฉะนั้นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็ไม่เพียงแต่รักษาโรคแต่เรารักษาที่คนด้วยค่ะ

0: วัฒนธรรมจีนเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยและหนึ่งในนั้นก็คือการรักษาโรคซึ่งศาสตร์แพทย์แผนจีนจะเป็นการรักษาโรคโดยใช้ธรรมชาติและการดูแลตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยต่างคุ้นเคยกันดีและผู้ที่จะมาทำการรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บก็คือแพทย์แผนจีน
1: อาจารย์แพทย์จีนนภศรแสงศิวฤทธิ์ค่ะเป็นอาจารย์แพทย์จีนประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะ
0: คุณนภศรแสงศิวฤทธิ์คนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การรักษาแบบจีนปัจจุบันเป็นทั้งแพทย์และอาจารย์นอกจากนี้ยังมีคลินิกแพทย์แผนจีนของตัวเองอีกด้วย
1: แพทย์แผนจีนเนี่ยจะเป็นศาสตร์ 5,000 ปีมาแล้วนะคะที่มีการพัฒนาขึ้นมาคิดค้นจากคนจีนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะคะประชาชนที่จะมารับการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนก็จะผ่านการรักษาโรคในระบบแพทย์แผนปัจจุบันมาก่อนเหมือนทุกทรมานจากโรคอะค่ะก็จะหันมาเลือกทางอื่นศาสตร์นี้จะเป็นศาสตร์การดูแลตนเองโดยใช้วิธีการจากธรรมชาติบำบัดก็จะมีความสมดุลของธรรมชาติที่เราเรียกว่าหยินหยางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายเราขาดความสมดุลตรงนี้ไปก็จะเกิดเป็นอาการเจ็บป่วยซึ่งการรักษาเนี่ยมีอะไรบ้างได้แก่การฝังเข็มการรมยาการนวดทุยหนาการใช้ยาจีนในศาสตร์ที่ย่อยออกมาก็จะมีการครอบแก้วแล้วก็การกวาซาซึ่งความโดดเด่นของแพทย์แผนจีนก็คือนอกจากจะรักษาโรคแต่ว่าแพทย์แผนจีนสามารถที่จะป้องกันโรคเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านก็จะแบบบ้านๆเลยชาวบ้านเวลาป่วยคุณแม่ก็จะให้ซื้อยาสมุนไพรทานให้ทานหรือว่าไปหาหมอไทยเคยมีแขนหักก็จะพาไปต่อกระดูกแบบหมอนวดน้ำมันนะคะเราคุกคีมาตั้งแต่เด็กเราก็สนใจด้านนี้แล้วอีกอย่างนึงคือที่บ้านก็คือเป็นคนจีนแต้จิ๋วมีเชื้อสายจีนอยู่แต่ตนเองไม่สามารถพูดภาษาจีนได้ผู้ใหญ่เขาคุยกันช่องเช้งช่องเช้งเราไม่รู้เรื่องคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะตอบโจทย์ตัวเองได้ดีที่สุดก็คือเป็นทั้งแพทย์ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาจีนไปด้วยตอนนั้นยังเป็นระบบ entrance อยู่ค่ะ entrance ก็เลือกในคณะที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์หมดเลยสรุปว่าเอ็นไม่ติดเราก็เลยเอ้ยเสียใจมากเอ้ยยังไงดีก็เลยมาหาข้อมูลเผอิญว่าคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยเปิดเป็นปีแรกเฮ้ยโอเคนะอันนี้ถือว่าเป็นการแพทย์แล้วเป็นคณะใหม่ด้วยน่าสนใจก็เลยได้ลงเอยมาเรียนที่คณะแพทย์จีนเนี่ยค่ะปีหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะเรียนภาษาจีนทั้งปีที่บ้านเนี่ยเป็นคนจีนแต่ว่าเราไม่รู้ภาษาจีนเลยเท่ากับว่ามันนับหนึ่งใหม่เหมือนเราเรียนแบบ A B C D ใหม่เลยค่ะนึกอยู่เสมอว่าเราไม่ใช่คนที่เก่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องขยันกว่าคนอื่นพอเริ่มเข้าวิชาคณะตัวแรกก็จะเป็นพื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีนตัวนี้ถือว่าโหดมากคือถึงลำบากแค่ไหนไม่ท้ออย่างมากก็คือร้องไห้แล้วก็เราต้องทำให้ได้เรียนแพทย์ใครถามว่าสบายแบบอยากเป็นหมอโอ้โหมันเป็นวิชาที่อ่านเท่าไหร่ก็ไม่จบคือต้องเรียนทั้งชีวิตจริงๆตำรามีอยู่มากมายแล้วก็โลกก็พัฒนาไปเรื่อยมันมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อีกมากมายคือโดยเองเนี่ยความรู้สึกว่ายิ่งเรียนเรายิ่งโง่เพราะว่าพอเราเรียนมากขึ้นเราก็รู้ว่าหุ้ยมันยังมีสิ่งอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะเลยค่ะค่ะหลังจากเรียนจบก็ เป็นอาจารย์ที่คณะนี้เลยค่ะหลังจากนั้นทำงานได้ประมาณปีกว่าๆค่ะก็ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ทุนของรัฐบาลจีน CSC ไปเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินจบกลับมาก็มาเป็นอาจารย์อย่างเต็มตัวก็เริ่มสอนวิชาฝังเข็มนมยานอกจากงานสอนก็จะมีงานออกตรวจที่คลินิกการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะนอกจากนั้นก็ได้เริ่มเปิดคลินิกของตนเองที่บ้านที่อำเภอแกงทำไมถึงอยากเป็นแพทย์ช่วยเหลือคนอื่นอาจจะเริ่มจากในครอบครัวตัวเองก่อน คุณยายก็ไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลเหมือนกันก็จะทานยาสมุนไพรเองใครเขาบอกว่าเออยานี้ทานแล้วลดเบาหวานได้ก็จะเอาเก็บมาต้มทานซึ่งไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรคือเราก็เลยมีอุดมคติที่ว่าถ้าเกิดเราได้เป็นหมอเราจะมองทุกคนให้เหมือนแบบคนในครอบครัวเหมือนคนไข้ทุกคนเป็นคนในครอบครัวเราก็จะได้ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่อะค่ะตอนที่เกิดเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์อะค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าจะดึกแล้วประมาณ 3-4 ทุ่มที่เราได้ทราบข่าวพอทราบข่าวปุ๊บ เขาก็จะมีตามแชร์ตาม Facebook ตาม LINE ว่าต้องการล่ามจีนด่วนว่ามีประชาชนชาวจีนประสบเหตุได้รับ

ุบัติเหตุจำนวนมากแล้วก็เกิดความยากลำบากในการสื่อสารกับแพทย์ดังนั้นเราก็แล้วเราจะช่วยอย่างไรดีเราก็เกิดความคิดที่ว่างั้นเราสร้างเพจดีไหมที่จะเป็นศูนย์กลางที่จะให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมาติดต่อมาโพสต์ผ่านเพจของเรามีการรวมตัวกับน้องๆหลายๆคนที่เข้ามาช่วยเป็นแอดมินแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือเหมือนเราได้ปลูกฝังด้านนี้มาตลอดอะค่ะนั้นสิ่งที่เรารู้อยู่เราสามารถที่จะนำความรู้เนี้ยมาตอบแทนสังคมนำมาใช้ประโยชน์ให้กับผู้คนได้สิ่งที่จะมีความสุขก็คือความสมดุลต่อให้มีเงินทองมากมายเท่าไหร่ไม่มีเวลาใช้หรือเรามีความทุกข์อย่างอื่นมันก็ไม่มีความสุขอะค่ะเพราะฉะนั้นความสุขมันอยู่ที่ใจเราไม่ว่าคนอื่นจะพูดว่าเรายังไงความจริงก็ไม่พ้นความจริงอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: สมุนไพรจีนเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับมาเป็นเวลานานเพราะมีสรรพคุณมากมายทั้งในการบำรุงร่างกายและการรักษาโรคและนี่คือตัวอย่างของสมุนไพรจีนที่อยู่รอบตัวเราเก๊กฮวยช่วยแก้อาการร้อนในขับเหงื่อขับลมพุทราจีนช่วยรักษาอาการท้องเสียบำรุงผิวแปะกล้วยช่วยลดคอเลสเตอรอลบำรุงสมองเกากี้หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของโกจิเบอร์รี่ช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งบำรุงสายตาและช่วยปรับระดับความดันให้ปกติ
1: การทำงานของแพทย์แผนจีนโดยหลักก็จะเป็นการรักษาผู้ป่วยนะคะ เริ่มต้นจากคนไข้ก็วอล์กอินเข้ามานะคะก็จะมีการตรวจเบื้องต้นตรวจวัดสัญญาณชีพชีพจรอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็วัดความดันหลังจากนั้นนะคะก็จะทำการซักประวัติการเจ็บป่วยในอดีตแล้วก็การเจ็บป่วยในปัจจุบันเราก็จะทำการวินิจฉัยว่าอาการหรือว่าโรคที่คนไข้เป็นในปัจจุบันเนี่ยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรปัจจัยอะไรแล้วก็วินิจฉัยออกมาว่าพื้นฐานร่างกายของคนไข้เนี่ยค่ะเป็นไปในลักษณะไหนเพราะว่าการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นการรักษาโดยการปรับสมดุลเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่สมดุลในการรักษาในทางแพทย์แผนจีนเบื้องต้นนะคะก็ได้แก่การฝังเข็มการครอบแก้วการกวาซาการรมยาแล้วก็มีสมุนไพรจีนรักษาด้วยอะค่ะในลำดับแรกนะคะการฝังเข็มโรคที่เหมาะสมก็เยอะแยะมากมายเลยจริงๆแล้วแต่ว่าโรคที่แบบเห็นชัดได้ผลชัดเจนก็อย่างเช่นโรคปวดอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะอัมพาตใบหน้าปวดกล้ามเนื้อต่างๆเกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแบบนี้ค่ะก็จะได้ผลดีการครอบแก้วก็จะเป็นการระบายความร้อนแล้วก็อาจจะเป็นการคลายกล้ามเนื้อปรับให้เลือดไหลเวียนดีอะค่ะสำหรับการกวาซาก็จะเป็นการลดความร้อนระบายขับพิษไข้เช่นเดียวกันต่อมาเป็นการใช้ยาจีนยาจีนก็รักษาได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะยาจีนก็มีทั้งเป็นตัวบำรุงตัวระบายตัวปรับสมดุลเยอะแยะเลยค่ะได้ถูกแทบทุกโรคเลยค่ะโดยทั่วไปแล้วเราก็จะมีอ่านผลตรวจเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องทำการโคด้วยก็อาจจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนักกายภาพบำบัดแล้วก็นักจิตวิทยาเป็นต้นค่ะเคสที่ประทับใจก็มีอยู่หลายรายนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เขาเป็นมาเยอะแล้วหรือผู้ป่วยที่เขาเป็นมาหนักอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งที่มีมะเร็งกล่องเสียงแล้วก็ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะทานอาหารได้เลยพอทานยาจีนไปผู้ป่วยสามารถที่จะทานอาหารได้บ้างยาจีนเนี่ยค่ะก็จะไปลดผลข้างเคียงจากการฉายแสงการให้คีโมทำให้ผู้ป่วยไม่อ่อนแอจนเกินไปอะค่ะตอนนั้นที่เจอก็รู้สึกว่าเคสนี้ค่อนข้างแบบซีเวียร์นิดนึงนะคะว่าค่อนข้างรุนแรงทีเดียวเพราะฉะนั้นการรักษาเราอาจจะมีการปรึกษาการร่วมกับแพทย์แผนจีนท่านอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเฉพาะทางนะคะแล้วก็มีการปรึกษาร่วมกันกับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะถึงเกี่ยวกับการรักษาว่าในคนไข้ระยะไหนถึงจะเหมาะการทำรักษาแบบไหนให้ได้ผลดีที่สุดอะค่ะจริงๆแล้วหัวใจสำคัญของการเป็นแพทย์แผนจีนที่ดีนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเพียงแต่ว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยเวลาที่เรียนอาจจะยากลำบากสักนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ยากซะทีเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความมุ่งมั่นความตั้งใจขยันหมั่นเพียรเพราะว่าทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยถ้าเรียนให้ดีคือเราต้องเรียนรู้เป็นภาษาจีนภาษาจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่เป็นเบสิกแรกเลยที่เราจะต้องพัฒนาให้ได้มากที่สุดเมื่อภาษาจีนดีแล้วเราก็สามารถที่จะอ่านพัฒนาตนเองทีนี้ก็อยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรความตั้งใจมุ่งมานะของตัวเราเองแล้วค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตในการทำงานว่าเราจริงจังมากแค่ไหนแล้วเราก็ใช้ใจในการรักษาผู้ป่วยเพราะว่าการรักษาผู้ป่วยไม่เพียงเฉพาะรักษาให้เขาสุขภาพดีแต่ต้องรักษาสุขภาพใจเขาด้วยในตอนแรกๆนะคะที่ตัวเองเพิ่งจบใหม่ๆแล้วก็มาเป็นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็คนไข้ก็เอ๊ะนี่ใช่หมอหรือเปล่าทำไมหน้าเด็กจังคนไข้ก็อาจจะแบบรู้สึกอาจจะยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือนิดนึงแต่เราก็รักษาเต็มที่สุดความสามารถของเราคนไข้เขาหายดีขึ้นเขาก็โอเคค่ะเขาก็ดูเชื่อถือเรา เรื่องของรายได้นะคะก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเทียบกับแพทย์แผนปัจจุบันหรือในด้านสาขาอื่นๆนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าคือลำบากก็คือเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเงินความสุขมาได้จากหลายสิ่งหลายอย่างรอบกายเราทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเราอะค่ะในด้านการแพทย์เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แขนงไหนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนได้สั่งสมมาเนี่ยค่ะนำมาใช้แต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เราใช้รักษาผู้ป่วยอยู่เราก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมจากในเคสที่เราเจอนั่นคือเราสามารถที่จะนำประสบการณ์มาพัฒนาความรู้เราต่อยอดไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็เป็นการอ่านค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆยิ่งอายุมากเท่าไหร่ก็ความประสบการณ์ก็จะสั่งสมไปมากเท่านั้นสำหรับอาชีพนี้นะคะที่ว่าจะต้องดูแลคนไข้ดูแลผู้ป่วยเยอะแยะมากมายมาด้วยอาการโรคหลากหลายนะคะถามว่าเหนื่อยไหมในตอนที่ทำงานเหนื่อยค่ะพอเลิกงานเสร็จก็หมดแรงแต่ว่ามันมีความสุขอะค่ะยิ่งสุขมากยิ่งเหนื่อยมากก็ยิ่งสุขมากเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เราเหนื่อยนอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็หายแล้วแต่ว่าความสุขนั้นยังอยู่ในใจเราค่ะ

0: สวัสดีค่ะเชอร์รี่ณัฐนิชาเสนีวงศ์ณอยุธยาค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะแรงบันดาลใจที่เลือกเรียนคณะแพทย์แผนจีนนี้นะคะก็คือตัวเองเนี่ยก็เป็นคนชอบรักษาอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเนี่ยค่ะเวลาเป็นสิวก็ใช้ขมิ้นไม่ได้แบบใช้เคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจอรุ่นพี่ที่เป็นแพทย์แผนจีนก็เลยถามเขาว่าเป็นยังไงคะคณะนี้ที่เขาก็ได้ทำการแนะนำตั้งแต่เริ่มยันเขาไปจีนนะเขาทำอย่างนี้นะเราก็เริ่มแบบเฮ้ยใช่เลยคณะที่แบบต้องการเรามาเรียนคณะแพทย์แผนจีนใช่ไหมคะเมื่อจบไปเนี่ยเราก็อยากจะเป็นหมอค่ะรักษาคนให้หายเขาเห็นเราเป็นที่พึ่งอะค่ะว่าเอ้ยต้องช่วยเราให้หายจากโรคนี้แน่เลยแล้วก็อยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดให้เขาได้กลับไปมีสุขภาพที่ดีเหมือนเดิมไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเขาดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข
1: ผมเอิ่มนายกสิทธิ์พงษ์เกษมสิริครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะการแพทย์แผนจีนชั้นปีที่4ครับแรงบันดาลใจที่ให้เรียนคณะนี้นะครับคือผมมีพี่ชายอยู่1คนนะครับซึ่งตอนนี้เรียนอยู่คณะแพทย์แผนปัจจุบันครับผมคิดว่าแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรที่ถึงแม้ว่ามันอาจจะมองว่าแตกต่างกันแต่ว่าพอมันมาอยู่รวมกันมันสามารถรักษาคนไข้ได้หลากหลายมากขึ้นครับเรียกได้ว่าผมมีพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจก็ว่าได้ครับถ้าเรียนจบแล้วนะครับผมคิดว่าก็ต้องเป็นแพทย์แผนจีนแล้วครับแต่ว่าสาขาที่ผมต้องการเรียนนะครับผมคิดว่าผมอยากเรียนฝังเข็มครับผมคิดว่าการฝังเข็มเนี่ยซึ่งในแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าสามารถรักษายังไงแต่ว่าในทางการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งสามารถรักษาโรคอัมพาตเกี่ยวกับแขนขาอ่อนแรงอะไรเงี้ยสามารถได้ผลดีทีเดียวครับแต่ยังมีโรคอื่นๆนะครับที่ฝังเข็มก็รักษาได้เช่นกันครับ
2: อาจารย์แพทย์จีนวีระชัยสุทธิธารธวัฒน์ครับอาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะของเราสอนหลักสูตรปริญญาตรีนะครับหลักสูตรที่ได้

0: จะไปต้องผ่านการประกอบสอบใบประกอบโรคศิลป์นะฮะของกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะครับสาขาการแพทย์แผนจีนนะฮะซึ่งหากได้รับใบประกอบโรคศิลป์มาแล้วก็สามารถประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนจีนได้ซึ่งในปัจจุบันนี้แพทย์แผนจีนเนี่ยสามารถเปิดคลินิกของตัวเองได้นะครับสามารถเป็นแพทย์แผนจีนอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐได้ต่างตลาดการทำงานผมคิดว่าในปัจจุบันนี้การยอมรับการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับการรับประทานยาจีนนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นที่ยอมรับในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่แล้วนะฮะปัจจุบันนี้ก็ยอมรับมากขึ้นแล้วก็การฝังเข็มนี่ก็จะเป็นการฝังรักษาเพื่อแก้อาการปวดต่างๆนะมันจะเป็นการดีถ้าได้ใช้การแพทย์แผนจีนในลักษณะของศาสตร์การแพทย์ผสมผสานนะครับ
1: คณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉินเฉลิมพระเกียรติก่อตั้งเป็นที่แรกนะครับซึ่งในปัจจุบันก่อตั้งได้มา13ปีแล้วนะครับในคณะการแพทย์แผนจีนเรานี้นะครับจะเรียนทั้งหมด 5+1 ปีนะครับซึ่งใน 5+1 ปีนี้นะครับปีแรกนะครับเราจะเรียนภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าหากใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนยังไม่เคยสอบ KSK ระดับมานะครับก็ต้องลงเรียนปี1นี้ให้ได้ก่อนครับแล้วก็ในปี1นะครับเราจะมีเรียนไปต่างประเทศนะครับซึ่งไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถทําให้เราเข้าใจในภาษาจีนได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นครับ
2: ค่ะสําหรับปี2นะคะก็จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็เรียนจีชูพื้นฐานทางการแพทย์แผนจีนค่ะแล้วก็ปี3นะคะก็จะเริ่มเรียนการเติ่นต้วนคือการตรวจร่างกายของเรานะคะแล้วก็มีการเรียนจงเย่าค่ะก็คือยาจีนนั่นเองก็จะเรียนรู้ว่ายาแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างเพื่อมาศึกษาต่อในชั้นปีที่4ค่ะก็คือฟางจี้ค่ะก็จะเป็นตำรับยานำยาแต่ละตัวแต่ละตัวมารวมกันค่ะแล้วก็รักษาโรคค่ะ
1: และส่วนของปีผมนะครับมหาวิทยาลัยจะส่งไปประเทศจีนนะครับซึ่งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะการแพทย์แผนจีนนะครับแล้วก็รวมถึงไปฝึกงานที่นั่นด้วยครับและเราจะกลับมาที่ประเทศไทยหรือว่าเราจะเรียนต่อที่จีนนะครับอยู่ที่ปี6นะครับซึ่งถ้าเลือกที่จะเรียนต่อที่นู่นก็คือจะอยู่ต่ออีกถึง6เดือนนะครับฝึกงานที่นู่นเพิ่มเติมแล้วเราจะได้ใบปริญญาบัตรจากเซี่ยงไฮ้นะครับที่นู่นแต่ถ้าเราเลือกกลับมาไทยแล้วก็ต้องมาสอบใบประกอบโรคศิลป์ที่ไทยครับอย่างแรกเลยผมเป็นคนเรียนไม่เก่งครับเรียกว่าหัวช้าเลยก็ว่าได้แต่ว่าสิ่งที่ผมต้องทําก็คือผมจะพยายามหาเพื่อนที่เขาเก่งๆแล้วก็พอเขาแนะจุดเรามาปุ๊บที่เหลือก็คือเราก็ต้องไปขวนขวายต่อเองไปฝึกฝนแล้วก็กระตือรือร้นต่อด้วยตัวเองนะครับแต่อย่างหนึ่งที่เรามีก็คือความตั้งใจที่เราต้องทําให้ได้นะครับเพื่อคนไข้ของเราครับนักเรียนที่จะสอบเข้านะครับคุณสมบัติก็คือจบม.6 นะครับสายวิทย์คณิตถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนสามารถมาเรียนต่อที่นี่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครมีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้วก็จะสามารถต่อยอดไปได้ง่ายกว่าเดิมนะครับหรือว่าถ้าใครผ่านข้อสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาจีน KSK ผ่านมาแล้วก็สามารถมายื่นที่คณะวิชาได้นะครับแล้วก็จะเข้าปี2ได้เลยนะครับวิธีการสอบเข้านะครับตอนนี้ก็คือมี4วิธีด้วยกันนะครับซึ่งก็คืออย่างแรกเลยคือลอกโควต้าตอนนั้นที่ผมสอบนะครับก็คือสอบทั้งหมดเลย7วิชานะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครเคยสอบแพทย์แผนปัจจุบันหรือก็สอบปทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็คือเรียกได้ว่าสอบ7วิชาเหมือนกันแต่ว่าความยากง่ายก็มีแตกต่างกันไปนะครับ
0: รอบต่อไปคือเป็นการรับตรงนะฮะซึ่งก็ต้องมีการสอบสมัครแล้วก็สอบเข้ามานะฮะซึ่งการสอบเนี่ยก็จะเป็นสายวิทย์ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยนะฮะสอบพร้อมกันนะครับวิชาที่สอบเนี่ยก็จะมีทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาไทยทำการสอบ1วันเต็มนะครับ
2: หนูก็เข้ามาจากการรับตรงค่ะสำหรับการเตรียมตัวของหนูนะคะก็คงเริ่มตั้งแต่ม.4 เลยเนี่ยแหละค่ะก็คือเราเลือกที่จะเรียนสายวิทย์คณิตใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเองก็อยากเป็นหมออยู่แล้วค่ะแพทย์แผนจีนเนี่ยจะต้องเรียนด้วยภาษาจีนทั้งหมดใช่ไหมคะก็เลยไปเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมมาค่ะ
1: รอบที่3ก็คือรอบแอดมิชชั่นนะครับสามารถนำคะแนนเนี่ยมายื่นที่คณะวิชาได้นะแล้วก็อันดับที่4เลยคือหลังแอดมิชชั่นเราเลือก4คณะแรกแล้วเราไม่ติดรอบหลังแอดมิชชั่นก็คือเราเอาคะแนนตรงนั้นมายื่นให้คณะพิจารณาดูอีกครั้งได้เช่นกันนะครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านแพทย์แผนจีนสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

0: นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
1: สำหรับน้องๆที่อยากจะเรียนต่อในคณะแพทย์แผนจีนนะคะก็ควรจะมีใจรักค่ะแล้วก็มุ่งมั่นที่อยากจะทำให้สำเร็จค่ะมองไปที่เป้าหมายค่ะ
2: น้องคนไหนนะครับมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนแล้วเรียนสายวิทย์คณิตผมรู้สึกว่าคณะการแพทย์แผนจีนสามารถตอบโจทย์ได้นะครับคณะการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งจบมาแล้วเป็นหมอจบมารักษาคนไข้ไม่มีอะไรง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเราย่อมสามารถเอาชนะมันได้ครับ
3: ความรู้ทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยจริงๆแล้วสามารถเอาไปช่วยแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยได้หลายอย่างนะครับซึ่งก็ต้องรอน้องๆเนี่ยที่จะเข้ามาเรียนรู้และเอาไปใช้การจะเรียนอะไรก็ตามเนี่ยหรือการจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีความรับชอบมีความใส่ใจกับมันก่อนนะครับ
1: รู้สึกภูมิใจเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งคนค่ะที่มีใจรักแล้วก็ความอยากจะรักษาให้คนอื่นหายจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเราทำได้
2: ในเมื่อเรามีอาชีพเป็นหมอเรามีหน้าที่รักษาคนไข้การที่คนไข้ป่วยก็คือไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายหรือทางใจเขาย่อมมีความทุกข์ย่อมไม่มีความสุขอยู่แล้วแต่ถ้าวันนึงเราสามารถรักษาคนไข้หายถึงแม้ว่ามันจะเป็นทางกายแต่พอคนไข้หายทางกายคนไข้ก็จะเกิดความรู้สึกสุขทางใจครับ
4: ความสุขนะคะก็คือหลังจากที่ผู้ป่วยเรารักษาเขามาด้วยอาการแบบสีหน้าไม่ดีเลยไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสพอเราฝังเข็มเสร็จเรียบร้อยเดินออกจากคลินิกยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเราก็เห็นความแตกต่างตั้งแต่ก่อนรักษาแล้วก็เริ่มรักษาพอคนไข้สุขภาพดีขึ้นเขาก็สามารถที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัวในตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาได้ต่อเนื่องไปอีกเขาประสบความสำเร็จออกไปนะคะเราก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนอยู่ในเบื้องหลังความสำเร็จของเขาอะค่ะ
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: ตอนที่7เพลงแม่กลมเพลงปิดเทอมเที่ยวทะเล

็นวิถีความเป็นไทยว่าวน้อยลอยบนฟ้าช่างตื่นตาชวนตื่นใจสวยงามทะเลไทยรักษาไว้

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยนะคะมาพบกับเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงเรื่องราวของศักยภาพของสมองเด็กๆที่สามารถกระตุ้นและก็ต่อยอดการเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลาด้วยละค่ะวันนี้นะคะรายการของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนสำคัญถึง2ท่านด้วยกันหนึ่งในนั้นค่ะเป็นคุณแม่ที่เรียกได้ว่าเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเราเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนรายการแล้วก็รวมเป็นถึงแฟนคลับแฟนเพจของ BBL ด้วยนะคะรวมถึงสมองดีช่างได้แถมคุณแม่ยังได้ส่งคลิปสั้นเข้ามาประกวดค่ะในโครงการประกวดคลิปสมองดีสร้างได้นะคะแล้วก็เป็นผู้ชนะในช่วงวัย0ถึง3ปีกับหัวข้อเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านในวันนี้เลยนะคะท่านแรกค่ะเราอยู่กับคุณแม่จีรพัฒน์สุกลางโฮงนะคะแล้วก็น้องถูกใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะถูกใจ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถูกใจแลบลิ้นทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าท่านเป็นวิทยากรที่จะมาพูดคุยแล้วก็นำหลักการ BBL สู่ทุกๆครอบครัวนะคะเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพค่ะท่านเป็นนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์คุณแม่ของน้องถูกใจก่อนนะคะชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะคุณแม่
1: ครูนกเล็กค่ะ
0: ครูนกเล็กอ๋อเป็นคุณครูด้วยนะคะเห็นว่าคุณแม่ติดตามสมองดีสร้างได้มาตลอดเลยเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปสั้นของสมองดีสร้างได้ได้ยังไงคะ
1: ก็ทราบผ่านจากทางรายการนี่แหละค่ะแล้วก็ดูจาก YouTube แล้วก็ดูย้อนหลังอะไรค่ะแต่ว่าเทปนึงเราก็ไม่ได้ดูรอบเดียวนะคะก็ดูรีเทปดู
0: ดีจังเลยและได้นำหลักการ BBL ต่างๆที่วิทยากรได้บอกกับเราไปใช้กับน้องถูกใจยังไงบ้างไหมคะ
1: มีค่ะเพราะว่า อย่างคลิปเรื่อง